รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดV360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
6: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี้
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
12: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
15: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
16: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
17: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีค่ะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับวันศุกร์สุดท้ายนะคะของเดือนสิงหาคมนะคะก็วันจันทร์หน้าสิ้นเดือนแล้วนะคะกับวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
18: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะกรณ์เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์แม่ตอนแรกอยากจะพูดเรื่องดีๆนะถ้าเป็นข่าวเนี่ยต้องพูดซะหน่อยนึงคุณอรวรรณเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เรานั้นก็เขียนกันอยู่แล้วก็ความรุนแรงก็เกิดขึ้นกันต่อเนื่องเรื่องการใช้อาวุธปืนนะเมื่อวานเนี้ยที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอน10โมงเช้านะที่ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจสภ.นครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะก็จับกุมชายวัย24ปีพร้อมอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะและก็กระสุนกว่า 1,000 นัดกระหว่านเห็นแล้วก็น่าตกใจนะภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยนะผมก็ดูเนี่ยนะปรากฏว่าผู้ต้องหาวัย24ปีคนนี้ครอบครองอาวุธปืนเล็กยาว AR-15 ไม่มีทะเบียน10กระบอกปืนเล็กยาวขนาด .22 มีทะเบียน1กระบอกลูกซองเอาขออภัยซองกระสุนปืนขนาด 5.56 อีก12อันปืนพกสั้น9มมอีก3กระบอกปืนลูกโม่ .38 อีก1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 กว่า 1,000 นัดนะแล้วก็ยังมีขนาดอื่นๆอีกมากมายนะโอ้เห็นแล้วเนี่ยน่าตกใจนะทีนี้ไอ้จุดที่มันน่าสนใจต่อมาอีกอย่างนึงคือปรากฏว่าก็มีการสอบสวนชายหนุ่มวัย24ปีคนนี้นะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อมาจากต่างประเทศคุณผ่านชิปปิ้งนำเข้าโดยสำแดงว่าเป็นสินค้าอื่นที่นำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายอันนี้ก็เป็นประเด็นซ้อนเข้าไปหนึ่งประเด็นแล้ว ก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้กระบวนการสั่งซื้อของในย้อยอย่างยิ่งพันเนี่ยถ้าผ่านด่านศุลกากรของทางกรมศุลกากรนะจะเข้ามาท่าเรือไหนไม่รู้อะแสดงว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นสินค้าผิดกฎหมายก็คืออาวุธปืนและกระสุนปืนเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เลยสอบสวนขยายผลว่ามีผู้ที่ร่วมกระบวนการนี้เนี่ยเท่าไหร่ยังไงทีนี้พอย้อนกลับไปเมื่อ1วันก่อนหน้านั้นนะคุณวันปรากฏว่ามีการแถลงข่าวมาจากทางพลเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.นะเป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธต่างๆเนี่ยนะก็บอกว่า15วันนะคุณอรันแค่15วันนะวันที่12ถึง26สิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าพบอาวุธปืนของกลางเนี่ยถึง 7,264 คดีนะแล้วก็ถ้าเป็นอาวุธปืนก็ 7,872 กระบอกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นปืนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยแค่711กระบอกส่วนที่เหลือเนี่ยอีก 7,145 กระบอกเป็นปืนเถื่อนทั้งนั้นเลยเราลองนึกภาพดูนะ7,872 กระบอกใน15วันที่ค้นเจอเนี่ยตกวันหนึ่งถ้าเฉลี่ยนะเจออาวุธปืนเนี่ย 524.8 กระบอกนะปืนมีทะเบียนแค่711กระบอกก็คิดเป็น 9% เท่านั้นเองส่วนที่เหลืออีก 7,145 กระบอก 94% นี่เป็นปืนเถื่อนนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะที่เราได้เห็นกันตอนนี้นะว่าพนายกก็มีการสั่งให้กวาดล้างก็กวาดล้างกันเต็มที่และตัวเลขที่ออกมาก็ทำให้เราเห็นว่าน่าตกใจมากสำหรับเรื่องนี้นะคุณรวัน
17: ค่ะนะคะก็คุณวิเชษชงเข้มมาเลยดิฉันขอชงเบาก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเรื่องเข้มๆรอจัดหนักเนี่ยอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเรื่องหนึ่งที่ต้องดีใจมากๆเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปน้องเนเน่กันหน่อยนะคุณวิเชษนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่เป็นจุดขายร่วมนะคะของกองเชียร์ที่มาจากหลายๆประเทศที่ต้องพูดกันเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆนะคะเนเน่กลับถึงประเทศไทยแล้วจะถึงที่ภูเก็ตน่าจะประมาณ4ทุ่มนะแล้วเขาก็เชื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้ตลาดนาคาที่ภูเก็ตตลาดแตกแน่นอนนะถ้าเนเน่แบบไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็จะกลับมาเปิดการแสดงกับน้องๆวงโอโซนของพวกเธอนะคะคือที่บอกว่าเนเน่เนี่ยเป็นอะไรที่คนที่ต้องบอกว่าคนดังระดับโลกเนี่ยพูดถึงนะคะแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ที่ฉันไปดูนะคะใน Facebook ของเมลบีที่เป็นคนให้ปุ่มทองของเนเน่เนี่ยนะคะเธอก็ยังโพสต์ภาพนะคะที่เธอถ่ายคู่กับเนเน่นะหลังจากการแข่งขันในรอบเดียวกับเนเน่ที่มีผู้เข้าแข่งทั้งหมดเนี่ย11คนเนี่ยเสร็จสิ้นลงนะคะก็มีการสวมกอดกันแล้วก็ถ่ายภาพคู่ด้วยกันกับเนเน่ด้วยนะเธอก็บอกว่าเธอสนุกมากนะคะกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมการที่สำคัญด้วยเพราะว่าเป็นกรรมการที่มีสิทธิ์ในการกดปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยในรอบนั้นนะคะรอบที่เนเน่แข่งนะคะแล้วก็มันก็มีแบบควันหลงมาหลายเรื่องนะคะก็บอกว่าคนที่เข้าแข่งหลังจากเนเน่เนี่ยก็จะมีพวกบรรดาพวกเพจของคนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเฉพาะเพจของพวกร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็จะมาเล่าเกล็ดต่างๆนะคุณวิเชษนะคะหรือว่าคนที่ได้ดูเรียกได้ว่าบันทึกการแสดงนะคะ AGT America Got Talent ในรอบต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ในเนเน่ได้คว้าปุ่มทองไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีการแสดงของนักแสดงที่แบบเป็นเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนถ้าเราจะเรียกแบบบ้านเราก็คือเป็นนักเล่าเรื่องตลกอ่ะนะสแตนด์อัพคอมเมดี้อะไรแบบเนี้ยสแตนด์อัพคอมเมดี้แบบคนที่เล่าเรื่องโจ๊กเรื่องตลกเนี่ยเขาถึงขั้นเปิดการแสดงของเขาบอกว่าคล้ายๆภาษาไทยเราเอาแบบภาษาไทยแล้วกันแล้วได้เข้าถึงอ่ะชิบหายแล้วแล้วเราจะทำกันยังไงล่ะทีนี้คือหลังจากที่มาเล่นหลังจากเนเน่ทุกคนรู้เลยว่างานอ่ะเพราะอะไรเพราะปุ่มทองโดนเอาไปแล้วปุ่มทองเนี่ยถูกคว้าไปแล้วก็พูดแค่ว่าเฮ้ยเราจะเล่นอะไรกันดีพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะหลังจากนั้นนะคุณเชษมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจก็ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคืออะไรไหมคือเพลงที่เนเน่เลือกเนี่ย แบล็คโฮลซันใช่ไหมที่บอกโอ้โหแบบคนแต่งเขาก็มีความซับซ้อนนะคะในความรู้สึกในช่วงนั้นนะคะแล้วก็สะท้อนออกมาในเนื้อเพลงเนี่ยปรากฏว่าดิฉันไปเห็นข่าวเนาะมีคนบอกว่าเอางี้เลยมันจะไม่ปลื้มได้ไงคุณวิเชษภรรยาของนักร้องนำนะคะของวงเนี้ยนะคะก็คือคริสคอร์เนลนะคะซึ่งเป็นคนร้องเป็นคนแต่งเพลงนี้เนี่ยเขาชื่อวิกกี้คอร์เนลนะคะเธอได้โพสต์ใน IG นะคะถึงภาพบนภาพเสี้ยวหนึ่งบนเวทีของอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบทำให้เห็นว่าเป็นภาพคือไม่ได้โพสต์เหมือนคนอื่นที่เป็นคลิปเต็มนะแต่เขาบอกว่าเธอบอกว่าเธอไม่เคยได้ยินใครเลยที่ทำแบบนี้มาก่อนนะคะในการที่ทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากนะคะYou did him proud ก็คือบอกถึงเนเน่พอแท็กถึงเนเน่ด้วยเนี่ยนะคะว่าคุณน่ะเป็นคนทำให้เขาภาคภูมิใจโอ้โหนี่คุณวิเชษดิฉันว่าคือคำชมจากกรรมการใดๆก็ตามเนาะหรือว่านักดนตรีหรือว่านักร้องนักกีตาร์อะไรใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากการแสดงของเนเน่จบลงเนี่ยคือมันคงไม่ลึกซึ้งเท่ากับคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งเหมือนเป็นตัวแทนของคนที่ทำเพลงนี้ไว้เป็นคนแรกอะนะคะก็คือคริสคอร์เนลภรรยาของเขาถึงขั้นโพสเอาไว้ให้ถึงเนเน่เลยทีเดียวนะคะว่าคุณทำให้เขาเนี่ยภูมิใจมากไม่เคยได้ยินใครที่ทำได้แบบนี้มาก่อนเลยเป็นสิ่งที่แบบแทบไม่น่าเชื่อมากเลยคุณเชษนี่มันแทบจะเป็นการประกาศว่านะคะผู้แข่งขันในสัปดาห์อื่นๆเนี่ยโอ้โหงานหนักมากเลยนะคุณเชษเพราะว่าตอนนี้เนเน่กลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทำให
18: ้
17: เกิดนะคะเกิดสิ่งที่ติดตามกันมาต่างๆมากมายนะคะถ้าทีมงานเปิดคลิปได้พี่ขอเปิดคลิปที่เป็นผู้ที่มีส่วนในการร่วมออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับเนเน่หน่อยก็ยังส่งผลไปถึงความภาคภูมิใจว่าจากคลิปนี้จะทำให้เห็นเลยนะคุณเชษมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทางโปรดิวเซอร์ของรายการแล้วก็ที
18: ม
17: สนับสนุนของเนเน่ในประเทศไทยก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาคิดในรายละเอียดบางอย่างด้วยนะคะคือเขาคิดว่าในโชว์ของเนเน่เนี่ยมันควรมีการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นประเทศไทยในตัวของเนเน่ด้วยคือคอนเซ็ปเครื่องแต่งกายของเนเน่ในการที่ไปเข้ารอบแข่งขันล่าสุดเนี่ยนะคุณวิเชษปรากฏว่าเขาบอกว่าให้โจทย์มาว่าให้สะท้อนความเป็นไทยด้วยแล้วปรากฏว่าสไตลิสต์คนนี้เธอก็ได้เอาโจทย์นี้มาตีความแล้วก็ทำให้เนเน่เนี่ยเลยองมันลงตัวไปหมดเลยนะคุณวิเชษลองไปฟังคลิปส่วนหนึ่งของดีไซเนอร์คนนี้ที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโดยเฉพาะแจ็คเก็ตของเนเน่ค่ะ
19: ก็มีโทรศัพท์เข้ามาจากคุณไอซ์9โมงเราก็ตื่นขึ้นมารับกับคุณไอซ์เขาบอกว่าคุณทูบมีแบบที่เขาสรุปกับทางรายการละว่าเนี่ยเขาสรุปแล้วทำได้ไหมแล้วน้องจะต้องบินวันพุธโทรมาหาเช้าวันอาทิตย์สตาร์ทเลยปึ๊บประมวลผลด่วนเอาไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราตัดชุดตัดเสื้อเป็นกำลังใจให้เนเน่อยู่แล้วผสมผ้าไทยของเราผ้าปาเต้ภูเก็ตอะไรเงี้ยทีนี้โจทย์ว่าเนเน่ต้องใส่ขึ้นแน่ๆพี่ก็เลยโทรหากับทีมดีไซน์ทีมช่างให้ประสานงานว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยมันต้องเสร็จวันอังคารทีนี้ให้เขาส่งแบบมาให้ก่อนว่าแบบมันยากแค่ไหนอ่ะแต่เห็นแบบแล้วก็ปุ๊บก็เลยคุยคุณไอซ์ก็บอกว่าช่วยได้มั้ยคำเนี้ยมันแบบมันต้องช่วยอยู่แล้วน้องเนเน่แต่ทีนี้พอเห็นแบบแล้วอะเฮ้ยงั้นหน้าที่ของเราอะเราก็ต้องใส่ความเป็นเราเข้าไปคือในแง่ของต้องมีผ้าไทยอยู่ด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของทางรายการเนี่ยเขาอะอยากให้เนเน่ขึ้นไปในแบบที่มีความเป็นไทยผสมอยู่แต่แบบที่เขามาเนี่ยมันก็จะมีอักเซสซอรี่มีอะไรแบบที่มันแต่ว่าความเป็นไทยไม่ได้มีแค่อักเซสซอรี่อะโลกต้องจดจำมากกว่านั้นเนี่ยในความรู้สึกพี่อะฉะนั้นพี่ก็เลยเฮ้ยหนึ่งผ้าหนองบัวลำพูที่เราทำอยู่เพิ่งตัดอันนี้ไปความหมายดีมันคือดุจดาวและอีกอันนึงเนเน่คือลายประแจที่เราใช้ตัดไอ้เสื้อเชิ้ตให้เขาก่อนนะคะลายประแจความหมายของประแจของปาเต้แดนใต้เนี่ยก็คือประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองก็เลยผสมเข้าไปกับหนัง เพราะว่าคอนเซ็ปต์เขาคือชุดต้องเสื้อหนังปรากฏก็โทรคุยกับทีมวันจันทร์คือทำต้องทำเขาเรียกอะไรนะทำแพทเทิร์นในวันนั้นผ้าผสมเฮ้ยผ้าไม่พอทำไงดีใช้ตัดเสื้อเนเน่ไปแล้วที่จะส่งไปเฮ้ยจะเอามาทำใหม่เหรอประแจหมดไม่ได้บอกพี่ทูบลายอื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องประแจเฮ้ยหรือเราไปเอาเลาะผ้าเดิมทีนี้ก็เลยแบบพี่ทูบมันพอจะมีเศษผ้าเหลืองั้นเราเอาเศษผ้าเหลือมาประกอบกันได้ซัสเทนเข้าไปอีกฉะนั้นมันคือเศษผ้าเหลือจากการตัดเย็บของอันที่ผ่านมามันก็เลยโชคดีที่มันเป็นแจ็คเก็ตสั้นข้างในก็เลยได้เป็นเศษผ้าของป้าแจที่ไปตัดเสื้อของเนเน่กับคุณพ่อที่เราตัดเป็นของขวัญให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาก็เลยเอามาประกอบกันแล้วเราก็หวังว่าให้พาเราไปด้วยนะพาความเป็นไทยไปด้วยนะแล้วเราร็อกเดอะเวิลด์ไปด้วยกันอันนี้คือความหมายของพี่ทูบเลย
17: นะคะนี่เป็นจากโซเชียลมีเดียของทีท่าสไตล์นะคะก็คือคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของแบรนด์ทีท่าสไตล์คุณทูบนพนีชัยจรุนรัตน์นะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวไทยเราก็ไปทำสกู๊ปรายงานพิเศษมาด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ดิฉันบอกว่าต้องขอโอกาสในการนำเสนอเรื่องนี้กันก่อนเนี่ยคุณวิเชษเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่คนได้ข้อมูลชุดแรกเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บอกว่าเอ๊ะเอาผ้าอะไรเอาเข็มกลัดอะไรเนี่ยปรากฏว่ามันมาจากเพจท้องถิ่นแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีการตรวจสอบกันนะคะว่ามันมีข้อผิดพลาดในเรื่องของรายละเอียดหลายอย่างเลยทีเดียวที่เมื่อวานนี้ก็ได้มานำเสนอกันนะคะเพราะเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาเป็นเพจท้องถิ่นแล้วเขาน่าจะรู้ต้องกลับขอไปท่านผู้ชมและผู้ฟังด้วยว่าข้อมูลมันผิดแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะถูกสื่อกันไปเยอะเลยทีเดียวแม้กระทั่งรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยยังเอาข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมาแถลงตอนแสดงความดีใจกับเนเน่เลยนะว่าความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายเนี่ยมาจากอะไรบ้างปรากฏว่าเช้าเมื่อวานเนี่ยในเพจทางการของเนเน่เนี่ยนะคะเขาก็เลยลงรายละเอียดว่าในเรื่องเครื่องแต่งกายที่มีคอนเซ็ปต์เนี่ยนะคะLet's rock to the world เนี่ยนะคะบอกว่ามีอะไรมาจากไหนบ้างนะคะก็คือเสื้อยืดนะคะของเนเน่เนี่ยก็มาจากเสื้อในสไตล์เหมือนถ้าเราจะเรียกกันก็คือพวกเสื้อแบบเสื้อเหมือนใส่วิ่งอะเนาะแต่มันเป็นเสื้อที่คุณแม่ของเนเน่คือคุณแม่อ้อมเนี่ยเขาทำนะคะก็หน้าอกก็จะสกรีนคำว่าเนเน่รอยัลมิวสิกเนี่ยนะคะซึ่งคุณแม่ก็เอาเสื้อจากที่เคยทำแล้วก็จำหน่ายนะคะหารายได้ให้กับเนเน่เนี่ยนะคะก็เป็นของคุณแม่ที่ทำแล้วก็มาดัดแปลงมาตัดแขนออกมากุ้นที่คอใหม่นะคะเสื้อกั๊กก็เมื่อกี้คุณทูบนะคะดีไซเนอร์เจ้าของทีท่าสไตล์เนี่ยก็ได้เล่ามาแล้วว่าคอนเซปต์ในการเอาผ้าเอาอะไรมายังไงนะคะกางเกงนะคะกางเกงอันนี้กางเกงจะเป็นแบรนด์หน่อยนะคะจะเป็นแบรนด์ Blue Marine จากอิตาลีนะคะเป็นลายม้าลายนะมันจะสีเข้มๆมืดๆนะคะแต่บอกว่ากางเกงตัวนี้มันสื่อถึงความเท่ดุดันมีพลังและความเป็นร็อกและผ้าคลุมนี่แหละก็คืออันที่ต้องมาแก้กันค่ะคุณวิเชษเพราะตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นผ้าคลุมของทางภาคใต้สรุปแล้วต้องถือว่าเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องภาคอีสานนะคือเนเน่ไม่ได้พกไปแต่ความเป็นสาวใต้ไปเท่านั้นเธอพกนะคะหลายภูมิภาคไปอยู่บนตัวเธอเลยนะคะคือผ้าคลุมกางเกงที่เราจะเห็นจะเป็นผ้าเหมือนผ้าลายไทยๆนะคะมีเส้นทองๆเดินอยู่เป็นลวดลายเนี่ยนะคะนั่นคือผ้าไหมค่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเป็นผ้าไหมมัดหมี่เขาเรียกว่าผ้าปูมมัญจาคิรีหรือผ้าสมปักปูมต้นทางการผลิตผ้าผืนนี้เนี่ยคืออยู่ในอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนะคะมีลายลักษณ์ที่เชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงแล้วก็เทคนิคมัดหมี่สร้างลวดลายอันนี้เป็นผ้าที่สำคัญนะคะในความเชื่อถือแล้วก็การใช้งานเดี๋ยวบอกว่าเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธีซึ่งสมัยนี้หายากมากนะคะบอกว่ามีการนำไปเขียนทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่อีกเพื่อให้ผ้าเนี่ยเล่นแสงไฟนะคะอันนี้ก็คนขอนแก่นจะได้ภูมิใจด้วยโดยเฉพาะพี่น้องในมัญจาคิรีนะคะกับผ้าปูมมัญจาคิรีหรือผ้าสมปักปูมนะคะของพวกเขานะคะแล้วเครื่องประดับค่ะที่แรกๆเนี่ยนึกว่าเป็นปิ่นตั้งนะคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่าอันนั้นเป็นเข็มขัดที่ไอ้เข็มเป็นเครื่องประดับที่อยู่ในชุดเคบาย่าของภูเก็ตนะคะที่ปรากฏว่าคนที่รู้ในเรื่องการแต่งกายดีก็ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าไม่ใช่ไม มันไม่ใช่ปิ่นตั้งแบบในชุดเคบายาของภูเก็ตนะคะแต่ว่าเข็มกลัดที่ทางดีไซเนอร์เนี่ยเอามาแต่งแจ็คเก็ตเนี่ยก็เป็นเข็มกลัดนะคะที่อยากให้มันมีความโดดเด่นนะคะมีความสง่างามนะคะแล้วก็เลือกในส่วนของสีทองด้วยเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นอันนึงที่ต้องอธิบายกันนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของลวดลายของผ้านะคุณวิเชษที่จะได้รู้ว่าเออมันไม่ใช่เป็นผ้าที่เราที่มีข่าวกันไปแต่ตอนแรกเมื่อวานว่าเป็นผ้าของทางใต้นะคะไม่ใช่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของรองเท้านะคะก็อธิบายด้วยถึงรองเท้าด้วยรองเท้าเป็นรองเท้าบูทหนังสีดำจากแบรนด์ CPS นะคะบอกว่าเติมความแข็งแกร่งเท่เป็นตัวตนของเนเน่นะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของการที่บอกว่าเครื่องแต่งกายของเนเน่เนี่ยก็ผ่านการคิดกันมานะคะแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เสริมส่งนะคะแล้วก็ไปกับบุคลิกของเนเน่ให้มันมีความโดดเด่นเนี่ยนะคะอยู่บนเวทีกันด้วยนะคุณวิเชษฐ์ก็ไม่น่าเชื่อเนาะพอแต่งกายโดยการที่มีสีทองๆเข้าไปนะคะอยู่ในการใช้สีเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นรางดีหรือว่าปุ่มทองก็เลยมาเลย ปุ่มทองก็เลยมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแชร์กันก่อนว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะได้เป็นการให้เกียรติกับหรือว่าเป็นไม่ได้เรียกว่าให้เกียรติว่าให้เกิดความภาคภูมิใจด้วยกันดีกว่านะคุณวิเชษฐ์นะคะกับเรื่องของคนที่มีส่วนร่วมหรือว่าที่มาของผ้าต่างๆนะคะก็ทำให้พี่น้องทางอีสานอย่างน้อยก็ส่งจังหวัดดีใจนะคะก็มีผ้าดุดดาวของกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูเนาะที่เมื่อกี้คุณทูปได้เล่าแล้วว่าเอามาแต่งยังไงนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมที่มาจากมัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะอ่ะก็จะแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามนี้นะคะส่วนเมื่อกี้คุณวิเชษฐ์บอกว่าเรื่องของการจับอาวุธปืนใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้มีข่าวการจับที่ตื่นเต้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าจับนะคะต้องบอกว่าเป็นอดีตส.ส.ที่ไปเกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการนะคะที่พูดกันนี่แหละที่บอกว่าเอ๊ะจะมีตัวละครอยู่แค่นั้นหรือเปล่านะคะ4ซ้า5คน6 7คนอะไรก็ตามแต่ดิฉันจำตัวเลขล่าสุดไม่ได้ละแต่ว่ารายนี้นี่ทำให้เห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่พูดกันบอกว่ามีโควต้ามานำเสนอจากบรรดาผู้นำองค์กรปลดผู้นำองค์กรท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะคะจะได้โควต้ามาเท่าไหร่แล้วก็มาเล่กันแล้วก็คนสมัครก็มาสมัครกันเป็นพวงอย่างที่กรรมธิการปปช.เขาเคยแถลงใช่ไหมคะบอกว่ามากันเป็นพวงเลยพวงละ100คน200คนแล้วก็จ่ายเงินกันมานะคะมีเรื่องของเส้นเงินอะไรต่างๆเนี่ยที่กำลังไล่เรียงกันไปเนี่ยแต่ว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าข้อมูลที่พูดกันตรงนี้เนี่ยมีตัวตนแล้วก็มีการจับกลุ่มเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่านำทีมนะคะโดยรองเก่านะเพราะว่าท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วไม่รู้วันนี้จะมีลุ้นในการประชุมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ท่านนายกจะไปตอนบ่ายเนี่ยเต่าของเราหรือรองเต่าเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะตกลงผลงานที่ลุยจับทุจริตมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะจะรักษาเก้าอี้รองเต่าแล้วก็ให้เติบโตไปข้างหน้าหรืออยู่ที่เดิมหรืออาจจะโดนขยับเลื่อนเพราะอาจจะอยากมีคนอื่นมาทำผลงานบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรองเต่าพร้อมกำลังตำรวจปปป.นะคะไปจับนายกเฮงเรียกว่านายกเฮงอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นคนธรรมดานะคุณเชษฐ์ปรากฏว่าคุณประวิทย์จารุรัชกุลนะคะอายุ62ปีเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เลยนะคุณเชษฐ์นะคะปรากฏว่าคุณประวิทย์เนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะคะไปจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งทีมงานขึ้นคลิปประกอบที่พี่ส่งให้นะคะที่จับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางโพนะคะหลังจากทราบว่านายประวิทย์เนี่ยกำลังเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมาที่คอนโดแห่งนี้พอดีก็มีหมายศาลคือมันมีผู้เสียหายนะคะได้ร้องทุกข์มาว่ามีการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลละออกอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษชื่อนางนวพรปรือปรังคือต้นทางเนี่ยบอกว่า คุณนวพรเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ที่กองช่างนะคะก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นคนนึงเนาะอยู่ที่เทศบาลละเอาะเนี่ยที่ศรีสะเกษเธอมาเชิญชวนว่าให้มาสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าคุณประวิตรเนี่ยหรือนายกเฮงเนี่ยนะคะที่เรียกกันนะคะคุณประวิตรซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยที่ศรีสะเกษเนี่ยมีโควต้าค่ะสามารถช่วยให้สอบผ่านได้ปรากฏจ่ายเงินเนี่ยนะคะมาเนี่ยเป็นทั้งสิ้นเนี่ยรวมแล้วคือเขาแบ่งมีการแบ่งจ่ายเงินเนี่ยนะคะแต่รวมแล้วเนี่ย650,000 บาทแต่หลังการสอบเนี่ยปรากฏว่าไม่ผ่านก็ทวงถามเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมคืนเงินให้นั่นเลยเป็นที่ไปที่มานะของการไปแจ้งความกับตำรวจนะคุณวิเชษนะคะก็เลยปรากฏว่าตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับนะคะแล้วก็ชุดจับกุมพบว่านายกเฮงหรือคุณประวิตรเนี่ยหลบมาพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมย่านบางโพนะคะก็เลยติดตามตัวนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยอมให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก็ปฏิเสธนะคะความผิดดังกล่าวบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่อยู่ในขบวนการไม่มีการรับเงินนะไอ้ 650,000 เนี่ยไม่มีเส้นเงินเข้าสู่บัญชีเขาเนี่ยถูกปลอม ID ไลน์ค่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอไอ้เรื่องแฮ็ก Facebook แล้วเอาไปสวมเป็นตัวตนเนี่ยอาจจะได้ยินนะแต่ดิฉันไม่แน่ใจดิฉันยังไม่แม่นเรื่องว่าเอ๊ะแล้วไลน์เราถูกคนมาปลอมเป็นเราได้หรือเปล่านะคะปรากฏว่าเรามีหลักฐานอื่นยืนยันด้วยไหมคุณประวิตรหรือนายกเองก็บอกว่าขอชี้แจงเรื่องนี้ในภายหลังก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นว่านอกจากตัวนายกเพลงที่โดนจับแล้วเนี่ย อีกคนหนึ่งก็คือคนที่แบบเป็นคนไปเป็นนายหน้าอีกคนหนึ่งก็คือคุณนวพรเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนะคะก็ถูกจับกุมในเวลาต่อมานะคะก็เป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะที่ได้มีการขยายผลเพิ่มเติมกันเนี่ยนะคะคุณวิเชษนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยท่านบิ๊กเต่าเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในเวลาต่อมานะคะถึงลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าต่อละกันนะคะคุณวิเชษค่ะก็มีความคืบหน้าใหม่มาในเรื่องนี้นะเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เซฟละโอเคเจอละนะคะคือบิ๊กเต่าเนี่ยบอกอย่างนี้ค่ะบิ๊กเต่าเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของการจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับนายพิชิตทั้งพรมไปแล้วเราจำกันได้ใช่ไหมคะที่เขาอยู่ที่เพชรบูรณ์เนาะที่เป็นชื่อแรกๆเลยที่บอกว่าเอ้ยเป็นขบวนการที่มาแก้คะแนนกันในบ้านแถวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคงจำกันได้ใช่ไหมคะนั่นคือกลุ่มของนายพิชิตทั้งพรมอันนั้นก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นนะอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยลิกเต่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าปปช.ก็ได้แต่งตั้งให้ผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะแล้วก็ผู้บังคับการของตำรวจปปป.เนี่ยเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวนในคดีดังกล่าวการจับกุมครั้งนี้เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายประวิตรนะคะซึ่งโดยพฤติกรรมคือนะคะเขาจะทำงานร่วมกันกับนางนวพรนวพรเนี่ยที่เมื่อกี้ที่เอ่ยไปเป็นลูกน้องนะคะนวพรจะมีหน้าที่ติดต่อชักชวนผู้เข้าสอบและรวบรวมเงินค่ะโดยจะเป็นเรื่องของการที่มีการหาคนมานะคะเป็นนายหน้าเนี่ยคุณวิเชษมากกว่า100 คนนะนี่คือสายของเขาที่ไปหาคนใครอยากสอบอยากชัวร์ว่าได้เขาหาคนมาได้เนี่ยมากกว่า100 คนนะคะซึ่งมีการเรียกรับเงินเนี่ยในปี2567นะคะเพื่อมาสอบสำหรับการบรรจุสอบในรอบปีงบประมาณ68นะคะปรากฏว่าในจำนวนมากกว่า100 คนเนี่ยจากการสืบสวนพบว่ามีเข้าสอบประมาณ57 คนที่สอบได้นะคือการแก้คะแนนอ่ะสำเร็จสำเร็จ57 คนได้รับบรรจุในปี69ก็คือไอ้ล็อตล่าสุดเนี่ยนะคะล็อตล่าสุดเนี่ยมาจากสายนายกเฮงเนี่ยนะคะ57 คนนะคะแต่มันก็มีคนที่บอกว่าจ่ายเงินแต่ทำไมไม่ได้คนกลุ่มนี้40 กว่าคนคุณวิเชษแล้วแต่ละรายเนี่ยคุณวิเชษเอางี้นะเขาบอกว่า100 กว่าคนแล้วแต่ละรายจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่650,000 บาทคูณร้อยเข้าไปสิ ว่างานเนี้ยได้ไปเท่าไหร่นะคะมีสอบได้57ไอ้40กว่าเนี่ยไม่ได้มันก็เลยไปแจ้งความไงก็ไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะซึ่งเคสที่มาถึงตำรวจปปปเนี่ยมี1รายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเต่าพลตรีจรูญเกียรติเชื่อว่า57คนนี้น่าจะจ่ายเงินครบแล้วล่ะนะคะส่วนกลุ่มที่สอบไม่ได้40กว่าคนนี่แหละถึงมาทวงถามเงินจากนายกเฮงหรือนายประวิตรแต่นายประวิตรคงเงินมันคงกระจายไปหมดแล้วจะเอาเงินจากไหนมาคืนน่ะคุณวิเชษเอา 650,000 คูณ40กว่าคนเข้าไปนะแกก็หนีออกจากพื้นที่ก็ปรากฏว่าแล้วลักษณะการช่วยในสายของนายประวิตรเนี่ยทำยังไงนะคะ
18: ค
17: ือรองเต่าก็บอกว่านายประวิตรเนี่ยณขณะนี้นะคะให้ความร่วมมือในเรื่องของการให้ข้อมูลบางส่วนแต่ตำรวจยังต้องสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทีนี้พวก57คนเนี่ยคุณวิเชษที่ปรากฏว่ามาจากสายนายกเองแล้วสอบได้บรรจุไปแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในล็อต 5,925 คนที่ทางกรมสทเขาประกาศมาไว้ไหมที่พบว่าคะแนนมันมีความผิดปกติเนาะแล้วต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นปลายทางเนี่ยเป็นคนถอนอะมันจะมีไอ้57คนเนี้ยอยู่ในตรงไหนยังไงบ้างนะคะปรากฏว่ารองเต่าบอกว่านี่ก็เลยต้องเรียกมาสอบเป็นรายบุคคลเลยค่ะคราวเนี้ยยังไงนอกจากไม่ได้งานแล้วเนี่ยยังจะก็มีคดีติดตัวแน่นอนด้วยนะคุณวิเชษแล้วก็จะถูกขึ้นบัญชีดำอย่างที่เขาบอกไว้ว่าไม่ให้ไปสอบราชการอื่นใดอะไรได้อีกต่อไปเลย57คนนี้เนี่ยจะถูกเรียกมาสอบเป็นรายบุคคลเพื่อมาพิจารณาดูว่าไอ้ที่ไปจ่ายเงินเนี่ยจนสอบได้เนี่ยมาจากเจตนาทุจริตหรือไม่นะคะเพราะรองเต่าบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งหมดจ่ายเงินเพื่อให้สอบได้เพราะบางคนอาจสอบได้ด้วยความสามารถของตนเองขณะที่บางรายอาจมีการแก้ไขข้อสอบโอ้โหต้องมาดูรายละเอียดใน57คนที่ว่านี้อีกนะคะส่วนนวพรเนี่ยมีบทบาทในการรวบรวมเงินประวิตรมีข้อมูลว่าเขาเป็นคนดำเนินการเกี่ยวกับการไปทำให้สอบได้นะคะแล้วตำรวจยังพบข้อมูลบางส่วนที่เป็นเรื่องของเส้นทางการเงินและบุคคลอื่นอีกค่ะที่เกี่ยวข้องแน่นอนเนาะมันต้องไปถึงใครยังไงแน่ๆคุณวิเชษจากประวิตรอยู่ที่นายกเองจะเอ่ยปากให้ความร่วมมือไปถึงขนาดไหนนะอยู่ที่ตัวเขาแล้วล่ะนะคะตำรวจบอกว่าจะมีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแต่ขอยังไม่เปิดรายละเอียดเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีนะคะทีนี้กลุ่มนายกเฮงไปเชื่อมกับนายพิชิตไหมซึ่งถูกเป็นผู้ต้องหาก่อนหน้าเนี่ยรองเต่าบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่ขอไม่เปิดเผยว่าเป็นความเชื่อมโยงในด้านใดนะคะและส่วนที่อ้างว่าลายโดนปลอมล่ะรองเต่าบอกว่าต้องสอบให้แน่ชัดซะก่อนตำรวจพบว่ามีตัวละครอื่นมาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังดูกันต่อไปนะคะจะสูงกว่านายประวิตรไหมเพราะว่านายประวิตรนี่ก็อดีตผู้สมัครส.ส.แล้วนะคะปรากฏว่ารองเต่าบอกว่าคดีนี้จะต้องดำเนินการต่อและเมื่อแล้วเสร็จจะส่งสำนวนให้ปปช.ในกรอบเวลาไม่เกิน30วันเพื่อรวมกับสำนวนหลักของปปช.แล้วก็สามารถจะอาจจะพิจารณากันบุคคลบางรายเอาไว้เป็นพยานเพื่อให้ขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็เชื่อว่าการดำเนินการจะสามารถไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในระดับสูงกว่าได้อีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องดูกันค่ะยืนยันว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางการเมืองเดี๋ยวคนจะไปโยงว่าอ่ะมีพรรคเพื่อไทยมาแจมแล้วสิรองเต่าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการดิสเครดิตหรือการแกล้งทางการเมืองเพราะว่ามันมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับตำรวจเองนะคะตำรวจเองก็ทำงานตรงไปตรงมาไม่ได้เลือกปฏิบัติกับบุคคลหรือพรรคการเมืองใดนี่มันเป็นคดีส่วนย่อยจากสำนวนหลักของปปช.ที่กำลังทำเรื่องนี้ดังกล่าวนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวที่สำนักข่าวไทยเมื่อวานนี้เขาก็ตรวจสอบเรื่องนี้ต่อเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลเชิงลึกของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่า57คนที่ว่าสอบได้ในสายของนายประวิตรเนี่ยเป็นลักษณะของการแก้คะแนนค่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังแล้วก็อยู่ในกลุ่ม 5,925 คนล็อตที่มันเกี่ยวข้องกับการโกงหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่อยู่ในขั้นตอนการเพิกถอนด้วยนะคะเอาเป็นว่าน่าสนใจนะมีการโยงใยกันนะคะเชื่อมโยงกับนายพิชิตด้วยนะคะแต่นั่นแหละเหมือนกับที่ทุกคนลุ้นว่ามันจะไปสุดที่ไหนเนาะมันจะสูงไปกว่านั้นหรือไม่นะต้องติดตามต่อ

0: ปรากฏว่ามีการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลที่ทุจริตเนี่ยแล้วก็ได้รับการบรรจุเข้ารับในราชการเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะจำนวนเยอะทีเดียวล่ะจังหวัดสตูลนี่ก็จำนวนหนึ่งเลยล่ะนะแล้วปรากฏว่าก็เลยมีการสั่งเพิกถอนไปแล้วนะครับก็คือให้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการที่เพิ่งจะบรรจุไปนะตอนนี้เราก็จะได้เห็นหลายจังหวัดเนี่ยมีการประชุมแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยก็คือล็อตที่โดนเนี่ยค่อยๆเอาออกไปออกไปนะแต่ที่น่าสังเกตคือผู้ว่าไม่ได้ประชุมเองนะส่วนใหญ่มอบของผู้ว่าให้เป็นประธานการประชุมตัดสินจัดการเรื่องนี้แทนนี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะผู้ว่าไม่ลงมาจัดการเองนะให้รองผู้ว่ารับผิดชอบนะทางใต้ในหลายจังหวัดเลยนะก็เจอสภาพคล้ายๆกันที่อีสานก็เหมือนกันนะเราเห็นบรรยากาศแบบนี้เมื่อวานในหลายจังหวัดนะคุณรว
1: รรณบางจังหวัดผู้ว่าไม่กล้ามาหรอกค่ะเพราะว่ามีญาติผู้ว่าอยู่ด้วยโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ค่ะคุณวิเชษมีญาติผู้ว่าอยู่ด้วยผู้ว่าไม่กล้าออกตัวแรงนะคะมาปิดท้ายด้วยเรื่องของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะรองปลัดที่มารักษาการนะคะอธิบดีสทอยู่ในตอนนี้เนี่ยบอกว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะให้อบจ. อบต.เทศบาลเพิกถอนต่อไปนะคะณขณะนี้3องค์กรปกครองท้องถิ่นแจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนเข้าใจก็ยืนยันว่าจะจบภายในวันจันทร์หน้าสิ้นเดือน31เรื่องนี้ต้องจบเรื่องการจะไปสู่การเพิกถอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครฟ้องกลับนะคะก็เป็นว่าตอนนี้ก็เดินหน้ากันเอาคนที่มาโดยไม่ถูกต้องให้ออกไปก่อนค่ะนะคะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษมีเรื่องอะไรไปต่อเชิญเลยนะคะ
5: ไปต่อดูหน่อยนะครับแต่ไปที่มหาดไทยแล้วก็เลยอยากพูดเรื่องนี้ต่อกันหน่อยเมื่อวานนี้สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลนะช่างภาพเนี่ยก็มีอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยที่อยากจะพูดถึงหน่อย
4: รู้แล้วว่าภาพอะไร
5: ภาพอะไรเหรอ
4: เออพอดีดิฉันข้อเข่าไม่ดีค่ะดิฉันย่อไม่ค่อยเก่งช่วงนี
5: ้ย่อไม่ถึงเหรอ
4: ช่วงนี้เข่าไม่ดีดังกรอบกรอบ
5: โอ้ยแต่คุณนันสิคุณนันสิสมรรถนะข้อข่าวยังดีเมื่อวานเนี่ย
4: ไ
5: หว
4: ถึงเอวเขาไงดิฉันแก่กว่าเขาไงดิฉันแก่กว
5: ่
4: า
5: ไหวถึงเอวเลยนะทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมกุรันสมัยเราทำข่าวกระทรวงมหาดไทยนะท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเคารพนับถือกันมากเลยนะคือท่านชูวงศ์ฉายบุตรท่านชูวงศ์ฉายบุตรนี่เป็นทั้งอดีตอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและอดีตสวนะและท่านก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านเป็นคนที่นุ่มนิ่มพูดจาดีเป็นที่รักของนักข่าวนะโอ้โหแต่ภาพที่ท่านก้มลงกราบแทบเท้าของคุณเสด็จเทียนทองรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยยังจำอยู่ในคนในใจของคนกระทรวงมหาดไทยเลยนะเมื่อวานนี้นะคุณอนันต์ สิทธิ์ สัมพันธรัตน์นะในปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะโอ้โหไหว้ถึงเอวเลยไหว้นายกที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถึงเอวแล้วนายกก็ต้องเอามือมาจับนะเพื่อเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวกลัวจะต่ำไปกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ากลัวเดี๋ยวจะลุกไม่ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้สาเหตุมันมาอย่างนี้กุลวันสาเหตุมันมาจาก
4: อย่าแทรกนิดเดียวท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์เห็นภาพแล้วเนาะส่งให้แล้วคุณวิเชษฐ์เด
5: ี๋
4: ยวคุณวิเชษฐ์จะเล่านะเดี๋ยวฉันพูดให้กับคนที่อาจจะฟังโดยขับรถอยู่ก็จะเป็นภาพท่านนายกเนี่ยนะยืนอยู่ตรงหน้าประตูทางออกตึกไทยคู่ฟ้าเนาะกำลังออกจากตึกเหมือนกับคนที่มาคุยกันก่อนหน้านี้ก็จะมาส่งใช่ไหมมาส่งปกติแล้วก็ไหว้ล่ำลากันบางทีก็ไหว้กันตั้งแต่ข้างในก็ออกมาพอดีหรืออยากจะไหว้อีกทีก็ได้นะคะปรากฏว่าคนที่ยืนข้างๆยิ้มอยู่เนี่ยเป็นคุณนิรันดร์ยืนยิ้มนะคะแต่คนที่ไหว้ย่อไปอยู่แถวๆระดับเอวท่านนายกเนี่ยคือท่านปลัดป๊อปอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เชิญต่อค่ะ
5: คืออย่างนี้คือในกระทรวงมหาดไทยมันมีข่าวมาตลอดแล้วว่าประชุมครม.เที่ยวนี้การแต่งตั้งโยกย้ายนอกเหนือจาก20ข้าราชการระดับสูงแล้วเนี่ยเผลอๆอาจจะมีโอนย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไงกุลวันเพราะมันมีแรงผลักดันมาจากบ้านใหญ่ใช่ไหมบอกว่าพอแล้วปลัดป๊อปเลยนะและตำแหน่งปลัดสำนักนายกเขาว่างพอดีนะแต่ถึงที่สุดแล้วไม่สำเร็จนะเพราะว่าตกลงแล้วคนที่มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือคุณชัดชัยบางชวดใช่ไหมก็มาจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนปลัดป๊อปยังเหนียวนะบ้านใหญ่เอาไปพูดกันรายการว่าบ้านใหญ่ไหนแต่ใหญ่อยู่แล้วล่ะนะก็บอกว่าพยายามจะคุยกับคุณอนุทินเนี่ยนะบอกขอเปลี่ยนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ไหมแล้วคนที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าปลัดป๊อปโดนโอนย้ายมาเป็นปลัดสำนักนายกนะคุณอรวรรณคือคนนี้ครับคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยนะคุณนฤชานี่เป็นอดีตอธิบดีสธมาก่อนนะแล้วก็เป็นคนที่ลงนามเซ็นนะอนุมัติให้มสว.ด้วยนะเป็นผู้ที่ได้นะดำเนินการจัดสอบราชการท้องถิ่นนะโอ้คือผมไปดูนะหลายอย่างนะในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตัวละครสำคัญนี่คือคุณอนุชาโคสาศิวิไลเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มากมายเลยนะเขาบอกว่าคนนี้คือคนที่มีแรงผลักมาว่าอยากจะให้ขึ้นมาเป็นหลักกระทรวงมหาดไทยและให้โอนปลัดป๊อปเดี๋ยวมาอยู่ที่สำนักนายกแต่ผมก็ไม่รู้นะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินคิดอะไรนะหรือว่าท่านอาจจะไม่ตอบสนองหรือท่านคิดบอกดีแล้วอย่าไปให้มันวุ่นวายเลยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะให้อยู่ที่เดิมก็แล้วกันนะแล้วก็เอาคุณชัดชัยบางชวดมาเป็นปลัดสำนักนายกดีกว่าคุณนฤชาก็จะเลยยังอยู่ที่เดิมไงเพราะฉะนั้นภาพที่ปลัดป๊อปเนี่ยนะไหว้ถึงเอวเนี่ยนะก็บอกว่ามันเป็นภาพที่ บรรยายความรู้สึกต่างๆได้ดีนะเหมือนว่าขอบคุณท่านนายกอย่างมากเลยนะครับที่ยังให้ผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมไม่ย้ายมาเป็นประธานสำนักนายกขอบคุณอะไรเงี้ยนะนายกนะภาษากายว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะนี่ผมพูดเองนะเ
4: ฮ้ยคุณวิเชษเสียงในหัวเหรอทันทีที่เห็นภาพนี้เสียงในหัวออกมาเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหม
5: ชุดนั่นแหละก็เลยเป็นภาพที่เลยนึกถึงสมัยก่อนที่กระทรวงมหาดไทยเงี้ยปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบรัฐมนตรีมหาดไทยถึงเท้ามาแล้วเนี่ยอันนี้ยังดีนะที่ถึงเอวนะคุณนรินทร์เป็นอะไรที่เป็นสีสัน
4: ตอนเสนันก็เคยมีเอาขึ้นหลังใช่ไหมก็เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมที่แต่ก่อนมีเอาเสนันสมัยเป็นมท.1เนี่ยแบกขึ้นหลังอ่ะเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอ่ะเวลานางเอกจะอ้อนอ๊อปป้าอ้อนโอป้าไอโอป้าแบกแกล้งเมาแหละเมาหรือเมาจริงเมาดิไม่รู้ละโอป้าก็แบกขึ้นหลังมาเรียนจำได้เหมือนว่ายุคเสนันเคยมีแต่จำไม่ได้ว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะขออภัยมันเหมือนมันมีภาพอยู่แบบ
5: คุ้นๆ
4: เวลาเออจำได้ใช่ไหมคุณวิเชษยังพอดูภาพนั้นออกเนาะว่าเขาก็เอาใจมท.1กันสุดริมทิมประตูกันนะกระทรวงเนี่ย
5: โอ้มันแปลกมากผมเลยไม่แน่ใจนะคุณรันว่ากระทรวงอื่นเขาจะเป็นยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าในที่ลับนะถ้าที่ผมเคยฟังมาเนี่ยในที่ลับไม่ใช่ในที่แจ้งนะอันนี้ในที่แจ้งเราเห็นนักข่าวเห็นช่างภาพเห็นใช่ไหมแต่ในที่ลับอ่ะเวลาสมมติเขาไปกินข้าวกันหรือเขาไปหาที่บ้านเนี่ยโอ้มันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นแน่นอนเลยนะการอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะเพราะผมเคยไปบ้านรัฐมนตรีบ้านรองนายกบ้านอะไรพวกนี้นะเวลาข้าราชการประจำก็ไปนี่นะโอ้โหคุณตะวันนะเขาทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะเพื่อให้ตำแหน่งอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นในที่ลับเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกเยอะเลยนะนี่ในที่แจ้งนะ
4: แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมปลัดป๊อปนิดหนึ่งนะคือเช็คปลัดป๊อปเนี่ยจริงๆท่านเป็นคนตัวไม่ค่อยสูงมากนะเป็นชายไทยร่างสันทัดท่านร่างสันทัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านอาจจะแบบค้อมตัวนิดเดียวเนี่ยบางทีเราทั่วไปนี่ก็มองกันตรงๆนะไม่ได้แซะท่านนะคือหนึ่งที่ฉันเห็นเวลาท่านออกงานเนี่ยแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปเจองานอะไรที่เจอตัวจริงจะได้พูดถึงว่าเอ๊ะประมาณท่านจะสูงสักประมาณเท่าไหร่แต่ดูจากเวลาที่ท่านออกงานอะท่านเป็นชายไทยร่างสันทัดที่เอาเราอาจจะเรียกว่าตัวไม่ค่อยสูงมากนะคุณเชษเพราะนั้นเวลาการก้มหรือย่อนิดเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมด้วยมุมภาพอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบเหมือนยิ่งดูแบบดูเยอะอะเออ
5: มันอาจจะดูมากไป
4: ก็ได
5: ้ดูเยอะคราวที่แล้วได้มีตำรวจจำได้ไหมคราวที่แล้วว่ายถึงเอวเหมือนกันจำได้ไหม
4: เนาะบางทีเราก็ให้ความเป็นธรรมแบบนี้คือเราก็ไม่รู้อะไรแต่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นภาพที่สื่อแบบแทบจะทุกสำนักเนี่ยเขาเอามานะตอนแรกดิฉันเห็นคลิปนี้ดิฉันหลุดหัวเราะเลยดิฉันอุ้ยร้องอุ้ยคือเราว่ายย่อไม่ได้ขนาดนั้นแล้วไงเราก็เลยร้องอุ้ยเห็นคลิปนี้เราร้องอุ้ยเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ท่านนายกออกงานหลายอย่างอาจจะมีคนถามเพราะว่าปกติเวลาท่านนายกออกงานอะไรที่ต้องมีคนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไงท่านปลัดป๊อปท่านก็ไปด้วยอยู่แล้วนะอาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะตกลงเรื่องอะไรกัน
5: ปากนักข่าวถามบอกว่าปลัดป๊อปขอบคุณนายกเรื่องอะไรครับอะไรเงี้ยนะว่าเห็นว่าเพราะเห็นรู้สึกว่าไหว้ต่ำกว่าปกติเนี่ยจะไหว้สูงกว่าที่แต่เมื่อวานเนี่ยไหว้ต่ำกว่าปกติผมก็เลยไปดูไงว่ามันมีเรื่องอะไรก็เลยเจอชื่อของคุณนฤชาขอไปครับนฤชาโฆษาศิวิไลเนี่ยซึ่งมีข่าวว่าพยายามมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะผลักดันให้ขึ้นมาเป็นประหลัดโดยบ้านใหญ่ที่นายกต้องฟังอ่ะนะที่นายกต้องฟังอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเที่ยวนี้มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะที่จะไม่อยู่ต่อได้ไง
4: ซึ่งเสียงล่ำลือก่อนหน้านี้ก็คิดว่าปลัดป๊อปถ้าจะต้องไปสักทีเนี่ยน่าจะต้องมาอยู่ที่สำนักนายกไง
5: แล้ว
4: ที่สุดคนมาอยู่สำนักนายกกลายเป็นเลขาสมช.แทนแล้วเดี๋ยววันนี้จะประชุมสมช.นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละเสปูด้วงเมื่อวานนี้ก็มีภาพไปงานที่ท่านนายกไปภารกิจให้กับทางกองทัพเรือด้วยนะคะท่านก็ยังพยายามที่จะไม่ตอบอะไรเรื่องนี้อยู่นะแต่ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีท่าทีแบบ
5: แ
4: ม้เราโอ้ไม่เหมือนแบบเราไม่อยากไปเลยนะดูยิ้มแย้มยิ้มสู้กล้องนะคะเดี๋ยวทั้งหลายทั้งปวงกับประเด็นที่เหลือกลับมารวมทั้งเรื่องนี้ค่ะคุณวิเชษเกิดเหตุที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อข้าราชการระดับอดีตปลัดกระทรวงออกมาตกเท้าแถลงข่าวเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทางนี้สทนชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่บริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีโดยพบว่าจะต้องเฝ้าระวังในช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง2กันยายนทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแขวน้อยและลำน้ำเฟี้ยที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดคมนาคมเตรียมเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางAirport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน Lucky Air เส้นทางตรงคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่8กันยายนปี2569นี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
1: ้ 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นก่อนที่จะไปดูการทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์อยู่ของคลื่น 96.5 ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็เอาเป็นว่ามันก็รวมถึงมันไม่ใช่โรคติดต่อนะคุณวิเชษฐ์แต่มันเป็นอาการที่ฆ่าชีวิตนะคะหรือว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยในแต่ละปีนะคะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะก็เป็นว่างานเสวนาที่ทางคลื่น 96.5 จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะก็จะมีทั้งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาเจาะลึกให้ฟังนะคะสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์เป็นยังไงนะคะแล้วก็การทานค่ะนะสำคัญเลยเรียกภาษาปากเราเดี๋ยวกินเนี่ยนะกินแบบไหนนะที่มันจะเสี่ยงunhealthyกินแบบไหนถึงจะดี แล้วก็ต้องมีการขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายกันหน่อยป้องกันกันกับโรคนี้ด้วยนะคะครบครันเลยค่ะก็จองไว50ท่านแรกจะมีของขวัญลิมิเต็ดแบบพรีเมียมให้ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อที่ไลน์ของคลื่นเลยค่ะแอสไซน์นะคะเติมแอดข้างหน้าแล้วก็ Linking Radio นะคะส่วนท่านผู้ชมและผู้ฟังที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในเช้าวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ YouTube คุณชวนันทักทายมาสุขสันต์วันศุกร์ขอบพระคุณเช่นกันนะคะคุณสมประสงค์ด้วยนะคะคุณเจค่ะบอกคุณนะเรื่องของน้องแพรวเนเน่ให้ง่ายคิดบางอย่างกับเราว่าคนไทยมีศักยภาพขนาดไหนแต่มันไม่เจริญสักทีเนี่ยเรามี Deep State รัฐพันลึกต่างชาติเห็นน้องเขาอยากมาลงทุนนะแต่เจอคดีแบบรถไฟฟ้า CP การโกงต่างๆนานาเนี่ยนะคะแหมอันนี้จ่าเลยทีเดียวนะคะบอกว่าผู้มีอำนาจมันมีคนที่ฉุดรั้งชาติไม่ให้โตไม่ให้เปลี่ยนแปลงอยู่คุณแฮนดรอยดีฟายบอกตอนนี้ศิลปินทุกค่ายคงอยากให้เนเน่เอาเพลงเขาไป cover บ้างจะได้เอาเพลงเก่าๆนะไปดังกันอีกรอบเลยนะคะคุณธีรวุฒิทักทายอยู่คุณเจคุณเจไปแล้วนะคะแล้วก็คุณมานะมานีอันนี้ถามคุณวิเชษมาค่ะบอกทำยังไงที่เราจะได้นักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองแบบญี่ปุ่นแบบที่ประเทศพัฒนาและเจริญแล้วขอคำแนะนำคุณวิเชษมีคำแนะนำให้คุณมานะมานียังไงได้บ้างทำยังไงจะได้นักการเมืองคุณภาพแบบญี่ปุ่นหรือประเทศพัฒนาแล้วบ้าง
7: ถ้าเบื้องถ้าอันดับแรกคือเรื่องของคนเลือกไงระวันคุณภาพของคนเลือกก็สำคัญนะต้องดูตรงนี้เพราะว่าถ้าเราจะเลือกระบบในการที่จะต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยโดยตรงเลยนะหรือจะโดยอ้อมก็แล้วแต่คุณภาพของคนเลือกสำคัญอันนี้ประเด็นแรกนะเลือกต้องเลือกอันที่หนึ่งอันที่สองต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่ได้มีเงินแต่เขาได้มีโอกาสเข้ามาสู่การเมืองได้เพราะไม่งั้นไม่มีทางเลยนะคุณดาวันถ้าคนที่คนดีๆคนมีความสามารถมันฝากกระแสเงินก็มาไม่ได้เนี่ยมันจบเลยใช่ไหมแล้วอันที่สามเนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งเลยเอาจริงต้องฟันเจอนักการเมืองทุจริตเจอแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายเจอสั่งให้ข้าราชการดอกคุณตั้งงบประมาณให้ผมหน่อยตรงนั้นตรงนี้หรือเจอประเภทมาล้วงลูกนะเดี๋ยวจะพูดดีแล้วล่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดไงเรื่องที่กรวันเกิดมาแล้วที่กระทรวงอ่ะผมรู้เรื่องเยอะ
6: เดี๋ยวเผื่อคุณวิเชษจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจริงๆมันเข้ามาด้วยกันเนาะหนึ่งตั้งแต่ต้นทางก่อนเนาะคนนะคะกลไกที่นำมาสู่การสู่มีอำนาจการตรวจสอบแล้วก็การลงโทษอย่างจริงจังมันต้องครบถ้วนกระบวนความนะคะแต่จริงๆเนี่ยอันนึงเลยต้องสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในชาติคือปากบอกว่าเกลียดการโกงไม่ชอบการทุจริตแต่ชีวิตจริงขยิบตาให้กับเรื่องเหล่านี้ทุกเรื่องหรือได้แต่มองตาปริบนะคะไม่สามารถไปทำอะไรได้เราก็จะอยู่ในวังวนแบบนี้แหละนะแล้วเอาเป็นว่าที่คุณวิเชษบอกคนไม่มีเงินก็ต้องเปิดโอกาสเนี่ยดิฉันก็แอบเฉลียวใจว่าถ้าคนเขาใช้ช่องว่างนี้ล่ะคุณวิเชษคงจะเห็นใช่ไหมกรณีสว.ใช่ไหมกรณีสว.เราอุตส่าห์จะออกแบบกลไกให้โอ้ชาวบ้านธรรมดาก็มาได้ไม่ได้จำกัดเรื่องตอนนี้เนี่ยเรื่องวุฒิการศึกษาก็ไม่ได้จำกัดแล้วนะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านก็กลายมาเป็นเบี้ยถูกว่าจ้างถูกชักชวนแค่มาให้มาพลีชีพเหรอให้มาเป็นคนโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคือมันก็เป็นเรื่องนึง
7: ที่อันนี้อยู่ที่การออกแบบกติกา
6: ใช่การออกแบบต้องออกแบบกติกาพูดไปพูดมาก็เดี๋ยวไปฝากความหวังว่าแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราประชามติกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเราเห็นด้วยว่าจะแก้เนี่ยมันจะหน้าตาออกมาแบบยังไงจะแก้ได้ขนาดไหนล่ะในเมื่อคนถูกแก้เนี่ยกำลังจะโดนสอบอยู่ว่าจะโดนมากโดนน้อยเนี่ยถ้าเขาไม่โอเคด้วยเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้ไปไหนทันทีไปโทษอะไรล่ะโทษการล็อกระบบไงมันก็กลับไปที่รัฐพันลึกหรือดีฟสเตทท่านไม่อยู่ตรงนั้นอยู่ดีอะว่ารัฐพันลึกออกแบบมาจนทำให้กลไกในประเทศนี้มันเดี้ยงไปหมดอะคุณเชษแล้วมันจะทำยังไง
7: อ่ะในงั้นพูดถึงนี้แล้วก็ขยายอีกหน่อยนึงคือถ้ายังเป็นแอบโซลูทพาวเวอร์แบบนี้นะกุลวันแอสเซอร์ลูทพาวเวอร์แบบนี้นะโอ้โหโจทย์ใหญ่เลยผมตั้งประชุมอยู่หลายวงประชุมพูดถึงเรื่องนี้กันตรงนั้นแหละระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงอดีตรัฐมนตรีอดีตอะไรนั่งอยู่ในวงนี้แหละตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องแอสเซอร์ลูทพาวเวอร์คืออำนาจมันแข็งอ่ะมันยึดหมดอ่ะถ้าไม่ทลายตรงนี้นะไอ้ที่เราพูดกันมานี่ยากเลย
6: ใช่
7: เพราะงั้นอยู่ที่เราจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้
6: รู้ทั้งรู้แต่ว่าทลายกลไกไม่ได้เพราะออกแบบล็อกระบบไปหมดแล้วนะคะอันนี้จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นการช่วยกันนะคะสะท้อนเสียงละกันนะคะมาดูท่านผู้ฟังต่อนะคะก็ปรากฏว่าคุณประโมทนะคะบอกว่า ข้าราชการไม่ควรทำตัวประจบประแจงนักการเมืองออกสื่อมองเผินๆเหมือนมีความนอบน้อมแต่เมื่อมองดูให้ลึกอนาคตของชาติผลประโยชน์ชาติคงจะอยู่ในความเสี่ยงอย่างไม่ต้องสงสัยและใส่เครื่องหมายคำถามนะคะคุณไพลอตนะคะบอกนายกปาดทองจ่ายเงินให้อดีตผู้สมัครส.ส.จ่ายต่อเพราะมีอำนาจเหนือขึ้นไปเขาเอาไปลงทุนช่วงเลือกตั้งหมดแล้วอยากได้คืนต้องรอหน่อยกำลังจะถอนทุนนะคะคุณแพทจังยินดีกับน้องเนเน่ด้วยบอกว่าได้สร้างชื่อเสียงและซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยคุณอาม่าบอกอดคิดไม่ได้ว่าข้าราชการน่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งด้วยนะคะคุณอาคาชีนะคะก็มีเม้นมานะคะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนมันโดนโฆษณาขึ้นมาบังนะคะคุณคัทธีบอกว่าในที่แจ้งมีท่านหนึ่งให้แสดงสัญลักษณ์อะไรนะอุ้ยไม่เอาอ่านออกอากาศไม่ได้ขออภัยคุณอาคาชีคุณเขียนมาได้แต่ดิฉันอ่านให้คุณออกอากาศไม่ได้จบคน SS บอกระบบอุปถัมภ์คนใกล้ตัวดีครับท่านถูกต้องครับผมเจริญครับนายนั่นแหละประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณทิติพงศ์บอกเรื่องโกงสอบถ้าให้คนที่จ่ายเงินมาเป็นพยานชี้ตัวให้ข่าวไม่ถูกดำเนินคดีอาญาแต่เงินไม่ได้คืนนะส่วนคนที่ได้บรรจุก็ให้ลาออกเองแล้วมาเป็นพยานว่าจ่ายเงินให้ใครผมว่าพวกที่มาเสนอคงเต้นทั้งประเทศคือกำลังจะบอกว่ากันพวกที่โดนรอบนี้ไว้เป็นพยานสิจ่ายให้ใครบ้างนะจะทำให้ทั้งปปช.และตำรวจคงได้เบาะแสอะไรอีกเยอะใช่ไหมแล้วก็คุณวีรวัฒน์ค่ะชื่นชมน้องเนเน่และลิซ่าด้วยที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะคุณจักริดนะคะบอกโอ้โหแต่ละวันมีแต่ข่าวโกงกินแต่ผมไม่โกงนะครับ ดีแล้วค่ะเราอย่าไปร่วมวงนั้นเลยนะคะแค่นี้ประเทศก็แย่อยู่แล้วนะคะมาดูที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึงนะคะ Facebook ค่ะนะคะเช้านี้คุณกิจชาทักทายมาคุณอุไรด้วยคุณไมค์กอดด้วยนะคะบอกคนชั่วตัวใหญ่ตัวเล็กต้องประนามเอาตัวเข้าคุกนะตีตราหน้าผากแบบสมัยก่อนนะคะคุณอริยาส่งกำลังใจให้รองเต่าค้นหาไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังที่ใหญ่สุดในการทุจริตสอบข้าราชการด้วยนะคะคุณสุริยาทักทายมาเช่นเดียวกับคุณอรสาคุณเหมียวบอกว่าคุณอรวรรณสังเกตไหมเนเน่นี่จะเห็นว่าทำอะไรภาคเอกชนคนไทยต้องทำเองแล้วดีกว่าหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้าการเลือกเพลงร้องและแสดงตัวเพราะรัฐบาลจะเลือกอะไรทีก็มีแต่เรื่องคอร์รัปชันนะคะคุณสมคิดเติมประเด็นมาว่าต้องทำเรื่องคุณภาพการศึกษาคุณภาพคนนะคะคุณนิการแจ้งการรับฟังมาบอกว่าเช้านี้โดนสัญญาณเพื่อนบ้านดูดหักขาดหายนะคะคุณอะไรนะบอกถ้าข้าราชการระดับสูงยังไหวย่อนักการเมืองอย่าไปหวังนะอย่าไปหวังว่าการเมืองจะสะอาดเลยก็เรายังไม่รู้ว่าว่ายย่อได้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่นักข่าวคงไปถามมาแหละนะคะอ่ะมาดูเรื่องใหญ่ที่เมื่อกี้บอกดีกว่าว่าเกิดเหตุที่กระทรวงสาธารณสุขนะคุณวิเชษโอ้โหดิฉันเห็นข่าวนี้เมื่อวานนี้รีบให้น้องบอกไปทำข่าวนี้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นานๆเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้นะคะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่เราเคยบอกว่าโอ้โหมีการตบเท้ากันของแบบว่าข้าราชการรุ่นอาวุโสเนี่ยเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อยาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์อะไรใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆชนิดที่ออกโรงมาพูดกันถึงปัญหาการทุจริตกันอีกปรากฏว่ามันมาอย่างนี้ค่ะไล่เรียงให้ฟังกันก่อนทีมงานขึ้นภาพนิ่งเนาะปรากฏว่าอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยนะที่ตอนนี้มีผู้ลงชื่อเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะคะ40คนบริเชษ40คนแล้วตั้งชื่อของพวกเขาว่าชมรมรักสาธารณสุขคืออ่าน 3-4-5 ชื่อแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อคุณหมอที่เคยเป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมาบางคนก็เป็นระดับอดีตรองอดีตปลัดกระทรวงเลยนะคะมีใครบ้างนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรนายแพทย์โสพลเมฆทนนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์นายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์นะคะอันนี้แล้วก็ยังมีอันนี้เอาดิฉันเอา5ชื่อแรกละกันจริงๆมีทั้งหมด40ท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีเวลาในการพูดถึงวัตถุประสงค์ของเขาในการตั้งชมรมรักสาธารณสุขซึ่งออกแถลงการณ์มาฉบับที่1บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวสารข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับความโปร่งใสความคุ้มค่าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงความเป็นธรรมและธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขหากปล่อยให้เกิดความสงสัยโดยปราศจากการตรวจสอบก็จะกระทบกับขวัญกำลังใจของบุคลากรและอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกระทรวงสาธารณสุขด้วยความรักผูกพันความรับผิดชอบต่อกระทรวงพวกเราผู้เกษียณอายุราชการจึงรวมตัวกันในนามชมรมรักสาธารณสุขภายใต้แนวคิด Save MOPHเซฟก็คือเหมือนเราจะปกป้องอะไรสักอย่างให้ MOPH ก็คือชื่อย่อภาษาอังกฤษของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ Ministry of Public Health นั่นเองนะคะเซฟ MOPH นี้บอกว่าเพื่อยืนเคียงข้างบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ปกป้องกระทรวงให้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลบอกชมรมนี้ไม่ได้ตั้งเพื่อแสวงหาอำนาจตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใดๆหรือจะเป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคลหรือฝ่ายใดไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองขอประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเราจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดที่อาจทำลายความถูกต้องและความเป็นธรรมในกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดช่องทางรับข้อมูลแจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับเพื่อให้บุคลากรที่พบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมส่งข้อมูลมายังชมรมได้นะคะโดยไม่ต้องจำเป็นต้องเปิดเผยแล้วถ้าพบว่าอะไรไม่โปร่งใสขัดกฎหมายชมรมจะไม่นิ่งเฉยจะข้อมูลนี้เข้าสู่การตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอย่างจริงจังทีนี้ไปเจออะไรเข้าทำไมมันถึงต้องเป็นนะคะเมื่อวานนี้เขาก็มีการนัดสื่อไปแถลงข่าวที่ร้านแถวใกล้ๆกระทรวงนี่แหละร้านโจสคอฟฟี่นะคะปรากฏว่าคนที่มานำแถลงเป็นประธานชมรมรักสาธารณสุขที่ก่อตั้งขึ้นแต่ท่านเคยเป็นอดีตประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็เป็นที่รวมของข้าราชการเกษียณของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีความผูกพันกันอยู่ท่านประธานคนปัจจุบันคือนายแพทย์ประเสริฐขันเงินนะคะแต่ว่าท่านอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคุณหมอที่เกษียณแล้วก็เคยมีตำแหน่งสำคัญในการองค์ในองค์กรด้วยนะคะมีคุณหมอณรงค์สหเพทเมธาพัฒน์อดีตปลัดกระทรวง คุณหมอโสพลเมธโทนี่ก็สองท่านก็อดีตปลัดกระทรวงแล้วแล้วก็ยังมีอดีตผอ.โรงพยาบาลอีกหลายท่านแล้วกันเดี๋ยวฉันจะข้ามไปนะคะเอาเป็นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยบอกว่านะคะมันมีที่มาจากเสียงสะท้อนน่าจะจากรุ่นน้องๆที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลรับราชการกันอยู่ว่ามีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลนะคะบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันรู้แหละว่ามีทุกยุคทุกสมัยนะท่านประธานชมรมบอกไว้แต่มันไม่ได้ชัดเจนมากมายขนาดนี้คอมเพลนจากคนในระบบมาเยอะมากจนต้องเปิดช่องทางร้องเรียนเพราะว่าพวกเขาหวั่นกลัวไม่มีใครกล้าร้องนายตัวเองในระบบราชการพอได้ข้อมูลมาแล้วจะกลั่นกรองกันอย่างรอบคอบนะคะเรื่องใดมีน้ำหนักจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องละกันเสียงสะท้อนแบบนี้เนี่ยซึ่งบรรดาคุณหมอในชมรมนี้เมื่อวานเนี่ยที่ก็บอกนะคะมีการบอกว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยมีอะไรมีข่าวบอกว่าตอนนี้มีลักษณะเหมือนใบสั่งให้จัดซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆแลกกันกับการจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงกันด้วยเนี่ยอันนี้มีมูลใช่ไหมปรากฏว่าท่านประธานชมรมรักสาธารณสุขท่านใช้คำว่าน่าจะแต่มันต้องมีหลักฐานแต่การจะได้ข้อมูลเขาก็หวาดกลัวกันจึงต้องมาเปิดช่องทางลับไงนะคะก็เป็นว่าการจะดูเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยมันก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมและธรรมาภิบาลนะคะแต่ยังไม่ลงลึกหรอกว่าเพ่งเล็งไปที่การโยกย้ายตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจกันตอนนี้หรือเปล่ายังลงลึกขนาดนั้นไม่ได้กำลังติดตามอยู่ทีนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่บอกว่ามันมีเรื่องนอกจากแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมมันมีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอันนี้มีหลักฐานไหมปรากฏว่าท่านที่มาแถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกมีคอมเพลนมาจากคนทำงานในปัจจุบันนะคะอย่างเสียงสะท้อนเนี่ยเช่นให้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้โรบอทมาจัดยาหรือเครื่องอ่านลำดับทางพันธุกรรมช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คือสื่อที่ไปเมื่อวานนี้ก็ถามเพราะว่ามันเคยมีการเปิดประเด็นแล้วมาบางส่วนจากอีกเพจหนึ่งที่เขาเกาะติดเรื่องทุจริตนะคะก็คือชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยคือเช่นเขามีการยกตัวอย่างว่าเอ๊ะเครื่องมือแพทย์บางอย่างเนี่ยมันไม่ควรไปอยู่ในสถานที่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็กๆเพราะว่าเรื่องจำนวนบุคลากรนะคะที่จะมาดูแลอะไรหรือว่าปริมาณคนป่วยอะไรบางทีมันก็ไม่ได้สอดรับกับ สิ่งที่เอาไปให้มันเหมือนคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะอันนี้จะเป็นเรื่องที่เป็น
7: บางแห่งก็ไม่ได้ต้องการก็ไม่ได้ต้องการ
6: อันนี้เกิดขึ้นทุกวงการเลยทุกวงการการจัดซื้อจัดจ้างเลยไม่ว่าจะรัฐการราชการรัฐวิสาหกิจจะเจออย่างเงี้ยคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเนี่ยนะคุณวิเชษก็มีการถูกถามนะคะก็เป็นว่าในมุมมองของบรรดาคุณหมอที่มาแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยบอกมันก็มีนะแต่มันน่าจะไปลงที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เพราะว่ามันต้องมีคนดูแลมีงบซ่อมบำรุงแต่พอมันไปอยู่โรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องเกิดคำถามแล้วมันเหมาะหรือเปล่านะคะ
7: อ
6: ันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าจะให้ร้องเรียนเจ้านายใครจะกล้าร้องแต่ที่พวกพี่ๆเกษียณมาแล้วออกมาได้บอกเพราะเราไม่มีเจ้านายแล้วไงเราก็เลยมาช่วยน้องๆ นะคะบอกว่าจะถือว่ากระทรวงกำลังประสบปัญหาธรรมาภิบาลครั้งใหญ่ในรอบ20ปีได้ไหมปรากฏว่าท่านประธานชมรมรักสาธารณสุขบอกว่าช่วงนี้หนักสุดช่วงนี้หนักสุดนะคะแต่เอาเป็นว่าจะมีช่วงปีไหนบ้างเป็นรายละเอียดขอกลั่นกรองข้อมูลกันมาก่อนค่ะคุยเชษโอ้โหนี่น่าติดตามเลยนะยูยูเนี่ยระดับอดีตปลัดออกมาคุณหมอที่ไปลูกศิษย์ลูกหามากมายออกมาระดับอดีตผอ.โรงพยาบาลออกมาแบบนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมอไม่ใช่คุณหมอสิท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านจะวันนี้จะนั่งเป็นสุขอยู่ได้หรือเปล่านะคุณวิเชษ
7: เรื่องเยอะกระวันพูดแล้วเนี่ยต้องพูดกันอีกหลายวันแน่นอนเรื่องนี้ถ้าเป็นผมอยากให้เขาเป็นอย่างเงี้ยต้องอยากให้เขาทะเลาะกันอ่ะนะอยากให้นักการเมืองทะเลาะกันแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์สื่อมวลชนจะได้ประโยชน์ไงแต่ตัวนิติสารสุขคืองานนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันสองเรื่องนั่นเองคือยกย้ายกับอันที่สองงบประมาณกระวันงบประมาณมีสองอย่างอย่างแรกก็คือสั่งบอกให้ทำโน้นทำนี่ทำนี่ทำนี่นะตั้งงบประมาณซื้อนั้นซื้อที่นี่อะไรกันอย่างหนึ่งกับอย่างที่สองคืออะไรไปดูที่ว่างบประมาณแต่ละส่วนเนี่ยส่วนไหนมีงบอะไรบ้างแล้วก็อยากจะเอางบประมาณมาใช้ในทางการเมืองอ่ะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้สาระสำคัญเนี่ยผมเห็นชื่อคนแล้วล่ะผมบอกได้อย่างนี้นะว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งในทางการเมืองนะความขัดแย้งเรื่องของการจะเปลี่ยนรัฐมนตรีในรอบถัดไปนี่กระวันเดี๋ยวจะมีการปรับครม.นะคือตอนนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ได้อยู่ไม่สุขอ่ะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ร้อนการที่เขาจุดประเด็นนี้มาเนี่ยเป้าประสงค์จริงๆก็คือต้องการสร้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่อันที่หนึ่งนะตัวนนะอันที่สองเนี่ยนะคือเรื่องของอาจจะมีการแก้กฎหมายบางส่วนและอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนนะประธานบอร์ดสำคัญนะคือตอนนี้มันมีปัญหาว่ามันอีหลักอีเหลือกันอยู่ระหว่างรองนายกกับรัฐมนตรีสาธารณสุขในเรื่องของการเป็นประธานบอร์ดชุดต่างๆอยู่คุณระวันนะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ผมพูดอย่างนี้กันแล้วกันทีมงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขกับทีมงานของรองนายกตอนนี้มีปัญหากันอยู่ผมพูดกว้างๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดมากรองมาอยู่ตรงกลางกรรมการชุดนี้แหละที่ทำให้เกิดปัญหาและบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวตรงเนี้ยอยู่ในกรรมการชุดนี้ซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเองเนี่ยไม่แฮปปี้กับทีมเนี้ยที่เป็นทีมที่มีการตั้งขึ้นมาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่พูดกันในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่พูดกันแต่ผมเกินให้รู้แค่นี้ก็ยังมีอีกเรื่องอีกเยอะถ้าดีแล้วทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้มาเล่าความจริงให้ฟังให้ท่านผู้ชมรู้ฟังได้ฟังให้คุณรอนได้ฟังมากขึ้นกว่าเดิมไงก็ให้ทำกันต่อไปกันแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้แต่งตั้งโยกย้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นในทุกกระทรวงปัจจุบันนี้ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวที่อายุน้อยข้ามบัวกันมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นแล้วเอาอันนู้นนั่นไปขึ้นมาเป็นเพียงแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขมันมีเงื่อนไขอย่างอื่นก็ไปเกี่ยวข้องด้วยไงเพราะฉะนั้นพอเห็นรายชื่อของคนที่เข้าชื่อกันมาเนี่ยผมก็พูดไล่ได้เลยได้ย้อนหลังเลยว่าความเป็นมาเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องพูดตอนนี้ก่อนเอาไว้ให้เขาขยับกันมากขึ้นเลยเดี๋ยวผมค่อยๆ คลี่มาทีละอย่างนะดีชาวบ้านได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์คุณอรวรรณสื่อมวลชนเจาะลึกๆหน่อยเจาะกันลึกๆสักนิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องกระทรวงเนี่ยนะครับ
6: นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะคุณวิเชษอยากจะเติมเรื่องไหนสักนิดนึงก่อนจะหมดเวลาไหมคะ
7: จริงๆหมดเวลาแล้วล่ะคุณรอนไม่เป็นไรนะเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้วันจันทร์หน้าอยากรอดูว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันคุณรอนครับ
6: ค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้มีเรื่องหลายอย่างนะคะที่ให้ติดตามกันนะคะคือในส่วนหนึ่งความเคลื่อนไหว ที่น่าติดตามก็คือเวทีเสวนาหนึ่งนะคุณวิเชษนะคะที่ต้องบอกว่าได้เวลาวิพากษ์กันตรงๆสักทีนะคะกับ
7: เปลี่ยนสถานที่
6: อันนั้นวันเสาร์แต่วันนี้มันจะมีเรื่องการจัดงานวิกฤตองค์กรอิสระนะคะวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระคือที่บอกอยากให้ชวนฟังเพราะอะไรมาระดับตัวตึงเลยค่ะท่านวิชามหาคุณอาจารย์บวรศักดิ์วันโนคุณวัดติงสมิธนะคะซึ่งหลังจากพอท่านออกจากตำแหน่งประธานกสม.ท่านดูจะวิพากษ
7: ์
6: นะคะเรื่องของการบ้านการเมืองนี่จี๊ดๆหลายครั้งนะคะเป็นการจัดงานโดยกรรมาธิการนะคะเป็นชุดกรรมาธิการน่าจะเรื่องของกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการและวิสาหกิจคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ไปด้วยวันนี้จะจัดกันที่รามาการ์เด้นส่วนของคุณไอติมก็มาจัดที่สภาแทนเพราะว่าภูแมนเขาไม่สะดวกให้จัดอันนั้นเรื่องของสว.นะคะเดี๋ยวคงดูความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการเมืองร้อนๆส่งท้ายวันนี้แล้วก็ที่ภูเก็ตจะมีการรวมตัวของภาคประชาชนที่ไม่ทนกับเรื่องของนอมินีต่างชาติที่มาเต็มเกาะกันไปหมดแล้วนะคะก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้วันนี้มีแต่เรื่องร้อนๆเลยทีเดียวสำหรับวันศุกร์ปลายเดือนค่ะวันนี้คุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบสเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronics Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้
16: ำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยย่างเสือ
17: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะส่งท้ายปลายสัปดาห์กันแล้วนะคะดิฉันสลินาผู้เอี่ยมค่ะในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะก็มาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนนะคะคือสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็รอฟังการประชุมที่ Jackson Hole เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Walsh นะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยก็จับตาค่ะว่าจะมีสารจะเป็นการส่งสารสำคัญที่มีนัยยะอะไรออกมาจากการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลที่รัฐไวโอมิงนะคะวันนี้10นาฬิกาแต่ว่าเป็นวันนี้ตามเวลาสหรัฐก็จะตรงกับบ้านเราคือประมาณ3ทุ่มนะคะตลาดหุ้นเอเชียก็เปิดลบเช้านี้นักลงทุนก็จับตารอสุนทรพจน์ขณะที่ดัชนีคอสปีของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดมาลบไป 1% ค่ะไปอยู่ที่ 6,846 จุดส่วนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เปิดลบเหมือนกันนะคะไปอยู่ที่ 66,104 จุดมีความเห็นจากเบ็คแมคแฮมนะคะขออภัยเบ็คแฮมเมกนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์ก็ย้ำจุดยืนในการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยบอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาก็แสดงเห็นว่าเฟดยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของเงินเฟ้อมากเกินไปขณะที่รายงานเมื่อวันพุธเนี่ยแสงเห็นว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% เมื่อเทียบกับรายปีแม้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาในแต่ละเดือนได้ชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเธอก็มองว่าเฟดควรดำเนินนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้นไปดูอีกหนึ่งความเห็นนะคะเจฟฟรีย์ชมิดประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี้ค่ะมองว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่สูงเกินไปนะคะแม้ว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้แต่ว่าการให้สัมภาษณ์จากการประชุมประจำปีของเฟดที่แจ็คสันโฮลรัฐไวโอมิงซึ่งจัดโดยธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี้ชมิดก็บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังทรงตัวอยู่ระดับที่สูงก็ใช้คำว่ามันยังเหมือนกับว่ามันดื้อด้านแล้วก็เหนียวแน่นนะคะก็ต้องพยายามที่จะหาทางทำให้เงินเฟ้อมันออกไปจากจุดนี้ให้ได้นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินเฟ้ออย่างมากคือมันก็เป็นจุดยืนของบรรดาประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆก็ต้องดูค่ะว่าสุนทรพจน์ที่ออกมาจากเควินวอชนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีมุมมองเรื่องของเงินเฟ้ออย่างไรด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนไปดูเมื่อคืนสักนิดนึงนะคะสำหรับดาวโจนส์เมื่อคืนก็บวกไป 105.56 จุดนะคะไปอยู่ที่ 53,569 จุดค่ะขณะที่ S&P บวกไป55จุดไปปิดที่ 7,730 จุด Nasdaq นะคะปิดไปเพิ่มขึ้นไป411จุดปิดที่ 26,541 จุดนะคะคือต้องบอกว่า Nasdaq เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า400จุดหลังจากที่บริษัทผู้ผลิตชิป AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia มีการเปิดเผยผลประกอบการปรากฏมันออกมาดีเกินคาดนะคะก็ช่วยยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเรื่องของความต้องการพวก AI ทั้งหลายแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบวกขึ้นไปด้วยนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นไป1เหรียญ30เซนต์ค่ะไปอยู่ที่83เหรียญ53เซนต์นะคะหลังจากที่มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สนใจที่จะกลับไปใช้เงื่อนไขตาม MOU ที่เคยตกลงกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งพอมีข่าวแบบนี้เนี่ยก็ทำให้นักลงทุนกังวลว่าการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาจจะต้องหยุดชะงักลงไปขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์นะคะส่งมอบตุลาคมสัญญานี้เพิ่มขึ้นไป1เหรียญ86เซนต์ค่ะนี่ก็ไปขึ้นไปกว่า 2% เลยนะไปปิดที่89เหรียญ70เซนต์มาดูสัญญาทองคำในตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนะคะเพิ่มขึ้นไป10เหรียญ70เซนต์ทองคำในช่วงหลังก็ขึ้นมาโดยตลอดเลยนะคะไปปิดที่ 4,664 เหรียญต่อทรอยออนซ์ปัจจัยก็คือว่าแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ขณะเดียวกันก็รอฟังสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เรื่องของขออภัยค่ะ เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะทีนี้พอไปดูหุ้นต่างประเทศแล้วเนี่ย มาดูหุ้นไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะหุ้นไทยปิดตลาดที่ 1,600.70 จุดปรับตัวลงไป 1.22 จุดนะคะมูลค่าในการซื้อขายอยู่ที่ 65,274 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 5,451 ล้านบาทนักลงทุนในประเทศนะคะก็เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 3,406.89 ล้านบาทขณะที่สถาบันในประเทศเนี่ยซื้อสุทธิ 1,800 ขออภัย 1,187.10 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุทธิ 857.56 ล้านบาทบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่แกว่งตัวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมาเจอกับแรงขายทำกำไรช่วงท้ายโดยเฉพาะพวกหุ้นในกลุ่มแบงก์สื่อสารพลังงานนะคะก็กดดันให้ดัชนีเนี่ยพลิกกลับมาติดลบส่วนหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้แรงหนุนจากผลประกอบการของ Nvidia อย่างที่รายงานไปนะว่ามันออกมาดีกว่าที่คาดแต่ก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นนะคะแนวโน้มสำหรับวันนี้เนี่ยคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,590 แล้วก็อันนี้คือแนวรับนะส่วนแนวต้านนี่ก็มองไว้ที่ 1,000

ทางเศรษฐกิจที่มันอยู่ในรูปของตัวเงินหรือว่า nominal growth เพราะว่ารายได้ประเทศอาจจะไม่เพียงพอรองรับภาระดอกเบี้ยค่ะทำให้รัฐบาลต้องกู้เพิ่มเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเติมนะคะแล้วก็มันจะนำไปสู่วงจรหนี้ที่ไม่ยั่งยืนถ้าเกิดว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมันไปแตะ 5% ดร.ปิยศักดิ์มองว่ามันจะเป็นทริกเกอร์พอยต์นะที่อาจจะสร้างปัญหาให้ตลาดการเงินก็ได้นะคะภาพรวมการลงทุนเนี่ยแม้ว่าความเสี่ยงในไตรมาส3เพิ่มขึ้นแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั้งสหรัฐทั้งในตลาดโลกแล้วก็ในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้แย่นะคะและหลายบริษัททำได้ดีกว่าที่คาดจึงยังสามารถลงทุนแบบ selective investment ได้ค่ะโดยหุ้นที่มีพื้นฐานแกร่งแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและความเสี่ยงด้านหนี้ดอกเบี้ยและความผันผวนของตลาดการเงินโลกขณะที่คุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท UBK เฮียนประเทศไทยบอกว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยนะคะที่มันทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ส่งผลต่อเสถียรภาพการเงินโลกอัตราดอกเบี้ยแล้วก็กลยุทธ์ของการลงทุนขณะที่หลายประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยถือว่ามีหนี้สูงนะคะทำให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินลดลงสิ่งที่ต้องจับตาจากนี้คือบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นนะคะซึ่งมันจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะด้านทางออกของสหรัฐอาจจะเป็นการซื้อเวลานะคะด้วยการควบคุมต้นทุนทางการเงินแล้วก็รอเศรษฐกิจเติบโตเพื่อลดสัดส่วนหนี้ต่อ GDP มากกว่าเร่งลดหนี้โดยตรงโดยการลดรายจ่ายภาครัฐอาจจะทำได้ยากเพราะว่ามันจะไปกระทบกับทั้งเศรษฐกิจและการเมืองกลยุทธ์ที่คุณกิตพลแนะนำคือลดสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วง 1-2 ปีนะเพราะว่ามีโอกาสได้ Capital Gain จำกัดแล้วก็เพิ่มน้ำหนักพวก Infrastructure Funds ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 6-7% รวมถึงเลือกหุ้น Defensive ที่พื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็ระวัง Valuation ที่ค่อนข้างสูงและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคะไปดูอีกสักท่านหนึ่งแล้วกันคุณพี่เรียพลคงวานิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงบอกว่าวิกฤตหนี้สาธารณะที่ทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปัญหามันมาเป็นปัญหายืดเยื้อนะจากความตึงตัวทางการคลังแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกระทบกับทั้งระบบการเงินโลกดอกเบี้ยแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะคะความกังวลต่อฐานะการคลังสหรัฐไปกดดันความน่าเชื่อถือของพันธบัตรแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์สูงขึ้นส่งผลไปกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงส่วนดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าขณะเดียวกันเงินบาทของเราก็แข็งค่านะคะเงินทุนมีแนวโน้มที่จะไหลออกจากหุ้นพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐไปยังสินทรัพย์ทางเลือกอย่างพวกทองคำคริปโตเคอเรนซีขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยการลงทุนจะเน้นแบบเลือกคือ selective รายตัวมากขึ้นและกลยุทธ์จัดพอร์ตแบบบาร์เบลนะคะก็ฝั่งป้องกันความเสี่ยงเนี่ยก็มีการแนะนำตัวพลังงานอย่างปตท.อะไรก็ตามแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มือดูเหมือนว่าก็เน้นไปที่พวกกลุ่มพลังงานเป็นซะส่วนใหญ่นะคะไปดูเรื่องของเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะจากเวทีของกรุงเทพธุรกิจคุณไพบูลย์ นรินทร์ ทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะไปพูดในงานเสวนา KT Dialog New Horizon Thailand Investment Playbook นะที่จัดโดยกรุงเทพธุรกิจบอกว่าตอนนี้ตลาดทุนไทยกำลังเข้าสู่วงจรการลงทุนรอบใหม่ New Investment Cycle ในรอบ40ปีนับตั้งแต่ยุค Eastern Seaboard หลังจากนั้นแทบไม่ได้ลงทุนใหม่เลยนะในอดีตในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการสร้างหนี้ทำให้เราเนี่ยมีหนี้สูงมากโดยหนี้ภาคธุรกิจสูงถึง 100% ของ GDP แล้วก็มีการออกบอนด์ต่างประเทศอีก 40-50% ของ GDP ถือว่ากู้เกินตัวจนเกิดวิกฤตตามมาทีนี้หลังจากมีการฟื้นตัวจากวิกฤตเนี่ยเราเน้นการสร้างการเติบโตผ่านการบริโภคแทนการลงทุนก็ถือเป็นการบริโภคที่มาจากการสร้างหนี้เป็นหลักส่งผลให้หนี้ครัวเรือนพุ่งนะคะจาก 30-40% เนี่ยมาอยู่ที่เกือบ 90% ของ GDP ในปัจจุบันหากรวมหนี้ภาคธุรกิจและหนี้รัฐบาลก็จะพบว่าประเทศไทยมีภาระหนี้รวมสูงถึง 240% ของ GDP

0: ก็ถือว่าสูงมากๆนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญของการเติบโตด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหมายการลงทุนที่ 30% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงแต่คุณไพบูลย์บอกว่าอัตราการออมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ำค่ะอยู่เพียง 24% ของ GDP ซึ่งหากจะลงทุนที่ได้ตามเป้าเนี่ยไทยจะต้องเจอกับการขาดดุลถึง 6% แล้วก็เสนอว่าถ้ารัฐบาลไม่ตั้งเป้าหมายไม่ได้ตั้งแค่เป้าหมายการลงทุนเนี่ยแต่ว่าต้องตั้งเป้าหมาย2เรื่องคือการออมค่ะเป้าหมายการออมและเป้าหมายผลิตภาพหรือว่า productivity คู่กันไปด้วยนะเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี2558ถึงปี2566เนี่ยผลิตภาพของเรา productivity เนี่ยอยู่ที่ 0% นะทำให้เศรษฐกิจไทยโดยได้ 1-2% เพราะฉะนั้นทางออกสุดท้ายของโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้วงจรการลงทุนเกิดการลงทุนรอบใหม่ FEDCO เสนอให้ตลาดทุนไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์การออมคือต้องเพิ่มรายได้หรือลดการบริโภคแต่ว่าต้องดึงเงินออมจากต่างประเทศมาช่วยผ่านตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลก็มีความพยายามผลักดันโครงการก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าก็ควรจะต้องกำหนดวงเงินระดับสูงเพื่อช่วยดึงดูดการออมส่วนตัวยังไม่ทราบวงเงินที่แน่ชัดแต่ว่าถ้าดูตามข่าวนี่นะคะที่บอกว่าระดับ 600,000 บาทต่อคนก็มองว่ามันยังเท่าของเดิมเพียงแต่มีข้อดีคือปรับเป็นโครงการก็ต้องติดตามกันต่อไปจากนี้นะคะนี่ก็สำหรับความเห็นของคุณไพบูลย์ นรินทรังกูลนะปัญหาหนี้สูงช่องว่างการออมเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจนะคะไปดูเรื่องของแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินไหวเรื่องของน้ำที่เป็นน้ำทะลักแล้วก็เข้ามาที่ชายแดนทิเบตแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนกตกใจมากๆนะไปดูตัวเลขสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายกันสักนิดนึงนะคะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะมีผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนนะหลังจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ตามพื้นที่แนวชายแดนระหว่างเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตนะคะการค้นหาก็ยังดำเนินต่อเนื่องมีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยศูนย์ธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีนะคะเขาก็มีรายงานแผ่นดินไหวอีกแล้วนะขนาด 5.0 ในเขตปกครองตนเองทิเบตเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแผ่นดินไหวครั้งนี้จุดศูนย์กลางลึก10กิโลเมตรเป็นแผ่นดินไหวขนาด 5.0 นะคะในพื้นที่ทางตอนเหนือของทิเบตจุดศูนย์กลางห่างไปหลายร้อยกิโลเมตรจากทางเหนือของพื้นที่เขตชายแดนเนปาลและจีนซึ่งเผชิญน้ำป่าหลากรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะแล้วก็สอดคล้องคือรายงานเนี่ยสอดคล้องกับศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวของจีนที่บอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในเมืองน่าชวีของเขตทิเบตเมื่อวันพุธคือตอนนี้จีนยกระดับมาตรการอุทกภัยทิเบตในระดับ4ท่ามกลางความเสี่ยงที่ทะเลสาบซึ่งเกิดจากการเกิดจากเศษซากปิดกั้นทางน้ำอาจพังทลายแล้วก็ปล่อยน้ำทะลักลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางการจีนเนี่ยเขาก็สั่งการให้ติดตามระดับน้ำในทะเลสาบที่ว่าแล้วก็ปริมาณฝนส่งคณะผู้เชี่ยวชาญลงไปที่อำเภอจีหลงเพื่อประเมินสถานการณ์แต่ว่าไอเหตุการณ์น้ำป่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะที่มันเป็นภัยพิบัติปรากฏว่าตอนนี้มีรายงานตรงกันเรื่องของสาเหตุคือตอนแรกมันก็ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือจะเป็นอะไรนะปรากฏว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานเฝ้าระวังภัยพิบัติของเนปาลและจีนรายงานตรงกันค่ะว่าน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นผลมาจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งทำให้หินน้ำแข็งโคลนแล้วก็เศษซากจำนวนมหาศาลเนี่ยไหลลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขาขณะเดียวกันนะคะทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากปิดกั้นทางน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มเนี่ยมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสี่ยงพังทะลักลงมากลายเป็นหายนะครั้งที่สองตอนนี้ทางการเนปาลก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยได้อพยพให้อยู่ห่างจากริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยหน่วยงานของจีนคาดการณ์ว่าจะมีมวลน้ำประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าโอ้โหสระว่ายน้ำโอลิมปิก 1,200 สระไหลเข้าสู่ทะเลสาบโด ด้วยเศษซากฝั่งจีนนะคะก็เพิ่มความเสี่ยงที่แนวกั้นจะพังทลายคาดว่ากระแสน้ำจะถึงขั้นสูงสุดประมาณวันที่1กันยายนนี้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่น่ากลัวมากนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไปดูทางกสทช.นะตอนนี้ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานกสทช.มีการออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ค่ะสำนักงานกสทช.ก็เลยขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายใน30สิงหาคม2569นี้นะคะทั้งนี้ว่าหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งเอาไว้นะคะหากว่ามีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนะคะก็เน้นย้ำอีกทีนะตามนี้ก็บอกก็มีขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องขอบคุณกสทช.อย่างมากๆนะคะโรคต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดท่านผู้ฟังคะโรคเหล่าร้ายเนี่ยมันรวมอยู่ในหมวดโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังเรามีงานเสวนาประสานหมอที่จะทำให้ท่านห่างไกลจากโรค NCD นะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพบกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ฟังเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยเขาทำอย่างไรให้หนีแล้วห่างไกลและเอาชีวิตกลับมาได้จากโรค NCD นะคะส่วนเรื่องพลังของสมุนไพรไทยเนี่ยมันช่วยได้อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนี้เราจะได้พูดคุยกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็มีข้าวครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคนะคะรับประทานแบบไหนมีความเสี่ยง unhealthy โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพและแน่นอนไปถึงพร้อมๆกันแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายค่ะให้ห่างไกลความเสี่ยงจากโรคนี้โดยทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเบอร์ถนนรัชดาภิเษกใครที่จองไวภายใน50ท่านแรกนะคะจะได้รับของขวัญ Limited Edition เป็นแบบพรีเมียมเลยนะคะจองก็ได้สอบถามรายละเอียดที่ LINE @ Thinking Radio อย่าลืมมี @ ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะร่วมด้วยคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุทธิชัยหยุ่นวิกฤตในเอเชียตะวันออกอันนี้เป็นเรื่องหัวข้อหลักที่จะพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะวันนี้ดิฉันลากันไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัชดาเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่สมควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาระบุว่าข้อมูลล่าสุดณวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,007 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้จนถึง31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถึง20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569อุตุเตือนฝนตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนจับตาหลายพื้นที่ฝนตกซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ4โดยระบุว่า29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่แนวโน้มฝนช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่แล้วจึงต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับที่ร้องเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่วิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับโพสต์ IG Story คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่รอยัลที่ร้องเพลง Black Hole Sun เพลงร็อกระดับตำนานยุค90ของวง Soundgarden ร้องโดยคริสคอร์เนลซึ่งในค่ำคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เนเน่โชว์ในรอบ Quarter Finals จนได้รับ Golden Buzzer จากกรรมการทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติโดยในโพสต์ได้แท็กถึงเนเน่และเขียนข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเธอไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆพร้อมแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกโดยระบุว่าจะทำให้สามีของเธอภูมิใจได้อย่างแน่นอนเนเน่คือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมากคริสคอร์เนลตลอดไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
11: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
12: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่28สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชาวรัตน์ธนีวงศ์ครับทุกวันศุกร์เราจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวน่าสนใจในการตั้งวงสนทนาของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนกับคุณสุทธิชัยหยุ่นประเด็นวันนี้น่าติดตามครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นในหลายๆสมรภูมิก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปมากมายนักและความเป็นห่วงของคุณวิกรมก็คือว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดวิกฤตในเอเชียตะวันออกครับก่อนจะไปฟังทั้งสองท่านในประเด็นนี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะฮะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้ว20-26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจของคุณไปตลอดการครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงครับที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแนวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงนะครับต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและแน่นอนครับระดับคุณก็ต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินเป็น Fast Track นะครับไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยอาจารย์ดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินครับบ้านพักท่านเจียงไคเช็กย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่นะครับ 1,400 ปีและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งครับวันที่20-26กันยายนนี้สิทธิพิเศษนะครับแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะฮะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนที่ LINE Official SI Thinking Radio ย้ำนะครับมี A หางม้วนๆฮะ LINE Official Thinking Radio ช้าหมดปลดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับขออีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือตอนนี้ใครจะเริ่มออมก็ออมกันง่ายๆวันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้คุ้มนะครับตั้งแต่ก้อนแรกก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำแค่ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับเลือกฝากได้วันนี้ฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับอีกนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้ชวนไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับที่ล่าสุดได้คว้า2รางวัลใหญ่ลำเภานาวาทองนะครับประจำปี2569ทั้งรางวัลประจำปีระดับกรมและรางวัล Popular Award ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของภาคธุรกิจและประชาชนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีการใช้เกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินจากภาคธุรกิจซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมในการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนะครับและธรรมาภิบาลที่ดียกระดับให้ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับกรมยังเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริการแก่ภาคธุรกิจมีระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทยนับว่ามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมากเลยครับเรียกได้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญของข้าราชการและบุคลากรของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเลยนะครับที่จะร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับในการให้บริการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป เอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับมาติดตามว่าทั้งสองท่านมองเรื่องของวิกฤตในเอเชียตะวันออกกันอย่างไรติดตามได้เลยครับ
13: เรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นอนไม่หลับมาหลายคืนนะกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ผมก็ห่วงกังวลพอสมควรนะครับผมห่วงกังวลสุขภาพจิตคุณวิกรมมากกว่าสงครามครั้งที่3พอสมควรวิกรมว่าเอ๊ะกลางคืนตื่นดึกดื่นขึ้นมานี่นอนไม่หลับกลัวสงครามโลกจริงแค่ไหนเพราะว่าโดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะเหลือเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเคหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณพี่กรองครับสวัสดีครับ
14: ดีครับเฮียยุนนี่ความจำดีนะ
13: ใช่ไหมผม
14: ไปกินอะไรมาทำไมผมพูดอะไรไปนี่ทำไมจำได้ดิบได้ดีโอ้
13: กดไว้เลยกดไว้พอคุณพี่กรองพูดแล้วผมกดอัดเทปไว้อัดเอาไว้อย่าลืมนะแล้วก็ทวงคุณพี่กรองเวลาเคยพูดอะไรเอาไว้สัญญาอะไรก็พูดไปนี
14: ่แหมคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เราอยากจะมาคุยกันเรื่องวิกฤตในเอเชียตะวันออก มันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยกังวลนะเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคนไทยใช่ไหม
13: ใช่
14: เราจะเป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต
13: ้
14: ก็คืออาเซียนใช่ไหมล่ะจะมาแต่เอเชียตะวันออกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยมันคืออะไรคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
13: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมย่ำใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีกโอ
14: ้ใช่ใช่ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาคุยตรงนี้เมื่อกี้ที่คุณสุทธิชัยพูดว่าผมตอนนี้ผมกังวลจริงๆนะ
13: ผมรู้ไงผมไม่ห่วงสุขภาพจิตคุณวิกรมบอกว่าใจเย็นเขาจะลบกันหรือไม่ลบกันนี่คุณวิกรมต้องสงบจิตสงบใจไว้ก่อน
14: ผมเนี่ยต้องคิดเผื่อคนจีนเขาบอกว่าโยเป้อูฮวนก็หมายความว่าถ้ายิ่งมีการเตรียมตัวกันเท่าไหร่เนี่ยนะไอ้เพิ่งผลกระทบก็จะยิ่งน้อยเท่านั้น
13: อ๋อเตรียมตัวให้ดีนะผมมีสำนักอังกฤษยิ่งกว่านี้ only the paranoid survive คนที่ประสาทแดกเท่านั้นที่อยู่รอดได้ก็ต้องตกใจไว้ก่อนไง
14: ไปพูดว่าคนที่เขากังวลอย่าไปพูดประสาทแดก
13: ประสาทแดกกังวลนะ
14: ท่านนี้อันนี้เฮียหยุ่นเดี๋ยวนี้ทำไมรู้สึกว่ารุนแรงขึ้นทุกวันทุกวัน
13: ไม่ปกติปสดปกติผมใช้คำปสดมันประสาทแดกแล้วคุณจะนึกว่าตกใจแต่ว่าม ันคือเหมือนกันไหมล่ะภาษาจีนกับภาษาฝรั่งตรงกันไหมล่ะ
14: ภาษาพระเขาก็บอกว่าความกังวลนะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาน้อยลง เราจะได้ไปเตรียมตัวเราจะได้ไปบริหารจัดการเนี่ยเอาเช่นอย่างกับเมื่อเช้านี้ผมก็เนี่ยสั่งลูกน้องแต่เช้าเลยหลังจากที่เห็นโอ้มันมีข่าวเรื่องน้ำท่วมอะไรต่ออะไรยกตัวอย่างก็ต้องรีบเตรียมเพราะว่าเราได้เตรียมตัวอะไรต่ออะไรมาตั้งกับโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เตรียมตัวเหมือนกับตอนเนี้ยในวิกฤตตะวันออกเนี่ยไม่รู้เฮียยุนนี่จะรู้สึกไหมว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะความสงบเนี่ยที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยลงมาถึงเวียดนามเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1975
13: หลังสงครามหลังไส้งอนแตกเนี่ยนะ
14: โอ้1975หลังจากนั้นมาก็จะมีตอนที่ทำไมอะเติ้งเสี่ยวผิงสั่งสอนเวียดนาม หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยมีอะไรที่ทำให้เรากังวลเลยนะผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนเรียกว่ามีความปอดมีความกลัวเพราะว่าตอนที่อยู่ในไต้หวันผมจำได้มีคืนหนึ่งรู้ไห
12: ม
14: เป็นปีใหม่ก็คือตรุษจีนนี่แหละมันเกิดปะทะพอเตียงคืนเป้งไอ้คนจีนในไต้หวันก็จุดประทัด
13: ใช่ดัง
14: ทั้งเมืองเลยทั้งเมืองเลยนี่เสร็จแล้วผมตอนนั้นก็ไม่รู้อีโหนอีเน่ผมรีบโดดจากเตียงข้างบน
12: อ
14: ่ะลงมามุดอยู่ใต้เตียงแล้วก็คานไปอยู่ที่ใต้โต๊ะ
13: ตกใจขนาดนั้นเลยตกใจขนาดนั้นเลย
14: ตกใจจริงๆผมนึกเฮียเหมาแกบุกไ
13: งอ๋อนั่นปีไหนนะ
14: ปี1975
13: โอ้นี่มันผ่านมา30-40ปีนี่ยังไม่บุกเลยคุณไม่ตกใจอะไรแตกตื่นก่อนหน้านั้น
14: ก็ตอนนั้นน่ะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแล้วรู้ไหมว่าผมมีวันหนึ่งนะไปเจอรูปปั้นของเหมาเจ๋อตุงที่ฮ่องกงตกใจแบบสุดขีดอีกเหมือนกันเพราะว่าถูกล้างสมองอยู่ในไต้หวันไงแบบว่าโดนการคิดว่าเหมาเจ๋อตุงนี่ก็คือศัตรูไปนู่นเลยนะไปนู่นเลย
13: สมัยนู้นที่มาหมาเป็นศัตรู
14: ใช่ไปเจอรูปปั้นรูป
13: เชียงไคเช็คซินเนี่ย
14: ก็ใช่ก็เขาล้างสมองผมไงผมก็เลยไปกลัวอยู่เมืองไทยเลยไปกลัวอะไรกับเหมาใช่ไห
12: ม
14: ถูกที่นั่นปรากฏว่าเจอรูปปั้นก็กลัวแล้วโอ้โหนี่เป็นคนที่แบบโรคจิตหน่อยๆเพราะกลัวตายไอ้ที่กลัวไม่ใช่อะไรกลัวตายเพราะอายุยังน้อยไงตอนนี้อายุมากๆแล้วไม่เป็นไร
13: ตอนนี้อายุมากก็กลัวตายเหมือนกันกลัวตายกับว่าจะตายก่อนที่เราอยากจะตายเราไม่พร้อมจะตาย
14: ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองดูนะเฮียหยุ่นมองดูสงครามโลกครั้งที่สองมาที่สงครามเกาหลีมาที่สงครามเวียดนามหลังจากนั้นเนี่ยก็จบเรื่องของสงครามเย็นการที่จบสงครามเย็นนี่ก็เพราะว่าอเมริกากับรัสเซียนี่กอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันที่เราเคยคุยกันมาหลายตลบละแล้วก็ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยกลัวจะต้องทำไมมากลัวซึ่งลือก็กลัวอัวก็กลัวต่างคนต่างกลัวแล้วก็ไปสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์มาแล้วก็จะมาทำไมมาเสี่ยงมาฆ่ากันทำอะไรตอนนั้นนะผมว่าลีแกนเนี่ยเป็นคนที่ถือว่ามีบุญคุณต่อโลกใบนี้อย่างสุดๆเลยนะลีแกนตามด้วยกอร์บาชอฟกอร์บาชอฟอีก็เห็นแล้วเฮ้ยรัสเซียเนี่ยไประบบการปกครองแบบนี้ไม่เจริญเห็นมันทุกอย่างเป็นคอมมูนรัสเซียก็ไม่มีอะไรบอกไม่ไกลแต่สองคนนี้เขาก็มาคุยกันเปิดอกคุยกันใช่ไหมไปสร้างหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดที่สองฝ่ายมีนั่นโลกทั้งโลกเนี่ยจะหลอมละลายหมดเลยนะเขาเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะเราทำไมเอาความกลัวต่างคนต่างกลัวเนี่ยมาสร้างเป็นปัญหาก็คืออาวุธนิวเคลียร์หลังจากนั้นการเซ็นนะสัญญาก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนก็เห็นว่าอ้วกกลัวหรือกลัวอ้วกแล้วต่างคนก็ต่างเอาปืนมาพกกันนะคนละกระบอกแล้วก็มีอะไรก็จะยกยิงได้เลยกลับกลายเป็นว่าเอาปืนออกไปเอาปืนไปเก็บไว้เราจับมือกันดีกว่าไอ้นั่นน่ะมันคือเป็นสิ่งที่ทำให้ความสงบสุขเกิดขึ้นทั้งโลกใบนี
12: ้
14: โลกใบนี้เมื่อไม่ใช้งบประมาณแต่แล้วก็ไม่คิดจะต้องมาทำร้ายกันโลกใบนี้ก็มีแต่ความสงบสุขและที่สำคัญไม่มากกว่านั้นก็คือว่าไอ้งบประมาณกลาโหมเนี่ยก็นำไปใช้นะอยู่ในการพัฒนานะโลกใบนี้ทำให้โลกใบนี้นี่ไม่ลบกันนะแล้วก็ไปสร้าง
12: อ
14: ินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคทุกอย่างทำให้โลกนี้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า
13: 5%
14: แล้วตอนนั้นดีไหมดีขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นแล้วไอ้ความสงบสุขเนี่ยมันเริ่มจะสิ้นสุดละ
13: จ้ะ เรื่องสิ้นสุดแล้วล่ะโอ
14: ้สิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วคืออะไรเอ่ยก็เฮียปูนี่วันหนึ่งแกก
13: ็
14: มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอยุโรปเนี่ยมาเล่นขยายไอนาโต้อ่ะคุณนิชัยเห็นไห
13: ม
14: นาโต้เนี่ยมันขยายชายแดนอ่ะลึกเข้ามาลึกเข้ามาเรื่อยสหภาพโซเวียตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีพื้นที่22ล้านตารางกิโลเมตรตอนนี้เหลือแค่17ล้านตารางกิโลเมตรคุณสุธิชัยเห็นไหมไอ้สนธิสัญญาวอซ
13: อ
14: ตอนนู้นเนี่ยทางสมาชิกของสนธิสัญญาวอซอตอนหลังหายไปหมดเริ่มจากนายเล็กวาเลนซ่าใช่ไหม
13: ใช
14: ่ที่โปแลนด์นะเขาก็ก่อนะการประท้วงนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆค่อยๆย้ายพรรคไปอยู่กับนาโต้คราวนี้ไอ้นาโต้ก็ขยายขยายขยายขยายวงมาเลยมาอยู่ที่ชายแดนของยูเครนจากชายแดนยูเครนเนี่ยลากเส้นตรงไปถึงมอสโกเนี่ยไม่ถึง500กิโลเมตรไม่ถึง500กิโลเมตรวันนี้นั่นคือเราไม่มองถึงสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยนะปูตินเนี่ยเฮียปูถึงจะมาไปคุยกับเฮียสีใช่ไห
13: ม
14: จำได้ไหมตอนที่มีงานแข่งกีฬาไปคุยกันเดือนกุมภาเมื่อ5ปีก่อนที่แล้วแล้วก็ไปบอกกับเฮียสีไปกระซิบกับเฮียสีบอกให้เฮียเฮียกลัวสงสัยจะต้องเลี้ยพระ
13: เลี้ยพระนะ
14: ไอ้นั่นแล้วแหละเพราะไม่ไหวนะเฮ้ยอาณาจักรของไอ้นาโต้มันขยายเข้ามาเนี่ยกลัวถ้าเกิดว่าไม่สั่งสอนไอ้ยูเครนอ้วสงสัยจะอ้วกแน่นอนเพราะมอสโกของอ้วเนี่ยไปอยู่ที่ปลายกระบอกปืนของนาโต้ตอนนั้นคนฝ่ายนาโต้ตบมือกันใหญ่โอ้ยไอ้รัสเซียเศรษฐกิจก็ใหม่ดีนะพื้นที่ก็เล็กลงทุกวันทุกวันนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาของโลกในวันนี
13: ้
14: ว่าปูตินเขาก็ไปสั่งสอนนะยูเครนคิดว่าเอาทหารไปเลี้ยงอยู่ใต้ชายแดนของยูเครนเนี่ยตั้ง 200,000 คนใช่ไห
13: ม
14: คนเขาก็มองว่าเฮ้ยเฮียปูหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอาทหารไปเดินพาเลทอยู่ชายแดนพอเฮียปูคุยกับเฮียสีจบอีกไม่กี่วันเฮียปูก็ลุยเลยเฮียปูกะว่าเต็มที่ของเต็มที่นี่สองเดือนก็จบละยูเครนพอดูตอนนั้นยูเครนนี่บอกไม่ไกลนะ
13: อ่อน
14: แอนะไม่มีอาวุธแล้วก็คนยูเครนนี่ก็แบบบ้านแตกสาแหลกขาดก็นี่แหละทำไมอ่ะเฮียปูก็ซัดยูเครนก็กะว่าจะจบที่ไหนได้ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เล่นเข้าไป5ปีแล้วใช่ไหมนะเฮียหยุนเอ้าแล้วถามว่าทำไมตั้ง5ปีล่ะก็เพราะว่า
13: เอายูเครนไม่ลง
14: เพราะไม่ใช่เอายูเครนไม่ลงแต่เป็นเพราะยูเครนเนี่ยอีก็มีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเพราะว่าอาวุธที่อีใช้เดิมทีเนี่ยมันมีแค่กระเป๋าเดียวไงตอนนั้นต้องเรียกว่าเสร็จแน่นอนตามที่เฮียปูอีก็ใช้พวก KGB เพราะอีหัวหน้าเก่าเนี่ยอีก็ให้ KGB เนี่ยไปทำไมล่ะคิดเป็นดิดลูกคิด KGB นี่โอ้ยสองอาทิตย์ก็จบแล้วโอเคให้สองเดือน
13: ให้สองเดือน
14: ให้สองเดือน
13: ไม่ห้าปีแล้ว
14: ใช่ก็เฮียปูก็อีคิดตาม KGB ไงใช่ไหมเพราะว่าอีบอกว่าเอ้ยตอนนี้นะรถถังเครื่องบินทหารยูเครนมีเท่าไหร
13: ่ใ
14: ช่ไหมรัสเซียเอาไปแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วปรากฏว่าไอสิ่งที่มีเนี่ยมันกลายเป็นสามกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าที่หนึ่งก็คือของยูเครนมีอาวุธเท่านี้แน่นอนถ้ามีแค่นั้นเนี่ยยูเครนเดสมองกองแน่นอนปรากฏว่ากระเป๋าที่สองนี่มีพวกนาโต
13: ้
14: นะนาโต้นี่ก็ทำไมอ่ะส่งมาทั้งเงินทั้งอาวุธทั้งผู้เชี่ยวชาญส่งมานาโต้ส่งมากระเป๋าที่สามคืออเมริกา
13: อ
14: เมริกาเนี่ยนะเฮียหยุ่นคิดว่าอเมริกาหมดเงินเข้าไปในยูเครนเนี่ยทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร
13: ่มหาศาลมหาศาล
14: ผมว่า5ปีนะอเมริกาหมดเงินผมไม่รู้ผมก็ดิดลูกคิดที่ไม่ถูกแม่อะไรผมว่าอาจจะเป็นเงินล้านล้านเหรียญ
13: ว้าว
14: ทั้งหมดที่ใส่เข้าไปในยูเครนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาโต้ไม่ว่าจะอเมริกาอีก2กระเป๋า3กระเป๋าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเฮียหยุดลองคิดดูสิว่ายูเครนมีกระเป๋าเดียวกลายเป็น3กระเป๋าเนี่ยเอ้าเฮียปูมีแค่กระเป๋าเดียวแล้วยังถูกยึดไปอีก
13: ก็คือบอยคอตด้วยนะถูกความบาดการบัตรไปได้ด้วยนะ
14: ยึดทองยึดไอ้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็ถูกบอยคอตอีกใช่ไหมเฮียปูเนี่ยตอนนั้นกลายเป็นปูนิ่มไปเลยนะตอนนั้นอ่ะ
13: ปูนิ่ม
14: เฮ้ยจริงไหมไม่กระดองไม่แข็งอีกละเพราะโดน
13: อร่อยนะปูนิ่ม
14: ก็ถูกชาวบ้านกิน
13: แต่เฮียได้นะ
14: เฮียปูไม่ได้กินโบนิ่มไงเฮียปูกลายเป็นปูนิ่ม
13: อ๋อถูก
14: ฉะนั้นวันนั้นตั้งกับวันนั้นมาเฮียปูก็คิดว่าโอ้ยจิบจิบเสร็จแล้วมาถึงวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยปรากฏว่าโดนไอ้โดรนเนี่ยที่ไอ้พวกอีก2กระเป๋า2กระเป๋า3ส่งไปช่วยยูเครนยูเครนตอนนี้ยิงเข้าไปในบอสโกเพราะมันไม่ไกลไงตอนนี้ตับสารพัดเลยมั้ย
13: โอ้ยเดี๋ยวนี้โดรนของยูเครนนี่มันไปถึงมอสโกแล้ว
14: แต่ถ้าเกิดเป็นโดรนที่ยูเครนคิดเองทำเองเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะทำเงินได้ไม่มีกระเป๋า2กระเป๋า3นี่ก็ทำให้ยูเครนนี่ก็ทำไมฮึดสู้แล้วยูเครนนี่มีประชากรทั้งหมดเนี่ย50ล้านคนนะ
13: อ
14: าจจะหนีตายไปสัก10ล้านคน15ล้านคนแต่ยังมีอีก 3-40 ล้านคนนะที่อยู่ในยูเครนไอ้ 3-40 ล้านคนเนี่ยคุณธิชัยบอกว่าเอาทหารเอามาทั้งหมดแค่ล้านคนมันจะไปลบกันถึงปีไหนอ่ะ
13: นั่นน่ะสิแล้วตอนนี้เกาหลีเหนือไปช่วยเหยียบปูเลยนะเกาหลีเหนือเหยียบไปแล้วนะ
14: โอ้ไปแล้ว
13: ตั้งทหารสตั้งขีปนาวุธไปแล้วนะ
14: วันนี้จะได้เห็นนะโดรนของเหยียบคิมนี่แกเป็นยังไงแกเอาขีปนาวุธของแกเนี่ยคุณธิชัยดูแล้วซิมจังบอลักไหม
13: สินจังบัลลังก์บัดเรี่ยงบัดแรงอ่ะ
14: โอ้เพราะว่าทำไมเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันยิงได้เป็นพันกิโลนะเฮียคิมเราเนี่ย
13: เออใช่
14: เพราะว่าเฮียคิมแกก็ซ่องสุมทั้งผู้คนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเฮียคิมเนี่ยกับเฮียปูเนี่ยแกทำไมเอ่ยแกกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแล้วอีก็รู้สึกว่าเฮียปูนี่ใจอะไรใจถึงเหมือนเป็นนักเลงแล้วก็
13: ใจถึงพึ่งได้นั่น
14: คราวนี้เฮียปูแกก็รู้สึกว่าให้ไอ้คิมนี่มันเป็นจิ๊กโก้หน้าปากซอยไว้ไอ้นี่ก็ใจถึงเหมือนกันวะเฮียหยุดดูเฮียคิมเวลาแกเดินอะเหมือนมาเฟียไหม
13: มาจะเป็นไทยแว่นดำด้วยนะแกเนี่ยเหมือนหัวหน้ามาเฟียเลยทรงผมก็ไม่ผิดนะทรงผมแกก็ไม่เปลี่ยนนะมาผมเมื่อไรแกจะเปลี่ยนทรงผมไป
14: มันมีร้านนะเดี๋ยวนี้นะที่ในปักกิ่งนะมันปักป้ายไว้ที่ร้านนะ
13: ว่า
14: บอกว่าร้านทรงผมคิมจองอึน
13: เหรอปักกิ่งเหร
14: อเออ
13: ไม่เร็วไ
14: งแต่กรุงเทพยังกรุงเทพผมไม่ทราบไปเห็นหรือยัง
13: ถ้าเฮียวิกรมตัดผมทรงคิมไม่เร็วนะ
14: ไม่ไหวเพราะว่ามันต้องใช้ผมเยอะผมของผมเนี่ยมันน้อยลงทุกวัน
13: เขาหายไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
14: ไม่ไหว
13: นี่ย้อนถึงเรื่องที่ท่านวิกรมพูดถึงเรเกนนะกับกอร์บาชอฟไอประโยคที่มันสร้างประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมมีคลิปอยากให้ดูเพราะว่าต้องจำได้เพราะว่าคุณวิกรมพูดถึงหลายครั้งวันที่12มิถุนายน1987เรเกนไปปราศัยที่นั่นเลยเยอรมนีตรงไอ้ประตูหลักไอ้ตรงติดกับกำแพงเบอร์ลินอะแล้วประโยคเด็ดของเรเกนบอกว่า Mr. Gorbachev tear down this wall ขอเอากำแพงนี้ลงนั่นแหละประโยคนั้นนะที่คุณวิกรมพูดถึงว่าเรเกนทำให้ Gorbachev ต้องเลิกไอ้สงครามเย็นหลังจากนั้น2ปีกำแพงเบอร์ลินก็พัง
15: ครับหลังจากนั้น2ปีกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายไป
12: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับมุมมองของทั้งสองท่านในเรื่องของวิกฤตเอเชียตะวันออกกันครับ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
11: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
16: อ้าวสายต่อไป
17: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
16: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
18: เลือกนี่สิครับ
16: ยาน้ำแก้ไอมาแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
18: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมาแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
19: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
20: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
19: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
20: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
19: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
20: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
21: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
22: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
12: ์ถึง28สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เราจะไปฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยวิเคราะห์กันครับว่าในวันที่ท่านรัฐมนตรีการนั้นขอให้มีการทำลายในส่วนของกำแพงเบอร์ลินแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็เป็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตช่วงจากช่วงเวลาแบบนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั้นแล้วมันจะก่อให้เกิดอะไรถัดจากนั้นมาน่าติดตามมากไปฟังพร้อมกันเลยครับ
13: ดังนั้นผมอยากย้อนกลับไปให้ฟังประโยคนี้ของเรเกนวันนั้นที่คุณวิกรมพูดถึงเลยครับ
23: General Secretary Gorbachev
0: If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
13: Open this gate. Let me put it up. May you put it up?
14: เยยุนนี่ของเยอะเว้ยมาพอพูดถึงกอบชอปเยยุนก็มีของกอบชอปมาเลย
13: ฟังต่อประโยค
0: นี้กรอบชอปMr. Gorbachev, tear down this wall.
14: Wow.
13: นี่ไงผมอยากให้ฟังเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องรำลึกถึงฉะนั้นหน้าที่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่คุณวิกรมพูดถึงใช่ไหมว่าเรเกนกับกอร์บาชอฟได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกอย่างน่าตื่นเต้น
14: นั่นแหละคือมาทำให้โลกเนี่ยเป็นอย่างกับปัจจุบันนี้แต่กำลังเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เกิดขึ้นในยูเครนลามมาถึงตะวันออกกลางและผมเนี่ยวันนี้กำลังมีความรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่ามันจะลามมาสู่เอเชียตะวันออกก่
13: อ
14: นถามว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในเอเชียตะวันออกก่
13: อ
14: นอันแรกเลยมันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเขาเรียกว่าเตี้ยวหยูไถหรือเซนกาคุ
13: โอเค
14: ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆมีพื้นที่แค่4ตารางกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองอ่ะและเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็ไม่เอาเขาบอกไอ้4ตารางกิโลเมตรกว่าๆเนี่ยแล้วก็มีคอนฟลิกต์กันนะว่าไอ้เกาะเนี่ยมันเคยมีนะชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นชาวประมงเขาก็ไปจับปลาเสร็จเขาก็ไปหลบนะไอ้ไต้ฝุ่นฝนอะไรต่างๆก็ไปเอาเรือไปจอดอยู่ที่นี่ฉะนั้นจอดไปจอดมาเขาก็ตั้งบ้านตั้งช่องอยู่ที่นี่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีอดีตนะผู้ว่าของโตเกียว
13: อดีตผู้ว่าของโตเกียว
14: อดีตผู้ว่าของโตเกียวรู้สึกว่าแกก็จะเกิดอะไรก็ไม่รู้แกก็ไปเรียอะไรเงินบอกว่าอยากจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อเกาะนี
13: ้ซื้อเกาะจากใคร
14: จากเจ้าของเกาะเนี่ย
13: ซึ่งเป็น
14: ชาวญี่ปุ่นเป็นชาวประมงญี่ปุ่นโอ้โหข่าวแค่นั้นหลุดออกไปแค่นั้นน่ะ
13: เรื่องใหญ่เลย
14: มันก็เกิดปัญหาการแย่งชิงเกาะตรงนี้ด้วยกันเนี่ยมันเริ่มมาจากจุดนี้ก่อนนะแต่ก็โอเคแค่ประเทศจีนเขาก็ยังจนไงก็ยังไม่อยากจะไปยุ่งแล้วก็เขาก็ตอนนั้นทางเติ้งเสี่ยวผิงก็มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีมีเงินมีการบริหารมีการตลาดเขาก็ไปเยี่ยมญี่ปุ่นตั้งนะเยี่ยมเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็บอกโอ้ประเทศจีนนี่ค่าแรงก็ถูกคนก็เยอะตลาดก็ใหญ่สินค้าญี่ปุ่นที่มีทุกชิ้นที่ผลิตอยู่ในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยขายเข้าไปได้ประเทศจีนหมดเลยประเทศจีนมีประชากรเป็นพันล้านสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยให้คนจีนเอาไปซื้อคนละชิ้นนี่ญี่ปุ่นรวยตายชักฉะนั้นก็เลยเกิดการเปิดให้ญี่ปุ่นนะเข้าไปลงทุนญี่ปุ่นก็ทำไมเอาเครื่องไฟฟ้าเอาหม้อหุงข้าวเพราะว่าคนจีนมันต้องกินข้าวใช่ไห
13: ม
14: ผมเคยถามคนจีนนะคุณทวีชัยว่าเอ้ยหรือตอนนั้นผมก็พอดีไปดีพาร์ตเมนต์สโตร์หนึ่งไปซื้อของเสร็จแล้วเขาก็ให้ไอ้นั่นอ่ะเงินทอนเป็นภาษีเงินทอนแล้วเราก็จะไปซื้ออะไรก็เอาไอ้เหมือนเป็นคูปองนี่แหละไปซื้อของได้เลยตอนที่ไปยืนอยู่ตอนนั้นผมก็ถามคนจีนอยู่ที่นั่นเฮ้ยหรือมาซื้ออะไรเนี่ยทำไมยืนเข้าแถวเป็นหางว่าวเลยเขาก็บอกว่าหนึ่งเขาซื้อนะเขาซื้อฝาส้วม
13: ฝาส้วม
14: ผมบอกเฮ้ยหรือซื้อฝาส้วมเพราะอะไรก็บอกโอ้โหว่าเวลานั่งนะเรียกว่าที่ฝาส้วมของญี่ปุ่นทำเนี่ยมันนั่งแล้วมันสบายก้น

0: หม้อ
1: พ่อทำไมหรือหม้อหุงข้าวในเมืองจีนก็ต้องมีตั้งเยอะแยะไง
0: เออ
1: เขาบอกว่าเอ้ยไอ้หม้อหุงข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันหุงมาแล้วนะมันหอมมันทุกเม็ดเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยนะความสุกอะแล้วมันสุกแบบพอดีพอดี
0: เ
1: นี่ยฉะนั้นเราไปดูว่าในอดีตเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมองจีนเนี่ยว่าเป็นทั้งตลาดเป็นทั้งที่ผลิตแล้วก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ฉะนั้นตอนนั้นไม่เป็นไรเอเจลยุทธไถก็ช่างหัวมันไป4ตารางกิโลเมตรเห็นไหมฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็หยุดมาจนกระทั่งมีเรื่องไอ้ไต้หวันกับจีนเนี่ยว่าไต้หวันเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะว่าไม่ใช่จีนว่ามีภาษาอัวไม่ใช่ภาษาจีนกลางแล้วก็คนฮกเกี้ยนเนี่ยก็เป็นคนท้องที่แล้วมีคนแคะนะอยู่ที่นี่ฉะนั้นเชียงไคเช็คมาเนี่ยก็พาคนเนี่ยมาประมาณ2ล้านคนกับเรือบรรทุกทองมาอีก2ลำไอ้นี่ก็เขาเรียกว่าเป็นคนอยู่นอกเกาะคนมาจากนอกเกาะฉะนั้นคนไต้หวันเนี่ยที่เป็นคนไต้หวันจริงๆเขาก็ถูกญี่ปุ่นปกครองมา 5-60 ปีญี่ปุ่นก็มาสร้างพวกระบบถนนรถไฟโรงเรียนนะแล้วก็ล้างสมองคนไต้หวันมา50กว่าปีล้างสมอง
0: คนไต้หวันก็ภาษาไต้หวันครับภาษาท้อง
1: ใช่ใช่ใช่ก็ภาษาฮกเกี้ยนนั่นแหละกับภาษาแค
0: ่ไม่มีภาษาไต้หวันท้องถิ่นคือฮกเกี้ยน
1: เขาเรียกว่าภาษาไต้หวันเขาก็เรียกว่าภาษาอ้วนี่ฮกเกี้ยนนะอ้วเป็นคนฮกเกี้ยนก็เรียกว่าเป็นภาษาไต้หวันคราวนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยหรืออยู่ดีๆหรือจะมาเอาอ้วเป็นส่วนหนึ่งของลื้อนะอ้วก็ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: คือตอนสมัยตอนอากงหมินตั๋งหรือเชียงไคเช็กนี่ตอนนั้นเขาสู้กับเหมาเจ๋อตงแล้วพอมาอยู่ไต้หวันพวกนี้เขาก็บอกว่าอ้วจะตีกับแผ่นดินใหญ่จะตีกับแผ่นดินใหญ่จนเชียงไคเช็กนี่ไปสวรรค์แล้วก็ไม่ได้ตีคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บคนไต้หวันก็บอกเฮ้ยอ้วไม่เกี่ยวอ้วเป็นคนฮกเกี้ยน
0: อ้
1: วไม่ใช่คนแผ่นดินใหญ่อย่างกับพวกที่มันมา2ล้านคนฉะนั้นอ้วจะปกครองอ้วเองเขาก็บอกว่าอ้วนี่จะต้องเป็นเอกราชด้วยการที่อ้วนี่เป็นชาวไต้หวันซึ่งมีพื้นฐานมาจากฮกเกี้ยนคนจีนก็บอกไม่ใช่ลือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเพราะพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยยกไอ้เกาะไต้หวันให้กับญี่ปุ่นเพราะไปรบกับญี่ปุ่นแพ้คราวนี้ตรงนี้มันก็เกิดเรื่องแรกเลยที่เกิดขึ้นมาบนความสงบที่ดีดีใช่ไหมว่าไต้หวันนี่เขาก็ธุรกิจเข้มแข็งขึ้นเขาก็เดินทางไปลงทุนแบบญี่ปุ่นแล้วก็ไปแบบว่ามาตั้ง40ปีแล้วเอาเงินเนี่ยเขาไปลงทุนในประเทศจีนอยู่ 1.5 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วมีคนไต้หวันไปอยู่และทำงานอยู่ในประเทศจีนถึง2ล้านคนคนไต้หวันก็มองว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เหมือนญี่ปุ่นฉะนั้นแต่จีนเขาก็มองว่าเอ้ยไอ้ไต้หวันหรือเป็นส่วนหนึ่งของอัวเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาที่ของในเอเชียตะวันออกคราวนี้ไอ้ไต้หวันนี่ก็เกิดมานี่มันก็มีเฮียคิมเฮียคิมนี่อีก็ผมเคยไปในพิพิธภัณฑ์ของที่เปียงยางนะ
0: เ
1: ขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ว่าเขาเนี่ยลบกับอเมริกาอย่างไรเขายึดเรือลบอเมริกาได้อย่างไร
0: อ๋อนี่คุณวิกรมไปเปียงยางมาแล้วใช่ไหม
1: ไปเปียงยางไปแล้วผมก็ไปดูพิพิธภัณฑ์เพราะว่าไปที่ไหนประเทศไหนผมก็จะไปดูพิพิธภัณฑ
0: ์
1: ฉะนั้นทางเกาหลีเหนือเขาก็มองว่าวันเนี้ยที่เขาอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะต้องมีความเข้มแข็งเพราะเขาเคยถูกญี่ปุ่นยึดครองทั้งคาบสมุทรเกาหลีเลย
0: ใช่
1: นะฉะนั้นเขาก็ต่อต้านญี่ปุ่นฉะนั้นเขาก็จะต้องทำให้ตัวเขาเนี่ยเข้มแข็งเมื่อตัวเขาเข้มแข็งเขาก็ไม่กลัวใครเขาชอบยิงนะว่างๆนะว่างๆไม่ทำอะไรก็กดจรวดยิงข้ามหัวญี่ปุ่นไป
0: อย่างนั้นเลยนะตื่นเช้าขึ้นมา ไม่มีอะไรทำเจ็บ

0: ้าบอสื่อเนี่ยนะ
1: บอสื่ออีก็กดปุ่มพออีกดปุ่มไปเสร็จอีก็สดวอดก้าหรือบรันดี
0: ว้าว
1: นะคราวนี้ทุกคนก็เห็นว่าไอ้ที่กดไปเนี่ยนี่ยังไม่ได้ใส่นิวเคลียร์นะ
0: ยิงข้าม
1: ไปถึงกวมโอ้โหนี่อเมริกาก็ปวดหัวนะเพราะว่าเฮียคิมเนี่ยอีก็มีทั้งรัสเซียมีทั้งจีนอยู่ข้างหลังใช่ไห
0: ม
1: แล้วอีก็บอกว่าอีเนี่ยจะต้องสร้างความเข้มแข็งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เฮียคิมเขามีทั้งหมดขี่ลูกกันแน
0: ่ก็วันก่อนโดนัลด์ทรัมป์รู้นะโดยจะบอก57ลูกไม่รู้ทรัมป์รู้ได้ไงทรัมป์นี่คุยกับคิมบ่อยๆเลยไงผมไม่รู้แต่บอกมี57ลูกเว้ย
1: เฮียทรัมป์แกก็มีตัวเลขของแกแหละแต่ว่าในกระเป๋าแกก็ว่าไปคราวนี้เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเฮียคิมแล้วเฮียคิมเนี่ยมันก็เหมือนกับทำไมมีลูกพี่สองคนติดชายแดนเลยทั้งเหนือรัสเซียตะวันออกไอ้ตะวันตกนี่ก็ติดกับจีนคราวนี้อันนี้ก็มันก็เริ่มขึ้นมาว่าโอ้ความที่เฮียคิมอีก็มีของอ่ะแล้วอีก็ไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนนะทาง UN เอ่ยอะไรก็บอยคอตแกทำอะไรต่ออะไรแกทำของแกได้ยังไงมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งทุกอย่างแล้วแกอีก็ทำออกมาเป็นนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อมาว่าก็เกิดวิกฤต
0: แกตั้งมาจาก
1: นิวเคลียร
0: ์แกตั้งมาจากไหน
1: ไม่รู้นะไม่รู้ว่
0: าหนึ่งนั้นก็มีทีมคริปโตหารายได้จากการสร้างคริปโตสองไปการแฮกไอ้ไซเบอร์ของประเทศอื่นสามนี่ไปตั้งร้านอาหารเกาหลีเหนือทั่วโลกสร้างรายได้ผมก็เคยไปกินนะร้านอาหารเกาหลีเหนือนะร้านอาหารเกาหลีเขาใช้ได้เลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะพอเลอร์รายได้พวกนี้แต่นี่นะ
1: โอ้ยจิบจิบไอ้นี่แค่ค่ายางรถยนต์ก็ยังไม่ค่อยน่าจะพอเลยมั้ง มันน้อยมากแต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
0: อ้
1: วเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมแกก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
0: อ
1: ีกอันนึงที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
0: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
1: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาตั้ง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
0: ม
1: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
0: ม
1: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะ เรียกกันแบบว่าเป็นญาติอะเป็นญาติ
0: อาเจก
1: อาเจกอาเจก
0: เลยนะ
1: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้ยคิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
0: อ
1: ย่างลือลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปู
0: อ
1: ีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
0: เ
1: ขาเนี่ยไอ้การ
0: คู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
1: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
0: ฟอร์มเน
1: า
0: ะ
1: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
0: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
1: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
0: เฮียหนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
1: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินนะออกไป แกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปนึงได้ไหม
0: เ
1: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
0: เฉียน
1: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
0: ม
1: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
0: ้
1: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
0: อ
1: ะแล้วถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู
0: ่
1: ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุธิชัยที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
0: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
1: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
0: ม
1: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากเพราะว่าเฮียทรั
0: ม
1: ป์เฮียทรั
2: ม
1: ป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
2: ์ฉะนั้นเวลาที่เราฟังทั้งสองท่านคุยผมเชื่อว่าหลายๆท่านฟังแล้วเพลินนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อในพื้นที่เอเชียตะวันออกซึ่งอย่างที่คุณสุทธิชัยท่านบอกครับว่ามีทั้งในส่วนของจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะฮะก็ทางฝั่งแถบนี้เนี่ยดูแล้วแต่เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งบทบาทสำคัญต่อภูมิภาคบทบาทสำคัญต่อโลกนะฮะแล้วถ้าว่าในภูมิภาคตรงนี้มีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจแล้วจะกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิหรือไม่นี่คือเรื่องที่คุณวิกรมท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับสังเกตดูจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆที่ทั้งสองท่านเอ่ยถึงนี้นั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทนะครับในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ถือว่าได้เป็นประเทศที่ทำให้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับทวีความสำคัญมากขึ้นทุกทีแต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าในโลกที่มีการแบ่งขั้วเป็นหลายๆขั้วอย่างนี้เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปผู้นำในแต่ละประเทศนโยบายแต่ละประเทศในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีอะไรที่ส่งเสริมความสัมพันธ์จะมีอะไรที่ลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความร่วมมือหรือไม่อย่างไรติดตามกันครับและเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในทุกวันศุกร์ในวันศุกร์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM The Green Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมสมชเจาะเคาะชื่อพลเอกชัยพฤทธิ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชครั้งที่6/2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดเลขาสมชคนปัจจุบันที่ครม.เมื่อวันที่25 สิงหาคมมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมสมชวันนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมชให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมชคนใหม่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไป2 สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันเจ็บ4 รายตำรวจปทุมวันเข้าระงับเหตุทันควันเมื่อเวลา7:50 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวันได้รับรายงานมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงที่บริเวณกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนกหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันจึงเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด8 รายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4 รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8 รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไฟป่าแอลจีเรียดับแล้ว12 รายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12 รายประกอบด้วย5 รายในจังหวัดซีเชล4 รายในจังหวัดเบจาย่าและ3 รายในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้54 คนในจำนวนนี้6 คนอาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่แผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154 จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแค่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าพบไฟป่าถึง36 จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18 จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่
6: ช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมออกทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
12: 10:07 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ28สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะวันนี้ถ้าดูกันแบบเร็วๆภาพของตลาดหุ้นนะคะในภูมิภาคเองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวมีทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเช้ามาวันนี้ก็เหวี่ยงต่ำลงมากว่า 1,600 จุดกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้จะอยู่ประมาณ 1,600 จุดบวกลบนะเมื่อวานนี้สัญญาณดีแต่ว่าพอปลายตลาดก็ถูกขายมานะคะดัชนีก็กดลงมานะคะวันนี้ล่าสุดเรียลไทม์ 1,594.33 จุดนะตอนนี้ลบอยู่ 6.37 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ 9,700 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกำนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะรอปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งจะมีถ้อยแถลงนะคะของประธานเฟดนะคุณเควินวอชนะคะในการประชุมแจ็คสันโฮด้วยนะคะว่าจะมีทิศทางแนวโน้มทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ภาพใหญ่ๆนะอย่างไรบ้างนะคะก็น่าจะส่งผลกับการถอดรหัสเนาะกับทิศทางข้างหน้านะคะของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณกิตพลตอนนี้คุณกิตพลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะเจอกันวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์นะคุณกิตพลท่ามกลางหลายปัจจัยที่จับตาตลาดหุ้นไทยก็ยัง 1,600 จุดเบี่ยงลบไปมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีปัจจัยต่างประเทศด้วยประเมินหน่อยค่ะคุณกิตพลเดี๋ยวคืนนี้หลายคนรอเนาะถ้อยแถลงจากแจ็คสันโฮนั้นจะมีอะไรออกมาที่ทำให้ภาพบรรยากาศเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบไหมคะคุณกิตพลคะเท่าที่เราประเมินณตอนนี้ค่ะ
13: โอเคครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามาดูเนี่ยในฝั่งของทางด้านโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดูแล้วไม่เยอะนะครับคือถามว่าถ้าเราไปดูแล้วหน้าสุดล่าสุดเนี่ยตลาดมองโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในเดือน กันยาที่ถึงเนี่ยมันประมาณสัก30%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะเลยถ้าจะถามว่าทำไมไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเลี้ยงที่ดีนะแต่ทีนี้ทำไมตลาดเองมันถึงยังดูพ่อแฝงเนี่ยมันก็อาจจะมี2เหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งเลยผมคิดว่าก็คือภาพของทางด้านตลาดปีนี้ก็คือเป็นปีที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการพักตัวแรงเลยอันที่สองก็คือถ้าเราไปดูก็เห็นว่าในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะดูโอเคนะครับแต่ว่าตัวของทางด้านผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทั้ง10ปีทั้ง30ปีเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่สูงมากๆนะครับนะแล้วก็จริงๆก็เรียกว่าจ่อในระดับที่โซนสูงซึ่งถามว่ามันถ้ามาดูแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะทะลุขึ้นและทำให้ตลาดเองมองในเชิงลบเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้คือต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คนมองว่าหนี้ของอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคไม่ได้แปลว่าคนหนี้เยอะเนี่ยมันจะต้องมีปัญหานะเพราะว่าถ้าหนี้เยอะแล้วไม่ได้ถูกต้องใช้คืนไม่ได้ถูกทวงเงินตอนนี้นะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าคนกลไกของการที่อเมริกาเองหรือว่าคุณคิวนัวตัวของตัวที่แอสตัวของคุณสกอตเปอร์เซ่นออกมาพยายามที่จะคุมเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เฟดเองก็คือเริ่มเห็นแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยเฟดเองจะพยายามคุมให้ตัวเลขเนี่ยมันขยับขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ได้มากนักนะครับหรืออาจจะต้องอาจจะขยับขึ้นได้แต่ต้องมีกลไกที่มาช่วยคุมภาระของการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลไกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนมองข้ามช็อตไปได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะทำให้มีโอกาสที่ปริมาณเงินมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเครื่องมืออื่นแต่ว่าชั้นหนักไปชั้นหนักมาเนี่ยไอ้เครื่องมือพวกนั้นก็จะทำให้เงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะเนี้ยมันก็จะกลายเป็นจุดที่ทำให้คนเริ่มต้องมานั่งตั้งเป้าเราเอ๊ะในระยะกลางๆเนี่ยถ้าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเนี่ยภาพของทางด้านการที่จะไปเข้าหุ้นอเมริกาก็เข้าซีสัวไม่ได้แหละก็ต้องเริ่มในกลุ่มที่มันชัดเจนกับอันที่สองก็คือคนอาจจะต้องเริ่มมองแล้วเอ๊ะฉะนั้นกระจายเงินไปยังที่อื่นหรือเปล่าครับแต่อะไรก็ตามผมคิดว่าเราก็เห็นว่าเวลาที่มันจะเกิดภาพของรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงธีมการลงทุนนะครับมันก็จะตลาดโดยรวมก็อาจจะชะลอไปทั้งหมดหรือถึงแม้ต่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะส่งผลดีต่อเอเชียแล้วก็บ้านเราเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราก็จะเจอการทำกำไรรอบหนึ่งนั่นก่อนที่มันจะเห็นภาพของธีมครึ่งปีหลังเนี่ยมันคืนตัวอย่างที่มันน่าจะเป็นนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงสั้นตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ตลาดระยะสั้นหลังจากวัดรู้ปัจจัยบวกหลายอย่างไปแล้วเนี่ยณช่วงนี้ตลาดเองหรือกิจกรรมทางตลาดที่เราเห็นเนี่ยคือการพยายามระมัดระวังความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ขึ้นมันก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัจจัยบวกชะลอตัวกับขณะเดียวกันอีกลักษณะนึงที่เราเห็นก็คือลักษณะของการที่พยายามที่จะแบ่งความเสี่ยงก็คือว่าเทคหรือว่าล็อกกำไรในตัวที่ขึ้นเยอะแล้วก็ไปทยอยซื้อในตัวที่มันอาจจะยังขึ้นไม่มากนะครับนะก็คือเราก็เห็นว่าเหมือนกับคนก็ไม่ได้แทงข้างว่าเดาตลาดว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบนี้ครับ
14: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณกิตพลจะแนะนำยังไงดีคะในมิติของกลยุทธ์ของนักลงทุนเองในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยค่ะ
13: จากแค่เราเคยคุยกันก็คือว่าการหลุด1,608จุดเนี่ยมันคือการที่เริ่มหลุดภาพโมเมนตัมในเชิงบวกของการแกว่งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นภาพของการแกว่งตัวออกข้างแต่ทีนี้การแกว่งตัวออกข้างเนี่ยกรอบของการแกว่งตัวนี้มันได้ในระดับ1,550ถึงประมาณ1,600จุดจริงๆเมื่อวานที่เราเห็นการบวกเยอะๆแล้วขึ้นไป1,610แล้วไม่ผ่านแล้วเลี่ยงกลับลงมาเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณที่เป็นลบระยะสั้นนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วการหลุดกรอบนี้ลงมาแล้วกลับไปไม่ได้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้น่าจะมาอยู่ในกรอบล่างเต็มตัวแล้วก็คือแปลว่าโอกาสที่เราจะเห็นการขึ้นไปขึ้นมาเทคตัวนั้นขายตัวนี้หรือว่ามันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยแต่อินเด็กซ์เนี่ยโอกาสที่มันจะชะลอลงมา1,500กลางๆมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นดังนั้นในภาพลักษณะแบบนี
14: ้
13: สิ่งที่ต้องทำก็คือหนึ่งถ้าคนที่ไม่มีของนะครับก็คือเอ๊ะเหมือนกันเป็นจังหวะในการซื้อแหละเพียงแต่ว่าก็คืออาจจะเป็นการทยอยนะในเมื่อมันมีโอกาสลงถึง1,550จุดก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปต่อถึง1,555เราค่อยซื้อนะจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าบางตัวบางกลุ่มที่มันระดับเยอะแล้วเนี่ยตีก็1,580-70ลงไปเนี่ยก็คือเริ่มมองได้แหละนะครับเพราะพวกนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้จะลงไม่เยอะแต่ว่าในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนแรงเทคในระดับ 5% 7% อันนี้เป็นสิ่งธรรมดาเลยที่เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพระยะสั้นก็คื ระวังนิดนึงครับหรือว่าจริงๆถ้าเรามีอยู่เยอะแล้วเราก็ยังมองตลาดดีไม่ได้แปลว่าต้องขายหมดแต่ขาย 10% 15% ได้แคชกลับมาแล้วก็เอาแคชตรงนี้ไปรอจังหวะซื้อซึ่งอาจจะทำให้เราได้ต้นทุนที่ดีขึ้นหรือเป็นการปรับต้นทุนก็ได้นะแต่นั้นก็ให้ใช้วิธีในการเรียกว่าช็อตอะเก็นพอร์ตบางส่วนปรับต้นทุนแล้วกับอันที่สองคือถ้าใครมีพอร์ตว่างเยอะมีเงินสดเยอะถ้าจะทยอยก็สามารถมองได้แต่ก็เน้นตัวที่ยังขึ้นไม่เยอะ
14: ค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ตลาดจะดิสคาวลงมาแต่อย่างที่คุณกิตพลเคยบอกเราเมื่อวันจันทร์ว่า 1,550 จุดแต่บางทีก็อาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในแง่ของการที่จะทยอยลงทุนนั่นเองใช่ไหมคะคุณกิตพลคะในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: จะเป็นข่าวดีที่ทำให้ตลาดม้วนกลับไปดูแข็งแรงและยืนเหนือ1620ขึ้นไป1630 1650ได้บ้างไหมคะคุณกิตพลคะในช่วงที่มันเขย่าช่วงเนี้ยในช่วงที่ลงมาแล้วมันจะใช้เวลาในการเขย่านานไหมคะรอบนี้คำถามสุดท้ายค่ะ
1: ผมคิดว่าตัวที่เป็นปัจจัยบวกอยู่ก็คือภาพของผลประกอบการปีนี้นี่แหละครับที่ณวันนี้ตัวเลขประมาณคาดการณ์ล่าสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก106-107บาทแต่ของเซ็ตอินเด็กซ์นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับทีนี้106-107เนี่ยที่ดีเนี่ยเราคิดว่าด้วยความที่ปีนี้มันเป็น negative real rate เนี่ยหรือว่าจริงแล้วเราจะเห็นว่าภาพของฝั่งราคาหนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ยิวไม่ได้สูงมันเลยกลายเป็นว่าสำหรับคนที่จะปรับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยโอกาสที่จริงว่าตราสารหนี้มาเพิ่มในขาของหุ้นมันมีมากกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยบวกของตลาดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันควรจะมีจุดตรงนี้อีกทีนึงให้เราเห็นก็คือตอนใกล้ๆประกาศผลประกอบการไตรมาส3นะครับประชุมกันเนี่ย
0: ม
1: ันเป็นมา2ทีจริงแต่ว่าตลาดเองก็รับรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเราอาจจะเห็นแรงเทคยังไงการปรับพอร์ตตรงนี้ในช่วงประมาณสัก 2-3 วิข้างหน้าครับก็ผมคิดว่าในภาพตรงนี้พอเข้าสู่ช่วงปลายกันยายนตรงนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับที่ยังต้องกลับมาเข้าตลาดใกล้ชิดเพราะว่าเราก็มองว่าในภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้ยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงปัจจัยพื้นฐานแต่เป็นลักษณะของการปรับพอร์ตมากกว่า
0: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ
1: ดีครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN เห็นประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันนะคะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสนะในเรื่องของการปรับฐานย่นย่อลงมานะคะแต่ว่าก็มองเป็นจังหวะและโอกาสนั่นเองนะคะโดยจะต้องใช้ในเรื่องของการทยอยเข้าลงทุนนะให้แนวข้างล่างนะที่สามารถลงไปได้ถึง 1,550 จุดแต่อาจจะไม่ถึงเหมือนที่คุณกิตพลบอกนะคะแล้วก็อาจจะต้องเลือกกลุ่มเลือกตัวกันอยู่พอสมควรแต่ว่าภาพอย่างไรก็ตามภาพปัจจัยระยะกลางระยะยาวที่มองดีก็ยังเป็นแรงส่งซัพพอร์ตอยู่นะคะแต่ตัวที่จะหนุนนำนะคะให้ตลาดดูกลับมามีความแข็งแรงกลับมายืนเหนือ 1,620 1,630 ขึ้นไปได้ก็คือเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นกันนะคะเอาวันนี้เดี๋ยวให้มุมมองในส่วนของราคาทองคำกันสักหน่อยนะอัปเดตราคาสักนิดนึงนะคะก่อนที่วันนี้แน่นอนค่ะวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะเราจะพูดคุยกันนะประเด็นในเรื่องของหนี้นะคะประเด็นในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่สะท้อนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้ทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับ SME ด้วยนะคะเอาไปอัปเดตทองคำหน่อยจริงทองคำก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ฟังถ้าดูกันเห็นตอนนี้เนี่ยเรียลไทม์ปรับราคาครั้งที่3นะคะสมาคมค้าทองประกาศออกมาทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้ 71,300 บาทขายออก 71,500 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 72,300 บาทนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆช่วงหลังบาทละ150บาทนั่นเองนะคะก็ถ้าจำกันได้เนี่ยอยู่แถว 64,000-65,000 มาสักพักนึงเลยนะตอนนี้ขึ้นมาแถว 71,500 ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพของทองคำเดี๋ยวเราก็ต้องมอนิเตอร์กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าให้มุมมองที่ผู้เชี่ยวชาญให้ไว้ที่เราเชิญมาสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ทองคำเริ่มขยับกลับมานั้นเนี่ยเขาก็ให้ไฮไว้สำหรับปีนี้เนี่ยอยู่แถวประมาณ 77,000 ต่อบาททองคำนะมองคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ถึงไปที่ไฮเดิมแถว 80,000 ทะลุ 80,000 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าคงต้องมอนิเตอร์กันต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะในเรื่องของทองคำเรื่องของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับวิทยากรประจำของเราวันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าใครที่ตามกันเนี่ยนะคะก็จะมีตัวเลขการแถลงออกมานะคะจากทางสภาพัฒน์นะทั้งตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนแล้วก็ตัวเลขในเรื่องของการจ้างงานด้วยนะคะซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นห่วงด้วยนะส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะกับคุณสุรชัยกำพลนนท์วัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะทั้งเรื่องของการแก้หนี้นะคะแล้วก็เรื่องของSME นะคะอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะแล้วก็ถ้าใครตามช่อง TikTok เนาะหมอนนี่ SME นะคะก็น่าจะได้ข้อมูลดีๆนะจากคุณสุรชัยเดี๋ยวตอนนี้เราไปทักทายคุณสุรชัยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟังท่านครับ
0: ค่ะวันนี้อย่างที่เกริ่นนำไปนะว่าเดี๋ยวเรามีข้อมูลนะมาอัปเดตกันนะจากทางสภาพัฒน์ที่ออกมานะคะก็เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าก็ยังมีความเป็นห่วงก็ยังมีความตกใจในคืออ่านดีๆเหมือนจะเป็นตัวเลขที่เป็นข่าวดีนะคุณสุชัยแต่มองลึกลงไปเอ๊ะก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่ทั้งหนี้ครัวเรือนที่ดูเหมือนว่าตัวเลขจะลดคุณสุรชัยหมายถึงว่าถ้าต่อ GDP อ่ะแต่ว่าวอลลุ่มหรือจำนวนมันก็ไม่ได้ลดเนาะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยก็โอ้โหว่างงานกันเยอะมากเหมือนกันนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับลองแตะที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนอีกรอบนึงแล้วกันนะเพราะว่าเราก็เคยพูดในรายการไปนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะพอได้ทราบพอเพราะว่าเขาทางสภาพัฒน์เนี่ยซึ่งต้องถือว่าเป็นถังข้อมูลใหญ่มากของประเทศนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าปี69มีมูลค่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันปาเข้าไป 16.4 ล้านล้านนะน้องเดียว 16.4 ล้านล้านเนี่ย
0: มัน
1: ก็ไม่ได้ย่อลงไปไหนหรอกแต่ว่าขยายตัวก็เลยลดลงนะครับก็ขยายตัวแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันเนี่ยก็แปลว่าสักดูเหมือนว่าโตขึ้นมาสักไม่เกิน 80,000 ล้านนะประมาณนี
0: ้
1: เยอะไหมก็ไม่เยอะถ้าปีปกติที่ไม่มีเศรษฐกิจปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็น่าจะโตเป็นเลข2-2% โตขึ้นมาเป็นแสนล้าน
0: ค
1: ่ะแต่ตอนนี้ก็ฟังดูเหมือนโอ้นี่ครัวเรือนเอ๊ะไม่โตก็ดีสิเออนี่ครัวเรือนนี่เป็นหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรถยนต์อุปโภคบริโภคบัตรเครดิตอะไรเนี่ยนะครับ
0: คือ
1: ถ้าไม่โตเนี่ยคือปกติเศรษฐกิจจะเติบโตได้เรื่องภาระหนี้สินของครัวเรือนก็ต้องวิ่งตามไปด้วยแหละ
0: ค่ะอ
1: ยู่ที่ว่าเพิ่มขึ้นตรงกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลงทุนซื้อบ้านเอาอยู่อาศัยแล้วผ่อนเป็นทรัพย์สินใช่ไหมแล้วก็หรือรถที่ไปทำมากินได้อะไรต่างพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไปโตในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อเนกประสงค์อะอุปโภคบริโภครูดบัตรเครดิตซื้อของนะกดเงินไปใช้นู่นนี่นั่นแบบไม่ได้สร้างก็เลยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์แบบนี้มันก็น่ากลัวนะครับซึ่งตัวเลขนี้ถ้าเทียบกับ GDP ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเหลืออยู่แค่ 85.9% แต่ว่า
0: ใช่
1: ในส่วนตัว
0: มันลดลง
1: ถ้าเกิด
0: ค่ะ
1: ถ้ามันขยายตัวนิดเดียวเนี่ยนะครับแล้ว GDP นี่ครัวเรือนต่อ GDP เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรโซนี้มันดีขึ้นก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตัว GDP มันขยาย
0: ค่ะ
1: ครับมันคงขยายมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดลงจาก86-87ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินตัวเลข90ด้วยซ้ำ
0: 90ใช่ไปแตะ90เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่โอ้85ลดลงมาพอสมควรเลยนะคุณสุรชัยค่ะ
1: อยู่ที่น้องบิวสมมติน้องบิวเป็นผู้แถลงข่าวน้องบิวจะพูดบวกหรือพูดลบล่ะ
0: ก็ต้องพูดโพสิทีฟเนาะจะได้ไม่ตกใจกันค่ะ
1: พูดบวกก็เนี่ย GDP นี่คุณเลยมันลดลงแล้วนะต่อ GDP มันลงดีวันดีคืนแต่บอกนี่คุณเรือนต้องมีการขยายตัวนะไม่ใช่ว่าติดลบขยายตัวต้องสูงโอ้โหครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 80,000 ล้านต่อปีแต่ถ้าลบนี่ก็ต้องบอกว่าแล้วตกลงมาดูนี่เสียหน่อยไห
0: ม
1: มาดูนี่เสียนะแม่น้องวิวว่าสินเชื่อบุคคลเนี่ยนี่เขาพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลเลยนะพวกเนี่ยอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยที่เป็น NPL แล้วมัน 1.25 กลมๆใกล้เคียงกับทางศูนย์เครดิตบูโรก็ 1.3 ล้านล้านเนี่ยคือเสียแน่ๆแล้ว 1.25 ล้านล้านบาทตัวเลขนี้ถ้าไปเทียบกับยอดรวม16กว่าเนี่ยก็นิดเดียว 9% กว่า10ไม่ถึง 10% ยังมีของอยู่ตั้ง90%ทำพูดมุมดีน้องบิวเป็นโฆษกรัฐบาลน้องบิวบอกเนี่ยใช่ไหมยังมีของดีตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ 91% นะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจแต่ถ้าพูดในเชิงฝ่ายค้านน้องบิวเป็นฝ่ายค้านน้องบิวก็จะบอกว่าเฮ้ยใน100คนเนี่ยมีคนเสียละ9คนกว่าเนี่ยแล้วมันเสียรวมๆกันทั้งประเทศเนี่ย 1.25 ล้านล้านบาทนะ
0: ค่ะ
1: มี2ล้านนะ
0: ก็ไม่น้อย
1: กองอะไรเท่าไหร่กองเท่าไหร่เท่าภูเขาสิ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากรู้อีกนะว่าตกลงนี่เสีย90วันอัพเนี่ยม ันจะไปไหนแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเสียแบบนี้แล้วพอเราเห็นตัวเลขนี้เราก็จบกันไปเนี่ยมันก็ผมว่ามันไม่ค่อยดีสำหรับประเทศนะมันก็ต้องมาดูว่านี่เนี่ยตรงเนี้ยเกิน90วันอาจจะเกินใหม่ๆเพราะนี่เขาตัดตัวเลขไปมากไหนก็เท่านั้นแหละนะครับ1ก็คือเกิน90วันไปไม่เกินเกิน90วันไปอีก90วันก็180วันหรือว่าเกินไปถึง300วันหรือเกินไปเกินกว่า300วันซึ่งในบูโรก็จะบันทึกว่าเกินไปกี่วันอันนี้มันมีความหมายเพราะว่าอะไรเพราะหลัง90วันไปแล้วเนี่ยเจ้าหนี้เขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับเจ้าหนี้เขาก็เดินเรื่องต่อไปถ้าเกิดค้างแล้วตกลงปรับโครงสร้างไม่ได้จ่ายไม่ได้กลับมาไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปดำเนินคดีบ้านก็ต้องไปฟ้องก็เตรียมบังคับคดีรถก็เกิน90วันทางไฟแนนซ์ก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญาให้จ่ายภายใน30วันทั้งหมดถ้าจ่ายไม่ได้รวมๆกันเท่ากับ4งวดเนี่ยเขาก็เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีโดยการยึดเพื่อไปขายทอดตลาด
0: ค
1: ่ะบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดไม่มีกระบวนการเลยโชะเลยเร็วฟ้องเร็วนะครับขายหนี้เร็วฟ้องเร็วพิพากษาเร็วบังคับคดีเร็วอายัดเงินเดือนเร็วอย่างเงี้ยไอ้ตรง 1.25 ล้านล้านเนี่ยถ้ามองในแง่นิเกทีฟต้องบิวจริงๆในมองในแง่บริหารจัดการกองหนี้เนี่ยมันต้องถูกแยกมาเป็นสเตจใช่ไหมครับมันถึงจะออกมารู้ว่าแล้วโอ้โหไอ้ 1.25 ล้านล้านนี่มันหนักหน่วงหนักหนาสาหัสแค่ไหนมันจะมีโอกาสแก้ได้มันจะแก้ได้ที
0: ่ไหน
1: มันจะเอาแบบยาพาราซาตามอนแก้ปวดให้กับทุกคนใน 1.25 ล้านล้านกินมันไม่หายแก้จากโรคแก้ปวดได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆว่าน่ากลัวนะครับนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่บอกว่าน่ากลัวอีกอันหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะเป็นหนี้เสีย NPL เกิน90วันเนี่ยมันมีคนที่เริ่มอาการล่อแร่ป่วยแล้วติดเชื้อ
0: ไม่ไหวแล้ว
1: จ่ายหนี้ไม่ได้แล้วเรียกว่า SM คือ Special Mention ที่ค้างตั้งแต่30วัน60วัน90วันเนี่ยซึ่งอันนี
0: ้ถ้าเขาตกชั้นลงมานะกลุ่มนั้นนี่เยอะเลยนะฮะ
1: ยังไม่หยอดตัวเลขแต่ว่าในเครดิตบูโรเขาพูดมาแล้วว่าประมาณ500,000ล้าน
0: ใช่ที่เราเคยคุยกันค่ะ
1: ก็เหมือนกัน30วันกี่แสนล้าน60วันกี่แสนล้าน90วันกี่แสนล้านเพราะไอ้90วันวันที่เขาแถลงข่าวเนี่ยวันเนี้ยมันผ่านมา2เดือนตัวเลขอ่ะเผยก็ไปเป็น NPL รวมไปอยู่ข้างบนแล้ว
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ครับที่น่ากลัวครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับดังนั้นเนี่ยใครที่เริ่มค้าง1งวดค้าง2งวดเนี่ยถ้าแก้ได
0: ้
1: สร้างได้ยังพอจ่ายไหวก็รีบไปเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขอคุยลดค่างวดปรับยังไงผ่อนลดน้อยลงเป็นขั้นบันไดหน่อยไหมเพื่ออย่าให้มันไปถึง NPL
0: เราต้องเน้นย้ำเนาะว่าก่อนที่จะเป็นหนี้เสียเราไปเจรจาได้หนึ่งครั้งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันเนาะที่เราคุยเสมอใช่ไหมคะไม่ต้องรอให้หนี้เสียแล้วถึงไปปรับเดี๋ยวนี้เขามีเกณฑ์นี้เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้ว
1: แบงค์ชาติเนี่ยเขาออกมาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งด้วยนะอย่างน้อยนะคร
0: ับ
1: อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะดังนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าแบบประเภทขึงตึงมาถึงบอกค้างสองงวดบอกว่าเอ้าโอเคจะปรับให้แต่เอาสองงวดที่ค้างมาจ่ายก่อนนี่เป็นอย่างนี้เยอะเลยฟ้องแบงค์ชาติหน่อยว่าเฮ้ยเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเนี่ยไปเจออย่างนี้เขาไม่มีปัญญาจ่ายหรอกถ้าเขาจ่ายสองงวดที่ค้างได้เขาจะมาปล่อยให้มันติดหรือเขาไปกัดฟันไปก่อนหนี้ในก้อนหนึ่งไปยืมญาติพี่น้องไปก่อนหนี้นอกระบบในก้อนเพื่อมาติดก่อนแล้วค่อยมาปรับโครงสร้างนี้ทำแบบนี้เยอะจริงๆที่ทางนี้ผมอยากให้ทางแบงค์ชาติได้มีโอกาสได้ลงไปสำรวจแล้วก็ดูว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ครับผมเตือนดังๆเลยนะถ้าเกิดสภาพัฒน์กับแบงค์ชาติยังไม่คุยเรื่องนี้แล้วไม่แยกกองมาแยกชำระออกมาตรการนี้ท่านมารายงานแต่ตัวเลขอย่างนี้ทุกไตรมาสมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลัวแล้วมันแก้ไม่ได้จริง
0: ใช่ที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเราคุยเรื่องตัวเลขก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับก็เรียกอะไรตัวที่เป็นติดต่อกันมาค่อนข้างยาวนานนะเป็นเคส SME ใช่ไหมคะมาสัก4ปีได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นหนี้ครัวเรือนด้วยเป็นหนี้โอ้ครัวเรือนบ้านเราก็20ล้านครัวเรือนอ่ะเป็นนี่มันแสดงว่ามันกระจายแล้วก็โดนเยอะนะฮะอีกข้อมูลนึงที่ผมดูเรื่องสะดุด ตาสะดุดใจมากเลยน้องบิวของแบง
0: ค์
1: ของสภาพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่ามีลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐแต่ว่าไม่สามารถกลับมาจ่ายหนี้ได
0: ้
1: เขาบอกว่าใน 100% เนี่ยกลับมาไม่ได้เนี่ย 85%
0: ค่ะ
1: โอ้
0: โห
1: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะแต่ว่ามาตรการอะไรของรัฐบ้างอ่ะมาตรการอะไรลดอะไรลดหนี้ไวไปต่อได้แหละติดหนี้ไวไปต่อได้
0: ติดหนี้ไวไปต่อได้
1: คืออะไรพักทรัพย์พักหนี้หรือมาตรการหลังๆนี่เยอะเลย
0: ค่ะเท่ากับว่ามีคนที่กลับมาได้แค่ 15% เนาะกลับมาไม่ได้ 85% ถ้าดูตัวเลขนี่คือมันต่างกันมากเหมือนกันใช่ไหมคะน่าจะสลับกันเนาะน่าจะกลับมาได้ 85กลับมาไม่ได้ 15ค่ะ
1: ต้องบิวเป็นท่านนายกท่านน้องบิวตอนนี้นายกรัฐมนตรีชื่อน้องบิวเนี่ยน้องบิวดูตัวเลขนี้น้องบิวจะทำไงต่อครับ
0: โอ้โหดูตัวเลขแล้วแบบหนักใจเลยต้องรีบนะต้องรีบ
1: เป็นอย่างนี้เหรอมันโอ้โหมันซีเรียสมากแล้วมันบอกเฮ้ยขนาดออกมาตรการรัฐนะออกมาตรการแบบสุดๆแล้วนะเข้ามาปิดหนี้ให้จ่ายหนี้ให้ไปรวมหนี้ไว้ไปเข้ามาตรการนู่นนี่นั่นตะโยนสับใช้หนี้เฮ้ย
0: ค่ะ
1: ไปได้แค่15คนนึงเหรอจาก100นึงอ่ะแล้วที่เหล
0: ือใช่ไปได้น้อยมากคือมาตรการดีเยอะจนเราเคยคุยกันนะคุณสุรชัยว่ากลุ่มคนจ่ายตรงอ่ะเขาก็มีน้อยใจเหมือนกันนะเพราะเขาไม่ได้สิทธิพิเศษบอกมีปัญหานี่เสียมีปัญหาเนี่ยโอ้จะรัดช่วยเหลือเต็มที่มากเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ลูกหนี้ดีๆ 90% กว่านี่เขาน้อยใจไปถึงไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาตรการที่ออกมาดูแลคนป่วยอย่างดีเนี่ยแต่เอาเขาจริงแล้วผลออกมาแค่ 15% ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมาตรการทั้งหลายทั้งปวงเราไม่รู้ฟีดแบ็กเลยว่าตกลงมันดีไม่ดีมันสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยสภาพัฒน์เพิ่งมาแถลงเมื่อวันที่27เนี่ยเห็นตัวเลขนี้จาก2บรรทัดเองนะไม่มีตัวเลขอื่นเลยนะนะครับไม่มีดีเทลด้วยนะว่าโครงการอะไรอะไรอะไรจะมาบอกเนี่ยนะเฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมถือว่าสอบไม่ผ่านแล้วมาตรการที่คิดมามาตรการที่ทำมาจะสอบไม่ผ่านด้วยมาตรการไม่เวิร์กไม่ดีไม่ตรงใจหรือสอบไม่ผ่านเพราะว่าหลังจากเข้ามาตรการแล้วลูกหนี้เข้ามาตรการแล้วไม่ไปต่อไม่ไหวไปไม่รอดแล้วมันไม่มีอะไรไปรองรับหรือไปช่วยไปสนับสนุนไปส่งเสริมไปช่วยยื่นมือเข้าไปอีกไม่มี
0: จะ
1: มาว่าเข้าปั๊บวัดผลรอวัดผลอย่างเดียวแล้วผลก็ออกมา 85% มีปัญหายังมีปัญหาในการชำระนี่จึงควรปรับสู่การฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลตามความสามารถในการชำระนี่เช่นเกาหลีใต้โทพูดอย่างนี้ต้องนังติ๊กมันต้องบอกว่าต้องทำตั้งแต่ก่อนที่ผลจะออกมาถูกไหมครับขอมาตรการ1-2-3มันก็ต้องมีมาตรการรองรับ 3-4-5 ตามเพื่อให้มาตรการที่อุตส่าห์ผ่านครม.ผ่านเป็นกฎหมายผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องแบบศักดิ์สิทธิ์ยาที่ออกมามันต้องประเภทนะรักษาได้จริงที่ออกมาแล้วรักษาได้ประมาณ15คนอีก85คนยังป่วยอ่ะแล้วป่วยมาถึงตอนนี้มาตรการต่างๆมันก็นานแล้วนะน้องบิว
0: ค่ะ
1: นะครับซีเรียสไหม
0: ฟังดูก็น่าห่วงฟังดูแล้วซีเรียสนะจากตัวเลขถ้าเราดูแค่ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมา 85.9% จริงๆเขามีเคลมด้วยนะคุณสุชัยว่าตัวเลขนี้ต่ำสุดในรอบ6ปีแต่พอเรามา analyze ดูข้างในเองเนี่ยโอ้ก็ยังมีความน่าห่วงอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะสำหรับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญอยู่นะที่ต้องรีบแก้ไขใช่ไหมคะ
1: ส
0: ัง
1: เคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขผมว่าบ้านเราเก่งมากแล้วสภาพัฒน์นี่ก็มือหนึ่งอยู่แล้วแบงค์ชาติเองก็มีในมือเครดิตศูนย์เครดิต NCB เขาก็มีข้อมูลในมือนะครับดังนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้ที่คุยกับน้องบิววันนี้เนี่ยก็คือว่าหนี้ครัวเรือนทั้งหลายเรื่องนี้นะครับมันมีปัญหาตั้งแต่คนที่เป็นหนี้ NPL แล้วตกลงมาเป็น NPL แล้วล้าน 1.25 ล้านล้านคนที่เป็นหนี้รอตกเป็นหนี้ค้างชำระเริ่มมีอาการอีก 500,000 ล้านบาทคนที่เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้เขาเรียกรุ่นพี่หนี้เสียรุ่นพี่เข้าไปมาตรการรัฐก็ยังไปไม่รอด 85%
0: ไปได้แค่ 15% นั่นเองจาก 100%
1: ผมจะขมวดเรื่องนี้ต่อเรื่องเศรษฐกิจนี่ไงตรงนี้ไงครับน้องบิวที่กำลังซื้อมันยังไม่กลับมาก็เพราะอย่างนี้ไง
0: อ
1: ันนี้มันวิ่งกลับไปสู่กำลังซื้อหมดเลยนะน้องบิวนี่ครัวเรือนที่เป็น NPL แล้วเขาจะมาจ่ายหนี้ไม่ได้เขาถ้าเขามีตังค์จ่ายเขาก็ไม่เป็นหนี้เสียไอ้ตกชั้นผ่อนไม่ได้ก็ตังค์ไม่มีจ่ายนะครับไม่มีตังค์จ่ายหนี้มันก็ไม่เจอเขาไม่มีกำลังซื้อและหนี้กองเนี้ยเข้ามาตรการดีเลย 15% ที่พอกลับมาได้อีก 85% กลับมาไม่ได้ก็ถือว่ากำลังซื้อไม่เกิดขึ้นเนี่ยท่านแจกเงินยังไงไปท่านมี60 40ยังไงไปเนี่ยเขาก็แค่เอาไว้กินเอาไว้ใช้ประคับประคองชีวิตครัวเรือนเขาเองผมเลยคิดว่าจำเป็นนะครับท่านนายกท่านรัฐบาลท่านแบงค์ชาติท่านสุภพัฒน์มันต้องคิดให้มันเป็นระบบทั้งหมดไม่งั้นเศรษฐกิจเรา GDP บ้านเราก็จะอยู่แถวๆ2เนี่ยบวกลบอยู่แถวๆน
0: ี้ค่ะใช่
1: ครับนะครับมาอีกเรื่องนึงที่หนักๆต่อเขาเลยไหม
0: ก็คือจริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันเนาะเรื่องของแรงงานนะเพราะว่ามันก็คือต้นทางเนาะจะเอาเงินไปจ่ายหนี้ก็ต้องมีรายได้ก็ต้องมีงานทำนะคุณเฉลิมชัยแต่พอ
1: ก็ต้องมีงานทำ
0: ใช่แต่เนี่ยตัวเลขการว่างงานก็สูง
1: น้องบิวบอกตัวเลขให้ฟังหน่อยสิเนี่ยสภาพัฒน์ก็แถลงวันก่อนเนี่ย
0: ค่ะอ่ะจริงๆไล่เรียงไปเลยนะฟังดูตัวเลขแรกๆก็ดูการจ้างงานเนี่ยจริงๆแล้วปรับตัวดีขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องผู้มีงานทำตอนนี้ 41.5 ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 5% นะจากไตรมาส2ของปี2568มีการขยายตัวทั้งภาคเกษตรแล้วก็ภาคนอกการเกษตรนะคะแต่ว่าสาขาก่อสร้างเนี่ยขยายตัวสูงสุดอัตราการว่างงานรวมเพิ่มขึ้นเนี่ย 0.95% หรือมีผู้ว่างงาน 400,000 คนนะคะอันนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ย
1: ผู้ที่ขีดเส้นใต้2บรรทัดก่อนได้ไหม
0: ค่ะ
1: ว
0: ่
1: างงาน 400,000 คนนะ
0: ค่ะ
1: เฮ้ยมันประมาณ 1% เนี่ย 9.95 เนี่ยของคนทำงานเฮ้ย 400,000 คนนี่แสดงว่า 400,000 คนนี่มีปัญหาละกำลังซื้อไม่มีแหละไม่มีรายได้เห็นไหมนี่ขนาดแรงงานมันไม่ใช่แรงงานนอกระบบนะยังไม่นับรวมแรงงานนอกแต่ประกันสังคมอ่ะ
0: ใช่
1: อ่ะลองดูสิต่อไปครับ
0: นอกจากนี้เขาก็มีผู้เสมือนว่างงานด้วยนะอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 8% แล้วก็มีผู้ว่างงานระยะยาวอันนี้คือว่างมายาวนานแล้วเนี่ยอีก 11%
1: เพ
0: ิ่
1: มข
0: ึ้
1: นเพิ่มขึ้น 11% นะเพิ่มมากกว่าเสมือนว่างงานนะ
0: ใช่เพิ่มขึ้นอีก 11% ก็สูงนะ
1: เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนน้องบิวถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปผูกกับข้อมูลนึงที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยการจ้างงานบริษัทจดเลิกเนี่ยครึ่งปีมันเลิกไปตั้ง 7,000 กว่าแห่งเนี่ยเพราะตรงนี้ก็ใช้คนแบบจดเลิกไปไม่รู้ต้องกี่หมื่นกี่พันคนเข้าไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็คนที่ว่างงานที่บอกว่าเสมือนอะไรเนี่ยมันมีอันนึงที่เขาออกมาแถลงให้ข้อมูลว่าเนี่ยคนที่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยน้องบิวเป็นกลุ่มคนที่ทำงานมาก่อนเราเลิกลาออกจากงานประมาณ40%ร้อยคนมี40 คนที่เคยทำงานดีปัจจุบันอยู่แล้วเลิกลาออก
0: มาน
1: ะครับก็แปลว่าอีก60%นั้นเป็นคนที่ว่างงานที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยก็จะเอ้ยฟังดูตกใจเลยโอ้40%ของคน400,000 กว่านี่เค
0: ยทำงานมาก่อนแต่ต้องมีคนที่จบมาก
1: ็ปิด
0: ค่ะ
1: เห็นไหมน่ากลัวนะครับมาดูอีกมาท่านหนึ่งก็บอกว่าปี2เนี่ยครึ่งปีแรกของปี69เลิกไปแล้ว 7,024 บริษัทนะครับมากขึ้น 12% ครึ่งเลยโอ้
0: ค่ะ
1: นะบริษัทเลิกก็เยอะแต่ว่านี่จดเลิกนะไอ้ที่เจ๊งโดยไม่จดเลิกอีกจำไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยมีคนจากประกันสังคมเนี่ยไปขอชดเชยการว่างงานจากกระทรวงแรงงานเนี่ย 290,000 คนนี่เลยจาก 400,000 คนมีประมาณนี้แหละครับที่เคยทำงานแล้วลาออกเลิกเขาให้ออกหรือกิจการเลิกจบ
0: ค่ะ
1: ครับน่ากลัวครับน่ากลัวจริงๆตัวนี้นี่ก็คือกำลังซื้อล้วนๆแล้วเขามีหนี้ทุกคนนะผมฟันธงเลย ผมว่ามีหนี้กันส่วนใหญ่นะน้องบิว
0: ทั้งนั้นอย่างน้อยอ่ะมันต้องมีหนี้เบสิกพื้นฐานนะนะบ้านรถเนี่ยแล้วยังไม่รวมหนี้บริโภคคือถ้าการจับจ่ายใช้สอยไม่ดีนะเขาก็จะต้องเอาหนี้บริโภคอ่ะเข้ามาช่วยละคุณสุรชัย
1: ใช่
0: ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจะไล่สเต็ปหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดใดๆตามมาละมาหมุนเพื่อมากินใช้หรือเอาไปจ่ายหนี้หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นวิถีของคนที่เป็นหนี้หลายๆขาจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: คนที่ไม่เคยทำงานเลยนะครับอันนี้อาจจะยังไม่มีหนี้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยบัตรเครดิตบัตรร่วมอะไรก็ว่าไปแต่คนที่ 290,000 คนที่ต้องออกจากงานผมว่าไปไล่ดูดีๆนะครับถ้าดูในบูโรก็ยังได้ว่าเขามีหนี้อยู่แล้วหนี้เขาจะจ่ายยังไงนะครับตอนนี้น้องบิวเขาจะต้องไปชดเชยการว่างงานเลยเป็นหนี้เสียกลับไปอีกแล้วเห็นไหมกลับไปรวมกองทั้งหมดอีกแล้วเป็นหนี้เสียแน่หรือไปกลับโครงสร้างหนี้แบงก์ก็บอกว่าอ้าว่างงานไม่มีรายได้ปรับไม่ได้เจ้าหนี้ก็จะบีแล้วเจ้าหนี้ก็จะบีบแล้วการไปไกลมาการแก้หนี้ทั้งหมดมันจะกลายเป็นงูกินหางมันก็พังมาตั้งแต่คนว่างงานคนมีงานแล้วก็ตกงานคนที่มีงานทำงานผู้ประกอบการอาชีพอิสระขับรถขับจักรยานยนต์ขับวินหรือเป็นพวกขายของออนไลน์อินฟูพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็คือกำลังซื้อทั้งหมดแล้วก็เป็นลูกหนี้ในหนี้โคเรือนเป็นส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมว่ามันถึงเวลาที่เราเคยคุยในรายการใช่ไหมว่าแก้หนี้มันควรเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ควรเป็นจริงจังด้วยนะแยกกองต้องแยกกอง
0: แยกกองแยก
1: สถานะนี่แยกสถานะนี่โดยเฉพาะตอนนี้ผมขอเพิ่มอีกอันนึงคือแยกแหล่งรายได้ของลูกหนี้เลยได้ไหมสำหรับคนว่างงานคนไม่มีงานไม่มีรายได้เนี่ยมันต้องแก้อีกแบบนึง
0: ค่ะไม่งั้นเขาก็ไม่สามารถเนาะเพราะว่าเขามีปัญหาตั้งแต่ต้นทางแล้วมันก็ไม่หลุดหรอกใช่ไหมคะถ้าไม่ถ้าใช้เกณฑ์แก้เดียวกับคนที่มีรายได้ปกติอะนะใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ขอร้องว่าอย่าติดตามตัวเลขอย่างเดียวครับเพราะถ้าติดตามตัวเลขมาแถลงเป็นรายไตรมาสเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่ามันขยับขึ้นนิดหน่อยกระตึ๊กกระตึ๊กกระตึ๊กเพราะว่าโอ้ลุ่มหนักมากมันใหญ่มากแต่ไส้ในมันเนี่ยมันกระทบผ่านไปทีละสามเดือนกระทบอะไรกระทบกำลังซื้อทั้งหมดกระทบและคนที่เป็นลูกหนี้ทั้งหนี้เสียหนี้ใกล้เสียทั้งคนว่างงานตกงานลาออกจากงานเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับน้องดิวผมฟันธงเลยนะเขาก็ต้องออกมาหาเงินหารายได้เขาถูกไหมครับแล้วเขาก็จะต้องออกมาค้าขายอาชีพอิสระเขาจะต้องมารับจ้างทำนู่นทำนี่เขาจะต้องไปขายของออนไลน์เป็นอินฟูมั่งซื้อมาอะไรก็บ้างเขาคือออกมาเพื่อประกอบการเนี่ยเขาออกมาเป็นผู้ประกอบการเขาเคยอยู่ฝั่งที่มีรายได้แล้วไปซื้อของตอนนี้รายได้ไม่พอก็ต้องมาขายของทั้งหมดนี้ก็คือทุกคนจะวิ่งอลหม่านกับการออกมาเป็นพ่อค้าแม่ขายซึ่งตอนนี้กำลังซื้อมันก็สุดพ่อค้าแม่ขาย
0: มันก็จะเป็นใช่มันก็เหมือนคนขายมากกว่าคนซื้ออีกนะคุณสุรชัยถ้ามองกันเนี่ยนะคะค่ะมันก็จะมีความยากลำบาก
1: ดูเดินไปเดินตลาดแบบผมเย็นๆเนี่ยผมอยู่แวะวันเย็นวันเนี่ยตลาดเราเห็นหน้าใหม่ๆเข้ามาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเพราะผมเชื่อว่าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมตอนนี้ผมไม่อายุมากขนาดนี้ผมอยากจะเปิดร้านเล็กๆขายเหมือนกันเนี่ยขายของเพราะเราต้องการรายได้เสริมรายได้พิเศษท
0: ุ
1: กคนคิดอย่างนี้หมดเลย
0: อย่างน้อยเป็นแคชโฟลว์เข้ามานะบางคนก็บอกว่าอย่างน้อยเป็นแคชโฟลว์เป็นอะไรให้มาหมุนเวียนนะอย่างน้อยการค้าขายเนี่ยเพราะมันจับจ่ายก็จะได้เงินเข้ามาเลยค่ะ
1: นอกจากเขาต้องวิ่งหาเงินหารายได้มาเสริมเขามีหนี้ที่ต้องแก้แล้วเขาก็จะในขณะเดียวกันเขาต้องลดค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงที่สามารถลดได้ลงเพื่อความอยู่รอดและนี่ก็คือสาเหตุหลักของการทำให้กำลังซื้อบ้านเราไม่กลับมาสักที
0: นะซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันเนาะเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนจะคล่องตัว GDP จะไปเนี่ยก็คือต้องมีความคึกคักต้องมีกำลังซื้อนะจากข้างในเราด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เรายังไม่ได้พูดถึงความท้าทายนะคุณสุรชัยที่สภาพัฒน์เขาเตือนน่ะ3เรื่องไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกฎหมายใหม่นายจ้างเดี๋ยว1ตุลาคมนี้แล้วนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะจะมี
1: เตือนทุกคน
0: บริษัทที่มีพนักงาน10คนขึ้นไปอ่ะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วนะอันเนี้ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นเงินกู้ในยามที่ลูกจ้างออกจากงานนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ย 0.25% อันนี้ก็เป็นความท้าทาย
1: ของเงินเดือนนะครับทุกคนที่คุณจ้างเกิน10คนขึ้นไปนะครับส่งไม่นำส่งมี มีความผิดถึงขั้นอาญาเลยนะครับติดคุก6เดือนนะครับ
0: ใช่
1: เตือนเอสเอ็มอีทั้งหลายที่มีลูกจ้างเกิน10คนขึ้นไป1ตุลา
0: ค
1: มต้องจ่ายเงินและไอ้เงินตรงนี้นะครับแม้ว่าดูน้อย 0.25% ทั้ง2ฝั่งก็รวมกันเป็นครึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งสลึง
0: ค่ะ
1: ก็คือเงินที่ต้องมาอยู่ในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยเงินก็จะไปจมอยู่ตรงนั้นโดยที่มันก็จะไม่มาเป็นกำลังซื้อเหมือนกันนะครับเป็นภาวะของนายจ้างแล้วเป็น

0: ต่อเนื่องกันไปอีกใช่ไหมคะนี่เป็นความท้าทายค่ะที่รออยู่อีก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ให้กำลังใจทุกคนนะครับยังไงก็เราก็ต้องช่วยกันประคับประคองแล้วก็ดูแลในส่วนของตัวครอบครัวตัวเองนะครับนะคร
0: ับ ค่ะเราก็อย่าประมาทเนาะเพราะถ้าดูองค์รวมแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีความมีความยากอยู่เนาะเศรษฐกิจต่างๆนานาก็ยังไม่ได้คล่องตัวมากนะคุณสุชัยเพราะนั้นต้องอ่านละเอียดละออหน่อยในการจัดการเงินแผนเงินการชำระหนี้วางแผนชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุยกับน้องบิวอยู่ก็เปิดคอมดูเนี่ยมาอีกเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องโควิดมันกลับมาระบาดอีกแล้วให้ดูสิ
0: ใช่ใช่ช่วงนี้
1: ทำให้คนลำบากหมดเลย
0: ค่ะแล้วยังเรื่องน้ำอีกเนาะคุณสุชัยถ้าใครตามกันเนี่ยในหลายๆที่ก็ยังไม่ฟื้นฟูกันเลยเนาะที่โดนน้ำที่หน้าแล้วก็อีกหลายที่เหมือนกันช่วงนี้ค่ะ
1: ท่วมเลย
0: โอเคอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครที่มีคำถามส่งมาได้เลยนะเรายังเน้นย้ำว่าเราก็ช่วยหาทางออกให้นะคะสำหรับใครที่มีประเด็นเรื่องหนี้สินทั้ง SME ทั้งหนี้บุคคลเนาะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้กำลังแบบมีปัญหาอาจจะยังไม่ถึงหนี้เสียต้องยังไงต้องเจรจายังไงอาจจะไม่มีประสบการณ์หรืออะไรอ่ะก็ส่งข้อมูลมาคุยกันได้เนาะคุณสุรชัยนะคะเราจะได้ช่วยหาแนวทางกันค่ะ
1: ใช่ครับค่ะ
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุรชัยนะที่เอามาอัปเดตว่าฟังดูอาจจะหนักๆสักหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะสำหรับให้เราได้รู้สถานการณ์ค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะคุณสุรชัยเจอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะอดีตผู้จัดอดีตนะคะในส่วนของรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะตัวเลขฟังดูก็อาจจะหนักๆกันสักหน่อยนะคุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าจะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วก็กลับมาย้อนที่ตัวเองด้วยมาดูที่ครัวเรือนมาดูที่ส่วนบุคคลของเราเนาะเรายังคงต้องวางแผนดีๆจัดการดีๆนะสำหรับเรื่องของเงินทองสำหรับเรื่องของหนี้สินนะคะเพราะว่าเนี่ยมันคือสถานการณ์ณปัจจุบันนะที่ก็ยังมีความน่าห่วงกันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อยังมีหลายประเด็นที่เอามาฝากกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่อง ชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

0: เทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังพาไปอัปเดตบรรยากาศตลาดหุ้นนะเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะก็เจอแรงขายออกมาแล้วสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์นะคะก็ปรับตัวต่ำลงนะคะตอนนี้ 1,586.88 จุดนะลบอยู่ 13.82 จุดนะ 0.86% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 24,784 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันนะจะมีแรงขายมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะสับกลับมามีแรงซื้อกลับมานะเราก็อยากให้เป็นนั้นนะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเมื่อวานนี้หรือ2วันที่ผ่านมาจะมีการขึ้นก่อนนะแล้วตอนท้ายเนี่ยเจอแรงขายแต่วันนี้ก็ลงตั้งแต่ในช่วงของชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราตามดูกันตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลานี้ใครที่กำลังหานะในเรื่องของช่องทางการออมนะคะที่จะทำให้ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะก็มาทางนี้ค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาการฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มๆโดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยนะคะก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะก็ฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะเป็นทริปต้องบอกว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วก็เน้นย้ำกันว่าตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะเป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยนะคะ 20-26 ธันวาคมนี้ค่ะกับทริปชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะก็จะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะคะที่สำคัญนี่คือโอกาสที่คุณจะได้นั่งเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะคะกับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนแล้วก็มีแขกคนสำคัญริ้วตรงต่อยอดจริงไม่ใช่ ่แค่ไปดูงานนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าสิทธิพิเศษนั้นต้อง VIP เลยในการเดินทางนะ VVIP นะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนค่ะนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกที่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เยี่ยมชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มคาราเบลนะคะไม่ว่าจะพาไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศานะคะบนตึกชั้น81มาเช็คอินบ้านพักนะท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะคะใครสนใจนะคะก็ต้องรีบนะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วไลน์ไปเลยที่ @thinkingradio นะคะthinkingradio มีแอดไซน์ข้างหน้านะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะใครสนใจต้องรีบเลยนะคะเป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับด้วยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมของขึ้นความคิดเหลือไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายเรื่องของสุขภาพอันนี้สำคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเราคุยเรื่องเงินเนี่ยจริงๆถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยนะคะเงินจะหมดไปกับสุขภาพได้เร็วมากๆนะคะโดยเฉพาะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงแล้วก็โรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCDs นะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะหยุดฟังทางนี้ก่อนนะคะมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันกับเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะได้พบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Longevity ค่ะจะพาไปเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD ค่ะรู้ภัยตรงไปตรงมานะคะถ้าไม่อยากสนิทกับ NCD นั้นต้องทำอย่างไรน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครด้วยเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีด้วยนะคะว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะคะแล้วก็จะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็จะพาเข้าครัวด้วยค่ะอาหารสำคัญนะปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนนะคะที่จะเสี่ยงอันเฮลตี้นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยเราไม่ได้นั่งฟังเฉยๆนะคะจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้กลางห่างไกลโลกเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะก็อย่าปล่อยให้ร่างกายป่วยหรือร้องขอชีวิตนะมางานนี้กันนะคะกินอยู่ดีกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะพิเศษด้วยถ้าจอง50ท่านแรกนะรีบหน่อยจองไว50ท่านแรกจะมีของขวัญ Limited Premium ด้วยนะคะใครที่สนใจก็แอดไลน์ไปได้เลย @thinkingradioThinking Radio นะคะเดี๋ยวช้าเต็มซะก่อนนะต้องรีบกันนะคะอ่ะนี่ก็คือกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดที่เอามาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ชัยเข้าใจเงินนะคะเดี๋ยวลุ้นหุ้นไทยด้วยเนาะวันนี้หวังว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: รู้ชัยเข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับสมชเจาะเคาะชื่อเลขาคนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมารัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกรับมือสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรรุทธพลยันไม่กันแกล้งหลัง DSI เรียกสสภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งคดีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนเพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตว่าให้ความยุติธรรมและให้มาชี้แจงซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอกสารพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าวโดยส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มากเป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆส่วนเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสว.พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วหากเป็นส.ส.ทำผิดตนมองว่าเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาก็ค่อยว่ากันไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดอสมทนะคะกลับมาพบกันในช่วงเวลาก่อนมื้อเที่ยงนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรากลับมาเจอกันในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะกำลังวางแผนที่จะเดินทางในช่วงเย็นนี้หรือเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะไปเที่ยวเช็คสภาพอากาศกันก่อนก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะระวังอันตรายสำหรับในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือค่ะเหนือตอนบนกับอีสานต อนบนเช่นกันนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะมีมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทั้ง2ภูมิภาคแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะ28สิงหาคมก็จะมีประมาณ20กว่าจังหวัดนะ28จังหวัดนะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านวางแผนก่อนการเดินทางนะคะในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังหรือถ้าไม่มั่นใจก็เช็คอีกรอบหนึ่งกับทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็ได้เหมือนกัน1182นั่นแหละค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่คือในส่วนของการประกาศของกรมอุตุนะคะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะเราเห็นสภาพในที่ประเทศเนปาล นะคะโอ้โหต่างชาติก็เยอะนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าตอนนี้น่าจะมีผู้สูญหายเป็นหลักพันคนล่าสุดนั้นกำลังตรวจสอบอยู่นะคะสำหรับสถานะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนที่เดินทางไปอยู่ในตรงจุดนั้นพอดีที่ประสบภัยพิบัตินะคะคือถ้าดูตัวเลขล่าสุดนั้นเขาบอกว่าผู้สูญหายเนี่ยน่าจะรวมๆแล้วเนี่ย600กว่า667นะคะในจำนวนนี้เป็นต่างชาติถึง540คนตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากรายงานก่อนหน้าของทาง NTB นะคะที่ระบุว่าผู้สูญหาย644คนค่ะอันนี้เขาอัปเดตจนถึงเมื่อเย็นวานนี้นะคะว่ายังมีต่างชาติที่สูญหายอยู่ในประเทศเนปาลนะคะมีชาวอินเดียมากที่สุดนะคะ178คนรองลงมาคือสหรัฐ65ยูเครน53มาเลเซีย51ออสเตรเลีย35อังกฤษ33คนแคนาดา25คนแล้วก็จีน24คนแล้วก็ยังจะมีชาวเยอรมันรัสเซียสิงคโปร์ประเทศละ89คนแอฟริกาใต้ลัตเวียประเทศละ6คนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์5คนแล้วก็มีอีกหลายประเทศนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือต่างชาติได้อพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้วแค่หลัก10นะคะ31คนเท่านั้นที่ออกมาได้ส่วนอีกหลายคนก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่หนักมากของหน่วยกู้ภัยเนาะทั้งกู้ภัยอพยพแล้วก็ประสานงานกับบริษัทท่องเที่ยวบริษัทเดินป่าไกด์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับหน่วยงานความมั่นคงนะคะคือต้องดูสถานะของนักเดินทางนักท่องเที่ยวว่ามีใครติดค้างอยู่ไหมถูกอพยพไปยังพื้นที่อื่นหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่สามารถติดต่อได้หลังเกิดน้ำท่วมที่ว่านี้นะคะก็อาจจะมีต้องตรวจสอบซ้ำปรับปรุงกันนะคะเพราะว่ายอดผู้สูญหายเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันความปลอดภัยหรือว่าพบนะสำหรับผู้ประสบเหตุแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปในบัญชีเพิ่มเติมนะคะน่ากลัวมากเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่เราเห็นนี่ค่ะทำไมมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักคือมันตอนแรกมันดูเหมือนเขื่อนแตกเนาะเขาบอกอุ้ยเขื่อนแตกแน่นอนเลยแต่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้างบนก็เป็นเทือกเขานะคะดูอีกหลายมุมเนี่ยเราเห็นทั้งน้ำทั้งโคลนนะคะที่แบบมันมาเร็วมากอะนะคะมาเร็วจริงๆมาเร็วแบบวิ่งยังไงก็ไม่ทันอะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะวิ่งไม่ทันจริงๆโอ้เห็นสภาพแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นนะคะบางจุดเนี่ยเขาให้เห็นภาพนะ before and after ชัดเจนว่าโอ้โหคือถ้าคนอยู่ในบ้านเนี่ยในริมน้ำนั่นน่ะเนาะที่หายไปแบบนั้นน่ะโอ้โหไปอยู่ที่ไหนกันนะขณะนี้เนี่ยค่ะ นาะมันรุนแรงจริงๆแล้วก็น่ากลัวมากเนาะสำหรับเกิดเหตุอุทกภัยที่ประเทศเนปาลสำหรับในครั้งนี้ค่ะก็ขอให้ฟื้นเร็วๆแล้วกันเนาะคือมันอาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงณขณะนี้เนี่ยในหลายประเทศนะคะเขาก็จะพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะด้วยการท่องเที่ยวแบบลักษณะเนี้ยเอาจริงๆนะถ้าเราเห็นภาพนะบรรยากาศแล้วก็อยากไปอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราก็อยากจะไปประเทศแบบเนี้ยมันดูอากาศเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันยังน่าค้นหาอยู่นะเป็นการท่องเที่ยวแบบน่าค้นหายังไม่ช้ำต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็แฝงด้วยอันตรายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะกับธรรมชาติที่มันมาตอนไหนก็ไม่รู้นะคะก็สรุปไม่มีนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่ไปอยู่ตรงจุดนั้นเราต้องส่งกำลังใจไปให้กับหน่วยกู้ภัยนะคะทำงานกันอย่างหนักเลยค่ะกลับมาเที่ยวบ้านเราดีกว่านะคะตอนนี้จริงๆบ้านเราก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะชอบท่องเที่ยวหน้าฝนแบบนี้มันก็ดูท้าทายดีนะคะดูแบบผจญภัยมีอะไรให้เที่ยวเยอะเลยนะคะใครที่สนใจงานแบบศิลปะต้องไม่พลาดนะคะเขาจะมีการจัดงานจริงๆจัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเริ่มต้นแล้วเมื่อวาน27สิงหาคมแต่ว่าจะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ31สิงหาคมเลยค่ะนั่นคืองานศิลปะทรายที่ริมชายหาดพัทยาจัดเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกนะคะนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็รู้จักนะคะตอนนี้เขากำลังจัดงานศิลปะทรายอยู่ที่นั่นโดยพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะทั้งการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสำนักงานพัทยาสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาชลบุรีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็เป็นงานศิลปะทรายที่จัดขึ้นมาตรงชายหาดหน้าห้างเซ็นทรัลเลยนะคะเซ็นทรัลพัทยาเลยตรงจุดนั้นค่ะก็หน้าไปเดินนะคะก็จะเปลี่ยนพื้นทรายให้เป็นศิลปะให้ได้นะคะผ่านคอนเซ็ปต์ผสานศิลปะเข้ากับแสงสีเสียงนี่เขาบอกว่าเป็นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวริมชายหาดสู่ Art and ExperienceDestination ระดับนานาชาติเลยนะคะใครได้เห็นการประดิษฐ์งานศิลปะที่ทำจากทรายเนี่ยโอ้โหทำได้ยังไงเนาะเก่งกาจมากจริงๆนะคะคืองานนี้มันเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของทีมงานของห้างเซ็นทรัลนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าอยากจะจัดงานใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับทางพัทยานะโดยเฉพาะบนชายหาดก็ที่ผ่านมาก็จัดงานมาหลากหลายแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ดังโด่งดังเลยก็คืองานเทศกาลว่าวนานาชาติใช่ไหมคะงานวิ่งก็จัดแล้วเนาะวิ่งริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีความคิดว่ามีงานอะไรอีกไหมที่สามารถทำกิจกรรมบนชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็คือชายหาดพัทยาก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานศิลปะนะคะบนชายหาดศิลปะทรายบนชายหาดก็วัตถุประสงค์ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นแหละเป็นการสื่อสารในเชิงศิลปะผ่านการรับรู้ในเรื่องของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภาคต่างๆประเทศไทยรวมถึงเสน่ห์ของพัทยาด้วยก็เลยเอาปฏิมากรรมโดยใช้ทรายเป็นหลักคือสร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมทั้งกลางวันกลางคืนโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะมันจะมีความพิเศษอยู่เพราะว่าจะมีแสงสีเสียงชมแมปปิ้งซึ่งก็มันก็สวยไปอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นผู้จัดเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมชายหาดพัทยาในช่วงระหว่างนี้ได้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะพัฒนางานนะคะสำหรับแซนอาร์ตให้มีความยิ่งใหญ่สวยงามเป็นที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพัทยาในช่วงเวลานี้นะคะเขาก็เลยไป หาพันธมิตรโดยเฉพาะภาคเอกชนด้วยกันเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของพัทยานะแล้วก็มาจัดกิจกรรมขึ้นถือว่าเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของเมืองพัทยารวมทั้งภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยด้วยนะคะก็จริงๆแล้วในศักยภาพของพัทยานี่นะคะมีกิจกรรมเยอะมากต่อเนื่องตลอดนะคะแล้ว เคยได้รับรางวัลชายหาดมาตรฐาน ISO 13,009 ด้วยนะแล้วก็รวมถึงการเป็น Festival City ค่ะเพราะฉะนั้นพอจะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวได้นะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าศักยภาพนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่นะคะที่เขาไม่เคยทำมาก่อนนะศิลปะจากทรายนะมีหลายกิจกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของพัทยาไปแล้วนะคะอย่างที่บอกงานเทศกาลว่าวนานาชาติงานวิ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอันนี้แหละงานศิลปะทรายนะคะพัทยานี่ไปได้ทุกวันเนาะจริงๆถ้าไปจากกรุงเทพนะคะไปกลับยังทันเลยเดี๋ยวนี้ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะคะไปกลับก็สะดวกสบายเที่ยวได้ทุกวัยนะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยถ้าไม่รวมกรุงเทพนะที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดนะคะเพราะว่าทุกอีเวนต์ที่มีการจัดเนี่ยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็สนับสนุนแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้จะมีงานกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยนะที่ทางเมืองพัทยากำลังพัฒนาตัวเองให้เป็น City of Film เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็จะมีเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีงานศิลปะทรายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามาครบหมดทุกมิตินะคะพัทยาไม่ว่าจะเป็นอาหารดนตรีภาพยนตร์กีฬาครบแล้วเนาะนักท่องเที่ยวก็สนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะก็น่าจะเริ่มเร็วกว่าทุกปีนะที่คือจากปกติจะเริ่มเดือนช่วงไฮจะเริ่มเดือนตุลาคมนะคะแต่ปีนี้ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานพัทยานะคะคุณชัยวัฒน์ตามไทยบอกว่าปีนี้ขยับมาเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านี้เลยค่ะกันยายนเลยนะคะสำหรับฤดูการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็นี่แหละปฏิมากรรมทรายขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของอะไรอีกพื้นที่เวิร์กช็อปก็จะมีด้วยนะคะเห็นบอกว่าถ้าเป็นแสงสีเสียงก็จะมี2รอบต่อวันรอบ6โมงเย็นกับ2ทุ่มนะคะก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะเห็นภาพแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถ่ายมาโอ้ทำไมมันสวยงามขนาดนี้เนาะนี่คือทรายจริงๆหรือเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะทำเก่งมากนะคะโอ้ก็เป็นการประดิษฐ์นะคะงานสถาปัตยกรรมริมชายหาดได้สวยจริงๆนะไม่น่าเชื่อเนาะแล้วก็พอใส่แสงเข้าไปนะคะโอ้โหมันดูเหมือนไม่ใช่ทรายอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะสวยงามนี่ขนาดเราไม่ได้ไปเห็นด้วยตาเนาะเห็นจากภาพถ่ายก็ถือว่าเป็นความสวยงามนะคะแล้วก็ตอนนี้พัทยาก็น่าจะคึกคักเนาะไหนจะมีได้มาหรือยังไม่แน่ใจนะทหารเนี่ยที่จะมาเทียบท่าที่พัทยาใช่ไหมทหารสหรัฐน่ะที่จะมาที่พัทยากี่คนนะ 5,000 เหรอคะก็เห็นทางเมืองพัทยาบอกว่าพร้อมจะต้อนรับ 5,000 คน 5,000 นายถ้าครบเลยเนี่ยเงินจะหมุนเวียนที่พัทยาประมาณนะคะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า10ล้าน5ถึง15ล้านอ่ะตัวเลขกลมๆ ก็10ล้านแล้วกันนะคะ 5,000 นายแวะเยือนสำหรับในส่วนของพัทยานะคะนี่เป็นกำลังพลของกองทัพเรือนะคะเพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เสร็จสิ้นภารกิจใน ตะวันออกกลางแล้วก็จะมาแวะนะคะเขาบอกว่าตลอดภารกิจกำลังพลไม่ได้แวะพักมานานมากแล้วนะคะอัดอั้นตันใจมากอยากเที่ยวละอยากใช้เงินอย่างเงี้ย200กว่าวันโอ้โหทำงานตลอด200กว่าวันแล้วนะคะทหารเรือสหรัฐไม่ได้เที่ยวเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาแวะกี่วันเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐนะคะจะมาเยือนชายฝั่งภาคตะวันออกของไทยเพื่อพักฟื้นและฟื้นฟูกำลังพลรวมถึงสนับสนุนด้านการส่งเสริมกำลังบำรุงโดยไม่ใช่การฝึกซ้อมเหมือนกับที่เคยมานะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยทหารมาก็มาโอกาสมาฝึกซ้อมร่วมกับประเทศไทยกับทหารไทยเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะแวะเที่ยวจริงๆกำลังพลทหารเรือที่ว่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยพัทยาเขาได้มีโอกาสต้อนรับกำลังพลฐานของสหรัฐอยู่เป็นระยะนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมารอบนี้ปีนี้ก็มาหลายเรือแล้วนะคะแต่เรือรบเนี่ยก็จะมารอบนี้ในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางบกทางทะเลเลยค่ะเพื่อจะดูแลความปลอดภัยให้ที่มาใช้บริการในพื้นที่นะคะเห็นทางนายกเมืองพัทยาเขาประเมินนะคะว่าถ้ามาพักผ่อนแล้วก็ใช้จ่ายก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆนะคะกำลังพลจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิด 5,000 เนาะ 5,000 นายเม็ดเงินเบื้องต้นก็อยู่ที่นี่แหละ5ล้านถึง15ล้านสมมุติทั้งหมดนะคะมาตามกรอบเวลาที่ว่าตัวเลขนี้ก็จะเป็นเพียงประมาณการนะจากการจับจ่ายนะที่มีการระบุเอาไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งด้วยนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าได้ขึ้นฝั่งทุกคนหรือเปล่าทั้ง 5,000 นี้นะคะเรือลำนี้มีกำลังพลทั้งฐานเรือแล้วก็นาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะมาเทียบท่าที่แหลมฉบังนะคะมาที่แหลมฉบังก่อนวันที่2ถึง6กันยายนนี้กี่วัน2 3 4 5 6 5วันนะคะมาทั้งหมด5วันด้วยกันก็เดี๋ยวรอน่าจะคึกคักเนาะไม่แวะเทียบท่าก่อนนะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเงินจะสะพัดจริงไหมอย่างไรนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนคือเดี๋ยวนี้ข่าวทุกมุมนะเวลานำเสนอข่าวแบบนี้ก็บอกว่าอุ้ยให้เรือรบสหรัฐเอากำลังคนมานี่นะคะมันจะเป็นอุ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไหมเนาะสำหรับในส่วนของความขัดแย้งอ่ะเหมือนกับที่เราเลือกข้างหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือนะคะของระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างอะไรเลยกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะถ้าฟังจากโฆษกรัฐบาลแถลงก่อนหน้านี้ว่าเรายังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบสมดุลคือรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกชาติทุกประเทศนั่นแหละแล้วก็ให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเพราะฉะนั้นขอเถอะอย่าตีความว่าการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินและมีกำลังพลเป็นพันนายเนี่ยว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของไทยในความขัดแย้งใดรัฐบาลไทยชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะเราจะไม่เลือกข้างแต่ว่าจะเลือกที่จะสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์นี้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นพันธมิตรที่ทุกประเทศเนาะนานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจอยู่แล้วก็เลยให้ความร่วมมือกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยว่าเราจะไม่เอาเปรียบใครเราไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแล้วก็มุ่งสนับสนุนสันติภาพในทุกพื้นที่นะคะไม่ขัดแย้งไม่อะไรในเมื่อเขาจะแวะเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นไปตามนั้นนะอย่าตีความเป็นอย่างอื่นนะคะท่านโฆษกก็ว่าอย่างนั้นค่ะตอนนี้ก็เลย รอต้อนรับนะคะ2ถึง6นะกันยายนนี้เดี๋ยวรอดูว่าโอ้โหจะลงมาทีเดียวเลยเหรอ 5,000 เออมันคงคึกคักน่าดูนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะขับรถไปดูเป็นเรือนะคะเรือขนาดใหญ่มากอ่ะเออกำลังพลอยู่บนนั้น 5,000 นายนะคะเออก็อ่ะลองดูสถานการณ์นะคะหวังว่าเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็คงจะไปรายงานนะคะไปดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะเอ๊ยยังไม่อันนี้ยังไม่ทราบนะว่าเขาต้องเช่าโรงแรมด้วยใช่ไหมนะถ้าลงมาแล้วเนี่ยนะเออคงไม่มีใครกลับไปที่เรือหรอกเนาะถ้าพาแวะก็คงจะมาพักโรงแรมสักคืน2คืนหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบกำหนดการของเขานะแต่ว่าแค่มีข่าวออกมาว่านี่แหละเขาจะมาเทียบท่านะคะที่แหลมฉบังพูดถึงโรงแรมนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมีเรื่องของโรงแรมเถื่อนเรื่องของใครไม่รู้มาเป็นเจ้าของโรงแรมที่แบบไม่ใช่คนไทยอ่ะดูเหมือนจะเป็นนอมินีให้ต่างชาตินะคะณขณะนี้ทางคณะสมาคมโรงแรมไทยที่นำโดยท่านนายกสมาคมคุณเทียนประสิทธิ์ชัยภัทรานันท์นะคะพร้อมด้วยทางอุปนายกประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมเลขาธิการสมาคมนะคะเขาประชุมกันถึงการจัดระเบียบธุรกิจโรงแรมให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายประเด็นสำคัญที่สมาคมโรงแรมไทยเสนอก็คือว่าให้ปรับปรุงกฎหมายให้เข้าสู่ระบบให้มากที่สุดโดยมองว่ากฎระเบียบกับขั้นตอนการขออนุญาตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ควรจะซับซ้อนหรือสร้างภาระเกินความจำเป็นแล้วโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่เขามีความตั้งใจจะมาประกอบธุรกิจแบบถูกต้องอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้โรงแรมหรือว่าที่พักต่างๆเนี่ยสามารถปรับตัวได้แล้วเข้าสู่ระบบใบอนุญาตมากขึ้นแต่ยังต้องรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและมาตรฐานนะคะตอนที่เขาไปนำเสนอเนี่ยก็มีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงว่ากำลังปรับปรุงให้อยู่ก็คือเพิ่มบทลงโทษสำหรับคนที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ยงในการขอใบอนุญาตทั้งที่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องได้แต่ก็ไม่ทำรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่างชาติด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจริงๆนะคะแล้วก็เลยเน้นย้ำไปที่การจัดการระบบใหม่ให้ชัดเจนว่าคนที่เขาพร้อมจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต้องมีช่องทางเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นไม่ควรจะยากและนานส่วนคนที่จงใจจะหลบเลี่ยงกฎหมายอันนี้ก็ต้องมีบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันแล้วก็เห็นบอกว่ากำลังหารือกันถึงการปรับปรุงนะคะพรบเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมทั้งหมดทั้งการปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตแล้วก็บทลงโทษอย่างที่ว่าเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะเดินหน้านะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบโรงแรมใหม่โดยเน้นไปที่การปราบปรามนอมินีกับสถานประกอบการที่จงใจเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็จะควบคู่กับการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องการทำธุรกิจแบบถูกต้องสามารถเข้าสู่ระบบได้มากที่สุดแล้วก็สร้างมาตรฐานในการแข่งขันให้เป็นธรรมกับธุรกิจโรงแรมไทยนะคะก็หวังว่านะคะน่าจะมีการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาซึ่งณขณะนี้เนี่ยในหลายจุดหลายพื้นที่นะคะมีข่าวว่าเปิดกันค่อนข้างเยอะนั่นคือโรงแรมเถื่อนไม่รู้เป็นของใครแล้วก็มีนอมินีของต่างชาติมาเปิดอยู่ด้วยนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเอาจริงนะเห็นทางมท.2นะคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าก็จะจับจริงละจะไม่เคลียร์กับอะไรทั้งนั้นก็แสดงว่าน่าจะได้ผลกับกรณีที่สมาคมโรงแรมไทยเข้าพบนะคะว่าต้องปราบแล้วเนาะบรรดาโรงแรมเถื่อนนอมินีพวกนี้นะคะแล้วก็พอรู้ว่าใครก็ตามที่ตั้งใจจะทำแบบผิดกฎหมายอ่ะต้องเพิ่มโทษเนาะส สำหรับคนกลุ่มนี้นะซึ่งณขณะนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าในหลายพื้นที่เนาะมีเจ้าของธุรกิจเป็นต่างชาติอ่ะอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะที่เกาะพังงานเอ่ยเกาะสมุยหรือแม้แต่ภูเก็ตเนาะที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลอ่ะมากันแบบเยอะมากเลยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมากันเพียบมาไทยกันเหมือนจะเป็นบ้านของตัวเองแล้วนะคะคือมันเยอะอ่ะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูเก็ตพังงานเกาะสมุยแล้วก็ปายนี่ปายช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เขาเดินทางเข้าประเทศไทยคือ1เขาไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการพักระยะสั้นไม่เกิน30วันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงกลางปีที่ผ่านมานะ 5-6 เดือนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเดินทางมาไทยแล้วเนี่ยนะคะ500,000กว่า 5-6 แสนแล้วนะคะมีทั้งบินตรงนะจากเทลอาวีฟสู่ประเทศไทยสู่ภูเก็ตใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ10กว่าชั่วโมง11ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นทั้งราคาตั๋วเครื่องบินกฎระเบียบวีซ่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันดูแล้วมันเอื้อต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เยอะมากมากันแบบแล้วมีข่าวว่าชวนเพื่อนร่วมชาติย้ายมาปักหลักอยู่ในประเทศไทยด้วยนะอันเนี้ยก็เรากำลังทำอะไรไหมหรือยังไงนะคะก็ลองฟังเสียงคนในพื้นที่บ้างเนาะสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะคะฟังเสียงประชาชนด้วยว่าณขณะนี้เนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดยังไงนะขอให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้มงวดมากกว่าเดิมได้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้ชาวอิสราเอลที่ถูกเอ่ยชื่อในรายงานของสื่อหลายแห่งนะคะมีเสียงร้องเรียนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภูเก็ตและเกาะสมุยเนี่ยถึงขั้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวต้องออกมาเตือนว่าใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายแล้วก็ถูกเพิกถอนวีซ่าและในประเทศเนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้วก็อีกรายงานหนึ่งอันนี้เป็นของสื่อมวลชนอิสราเอลเองในภาคภาษาอังกฤษนะคะระบุอย่างนี้ค่ะว่าเป็นอีกครั้งที่นักท่องเที่ยวอิสราเอลพบว่าตัวเองตกอยู่แกนกลางประเด็นการโต้เถียงสาธารณะในประเทศไทยและท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ก่อปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งในภูเก็ตและเกาะสมุยกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยก็ออกคำเตือนที่ไม่ปกติแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ลังเลจัดการกับพวกที่ละเมิดกฎหมายหรือก่อความวุ่นวายพร้อมกับอ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นของไทยว่าคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของไทยนั้นพาดพิงอย่างเฉพาะเจาะจงไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสราเอลอันนี้สำนักข่าว Ynet News อ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลเลยว่าระบุว่ารัฐบาลเตรียมดำเนินการกับใครก็ตามโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเพิกถอนวีซ่าของพวกนักท่องเที่ยวที่ก่อปัญหาไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ใครก็ตามที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมาแล้วคุณต้องเคารพกฎหมายไทยด้วยเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาแล้วทำเป็นโอ้เจ้าข้าวเจ้าของนะมีข่าวอยู่เป็นประจำทุกวันที่แบบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอะมาก่อความวุ่นวายนะคะก็คือโดยเฉพาะนี่แหละนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะคะพฤติกรรมมันรู้สึกคนพื้นที่ไม่ปลอดภัยอะเจ้าบ้านดูกลัวนักท่องเที่ยวอะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นในรายงานนี้ก็อ้างถ้อยแถลงเลยว่าเน้นย้ำว่าแม้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่กระทรวงการท่องเที่ยวจะไม่เพิกเฉยต่อกรณีเหล่านี้และปล่อยให้ลุกลามขยายวงกว้างนะคะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิกถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่ก่อปัญหาทันทีพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาติไหนให้ไทยเป็นสนามเด็กเล่นหรือเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆของประเทศมาจัดฉากแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างๆนะคะนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวไทยบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนเหมือนกันใครก็ตามประเทศไหนก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือก่อเหตุเผชิญหน้าสร้างความวุ่นวายอะไรพวกนี้นะคะก็คงจะต้องมีบทลงโทษกันนะคะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่มรู้สึกกลุ่มไทยไม่ทนเนาะที่ไปยื่นหนังสือกับสถานทูตอิสราเอลแล้วนะคะเรียกร้องว่า ขอให้พวกคุณเพิ่มความตระหนักรู้ในหมู่นักท่องเที่ยวคุณหน่อยนะหรือว่าคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนะถึงความจำเป็นว่าคุณต้องเคารพกฎหมายเคารพจารีตประเพณีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราบ้างเพราะว่าอะไรกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านมาว่ามีชาวอิสราเอลเนี่ยไปข่มขู่คุกคามตามลาวีก่อความวุ่นวายกับธุรกิจและสังคมท้องถิ่นทั้งภูเก็ตสมุยพังงานและปายนะปายไม่ห้องสอนนี่แหละค่ะเนี่ยก็เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รับทราบแล้วรู้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะลดลงไหมอย่างไรนะคะอย่างที่เป็นข่าวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องเข้มงวดนะคะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาก่อปัญหานะคะก็เห็นล่าสุดสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ออกประกาศเหมือนกันนะคะว่าให้ชาวอิสราเอลที่เดินทางไปภูเก็ตกับพื้นที่อื่นของประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นด้วยแล้วเตือนว่าการกระทำผิดร้ายแรงอาจทำให้ต้องเสียสิทธิ์ของการยังคงได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเอาจริงจังนะต้องปรามกันนะไม่งั้นก็รู้สึกโอ้โหจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้หรอนะเหมือนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะที่ภูเก็ตอะนะคะที่มีขึ้นป้ายเกี่ยวกับปาเลสไตน์โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สร้างความวุ่นวายพอสมควรเหมือนกันพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
16: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคต พร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะใครเริ่มต้นจากออมเงินก็ออมง่ายๆกันได้ค่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

เรียกพิเศษ11เดือนฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมเลยค่ะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเลยนะคะแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วค่ะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่จริงๆหรือว่าทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะ 20-26 กันยายนนี้ค่ะทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะคะชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลเลยเราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองนะคะที่ทุกท่านจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนพร้อมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงนะคะไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นและแน่นอนระดับคุณผู้ฟังของขึ้นความคิดต้อง VVIP เท่านั้นค่ะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะคะไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge กันได้เลยแล้วก็พักหรูนอนหรูโรงแรมระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะคะทริปนี้นำโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่ไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะแล้วเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลแน่นอนไม่ว่าจะพาไปขึ้นแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นเช็คอินบ้านพักท่านเชียงไคเช็คด้วยนะคะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีแล้วก็แน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับกันเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ7วัน4คืนเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดจริงๆค่ะต้องแบบสุดๆนะเราก็เลยอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้กับทุกท่านนะคะใครสนใจนะคะทักไลน์ขอโปรแกรมการเดินทางมาที่น้องๆทีมงานได้เลยนะคะไลน์แอดThinking Radio มีแอดด้วยนะคะแอด Thinking Radio ค่ะขอพบกันได้เลยนะคะว่าวันที่1 2 3 4 5ไปที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนั้นเนี่ยแอด Thinking Radio เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV นะคะกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและฟังเสียงก็ชัดเจนนะคะทำได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ติดตั้งก็ง่ายนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกยาวนานต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือเลยนะคะก็มีแอปเฉพาะของเขาดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าจะมีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีค่ะสำหรับกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่จาก Shopmania ซื้อ1แถม1ค่ะในราคาเพียง 1,290 บาทรับไปเลย2ตัวใครสนใจก็โทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเครื่องความคิดกำลังจะจัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
เบาหวาน

0: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะเหล่าโรคร้ายเหล่านี้รวมอยู่ในโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจุบันนี้คนเป็นกันเยอะนะคะเป็นจากอะไรก็พฤติกรรมนั่นแหละนะส่วนใหญ่ก็เป็นพฤติกรรมของเราในงานเสวนาภาษาหมอครั้งนี้ก็จะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะคะสำหรับ Long Evity จะพาทุกท่านไปเจาะลึกทำความรู้จักกับ NCD รู้ภัยแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่อยากสนิทกับ NCD คือมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแล้วถ้าใครที่เป็นหมดทุกอาการเมื่อสักครู่เนาะเบาหวานไขมันความดันอ้วนโรคหลอดเลือดโอ้โห5เกอแล้วนะคะอันนี้ต้องรีบมาเลยค่ะมาทำความรู้จักกันเลยว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดยังไงพอฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะคะเพราะว่าจะมีคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดอ่ะเดี๋ยวจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าป่วยแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก่อนที่ชีวิตจะรอดก็มาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรมาด้วยเป็นสมุนไพรไทยที่ห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนเสี่ยงนะคะสำหรับ NCD เนาะเห็นเมื่อสักครู่นะในเพจของน้องที่สนิทกันนะเขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองใหม่ในวันที่1กันยายนนี้แน่นอนก็มีหลายคนก็ไปถามว่าเอาแล้วทำไมไม่เริ่มวันนี้เธอบอกว่าเธอยังไม่พร้อมอาจจะด้วยอะไรหลายอย่างเนาะก็ขอเริ่มต้นวันที่1กันยายนนี้ก็ไปดูแอบดูเมนูที่เธอโพสต์นะคะมีแต่ไข่ต้มอ่ะทุกวันต้องมีไข่ต้มก็บอกว่านี่เป็นการดูแลตัวเองด้วยการลดน้ำหนักด้วยไข่ต้มใน7วันน่ะทุกมื้อต้องมีไข่ต้มประมาณ 1-2 ฟองส่วนใหญ่แต่ละมื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ2ฟองไอ้ข้อมูลเนี้ยสามารถที่จะถามในงานนะคะของเราได้นะคะเสวนาภาษาหมอว่ามันทำได้จริงไหมในการดูแลสุขภาพที่ว่านี้นะคะสมมติคนที่อ้วนลงพุงอยู่แล้วถ้าอยากจะลดเนี่ยมีไข่ต้มทุกมื้อละ2ฟองเนี่ยมันห่างไกลโรคเสี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะเนี้ยก็เดี๋ยวน่าจะมีคนถามนะคะก็จะมีนักกำหนดอาหารวิชาชีพมาด้วยค่ะในกิจกรรมเสวนาภาษาหมอของเราแล้วก็เราจะไม่ให้ทุกท่านนั่งฟังเฉยๆนะคะเราจะมีเวิร์กช็อปด้วยนั่นคือการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันค่ะให้ฝังไกลจากโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะมาร่วมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD กันเคลียร์คิวไว้พร้อมนะคะจะจัดวันที่3ตุลาคมที่โรงแรมดิเอมอรัลที่เดิมเจ้าเก่าถนนรัชดานะคะจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะคะสำหรับผู้ที่สนใจด่วนๆเลยนะคะแอดไลน์เบอร์เดิมค่ะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะอยากให้ทุกท่านมาร่วมนะคะเพราะว่าเราจะรับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมอาหารเตรียมเมนูของว่างเอาไว้ให้พร้อมสำหรับในวันดังกล่าวนะคะเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับระเบียบการในประเทศฉบับใหม่มีผลแล้วนะคะวันนี้พอดีเป๊ะเลยค่ะ28สิงหาคมนั่นคือราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะคะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปีพุทธศักราช2569ซึ่งลงนามประกาศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมแล้วระเบียบนี้จะถูกประกาศใช้เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและก็มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็จุดประสงค์หลักเลยสำหรับการออกระเบียบฉบับนี้ก็คือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยในสังคมเพราะว่าขณะนี้พบว่าต่างด้าวนะคะต่างชาติทั้งที่เข้ามาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาอยู่แบบผิดกฎหมายบางท่านบางคนมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนระเบียบนี้เขาให้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงคนที่ใช้หรือสนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าวออกไปในออกนอกราชอาณาจักรด้วยนะคะต่างด้าวที่กระทำผิดจนได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งในประเทศได้ทันทีค่ะอันนี้มีอำนาจเต็มเลยแล้วความผิดที่เข้าข่ายตามระเบียบนี้จะเข้ามาหรือว่าอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของคนเข้าเมืองนี่นะคะหรือบางคนมาทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะของต่างด้าวอ่ะเพราะบางอาชีพเขาไม่ให้ต่างด้าวทำนะเขาให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นอันนี้ก็เข้าข่ายด้วยเหมือนกันหรือมาประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบในการประกอบธุรกิจปลอมแปลงหรือใช้เอกสารทางราชการปลอมกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดตามข้อ1ถึง5ค่ะนี่เป็นเรื่องของกฎหมายจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการประเทศตามคำร้องขอของประเทศต่างประเทศนั้นต้องเสร็จสิ้นภายใน30วันก็จะมีรัฐมนตรีมีอำนาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันคือถ้าเกินกำหนดแล้วยังส่งไปประเทศที่ร้องขอไม่ได้ก็ให้เจ้าพนักงานส่งกลับประเทศต้นทางไปคือไปที่สัญชาติเดิมของคุณตามขั้นตอนปกตินั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะในส่วนค่าใช้จ่ายของการในประเทศนะคะเขากำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังหมายความว่าถ้าเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ยึดตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเด็ดขาดนั่นเองค่ะนี่คือกระบวนการนะสำหรับในเรื่องของการเนรเทศต่างชาติต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ชอบนะคะทำงานโดยไม่ชอบประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบปลอมแปลงเอกสารทำความผิดแล้วถูกจำคุกอะไรพวกนี้นะคะรับโทษต้องรับโทษก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเนรเทศนะคะนี่ก็สามารถที่จะสั่งการได้ดำเนินการได้โดยทันทีนะคะอันนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้28สิงหาคมค่ะนี่เป็นมาตรการเด็ดขาดในการจัดการต่างชาติที่มาทำผิดกฎหมายก็คือส่งกลับประเทศต้นทางไปเลยนะคะมาจากไหนก็ไปทางนั้นนะคะหรือถ้าไม่อยากไปประเทศตัวเองก็ส่งประเทศที่3คืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมไทยอันนี้ก็ชื่นชมนะคะมาเร็วดีจังเลยสำหรับกฎหมายว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เบื้องหลังปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตัวสวยเพียบแกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้า2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวได้รวบยกแก๊งแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวพักเที่ยงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที่
6: อะไร28
5: สิงหาคม
6: ลืมวันศุกร์แล้วนะคะ
5: วันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่กับคุณสัชิธรกวางคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้เรื่องที่น่าจับตาเรื่องของการตั้งประธานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่นะคะล่าสุดค่ะ โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเป็นประธานเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าการประชุมสมช.เนี่ยจะมีการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เลยหรือไม่นะคะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชื่อก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะคะที่นั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่มาแทนนายชัดชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกคนปัจจุบันครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ค่ะทางที่ประชุมครม.ค่ะก็เลยมีมติโยกให้เป็นปลัดสำนักนายกนะคะซึ่งตามขั้นตอนจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุไม่สงบบ่อยครั้งตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาเลยค่ะ
7: ค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมดินถล่มนี่รุนแรงมากๆดังนั้นคำเตือนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทางสทนช.เองวันนี้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ดินโคลนถล่มก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมีทั้งภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก3จังหวัดนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยแล้วก็ให้เตรียมเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งดังต่อไปนี้ค่ะก็คือแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยลำน้ำเฟี้ยลำน้ำยังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกินกว่า90มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่4นะคะ29สิงหาถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็พื้นที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะขณะที่แนวโน้มฝน29สิงหาถึง2กันยาก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านรวมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่เดิมแล้วนะคะการที่ฝนตกลงมาเพิ่มก็เสี่ยงต่อเรื่องของดินโคลนถล่มค่ะ
5: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของการล่อซื้อไอติมนะคะจากหนุ่มอินเดียที่ตอนนี้นะคะก็มาทำ ผิดกฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการเก็บส่วยปล่อยกู้นะคะแต่ว่ามีการขายไอติมบังหน้ารวมไปถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะเรื่องของ2สถาบันย่านปทุมวันตีกันแหลกเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
10: อร่อยมากละลายในปาก
9: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
10: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
11: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
9: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 201-6512หรือ0894990909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: จากกรณีกลุ่มไทยไม่ทนนะคะโดยเต้อาชีวะค่ะที่ไปล่อซื้อไอติมหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็มีการประสานตำรวจบางพลีตรวจสอบชายชาวอินเดีย4คนค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อมูลมีผู้เสียหายเขาอ้างว่าชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงลิ่วเลยมีการเรียกเก็บเงินรายวันด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบในครั้งนี้โดยนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้อาชีวะพร้อมกลุ่มไทยไม่ทนลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลชาวต่างชาตินะคะสัญชาติอินเดียขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีไปตรวจสอบที่ชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียมีพฤติการขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมจึงเชิญตัวมาตรวจสอบเอกสารสถานะการเข้าเมืองก่อนพบว่ากระทำความผิดรวม4คนด้วยกันค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในการจับกุมครั้งนี้นะคะก็มีชายชาวอินเดียวัย17ปีถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้รับในการประกอบอาชีพรับจ้างและอีกคนอายุ24ปีสัญชาติอินเดียเช่นกันนะคะถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะแล้วก็ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคนอายุ26ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ถูกข้อหาเดียวกันเลยนะคะทั้งนี้นะคะคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะโอเวอร์สเตย์ด้วยส่วนคนที่4อายุ32ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ข้อหาในลักษณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทำบันทึกเอกสารจับกุมนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบข้อมูลการร้องเรียนกลุ่มชาวต่างชาติบางรายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากู้มา 5,000 ก่อนภาระหนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 ก็ส่งเงินนะคะไม่ทันนะคะทำให้ถูกข่มขู่มากมายเงินกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บรายวันเงินต้น 5,000 กำหนดส่งวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากส่งไม่ได้ตามกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าล้มหรือเริ่มรอบการชำระใหม่นะคะก็ทบต้นทบดอกไปเลยทำให้มียอดหนี้สะสมเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายอ้างว่าถูกกดดันให้นำเงินมาชำระหนี้ไม่สามารถชำระได้ต้องนำเงินแหล่งอื่นมาหมุนเวียนโดยอัตราดอกเบี้ยสูงถึงสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละ30พร้อมอ้างว่าเคยได้รับคำพูดในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะก็เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายโดยเต้อาชีวะบอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามามากค่ะทางกลุ่มไทยไม่ทนก็จะติดตามผลการสอบสวนการขยายผลของตำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็ดำเนินคดีกับชาวอินเดียทั้ง4รายตามข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 7:50 นาทีค่ะทางสน.ปทุมวันเขาได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงค่ะเหตุเกิดกลางเมืองเลยค่ะกลางสกายวอล์คแขวงปทุมวันเขตปทุมวันประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะที่จะไปทำงานกันก็ตื่นตระหนกค่ะหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจสน.ปทุมวันก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุมี4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะคะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวทางตำรวจสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังโรงพักนะคะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะยังไม่จบนะคะจากกรณีการจับกุมอันนี้มีการเพิ่มเข้ามาที่ไปจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะ าวนี้นะคะหลังจากการมีการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา2รายปฏิเสธข้อกล่าวหาในฐานความผิดเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143นะคะทั้งนี้จากการแนวทางการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติการเดินสายนะคะหาผู้ที่บรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรที่ถือเป็นตัวกลางสำคัญนะคะเป็นนายหน้าหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดก็ทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40คนในจำนวนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลงกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็เลยเป็นปัญหาค่ะโดยพอไม่คืนเงินเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ด้วยบางรายเนี่ยขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาย้ายไปรับตำแหน่งพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบเบาะแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยลักษณะของการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ามีการเบี้ยวสัญญาก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนถึงเกือบขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะแต่ว่ามีการเจรจาจบก่อนค่ะทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษคำตอบข้อสอบแล้วก็ยังไม่มีชื่อสอบติดด้วยนะคะเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นอยู่ค่ะ
2: ค่ะมาดูทางรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์อินทรพันธ์ค่ะวันนี้โพสต์ Facebook นะคะถึงกรอบเวลาดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะโดยระบุว่าที่ดำเนินการทางวินัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบมาตรา103 104และพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ซึ่งบัญญัติให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่มีการรายงานมายังกพ.ซึ่งทางกพ.ก็มอบหมายให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะและให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานและยังทำไม่แล้วเสร็จในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะแล้วก็ระบุด้วยว่าเมื่อมีรายงานมาแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันเท่านั้นนะคะคล้ายกับว่าเวลาดำเนินคดีต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันนะคะกรณีที่ DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนชี้แจงเรื่องของการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นนอมินีต่างชาตินะคะกรณีนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดสำหรับการออกหมายเรียกนายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเป็นการตรวจสอบการเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ให้ท่านมาชี้แจงในทาง DSI ส่วนของ DSI ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเอกสารพยานก่อนที่จะเป็นข่าวส่วนมากก็จะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเรื่องพยานบุคคลก็มีไม่มากค่ะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีต่างๆเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนหรือเปล่า ได้มีการสอบถามรัฐมนตรียุติธรรมไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ก็เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าส่วนนี้มีการร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะส่วนที่จะมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าอันนี้ต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากเป็นส.ส.ทำผิดก็มองว่ามีความเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาตรงนี้ก็ว่ากันไปนอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมถึงยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวทนายอั๋นนะคะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาคัดค้านกรณีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวของนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งการตรวจสอบคดีเขากระโดงนะคะเป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่เคยต้องโทษแต่ตนก็อยากให้มองในภาพรวมวันที่พูดคุยก่อนหน้านี้มีคุยอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้มองบริบทในภาพรวมที่จะมาถึงการใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้คิดวิเคราะห์กันยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนการตีตราเพราะว่าดูจากโครงการต่างๆของกระทรวงก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยืนยันว่าการที่พูดไปไม่ได้เป็นการลดทอนครอบครัวของทนายอั๋นแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งนะคะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปขึ้นลงได้4แห่งยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครก็หวังว่าเส้นทางนี้จะแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่าใกล้จะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเพราะว่าสร้างไปแล้วถึง 98% วันนี้กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสั่งให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ M82 เนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสามารถที่จะทำให้การเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมทางกรมทางหลวงก็เร่งรัดงานตามนโยบายดังกล่าวจนคืบหน้าไปถึง 98% ค่ะมีความพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้คือ10นาฬิกาเป็นต้นไปคือตลอด24ชั่วโมงก็ไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะคะโดยตลอดค่ะพิธีวันนี้มีพิธีเปิดนะคะคุณพิพัฒน์ก็เป็นประธานค่ะก็หวังใจว่าเส้นทางนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้สำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะแล้ว เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจรจะดำเนินการได้ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือปี2572ค่ะสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็เตือนไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเขาจำกัดความเร็วค่ะเพราะว่าการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะรถ4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพปี2516ผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผ่านไป53ปีแล้วจึงมีการเปิดวิ่งเส้นทางนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องย่านพระราม2ดาวคะนองเอกชัยรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ลดเวลาในการเดินทางได้เกือบ1ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนการเดินทางด้วยรถAirport Rail Link นะคะที่จะครบสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30กันยายนนี้มีความคืบหน้าจาก CP นะคะซึ่งทาง CP เนี่ยเขายังไม่รับปากนะคะว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจากการที่มีการหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากมอบหมายรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เพื่อจะแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวหลังจาก CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานเพื่อจะเร่งหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถแล้วก็โครงสร้างร่วมนะคะเป็นการโครงสร้างร่วมกันระหว่างรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้ก็เจรจามีข้อสรุปเบื้องต้นนะคะระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการเดินรถ Airport Rail Link รฟท.ก็ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ล่าสุดนะคะทางเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะว่าจะยอมทำตามแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่และข้อเสนอการบริหารการเดินรถนะคะหลังจากหมด MOU วันที่ ่30กันยายนนี้จะมีการจัดส่งรายละเอียดให้กับทางรฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่7กันยายนก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยความสามารถของเธอไปทั่วโลกเลยค่ะและวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของภรรยาของคริสโคเนลค่ะผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเจ้าของเพลง Black Hole Sun ค่ะที่ทางน้องเนเน่นะคะได้นำเพลงนี้นะคะคือ Black Hole Sun ขึ้นมาร้องนะคะในการแข่งขัน AGT ในรอบที่ผ่านมาซึ่งทำให้เธอได้ Golden Buzzer จากกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติเลยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลเขาก็โพสต์ IG Story ค่ะก็คือเป็นการรีโพสต์คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่ที่ร้องเพลง Black Hole Sun นั่นเองเรียกว่าภรรยาของเจ้าของบทเพลงเป็นคนมายืนยันเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อความด้วยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกค่ะบอกว่าทางภรรยาของคริสคอร์เนลบอกว่าหมายถึงเนเน่นะคะทำให้ทางสามีของเธอนั้นภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็คริสคอร์เนลก็ชื่นชมนะคะบอกว่าคริสคอร์เนลชื่อก็มีการแท็กคริสคอร์เนลสามีว่าคริสคอร์เนลตลอดไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เผอิญเปิดเข้าไปดูเห็นในกลุ่มแฟนคลับของน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: เขาเอาดอกไม้อะนะคะเป็นพวงมาลาแล้วก็มีชื่อน้องเนเน่แล้วก็มีชื่อ FC ของน้องเนเน่ไปวางที่หลุมศพของคริสคอร์เนลด้วยนะคะก็
1: ค่ะ
0: น่ารักทีเดียว
1: น่ารักมากนะคะก็เอาเพลงเขามาร้องก็ให้ความเคารพเขาด้วยนะคะต่างประเทศค่ะเรื่องของการติดตามนะคะจากกู้ภัยเนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตตอนนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วนะคะในการกู้ภัยยังคงยากลำบากอยู่ผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนขณะที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะการกู้ภัยจากนานาชาติที่เร่งค้นหากู้ภัยผู้สูญหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียล่าสุดญี่ปุ่นก็ยืนยันมีพลเมืองของเขาหายไปด้วย5คนแต่การกู้ภัยยังยากลำบากอยู่เนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งถนนในเขตภูเขาถูกทำลายจึงต้องพึ่งการสำรวจแล้วก็ลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะคะของกองทัพเนปาลก็กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่คนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวนะคะของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายในส่วนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ประเมินว่าหายนะภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ต้องระดมทีมฉุกเฉินจัดสรรเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น$2 ล้านเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เพิงพักแล้วก็เรื่องของน้ำสะอาดด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของไฟป่าที่แอลจีเรียนะคะเกิดไฟป่าโหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนนะคะ5คนอยู่ในจังหวัดซีเซลนะคะแล้วก็4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดดีซีอูซูค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสนะคะด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกว่าเกิดไฟป่า154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้ก็ควบคุมไว้แล้ว18จุดด้วยกันค่ะ
1: ค่ะทรัมป์ตอนนี้เขาลามไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอแล้วนะคะก็คือใช้อำนาจตามคำสั่งฝ่ายบริหารให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปลี่ยนชื่อในแผนที่เอกสารฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะเนื่องจากหลังการทำสงครามการค้ากับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะเช่นเดียวกับการที่เขาเคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาในวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2 ทรัมป์แถลงเบื้องหลังแผนที่ทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5บนพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแต่มีคำว่าทะเลสาบอเมริกาพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเหนือทะเลสาบออนทาริโอแทนทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐมีอ่าวและทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือมหาสมุทรค่ะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนทั้ง2มหาสมุทรเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปแล้วคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคาดิโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
11: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับรายการที่จะ Connect ทุกคนให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชครับพาทุกท่านเนี่ยมาเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะนั่นคือธุรกิจที่ชื่อว่าร้านขายยานะครับแต่คำถามวันนี้ที่อยากจะชวนคุยคือว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินไป ร้านใหญ่ต่อไปไม่จำเป็นต้องเดินไปพบเภสัชกรต่อไปเราสามารถพูดคุยกับเภสัชกรทางออนไลน์ได้รับคำปรึกษามีการบันทึกประวัติติดตามต่างๆเนี่ยสิ่งนี้มันเริ่มเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ครับผมได้ชวนผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงของธุรกิจร้านยามานานแล้วก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอารินแคร์อารินแคร์เข้ามาร่วมรายการเราวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
12: ครับสวัสดีครับพี่โอครับ
11: ขอแนะนำเพื่อนรู้จักกับคุณเอ็มธีระการกนกการจันรัตน์นะครับ CEO แล้วโคฟาวเดอร์ของอารินแคร์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นครับคุณเอ็มช่วงนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดของการทำธุรกิจร้านยาครั้งใหญ่ในช่วงนี้ครับ
12: ครับผมคิดว่าในช่วงนี้เนาะสิ่งที่น่าจะเป็นที่พูดถึงมากที่สุดละกันนะครับในวงการร้านยาไทยเนี่ยคือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเทเลฟาร์มาซีนะครับหรือการทำเภสัชกรรมทางไกลนะครับ
11: ครับ
12: ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการแพทย์ทางไกลนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการแพทย์ทางไกลหรือว่าเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเทเลเฮลนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักกันดีนะครับมาแต่ช่วงโควิดนะครับน่าจะประมาณปี2022มาสัก4ปีที่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คนทั่วไปนะครับจะทราบเนี่ยคือเรื่องของคำว่าเทเลเมดิซินนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการทำเรียกว่าการให้บริการทางการแพทย์ดีกว่านะครับก็คือการ
11: วิดีโอคอลให้การปรึกษาทางไกล
12: ใช่
11: วิดีโอคอลทางการแพทย์
12: ใช่ครับคุยกับคุณหมอละกันเรียกว่าเป็นแพทย์ทางไกลละกันนะครับในตอนช่วงโควิดเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ไม่อยากคนไข้ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของการ follow up นะครับเรื่องการพูดคุยการวินิจฉัยโรคเนี่ยก็จะเกิดขึ้นผ่านทางออนไลน์นะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะครับมี provider ต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีการออกเรื่องของเทเลเมดิซินขึ้นมานะครับทีนี้ในตอนนี้ครับก็มาถึงคิวเรื่องของแล้วถ้าเกิดว่านอกเหนือจากคือคอนซัลท์กับแพทย์ล่ะถ้าเป็นการพูดคุยนะครับกับเภสัชกรนะครับเช่นการสอบถามเรื่องยานะครับการเติมยากับเภสัชกรโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปถึงหน้าร้านยานะครับหรือว่าไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลไม่ต้องไปเจอถึงที่เนี่ยแต่เป็นทางไกลได้ไหมอันนี้ครับมันคือโจทย์ของเรื่องของเภสัชกรรมทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลฟาร์มาซีครับ
11: ทราบว่ากฎหมายนี้เพิ่งออกมาเมื่อมันเป็นกฎหมายใช่ไหมหลังของวันที่24สิงหาที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงวันที่24ครับเทเลฟาร์มาซีมันมีอยู่แล้วไหมคร
12: ับ ใช่ครับที่จริงแล้วในเรื่องของเทเลฟาร์มาซีเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วนะครับอย่างในอเมริกามีมาเยอะละแต่มันจะถูกขมวดรวมใกล้ๆกับเทเลเมดิซินเข้าไปนะครับที่นี่เมืองไทยเองเนี่ยรูปแบบครั้งแรกที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการนะครับของเทเลฟาร์มาซีเนี่ยคือตอนช่วงโควิดจำได้ไหมครับเขาจะมีโครงการรับยาใกล้บ้านของร้านยาอยู่นะครับก็คือปกติคนไข้ต้องไปโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสามารถส่งใบสั่งยานะครับไปที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้เนี่ยเข้าไปรับที่นั่นได้เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตอนนั้นเนี่ยยังไม่พูดถึงคำว่าเทเลฟาร์มาซีเนาะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยส่งใบสั่งยานะครับหรือให้ติดใบสั่งยาเนี่ยไปที่ร้านยาใกล้บ้านแล้วก็มีการรับยาจากตรงนั้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางไกลนิดนึงละนะครับที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วนะทางผู้บริโภคเองนะครับก็มีความเคยชินแล้วคุ้นเคยกับการทำวิดีโอคอลใช่ไหมครับแต่ท่านในเริ่มใช้ซูมตอนช่วงโควิดใช่ไหมครับเริ่มใช้พูดคุยทางออนไลน์ก็ตอนช่วงโควิดทีนี้ก็มีคำถามครับว่าแล้วการให้บริการทางเภสัชกรรมของเภสัชกรนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมาช่วยยกระดับยังไงได้บ้างหรือว่าช่วยเป็นตัวแปรยังไงได้บ้างเพราะว่ามันทุกคนก็ต้องมองนะว่าในโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันคงหลีกหนีไม่ได้นะครับยิ่งในช่วงหลังเนี่ยครับคนไทยเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับการเรื่องของการส่งอาหารใช่ไหมครับไปถึงบ้านก็เลยมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าเริ่มความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นตัวแปรแล้วเนี่ยเราสั่งอาหารไปส่งถึงบ้านได้แล้วนะครับปรึกษาคุณหมอนะครับแพทย์เนี่ยทางไกลได้แล้วนะครับโรงพยาบาลบางแห่งนะครับอย่างโรงพยาบาลจุฬาอย่างเงี้ยครับก็มีการส่งยาไปผู้ป่วยทางบ้านทางผ่านไปรษณีย์แล้วเราสามารถทำเรื่องของการซื้อยาหรือว่าการพูดคุยกับเภสัชกรเพื่อได้รับยาเนี่ยผ่านทางสื่อเหล่านี้หรือเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมต้องมีเรื่องเทเลฟาร์มาซีมานะครับที่หลังจากนั้นมาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เริ่มหน่วยงานแล้วกันนะครับที่เริ่มมาทำเรื่องจริงจังคือเรื่องของสภาเภสัชกรรม นะครับสภาเภสัชเองเนี่ยตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วครับก็ได้มีการออกสิ่งที่เราเป็นไกด์ไลน์นะครับคือเป็นแนวทางปฏิบัติแต่มันจะไม่ใช่กฎหมายนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วที่เริ่มออกมาเนี่ยก็เป็นแนวทางปฏิบัติว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีเทเลฟาร์มาซีนะต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่อมีขึ้นมาเนี่ยเพื่อmake sure ว่าให้แน่ใจครับว่าผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเนี่ยได้รับบริการที่ถูกต้องนะครับคอนซัลท์เนี่ยคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นเภสัชกรจริงๆนะใช่ไหมครับแล้วก็เภสัชกรเหล่านี้เนี่ย อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยเช่นอยู่ที่ร้านยาที่ใบอนุญาตเป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์มาทีนี้จนมาถึงช่วงปีนี้เองครับประมาณช่วงต้นปีนะครับประมาณครั้งแรกในประมาณผมจำเดือน exactly ไม่ได้เนาะแต่ว่าช่วงปีนี้แหละครับที่ทางอย.นะครับก็เข้ามาทำงานกับสภาเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ยกระดับในเรื่องของตัวไกด์ไลน์หรือแนวทางตัวนี้ให้กลายเป็นพ.ร.บ.หรือเป็นกฎหมายนะครับเรื่องของเทเลฟาร์มาซีขึ้นมาครับแล้วก็มีการรีไวซ์มีการปรับนะครับครั้งสุดท้ายนี่ก็จะเป็นช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีการปรับให้เหมาะสมมากขึ้นครับก็เลยกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทเลฟาร์มาซีเนี่ยมันถูกยกระดับครับจากการเป็นแค่แนวทางจากสภาเภสัชกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกฎหมายแล้วข้อบังคับของทางอย.ครับ
11: อย่างก่อนหน้าที่จะออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยเขาทำกันยังไงครับถึงเรียกว่าเป็นเทเลฟาร์มาซีอย่างเช่นสั่งทักคุยไปทางไลน์ของร้านยาอย่างนี้นับไหมครับ
12: อย่างนี้จริงๆแล้วโดยไกด์ไลน์เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับการคุยแน่นอนว่าเอลิเมนต์อย่างนึงเนี่ยผมจะเรียกว่าในเชิงของไกด์ไลน์คอนเซ็ปต์ละกันนะครับจริงๆแล้วหลักการเนี่ยมันมีหลักของเทเลฟาร์มาซีที่ดีเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย่อเนาะจากไกด์ไลน์ที่เป็นดีเทลเนี่ยหัวใจหลักของมันเนี่ยมี3เรื่องนะครับ1นะครับคือการเรื่องของการ verify ตัวตนยืนยันตัวตนว่าคนไข้ที่เราปรึกษาอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเรานะนะครับแล้วก็คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นเภสัชกรของร้านยาจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมุตินะครับคนไข้ปกติแล้วเนี่ยแม้แต่โทรศัพท์นะครับหรือว่าทักผ่านไลน์เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนฝั่งตรงข้ามเป็นเภสัชกรจริงไหมนะครับก็อาจจะไม่ใช่เภสัชกรใช่ไหมครับเป็นคนมาต่อให้ข้อมูลความรู้เนี่ยมีผิดถูกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกนะครับโดยเชิงคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันเป็นการเล่นยืนตัวตนนะครับว่ากับคนไข้เนี่ยว่าคนที่คุยอยู่เป็นเภสัชนะทางเภสัชก็เช่นกันว่าคนไข้คนเนี้ยเช่นคนไข้คนนี้มาขอยาตัวนี้เขาคือผู้ป่วยคนนี้จริงๆไม่ใช่แอบอ้างชื่อมานะครับ
11: ใช่
12: เพราะยาเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับพี่โอมันก็จะมียาที่เป็นยาอันตรายด้วยใช่ไหมครับยาบางตัวเนี่ยมันสามารถนำไปจุกแปรเปลี่ยนเป็นสารเสพติดได
11: ้
12: นะครับพอเข้ามาสั่งซื้อไอ้ขอผมไม่สบายนะผมขอยาตัวนี้หน่อยนะครับเภสัชกรเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนี้ที่เราคุยอยู่จริงหรือเปล่าหรือคนแอบอ้างชื่อมาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองครับต่อจากการยืนยันตัวตนเนี่ยคือการเรื่องของการให้ความยินยอมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ายินยอมก็คือคอนเซนต์นั่นแหละครับภาษาที่เราพูดถึงครับนะครับว่าเวลาเหมือนเปรียบเสมือนนะครับเวลาเราคุยกับเภสัชเนาะหรือคุยกับคุณหมอเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการวินิจฉัยใช่ไหมครับแล้วก็การจ่ายยาทีนี้การจ่ายยานะครับแน่นอนว่ามันมีเรื่องของการวินิจฉัยและของความเสี่ยงเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เรียกว่าคนไข้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มรับยานะครับก็ต้องยินยอมก่อนว่าโอเคนะวันนี้เขามาปรึกษาจริงๆนะครับแล้วก็การปรึกษาเนี่ยเขาใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็การปรึกษาต่างๆเนี่ยเขายินยอมแล้วในการให้ข้อมูลแล้วก็ยินยอมแล้วที่จะรับยานะครับในกรณีที่ไม่มีการจ่ายยาซึ่งตรงนี้ครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ต่างอะไรกับเราไปโรงพยาบาลเลยนะครับ
11: คร
12: ับ เราไปโรงพยาบาลเนี่ยทุกครั้งทำเวชระเบียนใช่ไหมครับด้วยหัตถการ
11: แสดงบัตรประชาชน
12: แล้วก็จะมีการให้เซ็นใช่ไหมครับว่าโอเคคุณหมอได้ตรวจแล้วนะอันเนี้ยมีความเสี่ยงคือการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เช่นกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกับว่าเป็นการโปรเทคทั้งคนไข้เองแล้วก็ทางเภสัชกรที่ให้บริการเองด้วยนะครับคนไข้เนี่ยยินยอมแล้วนะครับที่จะมารับบริการตรงนี้นะครับในเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการยินยอมและคอนเซนต์นะครับและเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องของการเก็บบันทึกนะครับเก็บบันทึกหมายถึงว่าเวลาเราพูดคุยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเวลาทำเรื่องของเทเลมีดิซินออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีกฎข้อบังคับของสถานพยาบาลเลยว่าต้องบันทึกเอาไว้ว่าคุยอะไรกันนะครับคือเป็นความลับของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่ามันต้องมีการบันทึกว่าผู้ให้บริการคนนี้เนี่ยเภสัชกรคนนี้เขาแนะนำอะไรไปแล้วทางคนไข้เนี่ยครับตอนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรไว้นะครับตรงนี้จะเป็นการช่วยทั้งสองฝ่ายครับถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมุติเลยนะครับว่ามีการผลข้างเคียงจากยานะครับหรือมีการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องนะครับจ่ายยาไม่ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนครับในเชิงวงการแพทย์เนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องใช่ไหมครับที่เราเจอกันนะครับตรงนี้เนี่ยการที่เรามีระบบเรื่องของการเก็บบันทึกเนี่ยมันจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ว่าคุยอะไรกันอยู่นะครับว่าตอนนั้นให้ข้อมูลมาครบไหมการจ่ายยามีการสักถามถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็คือการเก็บหลักฐานเก็บบันทึกเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นดีเทลของทั้งสามแคตตาล็อกนี้หนึ่งการยืนตัวตนนะครับสองการให้ความยินยอมทั้งสองฝ่ายแล้วก็สามนะครับการเก็บบันทึกจริงๆอันนี้คือหัวใจหลักของการทำเทเลเฮลนะครับ
11: ถึงว่าผมเห็นประกาศล่าสุดเนี่ยมันมีระบุด้วยนะว่าซอฟต์แวร์ไหนทูไหนเครื่องมือไหนที่สามารถอนุญาตใช้ได้เพราะมันเข้าใจแล้วว่ามันมีความสำคัญคือยืนยันตัวตนใช่ไหมมีออเทนแล้วมีการให้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายที่เข้ามือกันและกันแล้วก็รีคอร์ดมันต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ทราบว่าอารินแคร์เทเลฟาร์มาซีคือหนึ่งในที่ใส่ชื่อนั้นด้วยแล้วโอ้โหผมได้เห็นแล้วดีใจมากเพราะว่าเรารู้จักเราเคยเชิญมารายการเราที่นั่นก็อยากให้คุณเอ็มเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าในส่วนของตรงนี้ในรูของอารินแคร์ปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาช่วยอะไรในแก้ปัญหาอะไรที่กับร้านยาตรงด้านเทเลฟาร์มาซีได้บ้างครับ
12: ได้ครับก็ตั้งแต่ที่ทางอย.แล้วก็ทางสภาเนาะน่าจะสภาละที่ออกไกด์ไลน์มาเนี่ยครับเขาก็จะมีไกด์ไลน์ว่าตรงนี้เนี่ยการที่เภสัชกรจะทำเทเลฟาร์มาซีได้เนี่ย มันต้องทำบนเครื่องมือหรือบนระบบนะครับที่

0: ย.นะครับตรงนี้เนี่ยทางอย.เนี่ยก็รับต่อนะครับในการอนุมัติในการตรวจสอบซึ่งในปัจจุบันนะครับมันเข้มข้นขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะครับคือพอเป็นทางอย.เป็นกฎหมายแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยจนไปถึงเรื่องการเก็บความลับการเข้ารหัสข้อมูลนะครับระยะเวลาในการเก็บหลักฐานการปรึกษาอย่างเงี้ยครับคือลงรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเพื่อให้การทำเทเลฟาร์มาซีเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการที่มันควรจะเป็นนะครับทีนี้ในส่วนของออร์เดนแคร์เราเองเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการทำเทคโนโลยีของฝั่งร้านยานะครับคือเรามีการทำระบบน้อยให้กับร้านยาเนี่ยในการโอเปอเรชั่นตั้งแต่ point of sales ขายหน้าร้านใช่ไหมครับถึงคลังยาตรวจคนไข้รายงานต่างๆเลยคือเราทำ workflow หรือว่าขั้นตอนการทำงานของร้านยาเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับแต่เราเองนะครับก็เล็งเห็นแล้วว่าเทเลฟาร์มาซีน่าจะมานะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือมองว่าความชัดเจนนะครับเพราะเราเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่ได้อาจจะไม่ถึงกับเป็นข้อบังคับ
1: นะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
0: ใช่ครับก็เป็นแนวทางครับเป็นไกด์ไลน์เนาะมันก็ปฏิบัติได้ก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะ
1: คร
0: ับ ทีนี้เนี่ยพออย.รับไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้อบังคับละอันนี้มีความชัดเจนละนะครับเราก็เริ่มนำตัวนี้มาศึกษานะครับโดยการดูการทำงานของร้านยาต่างๆดูข้อจำกัดต่างๆนะครับซึ่งจุดหนึ่งนะครับจุดสำคัญเลยครับพี่โอที่เราเห็นนะครับว่าก่อนเราเป็นซอฟต์แวร์นาฟิสิกส์เนาะที่รับการอนุมัติจากทางอย.นะครับปัจจุบันมี12รายเราน่าจะเป็นทั้งรายอื่นๆนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะที่ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางเชนร้านยาใหญ่ๆเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาทำเอง
1: เขามีอยู่แล้ว
0: ยกตัวอย่างนะครับเช่นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของทางเอ็กซ์ต้านะครับของทาง CP ครัว CP ที่เป็นร้านยาที่อยู่กับ 7-Eleven ใช่ไหมครับเขามีหลายสาขาเขาก็พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมเนี่ยมาใช้ในเครือข่ายสาขาของเขาเองนะครับหรือล่าสุดอย่างวัตสันอย่างเงี้ยครับที่มีหลายสาขาเนาะเขาก็ทำพัฒนาเทเลฟาร์มาซีของเขามาใช้เองนะครับฟาซิโนยกตัวอย่างนะครับมีเป็นร้อยสาขาเลยเขาก็ทำของเขามาใช้เองนะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มแพลตฟอร์มก็คือในปัจจุบันเนาะจะมี Shopee กับทาง LINEMAN นะครับที่เราเห็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราเรียกแบบนี้เนี่ยคือเขาจะผูกบริการตรงนี้ครับกับ Marketplace หรือว่าตัวแอปพลิเคชันของเขาอย่างเช่นของ LINEMAN เองเนี่ยก็ต้องกดผ่านทาง LINEMAN ใช่ไหมครับกดใช้บริการเนาะหรือทาง Shopee เนี่ยก็กดผ่านแอปของ Shopee นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มซึ่งของแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าร้านยาไหนที่เข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มนะครับให้บริการเนี่ยก็จะมีการเก็บค่า GP
1: อันนี้เราคุยกันบ่อยฮะรายการนี้เราคุยเรื่องนี้แหมเหมือนเป็นรายการศัตรูกับแพลตฟอร์มแต่ต้องบอกว่าเราก็คุยต่อครับว่ามันเสียค่า GP นะทุกคนจะเข้ามาใช้บริการต้องเข้าใจ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างแพลตฟอร์มนะผมคิดว่าอันนี้คือทุกคนจะคุ้นเคยกับการสั่งอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งการสั่งอาหารเนี่ยก็จะมีเรื่องค่า GP ใช่ไหมครับที่ปกติแล้วร้านอาหารเนี่ยเขาต้องจ่ายเพียงอยู่ที่ว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ฟรีช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดือนแรกยกตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีการว่าสมมติวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับผมไม่สบายขึ้นมาผมต้องการยาผมปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มเทเลเนี่ยครับผ่านสมมตินะครับหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับเขาก็จะจับแบตหาร้านยาเนี่ยไม่ให้คุยนะครับพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยสมมติผมต้องการผมไม่สบายจริงๆแหละเขาต้องจ่ายยาให้ผมนะครับทำตามขั้นตอนตามระบบเสร็จแล้วเนี่ยร้านยาจ่ายยามาเนี่ยเขาจะมีการคิดค่ายาใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยร้านทำแพลตฟอร์มเองก็จะทรีตเหมือนเป็นการสั่งอาหารนะครับว่ามีการให้บวกเรื่องของ GP เข้าไป
1: คร
0: ับ นะครับก็อาจจะสองหลักขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มเลยว่าเขาจะเก็บประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางร้านยาเองนะครับก็ต้องบวกเข้าไปในราคานะครับอันนี้ก็ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายหรือถ้าบางร้านนะครับไม่บวกนะครับกลัวว่าจะแพงเกินไปเนี่ยร้านยาก็ต้องรับไว้เองนะครับก็กำไรน้อยลงนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้ครับจากที่เราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย ทะเลฟาร์มาซี

0: ซอฟต์แวร์นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้คือถ้าไม่แพลตฟอร์มก็เป็นของเชนใหญ่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช้กันเอง
0: ซึ่ง
1: เข
0: ต
1: ารใ
0: ง
1: ช้
0: นี้
1: เอ
0: คร
1: ง
0: ับถูกครับทำให้เราเองเนี่ยเห็นว่าแล้วของออเรนแคร์เองเนี่ยเราเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมานะครับโดยโฟกัสที่ร้านยาชุมชนเป็นหลักนะครับนั่นหมายถึงว่าร้านยาที่ท้องถิ่นนะครับร้านยาที่เภสัชกรเป็นเจ้าของเองนะครับหรือว่าเป็นเชนท้องถิ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะไปยังไงล่ะถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีเยอะมากเลยว่าในตลาดของเราเนี่ยครับของเมืองไทยเนี่ยร้านยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรียกเป็นร้านยาเดี่ยวเนาะเป็น SME อะครับเจ้าของอยู่เองนะครับซึ่งถามว่าการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับมาตรฐานของอย.นะครับผมบอกแล้วขนาดเราเป็นผู้นำด้านเทคยังเหนื่อยเลยครับเพราะว่า
1: ไม่ง่ายจริงกว่าจะให้ยืนยันตัวตนได้หนีก่อนพอดีครับลูกค้าหนีก่อน
0: มันรวมถึงลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานด้วยครับเช่นต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลคนไข้ทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับต้องมีการเก็บเรคคอร์ดดิ้งต่างๆในอย่างน้อยๆ1ปีนะครับหรือว่าต้องมีมาตรฐานต่างๆการเก็บข้อมูลต้องเป็นยังไงนะครับคือผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากเลยแหละว่าสำหรับร้านยาเดี่ยวเนี่ยที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์มาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากยากไม่พอนะครับคือต้นทุนสูงมากผมบอกเลยนะครับการทำวิดีโอคอลนะครับคือเขาคิดเป็นวินาทีเลยนะครับ
1: คร
0: ับปกติแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้งานค่าเซอร์วิสต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดมีขนาดไม่ใหญ่พอครับเป็นเชนที่เล็กๆมี 2-3 สาขาหรือว่าผมพูดตรงคือไม่ถึง50สาขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยในการพัฒนาเองนะครับตรงนี้ทำให้เรามองว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทางออเรนแคร์เนี่ยเราน่าจะช่วยแก้ไขดีกว่าช่วยตอบโจทย์กลุ่มนี้ครับว่าร้านยาเหล่านี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครมาทำเนี่ยเทเลฟาร์มาซีจะทำยังไงมันก็จะมีแค่แพลตฟอร์มหรือว่ามีแค่ของร้านยาเชนหรือเปล่าแล้วร้านยาเดียวร้านยาชุมชนเภสัชกรชุมชนเนี่ยเขาจะไม่มีเครื่องมืออะไรเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอถึงเขาพัฒนาเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ผ่านอย.อยู่ดีมันยากนะครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทางอรินแคร์เองเนี่ยเราน่าจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับผม
1: ถ้าขายผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าเราขายผ่านมาแอปช้อปปี้ลาซาด้าหรือโรงแรมเนี่ยข้อมูลเป็นของแพลตฟอร์มเนาะแต่อย่างในอรินแคร์เนี่ยใครเป็นเจ้าของข้อมูลครับคุณนิม
0: ครับก็ปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราทราบเนาะของอย่างแพลตฟอร์ม
1: เจ้าของลูกค้าคนนี้เนี่ย
0: ใช่ครับอย่างลูกค้าทักผ่านแพลตฟอร์มใช่ไหมครับอันนี้ในจุดหนึ่งที่น่าจะยากเนี่ยครับก็คือเรื่องของการรักษาการ follow up กับลูกค้านะคร
1: ับ
0: เพราะว่าหลักการของแพลตฟอร์มเองเนี่ยครับเขาก็จะมีร้านยาเข้ามาเสิร์ฟใช่ไหมครับคือลูกค้าเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะคุยกับร้านยานี
1: ้แต่แพลตฟอร์มจะเลือกให้ว่าแมทช์กับใครใกล้ใครหรือร้านคนไปจากไหนร้านยาไหนมีโปรไฟล์ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ดีกว่า
0: ให้คล้ายนะครับเหมือนกับเราสั่งอาหารหรือสั่งไรเดอร์นะครับคือไรเดอร์เนี่ยแพลตฟอร์มจะคนหามาให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็แล้วแต่ใครที่ว่างหรือใครที่มาตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านยาเนี่ยมันแตกต่างร้านยาไม่ใช่ไรเดอร์ส่งอาหารนะครับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองว่ามาบริการครั้งนี้แล้วก็จบคราวหน้าก็จะเป็นร้านอื่นก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มแต่ว่าของออรินแคร์เองเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพอะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องต่อเนื่องเนาะได้รับยาไปแล้วเนี่ยต้อง follow up ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เภสัชกรเราทำกันอยู่แล้วนะครับที่ควรจะทำแล้วรับยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างใช้ยาไปแล้วอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเลยออกแบบมาว่าให้ซอฟต์แวร์ของตัวแคร์เองเนี่ยคนไข้นะครับเป็นของร้านยา
1: 100%
0: นะครับคนไข้ทักเข้ามานะครับจะอยู่ในลูปของร้านยาเนี่ย 100% นะครับไม่ได้มีออกไปที่ไหนนะครับเขาสามารถ follow up ได้นะครับข้อมูลที่คนไข้ให้มาเนี่ยร้านยาเขาจะเห็นเต็ม 100% ไม่มีปิดบังนะครับพูดง่ายๆคือเรามองว่าออรินแคร์เนี่ยเราเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ส่วนลูกค้าหรือการบริการเนี่ยเป็นเรื่องของเภสัชกรเราแค่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตในเรื่องของเครื่องมือให้นะครับเรื่องของการดูแลลูกคนไข้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครดูแลดีกว่าเภสัชกรครับ
1: เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันต้องการ follow up เนาะทีนี้อ้าวแล้วออรินแคร์ได้อะไรครับจากการทำเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมา
0: ครับต้องเรียนพี่โอ๋อย่างเดียวว่าอันนี้ของเราเป็นหลักการเนาะคือเราเองเนี่ยเราทำเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมานานมากละนะครับเรามองว่าเทเลฟาร์มาซีเนี่ยเป็นหนึ่งในเวิร์กโฟลว์ใหม่ของร้านยาละกันไม่ใช่ทางเลือกนะครับมันเป็นแนวทางใหม่ที่ร้านยาในอนาคตเนี่ยจะต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเรียกผู้ให้บริการระบบบริหารร้านยาเนี่ยมันเป็นรถแบบหนึ่งของเราอยู่แล้วที่ต้องตอบสนองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเออเราจะไม่ทำเพราะต่อไปเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะถูกขับเคลื่อนไปในร้านยาในวงกว้างนะครับข้อแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วด้วยมิชชั่นของเราด้วยหลักการของเรานะครับเรื่องที่สองถามว่าเราได้อะไรนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เราขึ้นมาเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าบริการเป็นฟีเจอร์หลักนะครับว่าปกติเรามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วถ้าร้านไหนนะครับที่ต้องการใช้ตัวเทเลฟาร์มาซีเนี่ยก็จะมีการต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มนิดนึงของตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเหตุผลนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะว่าซอฟต์แวร์เทเลฟาร์มาซีเนี่ยตามหลักของทางอย.แล้วนะครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับทุกการสื่อสารทุกคำพูดทุกวิดีโอคอลที่เกิดขึ้นนะครับมันต้องใช้มันมีค่าใช้จ่าย
1: มันเกิดต้นทุนเกิดต้นทุนแน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะสูงกว่าปกติเนาะซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะที่เราดูแลร้านยาเป็นเครื่องมือแบบนี้ครับเราก็มองว่าเราน่าจะช่วยดีลนะครับเรื่องของต้นทุนนี้ถูกกว่าด้วยนะครับ
1: แพงไหมครับแพงไหมครับถ้าร้านยาที่ฟังอยู่วันนี้อยากจะเริ่มใช้เลยเพราะอยากจะหาลูกค้าทางฝั่งนี้นะอยากช่วยลูกค้าอยากช่วยคนไข้นะครับ
0: ครับก็
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมชคนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเผยการดึงทหารเข้ามาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ปัจจุบันและในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นท่านี้หลังจากที่ประชุมสมช.มีมติให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยันประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมรับครม.สัญจรสงขลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ส่วนกรณีที่มีทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจใช้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการโดยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงสืบมักกะสันรวบโจรใจกล้าบุกก่อเหตุลักทรัพย์ถึงในโรงพักล่าสุดแกะรอยเส้นทางขนส่งพัสดุข้ามหลายจังหวัดตำรวจสน.มักกะสันจับกุมตัวนายไทยรัฐอายุ29ปีบริเวณริมถนนหน้ามินิบิ๊กซีท่าข้ามอำเภอค่ายบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องธุรการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันทางฝ่ายสืบสวนจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสสำคัญว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาได้มีไรเดอร์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงเลี้ยวเข้ามาในพื้นที่ก่อนจะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกไปโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีดำอย่างมิดชิดจากนั้นคนร้ายได้นำถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวไปส่งมอบให้คนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงและรถยนต์คันดังกล่าวได้นำของไปส่งต่อยังสถานีรถไฟดอนเมืองก่อนจะมีไรเดอร์อีกคันมารับช่วงต่อเพื่อนำถุงพลาสติกไปบรรจุใส่กล่องพัสดุณสถานีรถไฟรังสิตโดยระบุจุดหมายปลายทางจะส่งไปยังสถานีรถไฟลพบุรีแม้คนร้ายจะพยายามใช้วิธีเปลี่ยนตัวผู้ขนส่งและเส้นทางเดินทางหลายต่อเพื่ออำพรางการจับกุมแต่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันได้สะกดรอยตามเบาะแสพัสดุดังกล่าวจนกระทั่งทราบพิกัดกบดานและสามารถนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายไทยรัฐได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
13: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะครับอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านผมชอบคำพูดโค้ดที่อาจารย์แชร์ในFacebook ของอาจารย์มากเลย
14: ว่า
15: ที่อาจารย์บอกว่าไอชีวิตคือจุดต่ำสุดอะมันมีลิมิตแต่จุดสูงสุดมันไม่มีลิมิตอะฟิลไม่เคยคิดถึงอันนี้ไม่เคยคิดถึงอันนี้เลยแล้วพออ่านก็รู้สึกว่ามันสร้างพลังที่ดีในช่วงที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้จริงๆแต่ก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ท็อปิกหลักที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับท่านผู้ฟัง
14: จริงๆก็ดีเหมือนกันนะก็คือมีคนหนึ่งเนี่ยนะผมคือที่ไอที่ผมแชร์ในส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะ เนี่ยแหละครับก็คือเอาไว้อ่านเองนะดีคนก็ไปอ่านด้วยก็คือ มันมีอยู่คนหนึ่งคือคุณปฐมพั
15: ฒน์ปฐมพัฒน์มี
14: ลาบเนี่ยปฐมพัฒน์มีลาบเนี่ยเขาก็โพสต์ไว้อย่างนี้นะฟิวจะอ่านไหม
15: ได้ครับเขาบอกว่าคุณปฐมพัฒน์บอกว่าผมเพิ่งไปฟังคลิปหนึ่งมาครับเป็น last lecture ที่ Stanford Business School คนพูดคือ Graham Weaver เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทลงทุนที่ชื่อว่า Alpine Investors จริงๆฟังจบแล้วเนี่ยผมก็นอนไปก็ยังคิดถึงมันอยู่ครับเช้านี้ก็เลยกลับไปเปิดฟังอีกรอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอามาเล่าให้ฟังเพราะมีหลายช่วงที่มันตรงกับสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่พอดีหัวข้อที่เขาพูดวันนั้นก็คือ asymmetric life หรือชีวิตแบบไม่สมมาตรซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยมันมาจากโลกของการลงทุนคือเวลาที่เราลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยด้านที่แย่ที่สุดของมันเนี่ยจะมีขีดจำกัดค่อนข้างชัดเลยก็คืออะไรเสียเงินต้นทั้งหมดก็คือขาดหมดเนื้อหมดตัวขาดทุนอะหมดอะแต่หมดก็คือหมดครับแต่ด้านที่ดีที่สุดกลับไม่มีเพดานเลยอาจจะเด้งโต10เท่า20เท่า100เท่าก็เป็นไปได้เกรแฮมบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันลักษณะคล้ายกันแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำคือเอาเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปพยายามป้องกันไม่ให้ด้านที่แย่ที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นจนบางทีลืมคิดไปว่าด้านที่ดีที่สุดของชีวิตอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดอีกมากเลยเขาก็เปิดเรื่องด้วยวันที่แย่ที่สุดวันหนึ่งในอาชีพของตัวของเขาเองว่า20กว่าปีก่อนประมาณนั้นตัวของคุณเกรแฮมเนี่ยกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องประชุมชั้น29เป็นห้องใหญ่ที่จุได้ประมาณ20คนแต่วันนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่คนเดียวทั้งห้องเลยเขากำลังรอเจอนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเขาชื่อโจเป็นคนดังระดับตำนานในวงการ Hedge Fundก่อนหน้านั้นเกรแฮมพยายามออกไปหาเงินจากนักลงทุนอยู่หลายรอบส่วนใหญ่ก็ถูกปฏิเสธแหละซึ่งโจเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ยอมลงเงินกับเขาทั้งที่ตอนนั้นเกรแฮมยังแทบไม่มีผลงานอะไรให้ดูด้วยซ้ำโจลงเพราะเชื่อในตัวเขาแต่วันนั้นเกรแฮมต้องเป็นคนเดินเข้าไปบอกว่าเงินลงทุนของโจหายไปแล้วครึ่งหนึ่งคือหายไป 50% เลยและที่หนักไปกว่านั้นก็คืออะไรครับ
14: ของโจนะไม่ใช่ของพัทนะ
15: ไม่ใช่แล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่เงินของบริษัทโจด้วยครับแต่เป็นเงินส่วนตัวของคุณโจเองเกรแฮมเล่าว่าวันนั้นมือสั่นคอแห้งไปหมดเลยช่วงนั้นเขามีกฎการลงทุนที่เชื่อมาตลอดกฎข้อแรกคืออย่าขาดทุนกฎข้อที่สองคืออย่าลืมกฎข้อแรกฟังดูเฉียบมากเพราะคิดแบบนั้นเขาก็เลยเล่นเกมดีเฟนซ์เกมป้องกันมาโดยตลอดซื้อแต่ธุรกิจที่คิดว่าราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงพยายามสร้าง margin of safety ให้เยอะที่สุดเพราะคิดว่าถ้าซื้อถูกพอยังไงก็ไม่น่าขาดทุนแต่ผลที่ออกมามันไม่ได้แบบนั้นมีถึง3ครั้งที่เขาเขียนลงไปในเอกสารการลงทุนเลยว่าดีลนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะขาดทุนและเขาก็ขาดทุนทั้ง3ครั้งครับผู้ที่เขียนโพสต์นี้บอกว่าผมชอบตรงที่เขาเอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ลองนึกถึงคนที่เริ่มคบกับใครสักคนแต่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่วันแรกว่าฉันจะต้องไม่ออกห่างเด็ดขาดก็เลยยืนขาข้างหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์อีกข้างหนึ่งเนี่ยเตรียมพร้อมจะถอยตลอดเวลาไม่กล้าลุยเต็มที่ไม่กล้าเปิดใจเต็มที่เพราะกลัวว่าหนึ่งจะเจ็บสุดท้ายความสัมพันธ์นี้นั้นก็จะไปไม่รอดอยู่ดีคือยิ่งพยายามป้องกันบางอย่างมากเท่าไหร่บางครั้งเรากลับสร้างเงื่อนไขให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเองเกรแฮมบอกว่าเขาใช้เวลาเกือบ30กว่าปีกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราควรคิดกลับกันเพราะไม่ว่าจะทำอะไรความเสี่ยงมันไม่มีวันเป็นศูนย์อยู่แล้วคือยังไงมันต้องมีความเสี่ยงคำถามจึงอาจจะไม่ใช่แค่ว่าถ้าพลาดเราจะเสียอะไรแต่คำถามหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือถ้ามันสำเร็จล่ะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่า asymmetry ก็คือความไม่สมมาตรครับจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องสมัยที่เขาเป็นนักกีฬาพายเรือตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้วัดความก้าวหน้าคือการทดสอบพาย 2,000 เมตรให้เร็วที่สุดตลอดฤดูกาลตั้งแต่ประมาณกันยาจนถึงมีนาเนี่ยเวลาของเขาดีขึ้นรวมประมาณ20วินาทีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ10วินาทีจาก20วินาทีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นแค่ใน2สัปดาห์แรกเลยนะร่างกายยังไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดภายใน2สัปดาห์สิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆคือเขาเริ่มทนต่อความไม่สบายตัวได้มากขึ้นตอนฟังเนี่ยตรงนั้นผ ผู้เขียนเขาบอกว่าผมก็หยุดคิดอยู่เหมือนกันเพราะเขาพูดประโยคหนึ่งว่า all you change is your comfort to be uncomfortable สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าความไม่สบายหายไปแต่เราอยู่กับมันได้มานานขึ้นและอยู่กับมันได้มากขึ้นเราทนความไม่สบายเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยโยงเรื่องนี้กับมันที่ชีวิตเขาว่าทุกครั้งที่เรากำลังจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างคุยเรื่องยากกับคนรักเปลี่ยนสายงานเริ่มทำธุรกิจหรือแม้แต่เริ่มนิสัยใหม่ช่วงแรกมันมักจะรู้สึกแย่ลงก่อนไม่คุ้นไม่มั่นใจไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรและหลายครั้งสิ่งที่ทำให้มันรู้สึกแย่ที่สุดในช่วงแรกก็คือความกลัวของเราเองตอนเรียนจบเกรแฮมมีทางเลือกอยู่2ทางทางหนึ่งคือเข้าไปทำงานในบริษัทลงทุนใหญ่เงินเดือนดีเส้นทางชัดมีความมั่นคงอีกทางหนึ่งคือไปทำธุรกิจเล็กๆที่เขาเริ่มไว้ซึ่งตอนแรกถึงขั้นซื้อบริษัทด้วยบัตรเครดิตของตัวเองและไม่รู้เลยว่ามันจะรอดหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็ไปเลือกทางเซฟโซนครับเสมอไปทำงานบริษัทใหญ่ทำงานหนักมากและเขาพูดติดตลกว่าถ้าตอนนั้นมีลูกนะเขาคงพลาดงานโรงเรียนของลูกแทบทุกงานเลยและช่วงหนึ่งเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยท่านผู้ฟังเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าค้นพบเรื่องนี้มา 2,800 ปีแล้วหรือต้อง 2,600 ปีนะหลักธรรมข้อแรกก็คือเรื่องทุกข์ไม่ว่าเลือกทางไหนชีวิตก็มีความทุกข์อยู่ดีทางปลอดภัยก็ทุกข์ทางเสี่ยงก็ทุกข์ทำงานก็เหนื่อยเริ่มธุรกิจก็เหนื่อยรักษาความสัมพันธ์ก็ยากเดินออกจากความสัมพันธ์ก็ยากในเมื่อไม่มีทางไหนที่ต้องเจอความยากเลยที่ไม่ต้องเจอความยากเลยงั้นควรเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันคุ้มค่าพอที่จะทุกข์เพื่อมันผู้เขียนบอกว่าตรงนี้ผมชอบมากครับอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นในมื้อค่ำที่นิวยอร์กคือคุณเกรแฮมเนี่ยไปกินข้าวกับคนในวงการการเงินหลายคนเลยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายชื่อเดฟนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันทำงานสายเดียวกับเขาเลยครับเดฟพูดถึงเรื่องดีลธุรกิจของตัวเองไม่หยุดตัวเลขเป็นยังไงเงื่อนไขสัญญาเป็นยังไงรายละเอียดต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นมากเหมือนสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกเกรแฮมนั่งฟังแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมา2อย่างอย่างแรกคือโอ้โหถ้าเกิดเขาต้องแข่งกับเดฟในเกมนี้เขาแพ้แน่ๆเลยเพราะเขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับรายละเอียดเหล่านี้แบบเดฟเลยแต่อีกความคิดหนึ่งสำคัญกว่าเขานึกขึ้นได้ว่านี่คือสิ่งที่เดฟเคยเขียนไว้ตั้งแต่ตอนสมัครเข้าเรียน Business School เดฟเคยบอกว่าอยากทำงานแบบนี้อยากอยู่ในวงการนี้หลายปีผ่านไปเดฟกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาและใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเคยเขียนฝันเอาไว้จริงๆฟังตรงนี้แล้วผมคิดเหมือนกันครับว่าบางทีความเหนื่อยไม่ได้เกิดจากงานยากอย่างเดียวบางทีมันเกิดจากการที่เรากำลังวิ่งอยู่ในเกมที่เราไม่ได้อยากเล่นตั้งแต่แรกจากนั้นเขาพูดถึงเรื่องระยะเวลาครับคนเรามักจะชอบเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จเร็วเห็นใครสร้างบริษัทไม่กี่ปีก็รวยเห็นใครลงทุนแล้วได้เงินก้อนใหญ่เห็นใครดูเหมือนชีวิตไปเร็วกว่าเราแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองช้าเกรแฮมเอาสูตรผลตอบแทนทบต้นขึ้นมาพูดก็คือวงเล็บ1บวก r วงเล็บปิดยกกำลัง n แล้วบอกว่าสิ่งที่คนมักมองข้ามคือ n แหละเอ็นเล็กนะครับจำนวนปีที่เรายังทำสิ่งนั้นต่อไปเขาบอกว่าเขาเองไม่ได้เก่งมากตั้งแต่แรกแต่ปีที่3เก่งกว่าปีที่2ปีที่5เก่งกว่าปีที่4ปีที่10เก่งกว่าปีที่9พอไปทำถึงปีที่20กว่าคนธรรมดาคนหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในโลกในเรื่องนี้ได้เพราะคนจำนวนมากไม่ได้อยู่ในเกมนานขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ตอนใช้ชีวิตจริงเรากลับลืมเรื่องนี้ง่ายมากทีนี้พอมาถึงปี2008บริษัทของเขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเต็มๆเลยระดมทุนไม่ได้ต่อเนื่องอีกประมาณ5ปีเขาต้องเอาเงินเก็บส่วนตัวมาจ่ายเงินเดือนพนักงานมีบริษัทในเครือ7แห่งผิดนัดชำระหนี้ตอนนั้นสถานการณ์แย่มากจริงๆและช่วงนั้นเองเขาไปเจอกับโค้ชผู้บริหารคนหนึ่งชื่อ GP Form โดยบังเอิญเกรแฮมตัดสินใจจ้างทั้งที่ตอนนั้นเขาบอกว่าแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Executive Coach เนี่ยทำอะไรซึ่งวันหนึ่งโค้ชถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกรแฮมก็เล่าทุกอย่างตลาดพังธนาคารไม่ปล่อยกู้ระดมทุนก็ไม่ได้ทุกอย่างดูเหมือนจะจบแล้วโค้ชฟังเสร็จแล้วก็ตอบกลับมาประมาณว่างั้นคุณก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วสินะจากนั้นโค้ชก็ให้เขาลองเขียนเรื่องราวของบริษัทขึ้นมาใหม่ซึ่งมีกฎอยู่3ข้อ1ให้จินตนาการไปข้างหน้า5ปีเริ่มจากภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะจินตนาการได้และที่สำคัญที่สุดคือห้ามคิดเรื่องวิธีทำในตอนนี้เพราะทันทีที่เราฝันอะไรใหญ่ๆแล้วถามตัวเองว่าแล้วจะทำยังไงสมองเรามักจะตอบทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ความฝันก็จบลงตั้งแต่ตอนนั้นเลยเกรแฮมก็เลยลองเขียนเลยครับเขียนเลยเขียนว่าอยากได้ CEO ที่เก่งที่สุดมาบริหารบริษัทที่กำลังแย่เลวร้ายที่สุดอยากมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคู่แข่งทุกราย อยากกลับไปชนะทุกสัญญาที่บริษัทเคยแพ้มาโดยตลอดถ้ามองจากสถานการณ์ตอนนั้นมันฟังดูเพ้อฝันมากถูกไหมเพราะว่าบริษัทกำลังจะเจ๊งบริษัทกำลังมีปัญหาขนาดนั้นแต่เขากลับเขียนว่าตัวเองจะกลายเป็นบริษัทที่ดีที่สุดแต่โค้ชไม่ได้ถามว่าจะทำทั้งหมดนั้นยังไงเขาถามแค่ว่างั้นขั้นแรกที่คุณทำได้ตอนนี้คืออะไรคำตอบของเกรแฮมจาก 3-4 ข้อที่เมื่อกี้คุณผู้ฟังได้ยินก็คืออยากได้ CEO ที่เก่งที่สุดอยากมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยากกลับไปชนะทุกสัญญาเกรแฮมก็ตอบว่าสิ่งขั้นแรกที่ทำได้คือจ้าง CEO คนใหม่เขาก็เลยเปลี่ยนแผนเลย6เดือนใช้เวลาตามหาสุดท้ายได้มาร์คสตรอนช์มาเป็น CEO แล้วก็เริ่มทำสิ่งต่างๆที่เคยเขียนไว้18เดือนต่อมาบริษัทที่เคยแพ้แทบทุกสัญญากลับมาชนะเกือบทุกสัญญาที่เข้าไปประมูลสิ่งที่น่าสนใจคือตลาดไม่ได้ดีขึ้นครับคู่แข่งก็ยังเป็นคนเดิมสภาพแวดล้อมภายนอกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักสิ่งที่เปลี่ยนคือพวกเขาเริ่มคิดและทำต่างจากเดิมพอฟังมาถึงตรงนี้ผมลองย้อนไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกรแฮมพยายามพูดมาตลอดทั้งเลคเชอร์มีเพียงอยู่ไม่กี่เรื่องสรุปไว้4อย่างอย่างแรกคือ do hard things ทำสิ่งที่ยากอย่าหนีบางอย่างเพียงเพราะเรามันทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจหลายครั้งสิ่งที่ยากไม่ได้แปลว่าเราเลือกผิดมันอาจหมายความว่าเรากำลังออกจากพื้นที่ที่ตัวเองเคยชินจาก comfort zone เหมือนตอนพายเรือร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นมหาศาลใน2สัปดาห์แรกเราแค่เริ่มทนกับความไม่สบายได้มากขึ้นกว่าเดิม2 do your thing ทำสิ่งที่เป็นของเราเรื่องเดฟทำให้เขาเห็นชัดมากว่าเราสามารถเก่งในสิ่งที่ทำได้ครับแต่ถ้ามันเป็นความฝันของคนอื่นสุดท้ายก็ยากที่จะสู้กับคนที่ตื่นมาและอยากทำสิ่งนั้นจริงๆทุกวันบางทีคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเราทำอะไรเก่งแต่คือมีอะไรที่เรายังอยากทำมันอยู่แม้ไม่มีใครบอกให้ทำมีอะไรที่เรายังอยากทำมันอยู่แม้ไม่มีใครบอกให้ทำ 3. Do it for decades ทำให้มันนานพอทำให้มันเป็นหลัก10ปีข้อนี้ผู้เขียนบอกชอบมากเหมือนกันเพราะโลกทุกวันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างต้องเร็วสร้างธุรกิจต้องเร็วรวยต้องเร็วเก่งต้องเร็วประสบความสำเร็จก็ต้องเร็วแต่เกรแฮมมองกลับไปที่ตัวเอเล็กในสมการผลการตอบแทนทบต้นบางทีข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่ได้อยู่ที่เริ่มต้นเก่งกว่าใครแค่อยู่กับสิ่งที่เราเชื่อได้นานพอปีแล้วปีเล่าจนวันนึงสิ่งเล็กๆที่สะสมมาตลอดกลายเป็นระยะห่างที่คนอื่นตามไม่ทัน 4. Write your storyเขียนเรื่องของตัวเองขึ้นมาก่อนอันนี้ไม่ได้หมายถึงนั่งเขียนความฝันสวยๆแล้วรอให้มันเกิดครับแต่เป็นการกล้าบอกกับตัวเองก่อนว่าถ้าไม่ต้องคิดว่าจะทำยังไงในตอนนี้ชีวิตหรือธุรกิจที่เราอยากเห็นจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนตอนบริษัทของเกรแฮมแทบจะไปไม่รอดเขายังเขียนว่าอยากได้ CEO ที่ดีที่สุดอยากมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยากจะชนะดีลที่เคยแพ้ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้อย่างไรแต่พอภาพปลายทางชัดขึ้นคำถามก็เลยเปลี่ยนจากมันเป็นไปได้ไหมเป็นแล้วก้าวแรกที่ทำได้ตอนนี้คืออะไรผมว่าความต่างเล็กๆตรงนี้สำคัญมากครับ Do hard things Do your thing Do it for decades Write your story 4 ประโยคนี้ดูเท่ๆแต่พอเอาเรื่องทั้งหมดที่เขาเล่ามาวางข้างๆกันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเพราะสุดท้ายทุกข้อเหมือนพาเรากลับมาเจอสิ่งเดียวกันคือเราจะยอมให้ความกลัวเนี่ยเป็นคนเลือกชีวิตให้เรามากแค่ไหนเมื่อไม่นานมานี้เกรแฮมได้เจอโจอีกครั้งโจคนเดียวกับนักลงทุนที่ตอนนั้นเขาบอกว่านั่งรออยู่ที่ห้องประชุมบนชั้น29เมื่อ20ปีก่อนนักลงทุนคนนั้นน่ะรอบนี้โจมองตารางผลประกอบการของเขาแล้วพูดประมาณว่าโอ้คุณทำได้จริงๆด้วยแต่เรื่องสุดท้ายที่เกรแฮมเล่าผมว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจตัวเขามากที่สุดครับตอนสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเขามีชื่อเล่นในทีมพายเรือว่า Dream Weaver ส่วนหนึ่งเพราะนามสกุลเขาคือ Weaver ส่วนคนที่ตั้งชื่อเล่นนี้ให้เขาเป็นรุ่นพี่ที่ชื่อว่า Monty Razor ไม่กี่ปีหลังเรียนจบเกรแฮมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนโทรมาบอกว่า Monty อ่ะคนที่ตั้งชื่อให้อ่ะตั้งฉายาให้อ่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกอายุแค่23เกรแฮมบอกว่าโอ้ผมรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยเขาเหมือนใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ยอมกลับไปเผชิญหน้ากับความรู้สึกกับคนที่เขารักและสนิทที่เสียชีวิตไปตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ยอมกลับไปเผชิญหน้าจริงๆจนวันหนึ่งหลายปีต่อมาเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเก่าที่เคยพายเรือด้วยกันคืนนั้นพวกเขานั่งคุยเรื่องมอนตี้กันทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเกรแฮมขึ้นเครื่องบินกลับบ้านแล้วก็ร้องไห้หนักมากร้องอยู่ประมาณ3ชั่วโมงจนคนที่นั่งข้างๆต้องคอยถามว่าโอเคไหมพอเริ่มสงบเขานึกถึงภาพมอนตี้ตอนที่เรียกเขาว่าดรีมดรีม ที่มาจากฉายา Dream Weaver แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้ามอนตี้ยังอยู่แล้วมาเห็นชีวิตเขาตอนนี้มอนตี้คงผิดหวังนะเพราะเขาอยู่ห่างจากคนที่มอนตี้เคยมองเห็นในตัวเขามันห่างมากเหลือเกินคืนนั้นเขาก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าตกลงตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำไมยังใช้ชีวิตแบบระวังตัวตลอดเวลาพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกเรื่องทั้งงานความสัมพันธ์และชีวิตทั้งที่เขาเพิ่งได้เห็นแล้วว่าความสูญเสียที่เลวร้ายมากๆมันเกิดขึ้นได้อยู่ดีไม่ว่าเราจะวางแผนชีวิตดีขนาดไหนถ้าสิ่งที่กลัวที่สุดยังเกิดขึ้นได้อยู่ดีแล้วเราจะใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามปกป้องทุกอย่างไปเพื่ออะไรเขาตัดสินใจตอนนั้นว่าจะไม่พูดกับตัวเองแล้วว่า not me not now ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นพอเครื่องบินลงจอดโทรไปจบความสัมพันธ์กับคนที่คบอยู่เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เขาต้องการจริงๆวันรุ่งขึ้นเดินไปลาออกจากงานต่อเลยทั้งๆที่มีหุ้นและโบนัสรออยู่และตอนนั้นก็ยังไม่มีรายได้อื่นมารองรับเลยไม่กี่วันต่อมาเขาขับรถออกจากเมืองไปโคโลราโดไปหาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินดี้แฟนเก่าสมัยมัธยมที่เขาไม่เคยลืมทุกวันนี้ทั้งคู่บอกว่าแต่งงานกันมา21ปีแล้วครับเกรแฮมปิดเลคเชอร์วันนั้นด้วยเรื่องความกลัวเขาบอกว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเราคือความกลัวแต่ปัญหาคือความกลัวมันฉลาดมันไม่ค่อยเดินเข้ามาบอกเราตรงๆว่าบุนี่คือความกลัวนะมันไม่ทำมันจะเปลี่ยนหน้าตาให้กลายเป็นเหตุผลที่ฟังดูเข้าท่าฟังดูดีบางครั้งมาในรูปของความรอบคอบบางครั้งมาในรูปของปกป้องตัวเองบางครั้งมาในรูปของยังไม่ใช่ตอนนี้หรือเดี๋ยวค่อยทำซึ่งฟังดูสมเหตุสมผลมากฟังจบแล้วผู้เขียนบอกว่านั่งคิดอยู่นานครับเพราะมันทำให้นึกถึงเรื่องบางอย่างของตัวเองที่ผัดก็คือผัดวันประกันพรุ่งมาได้สักพักแล้วบางเรื่องผมบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำช่วงนี้ยังไม่เหมาะรอให้มีเวลากว่านี้ก่อนรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนเหตุผลทุกอย่างฟังดูสมเหตุสมผลหมดครับแต่พอฟังเกรแฮมเล่าจบผมก็อดถามตัวเองไม่ได้จริงๆว่าที่เราบอกเดี๋ยวค่อยทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาจริงๆหรือบางทีมันเป็นแค่ความกลัวที่เปลี่ยนชื่อให้ฟังดูสมเหตุสมผลขึ้นมาเท่านั้นเองสรุปยังไงให้ยาวกว่าคลิปใครว่าอ่านจบหวังว่าจะชอบครับก็เป็นบทความที่ทางคุณปฐมพัฒน์มีลาบเขียนไว้ใน Facebook และอาจารย์แชร์แล้วผมเห็นก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้เหมือนกันครับ
16: ก็ยาวมากนะฮะ
15: ยาวมากขออภัยฮะ
16: แล้วเนี่ย จริงๆแล้วคนที่พูดเนี่ยก็คือเกรแฮมเนี่ยเขาพูดตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วไงเข้าใจไหม
15: ครับ
16: เหมือนคนที่รวยแล้วอ่ะก็จะไปพูดได้ว่าตอนที่ตัวเองจนเนี่ยโอ้ยตอนนั้นจนไม่มี
15: จะกิน
16: อะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนผมอ่านนิยายออนไลน์จีนเนี่ยก็จะมีนิยายอยู่หมวดหมู่หนึ่งก็จะแบบตัวเอกนี่ก็แบบจะเกิดเป็นคนในยุคสมัยใหม่กลับไปเกิดในยุค60อะไรเงี้ยนะในยุคที่จีนเนี่ยกำลังไม่มีอะไรจะกิน
15: ลำบากเลย
16: อะไรเงี้ยประเภทอาทิตย์นึงได้กินไข่ต้มสักใบนึงนี่ก็ถือว่าหรูหราแล้วอะไรเงี้ยคนมีจักรยานเป็นคนรวยอะไรเงี้ยนะผมถามแล้วตอนนี้จีนมันยังจนอยู่เนี่ยมันจะมีนิยายประเภทนี้ออกมาไหมได้ไหมเป็นคนรวยอะนะโอ้ยตอนนั้นเนี่ยผมเมื่อพ่อแม่ก็ทิ้งนะแล้วก็อันเนี้ยผมก็ไอ้อดมื้อกินมื้อเรียนโรงเรียนวัดอะไรเงี้ยนะมันก็จะสะท้อนอันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันคุณว่ามันคุณจะไปใช้ไหม
15: ก็ใช้ในส่วนของมันก็เป็น motivation ในการที่เราจะเลิกทำเลิกผัดวันประกันพรุ่งอ่ะแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าต่อได้นะอาจารย์แต่เรื่องความเสี่ยงเนี่ยผมก็ยังต้องเก็บความเสี่ยงอยู่นะ
16: ถ้าเลิกถ้าเลิกผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่ากฎ3วินาที
15: ครับ
16: เขาบอกว่าอะไรเนี่ยที่ใช้เวลาแม่ง 2-3 วินาทีเนี่ยมึงทำไปเลย
15: ทำเลยมึงอย่ารอทำเลย
16: เช่นมึงไปล้างชามมึงไป
15: เก็บจาน
16: อะไรพวกเนี้ยทำไปเลยล้างชามเก็บจานอะไรพวกเนี้ยวิ่งเอาขยะไปทิ้งอะไรพวกเนี้ยนะไม่ต้องคิดเลย งั้นถ้าคิดปุ๊บล้างจานแม่งเดี๋ยวมือมันเดี๋ยวต้องเช็ดจาน
15: ต้องล้างมืออีกเดี๋ยวต้องอะไรอีกมือเหม็นอีกเออไม่ได้ทำ
16: เหมือนอันเนี้ยเวลาผมฟังอ่ะเหมือนอันเนี้ยก็คือเขาก็หมายถึงว่าเออมึงลุยแบงหน้าเลย
15: ครับ
16: ไอ้มึงมีต้องกลัวนะอันอย่างที่บอกอ่ะประเภทที่ว่าเฮ้ยมึงตกต่ำมันจะเป็นต่ำสุดมันถึงขนาดไหนวะ
15: ครับ
16: ต่ำสุดมึงก็อย่างมากมึงก็ล้มละลายติดคุกอ่ะมึงติดคุกไปถูกประหารชีวิตนะมึงถูกประหารชีวิตก็อย่างนั้นนะมึงก็ค้ายาไหม
15: ใช่อ
16: ย่างมากมึงติดคุกอ้าวติดคุกถ
15: ้
16: าม
15: ึ
16: งสารภาพเนี่ย
15: มึงก็อย่างนั้นนะ
16: มึงก็ดูเนี่ยไอ้เล่าสารเนี่ยแม่งเฮ้ยเล่าสารเนี่ย8ปีเองใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงส่งยาเสพติดออกไปได้เนี่ยมึงไปเป็นร้อยล้านนะ
15: ครับ
16: มาอย่างนี้เปล่าคิดอย่างนี้เปล่า
15: ใช่
16: หร
15: ือ
16: ไปปล้นเขาเนี่ยนะเอาไปปล้นเขาโอ้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะทรัพย์ตื่นขึ้นมาอะไรงี้นะเรายิงเขาตายเนี่ยอย่างมากเราก็ติดคุก
15: ก็แค่ติดคุกแต่ถ้าเราปล้นสำเร็จเราได้เงินเยอะเลยอะไรอย่าง
16: เ
15: งี้ย
16: โอ้รวยเลยอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดพวกมิจฉาชีพไปใช้
15: แบบนั้นไม่ได้เลยไม่ได้
16: ห่าดิจริงเปล่าใช่ไหม
15: ครับ
16: อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูไอ้หนังสือ Seven Habits of Highly Effective People อ่ะ
15: ครับ
16: ข้อ2เนี่ยก็คือ put the end in mind อ่ะใช่ป่ะหมายถึงว่าคุณเนี่ยต้องดูกันว่าไอ้ปลายทางของคุณเนี่ย
15: มันจะเป็นยังไง
16: มันจะเป็นอะไร
15: มีเป้าหมายอยู่เสมอ
16: ถ้าคุณไปทำแบบนั้นนะเหมือนถ้าเกิดคุณไปดูชาลีมังเกอร์เนี่ยชาลีมังเกอร์ก็บอกว่าอะไรที่จะนำข้าพเจ้าไปสู่ความตายเนี่ยข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมเหมือนถ้าอย่างนี้เรามีเงินอย่างเงี้ยไอ้ก็ die with zero สิใช้ไม่หมดเลยไม่ต้องเหลือเลย
15: ครับ
16: นะมันมี
15: แต่ถ้าไม่ตายที่หลักเลยนะ
16: มันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งได้วิซีโร่ตอนนี้มันมีความคิดที่ว่าอ้าวไอ้อย่างเงี้ยมึงก็ต้องสมัยก่อนก็คืออ้าวอันนี้ก็ต้องเก็บให้ลูกสิใช่ไหมลูกแต่ละคนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางคนก็มีลูกหลายคนแล้วให้มันฟาดกันเองนะใครชนะแล้วก็คนนั้นก็ได้ไปซึ่งก็สุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นคนวางเกมเนี่ยอาจจะแย่ก็ได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอ้พวกนั้นไอ้พวกที่ไม่ได้มันจะอยู่ไงอ่ะใช่ป่ะ
15: อะ
16: ไรเงี้ยได้มีซีโร่เงี้ยก็คือใช้ไปเลยนะอย่างเงี้ยหรือเปล่า
15: อัน
16: นี้คือผมคิดว่าเขาหมายถึงว่าเฮ้ยชีวิตไม่มีลิมิตมาวะเนี่ยความคิดในชีวิตไม่มีลิมิตนะ unlimited life อ่ะ
15: หรือถ้า
16: คุณกล้าเสี่ยงอ่ะนะโอ้โหผลตอบแทนคุณมหาศาลเลยนะ
15: แล้วไปเข้าบอลนะ
16: เอาแล้วดาวไฟที่สุดคืออะไรอ่ะเอาเข้าบอลดังมากมึงก
15: ็หมดเนื้อหมดตัว
16: หมดเนื้อหมดตัวลูกเมียไม่มีกินใช่ไหมบ้านถูกยึด
15: บ้านถูกยึด
16: หรือว่าถ้าเกิดไปกู้หนี้ยืมสินไอ้พวกไอ้นั่นก็ตายแล้วตายแล้วก็ไอ้ลูกเมียมึงก็จะโดนจับไปขายอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องคิดไงอันเนี้ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่อง mindset อ่ะ
15: ครับ
16: มันเป็นเรื่อง mindset ว่าถ้าดูฟังจะมี mindset แบบไหนใช่ไหมไอ้ผมไม่เอาอ่ะแม่งเสี่ยงเกินใช่ไหมเอาเงินเล่นทองแม่งกู้เงินกู้ทองมาซื้อทองเลยนะมันลงทีนึงไง80,000ลงมาทีโน่นเนี่ยลงมา63,250นะ
15: ครับ
16: ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่งก็ขึ้นคุณคือเวลาคุณเล่นทองเนี่ยเวลาคุณเล่นทุกวันเนี่ยค
15: ุ
16: ณคิดระยะสั้นนะอะไรจริงคุณดูดิทองมันขึ้นไป 80,000 เนี่ยเมื่อวันที่ประมาณ 1-2 มีนาแล้วมันก็ลงมาเหลือ 62,000 เกือบ 63,000 เนี่ยเมื่อประมาณสัก3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วตอนนี้จะ 62,800 กว่าเนี่ยขึ้นมาเป็น 72,000 กว่าเนี่ย 9,000 เนี่ยภายในเวลาประมาณไม่ถึง3สัปดาห์เท่านั้นเอง
15: ครับ
16: ใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่นานนะแต่ว่าวิธีคิดของคุณเนี่ยมันกลายเป็นระยะสั้นไปแล้วไง
15: มันแค่วันเป็นเก่งละ
16: มีบางคนบอกว่าเนี่ยสัมภาระมาตรวจบัญชีเพราะว่ามันมีเงินโอนเข้าเนี่ยเกิน400ครั้งใช่ไหม
15: ครับ
16: แล้วมีเงินเข้าเนี่ยประมาณ500ล้านนะเขาบอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาก็เล่นทองนี่แหละบนเงินต้นแค่ 2.5 ล้านค
15: ือ
16: หมายถึงว่ามันก็ขายทั้งวันเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายเดี๋ยววันๆนึงเนี่ยสมมุติคุณขายวันละล้านเนี่ย สิบครั้งนี่ก็มันสิบล้านแล้ว
15: ครับ
16: อย่างนั้นวันละ20ครั้งเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยนะสรรพากรตามหาแต่จริงๆก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกสรรพากรก็กำไรล้านละ 5,000 นั่นเอง
15: ครับ
16: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนเล่นทองทุกวันเนี่ยสิ่งที่ติดเนี่ยมันคือวิธีคิดแบบนักพนัน
15: ใช่มันเจ๊งแล้วมันเจ๊งแล
16: ้
15: ว
16: ถ้าคุณมีความเป็นแกมเบอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยคุณก็จะมีปัญหา
15: ครับ
16: เดี๋ยวเราขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
15: นะครับ
17: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
19: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
20: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
21: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ค่ะ

0: โรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
4: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับฟิล
6: ครับผมคุณผู้ฟังทุกท่านครับ4ที่สุดท้ายนะครับอันนี้ต้องขอบอกแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังทุกท่านว่าด้วยทริปที่เราก็พูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวก็มันจะมีการจัดทริปไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังเนี่ยที่รับฟังอยู่เนี่ยไปร่วมทริปกับเราเหลือแค่4ที่สุดท้ายเท่านั้นวันนี้ถ้าถามผมว่าทำไมผู้ประกอบการไทยเนี่ยต้องไปจีนอีกคำตอบคือเพราะจีนที่เราเคยรู้จักมันกำลังหายไปแล้วครับจีนวันนี้ไม่ได้แข่งด้วยค่าแรงที่ถูกและใครที่สั่งสินค้าจากจีนรู้แล้วมันไม่ได้ถูกเสมอไปละไม่ได้แข่งด้วยการเป็นโรงงานของโลกอย่างเดียวแต่กำลังแข่งด้วยเทคโนโลยี innovation แล้วก็ speed ก็คือความเร็วครั้งนี้อยากจะชวนเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารไปดูของจริงที่ชิงเตาเราไม่ได้แค่เที่ยวนะแต่จะไปดูไฮเซนส์ครับหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีจีนที่เติบโตไปทั่วโลกไปดูว่าจากบริษัทจีนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยคนตะวันตกฝรั่งไม่รู้จักเลยวันนี้เขาสร้างแบรนด์สร้างเทคโนโลยีและ global market ขึ้นมาได้อย่างไรและอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย silver economy ครับ

0: ีนกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยขนาดมหึมาเราจะเข้าไปดูเทคโนโลยีแล้วก็โรบอทที่กำลังพัฒนาขึ้นมารองรับตลาดนี้เลยซึ่งไทยไม่ต่างกันเรากำลังเข้าสู่เรียบร้อยแล้วด้วยและเดี๋ยวเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมาแก้ไขปัญหาเดียวกันซึ่งสำหรับผมการไปดูงานที่มีค่าที่สุดเนี่ยไม่ใช่กลับมาแล้วก็บอกโอ้ยจีนเก่งอย่างนั้นจีนเก่งอย่างนี้จีนเก่งจังไม่ใช่แต่พอกลับมาถึงไทยแล้วกลับมาถามตัวเราเองว่าสิ่งที่จีนเนี่ยกำลังทำวันเนี้ยมันจะกระทบกับธุรกิจเรายังไงในอีก 3-5 ปีข้างหน้าและที่สำคัญ
1: business trip บอกหน่อยว่าอันเนี้ยทริปเนี้ยจะพาท่านผู้ฟังไปชิงเต่า 20-26 กันยายนนะตอนนี้เหลืออีก4ที่นั่งนะ
0: ท่าน
1: ผู้ฟังถ้าสนใจเนี่ยก็แอดไลน์ไปนะฮะไลน์เป็นไลน์ OE นะก
0: ็
1: คือ
0: at thinking radio
1: แล้วก็ thinking radio นะ at thinking radioพอเวลาไปจะสัมพันธ์มันต้องบอกอยู่เรื่อยๆไม่ใช่พูดที่เท้าแล้วแม่งมา
0: โอเค at thinking radio ครับ
1: มันไม่ได้อยู่ในสคริปต์เออต้องเพิ่มไป
0: โอเค at thinking radio นะครับแอดได้เลยแล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมบอกว่าทริปชิงเต่า4ที่สุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับ
1: ยังไม่หมดยังไม่หมดให้จบด้วยสิ
0: ต่อเลยนะครับผ
1: ม
0: โอเคและทีนี้เนี่ยคือหลายครั้งเนี่ยต้องบอกว่า business trip แบบเนี้ยสิ่งที่มีค่าไม่แพ้สถานที่ที่เราไปดูก็คือคนที่เรากำลังเดินทางไปด้วยหลายครั้ง opportunity หรือโอกาสใหม่ๆมันไม่ได้เกิดในห้องประชุมหรอกแต่มันก็คือเกิดในโต๊ะอาหารแล้วนั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยการบทสนทนากับเจ้าของธุรกิจอีกคนนึงที่มองเห็นบางอย่างต่างจากเราทีนี้ถ้าอาจารย์ถามผมว่าทริปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ยังเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจไม่ควรรอให้อนาคตเดินมาเราต้องเดินออกไปเห็นมันก่อน CEO Vision Business Trip ชิงเต่าครับตอนนี้เหลือแค่4ที่เท่านั้นแอดเลย at thinking radio แอดเครื่องหมาย at thinking radio ไปดูโรงงาน Hisense ไปเจอพบปะเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันแล้วก็ไปดูอุตสาหกรรมของ Silver Generation เนี่ยเหล่าบรรดาผู้สูงวัยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยไปดูว่าจีนเนี่ยเขากำลังทำอย่างไรและมันจะเดินหน้ามาถึงหน้าธุรกิจประตูของเราเมื่อไหร่อย่างไรคลิปนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง4ที่สุดท้ายแอดไลน์แอดทิงกิ้งเรดิโอครับ
1: ผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจริงๆมันก็แปลเป็นไทยแล้วแต่ว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยผมซื้อมาสักประมาณน่าจะ18ปีละผมซื้อมาประมาณปี2018จริงๆผมเคยเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังอยู่นานแล้วนะแต่ว่าก็อ่านบางอันเท่านั้นเองหนังสือเล่มนี้คือหนังสือชื่อ Yes 50 Scientifically Proven Way คือวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันจูงใจได้นะคนเขียนเนี่ยมีหลายคนแต่ว่าคนที่ดังเนี่ยก็คือโรเบิร์ตบีคราเดียนีโรเบิร์ตบีคราเดียนีเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือชื่อInfluence ซึ่งเป็นหนังสือที่ทางการตลาดดีในเรื่อง Persuasion นะแต่นี้อันแรกนี่น่าสนใจเลยฟิลลองอ่านให้ฟัง
0: ครับ How can inconveniencing your audience increase your perceptions เนี่ยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช่ครับก็คือการที่คุณสร้างความไม่สะดวกสบายให้กับผู้ฟังของคุณเนี่ยมันจะเพิ่มพลังของแรงดึงดูดหรือว่าการที่จะปรับเปลี่ยนใจจูงใจเขาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรผู้เขียนก็บอกว่าบุคคลที่ชื่อคอลีนซอตเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมที่ทีวีในนักเขียนต่างๆครับ
1: คนเขียนบทคนเขียนบท
0: ที่ประสบความสำเร็จที่สุด
1: เวลาขายของทางโทรทัศน
0: ์อ่
1: ะ
0: อินโฟเมอร์เชียลที่ขายของตามทีวีต่างๆแล้วก็เหตุผลที่ตัวของคุณคอลีนเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดมันมีเหตุผลที่ดีคือนอกเหนือจากที่ว่าจะเอาพวกอินโฟเมอร์เชียลก็คือพวกโฆษณาตามทีวีต่างๆที่มีการขายของอ่ะคุณผู้ฟังที่เหล่าบรรดาอินโฟเมอร์เชียลเหล่านี้เนี่ยที่เราจะนอกเหนือจากการที่เขาเนี่ยขายไอ้หนึ่งในโปรดักที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ขายดีก็คือเครื่องออกกำลังกายที่ชื่อว่า Nordic Truck ซึ่งน่าจะนิยมในต่างประเทศนะเพราะในไทยผมก็ไม่เคยได้ยินนะตัวของคุณคอลีนเนี่ยเร็วๆนี้ก็เพิ่งที่จะเขียนโปรแกรมที่ทำลายสถิติการขายสูงสุดในรอบ20ปี

0: นี่มันเป็นสิ่งที่คอมมอนที่โดยทั่วไปมันมีอยู่แล้วแต่ตัวของคุณคอลินช็อตเนี่ยได้เปลี่ยนคำสามคำของเหล่าบรรดาไอการโฆษณารายการขายของบนทีวีทั่วไปเนี่ยที่มักจะมีไอคำต่างๆเธอไปเปลี่ยน3คำที่การเปลี่ยน3คำนี้มันยิ่งสร้างมันยิ่งเพิ่มตัวเลขของยอดซื้อของคนที่จะเข้ามาซื้อโปรดักต์ของเธอเพิ่มมากขึ้นอย่างรุนแรงอย่างชัดเจนเลยและยิ่งไปกว่านั้นไอคำ3คำเนี่ยมันยิ่งชัดเจนว่าเหล่าบรรดาบุคคลที่ prospect กับคนที่อาจจะมาเป็นลูกค้าเนี่ยว่าเฮ้ยไอ้ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันยิ่งพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันยิ่งพิสูจน์
1: พูดง่ายๆก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้คอลลีนเนี่ยเป็นคนเขียนบทใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นคนเขียนบทเนี่ยคือปกติเนี่ย เวลาเราต้องการให้ลูกค้าโทรเข้ามาเหมือนเราเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังแอดไลน์เลยนะครับ
0: ครับ
1: ไลน์แอด Thinking Radio นะครับแอดมินเราพร้อมจะตอบตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือท่านผู้ฟังถ้าไม่สะดวกไลน์อยากจะคุยกับแอดมินก็โทรมาก็ได้ครับเบอร์นี้ครับอะไรเงี้ยเราพร้อมอะไรเงี้ยก็คนของสายมึงก็ไม่มีลูกค้าสิ เวลาที่โอ้แบบเฮ้ยโทรมาได้เลยเดี๋ยวมีคนรับสายตลอดไลน์มาตอบทันทีอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยก็เหมือนกันนะโทรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออถ้าโทรมาแล้วไม่ติดเนี่ยเรากำลังยุ่งอยู่นะความหมายคือว่าเออลูกค้าเราเยอะเรากำลัง
0: ลูกค้าเราเยอะจ้ะ
1: ก็ในความหมายเหมือนกับว่าอ่ะมึงมาเลยร้านกูเนี่ยเนี่ยกูเปิดร้านอาหารเนี่ยฟิวเนี่ยเปิดร้านอาหารมาเลยก็ที่นั่งมาเมื่อไหร่ก็ได้อยากมาตอนไหนมาได้เลยว่างเหมือนจีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเอที่เป็นที่ได้เลยค่ะจะไปกี่โมงก็ได้ค่ะไม่ต้องนัดก็ได้ค่ะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปจีก็ไม่อยากจีบแล
0: ้
1: วเนี่ยเหมือนไอ้หนังสือเล่มนึงที่ผมอ่านเนี่ยไอ้ที่กระแมแปลนะตอนแรกผมจะแปลละไอ้ธนพิมพ์ซื้อแล้วปล่อยให้หมดอายุเนี่ยคือ Why Men Love Witches ใช่ไหม
0: ครับทำไมผู้หญิงชอบ
1: ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยผู้ชายมานัดเนี่ยคุณต้องบอกเลยนะว่าเออว่างวันพุธวันเดียวเลยประมาณเนี่ย
0: ต้องเล่นตัวหน่อยต้องเล่นตัวหน่อย
1: ห้าโมงเย็นถึงประมาณหกโมงอะไรเงี้ยไม่ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแต่หมอมาเด็บตันตีมาข้างหน้าบ้านนี้ออกไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีคุณค่าก็เหมือนกับไอเนี้ยไปซื้อแอร์เมดอ่ะเอ้ยคุณจะมาเบอร์กินเนี่ยคุณมีเงินเป็นร้อยสิบล้านเขาก็ไปขายคุณคุณก็ต้องซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้บทหลบความสัมพันธ์กว่าจะได้เนี่ยบางทีรอต้องหลายปีไม่ไอ้นี่เหมือนกันไอ้เฟอร์รารี่เนี่ยนะคุณจะซื้อบางรุ่นเนี่ยคุณเคยมีรุ่นอื่นอยู่เปล่าค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมารอต้องหลายปีอ่ะเฟอร์รารี่
0: อ
1: ่ะก็ตรวจสอบแล้วมึงเป็นพวกทุนเทาเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโทรมาไม่ว่างนะคะก็เหมือนเมื่อวานเราไปอ่ะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคนรอเต็มในร้าน
0: เต็มไปหมดเลยล่ะ
1: เออบ้านเมืองชุมที่จอดรถ
0: คนเยอะมาก
1: มาช้าไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: มาที่ไม่จองไม่จองไม่จองต้องรอนะคะต้องรอไม่ใช่มานั่งเนิ่งเลยไม่มีนะคะเออเห็นไหมคือพูดง่ายๆของที่มัน
0: ลิมิเต็ด
1: เออของที่แบบมันมีดีมานด์เยอะคนก็ต่อแถวอ่ะเนี่ยเหมือนในร้านอะไรอ่ะไอเรือนบ้านจะลุงเรือนจะลุงเนี้ยที่ยุยาเนี่ยมีคนก็ต้องจองใช่ไหมจองล่วงหน้าตั้งหลายเดือนน่ะก็มีคนบอกว่าม
0: าจำ
1: ลูกค้ามาได้ลูกค้ามาไง
0: ครับ
1: เขาบอกไม่มีไอเจ้าของร้านบอกไม่ได้วางคิวไว้เขาบอกนี่ไงไลน์ก็เจ้าของร้านก็บอกว่าสะดวกโอน
0: มาจำ
1: ไหมคะเขาบอกไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกก็เป็นอันรู้ก็ว่ามึงไม่จองไงใช่ไหมเขาบอกว่าสมมติว่าเพื่อจะฟิลจะมากินสามสี่คนอย่างเงี้ยผมจะต้องทำใช้เงินไป5,000 บาทอ่ะเพราะเราจะดูเงินแพงไงแล้วคุณก็คือคุณจองนี่คุณเอาเงินไปซื้อไงเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบไงเอามาทำใช่ไหมอันนี้ไม่สะดวกจองไม่สะดวกมัดจำก็ไม่สะดวกมัดจำก็คือกูก็ไม่รับจอง
0: มันก็ไม่ได้จอง
1: แต่นี่ก็ไม่รู้ไอ้นี่ไม่รู้มันคำสุภาพไง
0: เหมือนใช่
1: เหมือนการเลวนาการงดสูบบุหรี่ไปว่ามึงห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่
1: ตรงนี้มึงห้ามสูบ งดสูบบุหรี่แปลว่าอะไร

0: เลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ขอความร่วมมือเหมือนรัฐบาลความร่วมมือคือมึงห้ามทำ
1: ห้ามครับ
0: เออแต่ความหมายคือมึงห้ามทำเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาพูดสุภาพขอความร่วมมือสุภาพคือไม่ให้ความร่วมมือคือมึงผิดกฎหมายเออไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยใช่ไหม
1: คืออ
0: ันนี้มันเป็น friction ไงทำให้คุณ uncomfortable อ่ะไม่สะดวกสบายแต่ว่าไอ้ friction แบบเนี้ยโอ้โหแสดงว่าคนมันมีความต้องการเยอะโทรไปสายไม่ว่างอ่ะไลน์ไปก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยนะเขาไม่ง้อไงพูดง่ายๆเขาไม่ง้อร
1: ้
0: าน
1: ไม่ง้อ
0: บางร้านเนี่ยคุณจองไปอ่ะ 3-4 เดือนเนี่ยเดือนจะลุงเนี่ยบางทีครึ่งปีอะไรก็จะได้อ่ะต้องมาจำก่อนด้วยประมาณเกือบหมดอ่ะใช่ไหมบางคนให้หมดเลยกูไปแน่นอนกูมึงกูกะกิน 5,000 เนี่ยกูโอนไปเลย 5,000 ได้กินแน
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมต่อ
1: ครับก็แบบที่อาจารย์บอกเลยคือคุณซอสเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากคำพูดที่บอกว่าเอ้ยตอนนี้พนักงานเนี่ยพร้อมที่จะรับสายทุกสายโทรมาได้เลยเปลี่ยนไปเลยเป็นแบบที่อาจารย์บอกคือบอกว่าถ้าผู้รับสายโทรไปแล้วมันยุ่งก็โทรกลับไปซ้ำอีกครั้งนึงนะครับไม่มีโทรกลับเพราะว่าเขายุ่งจริงๆซึ่งพอมันฟังดูเนี่ยมันก็ดูรู้สึกว่าโอ้ยมันดูฟังดูรุนแรงนะมันฟังดูแบบเฮ้ยทำไมคนพูดแบบนี้มันดูแบบตลกโปกฮาหรือเปล่าหรือมันฟังดูแบบเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ใช่ในทางที่มันควรจะเป็นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยคือข้อความเนี่ยมันจะพยายามมันฟังดูเหมือนกับว่าเฮ้ยจะทำให้ลูกค้าในอนาคตของคุณเนี่ยอาจจะเสียเวลาต้องโทรซ้ำโทรซ้อนแล้วก็เปลี่ยนสายไปเปลี่ยนสายมาต่างๆนานาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันยิ่งทำให้คนเนี่ยยิ่งพยายามที่จะโทรเข้าไปอีก when people are uncertain about เมื่อไหร่ที่คนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจกับไอ้ขั้นตอนที่จะทำเนี่ยเขาคนเหล่านั้นหรือว่าที่ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มไปมองจากข้างนอกจากตัวเขาเองไปมองรอบๆตัวเขาแล้วก็ต้องการไกด์ไลน์ต่างๆที่ก็คือเท่าที่ฟิลเข้าใจก็คือหมายความว่าอ๋อก็คือต้องโทรกลับไปอย่างนี้แหละครับอาจารย์ซึ่งในตัวอย่างของคุณคอลินซอสก็บอกว่าในตัวอย่างที่เนี่ยที่คอลินซอสที่เราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับของคุณคอลินซอสเนี่ยก็เป็นเหมือนกับภาพในหัวที่เราต้องการจะสร้างเมื่อไหร่ที่เราได้ยินว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยพนักงานกำลังรอรับสายเต็มไปหมดเลยก็ภาพบรรจัยหัวจะเป็นมีคนนั่งรอเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะรับสายหน้าเบื่อไปหมดบางคนกำลังทำเล็บอยู่บางคนกำลังตัดคูปองอยู่บางคนกำลังหมุนนิ้วไปหมุนนิ้วมาคือรอสายไม่มีความคึกคักเลยแต่ถ้าเกิดว่าอีกภาพเป็นอีกภาพนึงเนี่ยที่ภาพว่าเนี่ยพนักงานกำลังยุ่งอยู่เลยถ้าเกิดโทรไปแล้วสายยุ่งให้โทรไปอีกทีนึงโอ้ภาพเปลี่ยนเลยในหัวแทนที่จะเป็นภาพของพนักงานที่จะรอรับสายต่างๆนานามันเปลี่ยนเป็นทุกคนกำลังถือสายอยู่เลยต่อสายหนึ่งต่อสายหนึ่งต่อสายหนึ่ง
0: คุณอ่านย่อหน้าไหนเนี่ย
1: อ่านอยู่นอกย่อหน้าที่3นะครับ now consider how you perception ครับ please call again ใช่ครับก็ใช่ครับก็จากภาพที่คุณเจนภาพหน้าเบื่อก็กลายมาเป็นภาพที่ทุกคนรับสายกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยต้องโทรกลับซ้ำซึ่งแน่นอนแหละพอมันมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าทุกสายมันยุ่งหมดเลยนั่นหมายความว่าเฮ้ยทุกคนคนอื่นๆที่กำลังดูรายการเดียวกับเราอ่ะก็กำลังยุ่งโทรหาสายนี้เช่นเดียวกันครับ
0: อันนี้เขา
1: จิตวิทยาล้วน
0: ๆเขาก็อธิบายต่อเลยว่าคือมันมีการค้นพบที่คลาสสิกในจิตวิทยาด้านสังคมที่เรียกว่าโซเชียลไซโคโลจีเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพลังของโซเชียลพรูฟคือหมายถึงว่าได้รับการพิสูจน์ทางสังคมมาแล้วนะในการที่จะไปสร้างอิทธิพลต่อคือเนี้ย
1: ค
0: ือถ้าคนก็บอกว่าอันเนี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยเราไปร้านเนี่ยคนแม่งต่อแถวกันเยอะเนี่ยคนเชื่อมันอร่อยไง
1: ก็ใช่เห็นคนยาว
0: เหมือนแล้วกันเนี้ยออกรุ่นไหนมาเนี่ยไอนาฬิกาไอติดต๊อดอะไรเงี้ยนะที่เอ็กกับอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยนะเหมือนกับนาฬิกา
1: แถวยาวครับ
0: ไอธรรมดาเนี่ยที่ไปเอ็กกับไอโรเล็กซ์มั่งอะไรเงี้ยคนก็ไปแข่งกันคนก็ไปตุนก็ไปขายมือสองอะไรเงี้ยหรือว่าไอหลุยเนี่ยไปเอ็กกับไออะไรนะที่เป็นสตรีทแวร์อะไรทำนองเนี้ยนะ หรือเมื่อก่อนอาดิดาสอะไรเงี้ยโอ้โหมีอยู่รุ่นนึงแห่กันไปอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้มันโซเชียลพรูฟไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือมันพรูฟแล้วคนแบบคนแบบอยากได้เหมือนเนี่ยหนัง
1: คนไทยชอบไ
0: หมไปดูอันเนี้ยนะไอโอเดซี่เดี๋ยวโอ้ยต้องไปดูต้องไปดูแต่ไอ้ไอแม็กนะโอ้โห
1: ไอแม็ก
0: ก็ประแคร์มาก็นั่งกันมาบอกกันมาพูดกันมาแต
1: ่ไอ
0: ต
1: ่
0: อไปไอกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะอันนี้มันอันเนี้ยไอไฮล็อกนี่ก็เป็นไอไฮล็อกก็ถือว่าเป็นดาราไงคนก็บ้าดาราใช่ไหมอันเนี้ยก็คือว่าอันเนี้ยก็คือเนี้ยก็คือ the power of social proof to influence other people action คืออะไรที่มันผ่านการพรูฟทางสังคมหรือมันใช่มันอะไรพวกเนี้ยมันไปมีอิทธิพลต่อคนอื่นนะฮะเขาก็บอกว่าเนี้ยแล้วเรามานั่งดูกันคือในการเรียกว่าทดลองครั้งหนึ่งนะโดยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สแตนลีย์มิลเกรมกับเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งก็เป็นผู้ช่วยทางด้านวิจัยเนี่ยนะฮะเน
1: ี่
0: ยก็มาอยู่ตรงที่เรียกว่าเนี่ย stop on the busy New York City sidewalk อ่ะก็คงแบ
1: บ
0: ทางเดินที
1: ่ยืนรออยู่
0: นะที่นิวยอร์กซิตี้นะ
1: แล้วก็ยืนมองฟ้าน
0: ะมองไปที่ฟ้าเนี่ยประมาณสัก60วินาที
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีบอกไม่รู้เรื่องหลังโรงแรมภูแมนไม่ให้ฝ่ายค้านใช้จัดเสวนาถามสื่อเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอชี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอก่อนที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เขาพักในโรงแรมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าการเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ870อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.พบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,846,448 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์OSS ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด จีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่ม 60,000 ตันพาณิชย์เร่งเจรจาราคาแก้สัญญารองรับ 500,000 ตันนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFFOCorporation ของจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังกรมการค้าต่างประเทศส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันกรมการค้าต่างประเทศจึงเสนอราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าการซื้อขายได้โดยเร็วนางอรดากล่าวว่าการเจรจาในช่วงนี้มีความสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดช่วงปลายปีกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าว 60,000 ตันได้จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายปีด้วย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: What makes a thinking school student unique?
15: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
13: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
17: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาส าดทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะเหมือนเช่นเคยนะครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะสำหรับสัปดาห์นี้นะหลายท่านพอทราบอยู่แล้วนะบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมารับฟังวันนี้คุณวีระติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะไปที่นิวซีแลนด์นะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เข้ามาประจำการตามปกตินะแต่ว่าที่รายการก็เหมือนเช่นเคยนะฮะช่วงของรายการเรายังแบ่งเป็น4ช่วงนะช่วงแรกก็จะสรุปข่าวสารต่างๆหลังจากนั้นก็จะเปิดสายคุยกันนะแต่ว่าด้วยที่คุณวีระไม่อยู่เนี่ยนะเราต้องได้ยินเสียงคุณวีระเพราะฉะนั้นก็จะนำเอาอาจจะเป็นบันทึกเสียงที่คุณวีระได้คุยในหลายที่หลายเหตุการณ์นะครับก่อนหน้านี้นะตอนไปทำงานที่กรรมาธิการนะเราก็เอาเสียงในชั้นกรรมาธิการนั่นแหละมาเปิดให้ฟังนะครับมาดูว่าคุณวีระมีมุมมีเหลี่ยมเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยกับหน่วยรับงบประมาณก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะมีประเด็นไหนน่าสนใจก็มาเปิดให้ฟังนะสำหรับช่วงนี้นะท่านที่เพิ่งเปิดมารับฟังก็ต้องแจ้งก่อนนะว่าผมเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติน ทลานนท์เนี่ยนะมาเปิดให้ฟังนะก็ต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาได้วันละนิดวันละหน่อยนะได้วันละ10นาทีนะบางวันไม่ถึง10นาทีด้วยนะครับตอนนี้อยู่ใน8ไอแผ่นที่8นะก็คือช่วงที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยพาไปที่ปราสาทนครวัดนะแล้วก็ไปดูภาพสลักหินนูนต่ำตอนนี้ดูในกำแพงต่างๆถึงที่กำแพงที่3เป็นเรื่องของนรกสวรรค์นะโดยเฉพาะนรกโอ้บอกว่าคติมหายานของทางกัมพูชาทางคติความเชื่อเดิมของเขาเนี่ยที่เขานับถือพระโพธิสัตว์ที่เราเห็นเป็นภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรชัยวรมันที่7อะไรเนี่ยนะที่อยู่ที่ปราสาทบายนเนี่ยนะช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าขุมนรกของมหายานเขามีมากกว่าขุมนรกของเถรวาทใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยฟังกันอย่างนั้นจริงๆนะมีเท่าไหร่ล่ะ32ขุมมั้งนะแล้วก็ เรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลักขโมยนะของที่เอามาถวายเอามาให้นะกับเทพเจ้ากับพระโพธิสัตว์หรืออะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะก็จะต้องไปลงขุมนรกไหนอย่างไรเมื่อวานเนี้ยคุยกันอยู่นะก็เพลินดีนะเพลินดีนะก็สนุกไปอีกแบบนะใครที่เคยไปก็คงจะพอนึกภาพออกนะผมเคยไป2รอบ3รอบนะแต่เดินไม่ถึงนี่ยอมรับเลยนะเดินไม่ถึงตรงนั้นนะส่วนใหญ่ก็ดูภาพมหากาพย์มหาปรตะหรือไม่ก็อีกทีก็วนไปดูอีกฝั่งนึงนะแค่นั้นน่ะนะแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหลงลึกไปในรายละเอียดเดินครบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราไปจริงๆเนี่ยนะพอไปถึงที่เนี่ยบางทีเราก็อยากจะเข้าไปตรงใจกลางของปราสาทนครวัดเลยนะตอนเนี้ยเราไปกันลำบากจะบอกว่าไปไม่ได้เลยก็อาจจะไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเวลาที่เราฟังเนี่ยบางทีเราก็หลับตาแล้วก็จินตนาการนึกภาพตามใครที่เคยไปมาแล้วอาจจะจินตนาการเห็นหน่อยนะนึกออกนะใครที่ไม่เคยไปดูรูปฮะเจอผมนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยคุยกันทำให้เราเห็นภาพตามเลยนะวันนี้ก็เดี๋ยวดูนะว่าจะมาเปิดต่อนะในช่วงไหนอย่างไรนะครับนอกเหนือจากนี้นะบางทีผมก็เอาหนังสือที่คุณวีระเขียนไว้นะมาอ่านให้ฟังนะในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ก็แล้วแต่นะถ้ามันมีประเด็นที่เราจะคุยกันเราก็เปิดสายคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีประเด็นอะไรที่มัน เป็นเรื่องที่อยากพูดอยากคุยอยากถามเนี่ยนะก็เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะมาอ่านให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนี่คือไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วหรอกต้นสัปดาห์จนถึงวันเนี้ยวันศุกร์เนี่ย4-5 วันเนี่ยอ่านได้หลายตอนนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ยังโทรศัพท์มาบอกเลยอยากฟังต่ออยากฟังต่ออ่ะถ้าอยากฟังต่อผมก็ไม่คือก็ให้ฟังต่อนะไม่ขัดใจนะก็ให้ฟังต่อนะก็อ่านให้ฟังต่อนะถ้ามีเวลามากก็อาจจะได้สัก2ตอนถ้ามีเวลาน้อยก็ได้1ตอนอันนี้รูปแบบของรายการเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามmood and tone ของรายการไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องเบรก2เบรก3เบรก4แล้วเราจะต้องเปิดสายคุยกันตลอดนะครับอันนี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะวันนี้วันศุกร์นะไม่ต้องมีอะไรซีเรียสมากนะอย่างวันเนี้ยนะเขามีการเปิดแล้วนะถนนสาย M82 นึกออกใช่ไหมฮะ M82 ฮะบางขุนเทียนถึงนู่นน่ะถึงบ้านแพร้วอ่ะฮะเอกชัยอ่ะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพร้วอ่ะก่อนหน้านี้มันมีบางช่วงที่เขาเปิดให้ทดลองวิ่งอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอมันทำเสร็จแล้วฮะขึ้นตั้งแต่ตรงบางขุนเทียนเลยนะยาวไปลงที่บ้านแพร้วเนี่ยวันนี้ฮะเปิดวันแรกเมื่อช่วงเวลา10 โมงที่ผ่านมานะสายเนี้ยระยะทางรวมเบ็ดเสร็จก็25 กิโลเมตรนะฝั่งขาออกฮะถ้ามุ่งหน้าไปสมุทรสงครามไปเพชรบุรีนะไปที่สามแยกวังมะนาวอะไรเนี่ยนะครับจุดขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างจุดขึ้นก็คืออันแรกเนี่ยคือเป็นจุดเชื่อมต่อไอ้ตรงต่างระดับบางขุนเทียนวงแหวนกาญจนาพิเศษใต้นะจุดที่2ถ้าจะขึ้นไปนะเพื่อจะไปสมุทรสงครามนะต้องไปขึ้นที่ด่านพันท้ายนรสิงห์และจุดที่3ก็คือจุดด่านมหาชัย2นะส่วนทางลงนะในจุดลงเขาบอกว่าก็ลงถ้าสมมติเราขึ้นตรงบางขุนเทียนใช่ไหมถามว่าลงตรงไหนได้ลงนี่นะด่านมหาชัย1ได้ลงตรงบ้านแพร้วเลยปลายทางได้นะส่วนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้เนี่ยนะขึ้นมาจากบ้านแพร้วได้ขึ้นมาจากมหาชัย1ได้ลงตรงไหนได้บ้างนะขากลับย้อนเข้ามานะมาจากบ้านแพร้วนะมาจากวังมะนาวนะเข้ามาปุ๊บพอคุณขึ้น M82 ปุ๊บเนี่ยนะตรงบ้านแพร้วลงที่เขาเปิดนะก็คือด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านพันท้ายนรสิงห์เชื่อมต่อถนนพระราม2มุ่งหน้ากรุงเทพมหานครบางแคบางบัวทองอะไรเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่ามันก็มีจุดเชื่อมต่อใช่ไหมเชื่อมตรงเข้าสู่วงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้มุ่งหน้าพระประแดงนะถามว่ามีที่ไม่เปิดให้บริการไหมนะในช่วงของการทดลองวิ่งเนี่ยนะมีครับด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2อันนี้ยังไม่เปิดให้บริการจำกัดความเร็วนะรถ4ล้อรถยนต์4ล้อไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารอันนี้ไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเข้าใจว่าถ้าของเส้นเนี้ยเขาไม่ได้กำหนดนะเขาไม่ได้บอกนะว่าเปิดเฉพาะวันไหนยังไงนะถ้าหมายความอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเปิดตั้งแต่28คือวันเนี้ย10 โมงเช้านะพรุ่งนี้ก็ขึ้นได้อังคารก็ขึ้นได้พุธก็ขึ้นได้นะไม่เหมือนกับด่าน M6 นะ M6 เนี่ยเปิดเฉพาะช่วงไอ้บางนาบางปะอินอะไรเนี่ยนะครับไอ้ขออภัยปากช่องบางปะอินเนี่ยนะหรือว่าบางปะอินปากช่องเนี่ยนะมันเฉพาะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์ก็เริ่มเที่ยงวันอาทิตย์ก็ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นปากช่องแล้วคุณไปต่อยาวไปโคราชอันนี้เขาเปิดทุกวันนะอันนี้ก็เป็นช่วงทดลองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อัปเดตซะหน่อยนะเผื่อใครที่จะไปเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคิดอะไรไม่ออกจะไปแถวทางลงใต้ซะหน่อยนะจะไปหัวหินไปชะอำนะหรือแม้แต่บางคนที่อยากจะไปราชบุรีเนี่ยนะบางคนวิ่งเส้นนี้นะไม่ต้องวิ่งไปผ่านนครปฐมใช่ไหมบางคนก็อาจจะใช้เส้นทางนี้นะวิ่งไปถึงสามแยกวังมะนาวเพื่อปกติเลี้ยวซ้ายไปชะอำไปเพชรบุรีนะลงไปประจวบคีรีขันธ์ลงไปชุมพรไปใต้ไปสุราษฎร์ธานีอะไรตรงนั้นแต่ถ้าคุณเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาคุณก็ย้อนเข้ามาที่ราชบุรีใช่ไหมใครไปสวนพึ่งผมเห็นหลายคนก็ไปเส้นนี้นะแล้วก็บางทีก็อาจจะย้อนกลับมานะก็อะไรล่ะเข้ามาที่นครปฐมกลับเข้ากรุงเทพก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องถนนหนทางนะครับวันนี้ประเด็นข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจผมขออนุญาตไปต่างประเทศก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ มันคือเรื่องใหญ่ระดับโลกนะไอเหตุที่น้ำทานน้ำแข็งนะที่เทือกเขาหิมาลัยที่มันแตกลงมาแล้วก็มาทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลนะเพราะมันมีลงมาแล้วไปเจออ่างไปเจอแอ่งไปเจอแม่น้ำที่มันเป็นลักษณะของการกั้นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วลงไปมันทำให้แอ่งแตกอ่างแตกนะแล้วก็ลงมาแล้วน้ำที่เราเห็นช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละยอดของผู้เสียสูญหายนี่เพิ่มเป็นพันกว่าคนนะครับไม่ใช่แค่500คน700คนก่อนหน้านี้วันแรกที่มีการบอกกันมาทั้งฝั่งของเนปาลแล้วก็ฝั่งของจีนจีนเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองตนเองทิเบตนะฮะคือตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อใครที่จะไปเขาไกลลาดแล้ววิ่งทางเนปาลเพื่อจะไปเชื่อมต่อเข้าไปฝั่งทิเบตเนี่ยที่จะไปเดินแสวงบุญที่เขาไกลลาดเนี่ยก็คือใช้เส้นนี้นี่แหละไอ้ด่านจี้หลงที่เป็นด่านพรมแดนระหว่างเนปาลกับทางด้านของจีนเนี่ยนะของทิเบตเนี่ยนะด่านเนี้ยถูกน้ำซัดอย่างที่เราเห็นภาพกันนะฮะแล้วก็วันเนี้ยก็มีคำเตือนเพิ่มขึ้นมาฝั่งจีนมีการประกาศเตือนก่อนบอกหยุดปฏิบัติการกู้ภัยเหตุผลก็คือว่ากลัวว่ามันจะมีเหตุน้ำป่าไหลหลากลงมาอีกนะเขาก็บอกว่ากังวลกลัวจะทานน้ำแข็งมันจะละลายแล้วก็มีเหตุน้ำป่าไหลหลากลงมาอีกนะเช่นเดียวกันทางฝั่งเนปาลก็ระงับการกู้ภัยเหมือนกันนะซึ่งทางฝั่งเนปาลเนี่ยทางด้านของข้าราชการระดับสูงของเขตราสุวานะอันเนี้ยเขาบอกเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รับแจ้งเตือนว่าทะเลสาบแห่งหนึ่งที่มีน้ำเนี่ยตอนนี้ล้นตลิ่งแล้วก็คันกั้นน้ำแตกเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวก็เราบอกเลยแต่ว่าขนาดนี้เห็นระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยตาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแจ้งไปยังกองทัพเนปาลฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัดสินใจระงับการปฏิบัติการกู้ภัยอย่างน้อยๆชั่วคราวเป็นเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งก่อนดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนะฮะตำรวจของเนปาลก็บอกนะบอกว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากข้อมูลว่าทะเลสาบฝั่งจีนเนี่ยเกิดการแตกหรือว่าพังลงก็ทำใหทางการเนี่ยต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะที่เนี่ยที่เสฉวนเนี่ยนะก็มีเหตุแผ่นดินไหวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มันเกิดขึ้นนะภัยธรรมชาตินี่ไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับไม่สามารถที่จะเดาได้นะว่ามันจะเกิดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องติดตามนะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะหลายคนก็ที่เห็นต่างๆนานาเนี่ยเต็มไปหมดนะในโซเชียลมีเดียผมเห็นโอ้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนเรื่องทางการเมืองทางการเมืองเนี่ยผมว่าประเด็นที่สำคัญตอนนี้เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มคือกรณีเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหัวสวเนี่ยถ้าเราเอาไทม์ไลน์ที่ทางกกต.บอกว่าพิจารณาจนแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนเนี้ยสิงหาคมแล้วจะมีมติอะไรออกมาเป็นพิเศษเนี่ยจนถึงวันนี้28นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหลืออีกวันหรือ2วันเนี่ยสำหรับวันทำการก็คือวันเนี้ยเหลือเวลาถึง4โมงเย็น5โมงเย็นและอีกวันหนึ่งก็คือวันที่31สิงหาคมอาจจะบางสัปดาห์คุณไม่ได้ประชุมกันวันจันทร์เพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะเลื่อนไปอีกอ่ะผมให้อีกสัปดาห์หนึ่งก็ต้องบอกว่าต้นเดือนกันยายนก็ควรจะมีมติอะไรออกมาแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากการเปิดปฏิบัติการของทางประธานวิปฝ่ายค้านนะแล้วก็เครือข่ายที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆไอลออะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมามีเปิดทุกสัปดาห์เนี่ยนะแม้ว่าการได้มาซึ่งสวจะผ่านมาแล้ว2ปีก็ตามทีจนเมื่อวานนี้ทางกกต.ออกประกาศว่ามีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบแล้วมันลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย 1,767 คนก็ตามดีแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอมันยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่เขาเปิดเผยออกมาถูกไหม เรื่องของการหัวกันเรื่องของการลงคะแนนเรื่องของรายชื่อเรื่องของโพยอะไรต่างๆนานาเรื่องของสายโทรศัพท์ที่โทรหาและหลังสุดนี่มีขนาดเรียกไปพบไปเจอที่ส่วนของราชการด้วยนะที่คุณปริศวัชรสินธุนี่มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันนะอภิปรายเมื่อวานเนี่ยในสภาเลยนะถามกระทู้สดถามเนี่ยนะแต่ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบเองนะเนี่ยมันเปิดมาเรื่อยๆมันเปิดมาเรื่อยๆครับวันนี้ทางสภาผมเข้าใจว่าคณะกรรมการชุดหนึ่งอะองค์กรอิสระอะนะเขามีการจัดสัมมนานะเขามีการจัดสัมมนาแล้วก็แต่ละคนที่ได้รับเชิญไปร่วมวงสัมมนานี่ก็ต้องถือว่าโอ้โหเกี่ยวข้องกับทั้งองค์กรอิสระโดยตรงอดีตปปช.อย่างอาจารย์วิชามหาคุณนะแล้วก็อะไรล่ะจริงๆตอนที่เราเรียนเนกันเราก็จะเรียกอาจารย์วิชาชื่ออาจารย์วิชาเราก็จะเรียกว่า subject มหาคุณเนี่ยอะไรคำ to you นะอันนี้แซวอาจารย์เล่นนะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจารย์ครับแต่อาจารย์ก็น่ารักอาจารย์วิชาเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าใครเคยเรียนกับท่านเนี่ยเสียงท่านจะแบบไปเรื่อยๆก็จริงนะแต่ทุกครั้งที่ท่านพูดเนี่ยแล้วคุณเอาไปถอดความนะมันเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลยนะถอดความคือสำหรับในบ้านเราอ่ะอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพูดแล้วสามารถในหัวที่สามารถที่จะลำดับได้แล้วก็สามารถที่ว่าพอถอดความออกมาเนี่ยนะไม่ต้องไปตบไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปอีดิตไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยนะสำหรับตอนสมัยเรียนเนี่ยนะมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเนี่ยหนึ่งในนั้นคือท่านอาจารย์วิชานะอันนี้ที่ผมสัมผัสนะที่ผมเรียนด้วยนะอาจารย์วิษณุเครืองามนี่ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์บวรศักดิ์วันโนนี่ชัดอยู่แล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมก็เจอทั้งอาจารย์วิษณุเจออาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์นี่เจอตอนปีหนึ่งนะอาจารย์วิษณุนี่เจอซื้อขายตอนปีสองใช่ไหมส่วนอาจารย์วิชามหาคุณนี่เจอตอนโอ้ไม่ตอนเรียนผมไม่แน่ใจว่าผมเรียนเซกเดียวของอาจารย์วิชาหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ไปเจออีกทีนึงก็คือเจอตอนเรียนที่อบรมที่เนติบัณฑิตยสภานั่นแหละนะครับอ่ะก็มีวันนี้ที่เห็นก็คือมีอาจารย์วิชาอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะและอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอาจารย์วัดอาจารย์วัดนี่ก็เป็นอาจารย์ที่บรรยายในเนติบัณฑิตยสภาตอนสมัยที่ผมเรียนนะก็คือตอนนี้เขารุ่นสอบกันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ70เท่าไหร่ไม่รู้77 75อะไรเนี่ยนะแต่ของผมนี่โอ้รุ่น50กว่านะ52ก็วันนี้ทั้ง3ท่านนะจริงๆมีอีกหลายท่านนะฮะผมเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอะไรก็หลายท่านแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยคือทั้ง 2-3 ท่านพูดถึงองค์กรอิสระพูดถึงข้อกฎหมายแล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระในยุคปัจจุบันอันเนี้ยสำคัญเราไม่ต้องพูดนะว่าที่มาที่ไปขององค์กรอิสระในแต่ละที่แต่ละแห่งหนเนี่ยแล้วก็การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาบางช่วงสามารถที่จะถอดถอนองค์กรอิสระได้ถูกไหมฮะใช่ไหมมีรวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นขอถอดถอนองค์กรอิสระได้ถ้าสมมติว่าเห็นว่าอาจจะทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะหรือเข้าข่ายทุจริตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็เสนอให้ถอดถอนได้กระบวนการถอดถอนก็ว่ากันไปใช่ไหมจะมีการลงมติมีการอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปมันก็เป็นขั้นตอนเป็นโปรเซสแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันไม่มีช่องทางที่ประชาชนจะรวมชื่อกันแล้วถอดถอนถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็มีช่องทางอื่นแหละนะเนี่ยยังจะถอดถอนปปช.อย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีช่องทางสสรวมรายชื่อไปส่งไปให้เป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไปกับทางศาลอะไรก็ว่ากันไปเขาก็มีการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ออกมามันก็ไม่เหมือนเดิมนะบางทีเนี่ยเขาก็เห็นความจำเป็นว่าไอ้เรื่องของการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามทีนะไล่มาตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะไล่มาตั้งแต่ ปปช.เลยนะไล่มาตั้งแต่ใครต่อมีใครอ่ะนะองค์กรไหนต่อองค์กรไหนเนี่ยนะถ้าเห็นว่ากระบวนการหรือว่าขั้นตอนอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าท่านอาจจะบางคนบางท่านไม่ใช่ตัวองค์กรเนี่ยนะแล้วจะมีช่องทางในการทวงดุลบาลานซ์เนี่ยนะอันเนี้ยบางทีเขาก็เห็นความจำเป็นว่าถ้าให้สิทธิ์ของประชาชนเข้ามารวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งไปเพื่อจะทวงดุลอำนาจตรงเนี้ยก็น่าจะดีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตนะแต่วันเนี้ยประเด็นเนี่ยพวกเนี้ยมันมีการคุยกันผมยังไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดทั้งหมดนะว่าแต่ละท่านเนี่ยพูดยังไงเพราะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องจัดรายการวิทยุอีกที่นึงนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูข่าวต่างๆเพิ่มเติมนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจผมคิดว่าตอนนี้โฟกัสคือตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกนำเข้าเนี่ยมันน่าสนใจเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์มีการแถลงนะฮะเดือนกรกฎาคม2569มูลค่าการส่งออกสินค้านะฮะ 34,789 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21.6% ขยายตัวต่อเนื่องไปเดือนที่25นะครับขณะเดียวกันนำเข้าเนี่ยเดือนกรกฎาคม2569มูลค่า 38,399 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 36.7% เฉพาะกรกฎาคมขาดดุลการค้านะฮะ 3,610 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเดือนเดียวนะแสนกว่าล้านนะฮะเอา30กว่าคูณเข้าไปนะครับภาพรวมนะ7เดือนแรกของปี2569มกราถึงกรกฎาคมส่งออกถามว่าโตไหมโตฮะ 18.2% ส่งออกไป 231,531 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่นำเข้าครับ 266,885 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37.8% 7เดือนขาดดุลการค้าไปแล้ว35,354 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไอ้ตัวเลขนี้แหละที่ห่วงที่กังวลเหมือนกับที่ทางสภาพัฒน์ออกมาบอกก่อนหน้านี้จำได้ไหมแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรภาสยังพูดเลยนะไตรมาสที่2เนี่ยนะที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของดุลการค้านะว่าเราขาดดุลการค้าเยอะนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของราคาพลังงานอะไรต่างๆนานาก็คือเรื่องของน้ำมันเรื่องของ LPG ที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้น LNG ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนี่แหละเนี่ยส่วนหนึ่งมียังไม่ได้รวมอย่างอื่นนะแต่ถามว่าส่งออกนี่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนเนี่ยแล้วก็พวก PCB พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้เราส่งออกนะบางทีอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังเร่งนะในการส่งเพราะการพิจารณาไอ้เซกชัน301หรือว่าตรา301เนี่ยนอกเหนือจากที่เขาประกาศไอ้60ประเทศออกมาแล้วเขาเก็บภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเราโดน 12.5% เรื่องแรงงานภาคบังคับเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าโอ้ไปใช้แรงงานอ่ะมันยังไม่มีกฎหมายที่มีการอนุวัตหรือว่ามีให้มันสอดคล้องกับการดูแลสิทธิแรงงานอะไรต่างๆนานาตามที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการก็เลยเก็บเราที่ 12.5% ใครที่มีแล้วมีระเบียบมีข้อบังคับมีกฎหมายก็เก็บที่ 10% อันนี้ดาบที่1ที่เขาห่วงกันก็คือดาบที่2กำลังการผลิตส่วนเกินนะไอ้ทรานชิปเมนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะไอ้นี่แหละที่เราไม่รู้ว่าคือทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็คุยอยู่เขาก็ต้องคุยนะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยแล้วเขาจะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเนี่ยจากสินค้าประเภทไหนอย่างไรอันเนี้ยผมคุยกับภาคส่งออกหลายตัวหลายคนก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้นะแต่เขาก็มองในแง่ดีถ้ามันไม่เกินกว่าที่เคยเก็บไอ้ reciprocal tariff 19% เนี่ยมันก็เพราะว่าทุกคนเจอมาหมดแล้วถูกไหมเคยเจอมาแล้วนะอันนั้นยังพอไหวแต่ว่าถ้ามันเกินล่ะบวกกัน 12.5 แล้วก็ไปบวกอีกอันนึงหรือว่าไปดูรายเซกเตอร์อะไรต่างๆนานาแล้วมันเกินกว่าของเดิมที่เคย เคยเสียภาษีเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่อาการเจรจาแล้วนะข้อตกลงทางการค้าต่างๆกับทางทีมไทยแลนด์นะทีมเจรจาเนี่ยซึ่งก็ต้องหวังว่าให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะหัวหน้าทีมแล้วก็รวมไปถึงทีมเจรจาเนี่ยนะจะประสบความสำเร็จนะว่าให้ทางสหรัฐเข้าใจเรานะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องค่อยๆติดตามนะเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนมีความกังวล นะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้นะเรื่องอื่นๆนะอื่นๆมีอะไรไหมเนี่ยดูสักนิดหนึ่งนะเผื่อไว้นะผมก็ต้องค่อยๆตรวจสอบละนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ข่าวมันหลากหลายมากนะต้องบอกคุณผู้ฟังข่าวหลากหลายมากนะบางเรื่องนี้ไม่ได้ตามเลยนะไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะถ้าคุณถามผมเรื่องต้าเฟ่ๆอะไรนี่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่เคยตามแล้วไม่เคยดูแล้วไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยนะนะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับ14:35 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนน
1: ท์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: สี่นาฬิกา40นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่จะคุยกันนะสำหรับช่วงที่2นะวันนี้วันศุกร์นะจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือมีที่แนะนำอะไรที่อาหารอะไรอร่อยๆนะก็เชิญนะครับเชิญนะ02-248-165702-248-1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะมาเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับเดี๋ยวผมรอคุณผู้ฟังหน่อยนะท่านมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับคือตอนนี้ผมคือข่าวที่ผมตามเนี่ยผมต้องเรียนคุณผู้ฟังนะตามตรงเลยนะคือเรื่องในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะวนอยู่นะเรื่องหัวสวใช่ไหมเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมสรุปสุดท้ายแล้วจะยังไงนะ31สิงหาคมเนี่ยผมก็ดูอยู่ว่าจะสามารถที่จะดำเนินการจัดการได้มากน้อยขนาดไหนนะหรือว่าคุณหมอชนน่านนะไปขึ้นเวทีของอดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะที่จะพูดพรุ่งนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดแล้วคุณหมอชนน่านซึ่งเป็นจากทางพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าไปในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะอดีตผู้นำฝ่ายค้านก่อนหน้านี้นะก็ไปในเวทีดังกล่าวแล้วก็บอกว่าไม่ได้พบกระทบกระเทือนนะคุณจุลพันธ์ก็วันนี้ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้กระเทือนกับเรื่องของความสัมพันธ์ในการดำเนินการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะเพราะว่าหมวกที่เขาเชิญก็คนละแบบคนละใบนะครับก็มีการอธิบายนะเพราะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามใช่ไหมหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตอ้าวนี่อยู่ทางฝ่ายรัฐบาลทำไมไปเวทีฝ่ายค้านล่ะนะนี่ก็ถามคุณอนุทินอนุทินก็บอกว่าก็ต้องไปถามคุณหมอชนน่านเองนะวันนี้ก็เห็นมีออกมาพูดแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะก็มาอธิบายนะเรื่องอะไรอีกล่ะนะมีเนี่ยประมาณเนี้ยมาวนไปวนมาอยู่2 3เรื่องอ่ะมันยังไม่มีอะไรใหม่ๆนะผมก็เลยสนใจส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นในต่างประเทศนะโดยเฉพาะไอ้ที่เนปาลเนี่ยนะที่เนปาลที่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะจากทานน้ำแข็งที่มันพังทลายลงมาแล้วก็ไปเจออ่างน้ำเนี่ยที่เป็นอ่างน้ำธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นทำให้คันมันแตกเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องแผ่นดินไหวอะไรด้วยนะครับคุณเสน่ห์ฮะสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
4: ก็ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะเปิดไฟแดงใช้ตรงแยกโชคชัยนะครับ
3: อ๋อรอๆๆดีหรือไม่ดี
4: ตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะตรงแยกยังเทปูนอะไรอยู่นะครับผม
3: อ้าวที่คุณอยากได้ไม่ใช่หร
4: ออ๋อมาตรงนี้สะพานยังไม่เสร็จแต่ไฟแดงนี่ไฟแดงนี่เขาเปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ตรงแยกเนี่ยเขายังเทปูนเป็นคอนกรีตอยู่ครับผมก็เลยแคบไปนิดนึง
3: โอ้แล้วจะเอายังไงไม่พอหรือ
4: เอาพอพอดีมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่เทินไกลครับแต่นี
3: ่เออโอ้โหนี่คือแบบจะเอาแบบตามใจตัวเองหมดทุกอย่างเลยนะ
4: ฮะเอาไม่ตรงนี้มันคือปัญหามันเจอไงก็เลยบ่น
3: ก็นี่ไงเขาก็แก้ไขให้แล้วดีขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
4: ครับผม
3: ก็มีไฟเขียวไฟแดงอย่างน้อยก็ทำให้ระมัดระวังเอกโทอะไรของคุณที่คุณกังวลมันก็ดีขึ้นถูกไหม
4: ครับผมถูกครับแต่ตอนนี้มันสะดุดตานิดนึงคือป้ายบอกทางเนี่ยมันใกล้กันประมาณ100เมตรถ้าใครมาจากท่าเยี่ยมมุ่งหน้าแยกโชคชัยเนี่ยป้ายมัน ใกล้ชิดเกินไปเนี่ยมองไปแล้วมันจะบังไงป้ายแรกป้ายที่สองก็ต้องมาลอดใต้ใต้ป้ายก่อนถึงจะมองเห็นนะครับ
3: อ๋อเหรอเออ
4: แต่ในเมื่อมันใกล้เกินไปห่างกันสัก300เมตร500เมตรก็ยังดีนะครับก็ดูไปแล้วมันเกะกะตานะครับ
3: เออเออเออนี่น่าจะไปเป็นน่าจะไปเป็นพนักงานหรือว่าไปเวลาเขาสมัครงานทางหลวงในเขตพื้นที่ไปสมัครสิ
4: ไม่พอครับทุนไม่พอครับไม่เอาด้วย
3: อ้าวโอ้โหก็เรารู้ปัญหานี่นะเราจะได้ไปช่วยแนะนำเขา
4: อ๋อแต่ที่จริงผมก็แนะนำไปหลายอย่างทั้งท้องที่ทั้งเทศบาลที่เขาทำงานอยู่ก็คิดแน่ไปก็แค่นั้นแหละครับเพราะเราไม่มีตำแหน่งอะไรตรงนั้นนะครับ
3: เออๆ อ่ะโอเคโอเค
4: ได้แต่บนนะครับคุณณัฐพงศ์คร
3: ับผมได้รับทราบนะ
4: ครับ
3: นะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณสมบัติครับสาย3
5: สวัสดีวันศุกร์ครับคุณณัฐพงศ์คร
3: ับ สวัสดีครับ
5: สวัสดีวันคุณรัฐพงศ์ไปเนปาลน่ะเคยไปเนปาลน่ะไปตรงนั้นหรือเปล่าครับตรงที่
3: ไม่ใช่
5: พายุถล่มอ่ะ
3: ไม่ใช่ครับ
5: คนละที่
3: คนละฝั่ง
5: มันก็น่ากลัวนะผมเห็นในคลิปเนี่ยเนาะ
3: คืออย่างนี้ของผมเนี่ยที่ไปเนี่ยมันไปโพคาราแล้วก็ไปเอเวอเรสต์ไปทางแอนาปูราเบสแคมป์นะหรือว่าที่เขาเรียกว่า ABC เนี่ยจริงๆเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีข่าวน้ำป่าที่มันไหลแล้วจุดที่มันเป็นด่านที่จะเข้าตัวอุทยานนะที่เราจะต้องไปเซ็นชื่อคือเราไม่ต้องเซ็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทัวร์เขาก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่ามันต้องพักรถตรงนั้นอ่ะมันจะมีสะพานตรงนั้นมันจะเป็นคอเป็นลำน้ำที่เป็นในหุบเขาอย่างเงี้ยที่เราเห็นนี่แหละแล้วมันก็จะเป็นสะพานที่เป็นสะพานแบริ่งอ่ะเป็นสะพานเหล็กเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันมีข่าวว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีน้ำป่าที่มันไหลแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่ว่าเขาก็แก้ไขเร็วนะไม่เพราะว่าไม่กี่วันเขาก็ไปดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้แต่ถามว่าตอนนั้นมันทำให้ไม่สามารถเข้าไปในตัวพื้นที่ที่จะเข้าไปตัวของอุทยานที่เราจะเดินเข้าไปใน ABC ได้ไหมมันจะมีปัญหาอยู่วัน2วันแค่นั้นเอง
5: โอ้นี่ประเทศมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปเนาะ
3: อ้าวมันก็เป็นเขาไงคุณมันเป็นเทือกเขาสลับไอ้ก็มันคืออยู่ในมันอยู่ในหิมาลัยอ่ะคุณมันก็เป็นเขาสลับซับซ้อนไป
5: มันเหมือนประเทศไทยไหม
3: ไม่เหมือน
5: เขาอ่ะ
3: เขาสูงนะเขาสูงต้อง 8,000 เมตรต้อง 6,000 เมตรของเราสูงสุดถึง 2,000 มั่ง
5: เวลาลงมามันก็ต้องลงแรงมากสิ
3: เอาแรง
5: ความแรงคงเร็วมันก็ต้องแรงมากเดี๋ยวยิ่งสูงเท่าไหร
3: ่
5: ใช
3: ่ไห
5: ม
3: ใช่ถูกต้องเพราะนี่มันลงมาจากประมาณเท่าไหร่แล้ว 6,000 ลงมา 3,000 สิหรือ 2,000 กว่ามันลงแบบลงเร็วเลยอ่ะ
5: ตรงที่เขาลงมานี่มันเป็นน

0: ลงมาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกพอมันหักลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ไหลลงมาเป็นดินสไลด์อ่ะคุณนึกออกใช่ไหม
1: คร
0: ับ เออเรานึกภาพเลยมันเป็นดินสไลด์อ่ะมันไหลลงมาพอไหลลงมาเสร็จมันมีอ่างที่มันเป็นอ่างธรรมชาติที่มันใช้กั้นน้ำอ่ะถ้าเราจะพูดว่าเขื่อนก็ไม่ผิดหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้เป็นจากมนุษย์สร้างมันเป็นอ่างธรรมชาติมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติมันก็ลงมาก็เลยทำให้มวลน้ำหรือว่าน้ำแข็งก้อนขนาดใหญ่และรวมไปถึงดินต่างๆที่มันลงมาเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้อ่างเนี้ยมันกระเพื่อมนึกออกใช่ไหมพอกระเพื่อมเสร็จมันก็ล้นเสร็จตรงไหนที่มันไม่ไหวมันก็แตกพอแตกเสร็จน้ำมันก็ไหลลงมาไงอย่างที่เราเห็นแล้วมันเป็นซอกเขาที่มันเป็นลักษณะของซอกเขาที่มันเป็นเขาสูงอ่ะมันก็จะแคบ
1: แล้วมันดาผมเห็นมันก็ไม่มีฝนผมก็ว่าผมก็สงสัยมันมาอย่างไร
0: ก็วัน2วันก่อนที่มันเกิดเหตุมันไม่มีฝนแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูมรสุมของเขาแล้วคนไทยไม่ค่อยไปเที่ยวช่วงนี้เราเวลาไปเดินที่เนปาลเนี่ยเราจะไป2ช่วงครับช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนประมาณเมษาพฤษภาอาจจะมีตุนา
1: ไม่มีคนไทยไม่มีคนไทยเสียชีวิตสักคนแต่ว่าที่ยังเสียชีวิตนะมีอังกฤษอเมริกา
0: ก็
1: อินเดีย
0: ก็ประเทศอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนไทยไปเที่ยวไง
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่าช่วงอย่างนี้คือเราจะชอบไปสบายหน่อยอากาศแบบไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากนะแล้วไม่ใช่ฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปอันนี้คนไทยแล้วรู้ต่างๆเขาก็รู้เขาก็ไม่ได้ทำเนี่ยแต่ช่วงที่เขาจะเปิดอีกทีที่จะไปเดินกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อีกทีนึงก็เมษาพฤษภาแถวๆนั้น
1: บ้านเราไม่มีโอกาสเกิดแบบนี้หรอกมั้งหรือยังไงรับรองว่า
0: เราไม่มีการเสียนะครับ
1: ใช่ของเรา
0: ถูกไหม
1: มันถ้ามีมันจะมีแบบน้ำหลากแบบลักษณะแบบมาทั้งอะไรทั้งโคนทั้งต้นไม
0: ้
1: น้ำป่าของเรามันจะเป็นคล้ายๆน้ำป่าไหลหลากใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่มันก็คนละแบบกันแต่ว่าเวลาที่มันเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยความสูญเสียความเสียหายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือทั้งทรัพย์สินแล้วก็ส่วนของบุคคล
1: ใช
0: ่
1: เห็นนะมั้ยไม่รู้กี่ปีแล้วจะเจอแบบนี้ครั้งนึงมองใหญ่มากครั้งนี้มันติดกับทิเบตใช่ไหมคนนั้นนะผม
0: มันติดกับทิเบตใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมถามไปมีข้อสงสัยอยากถามคุณนัทพงศ์เรื่องภูฏานอยู่ติดกับเขาอยู่ติดกับพวกประเทศเหล่านี้ไหมภูฏาน
0: ภูฏานถ้าผมภูฏานเนี่ยติดกับอินเดียภูฏานเนี่ยติดกับอินเดียผมไม่แน่ใจตอนบนของภูฏานน่าจะเป็นจีนนะ
1: คุณนันทพงศ์เคยไปไหม
0: เคยครับ
1: โอ้เป็นยังไงเมืองก็สวยไหม
0: อ้าวผมไปมาต้องเป็น10ปีแล้วพี
1: ่แล้ว
0: ผมไปตั้งแต่ดังๆทีแรกเลยผมไปมาเป็นจน10ปีแล้ว
1: นั่นแหละแต่ว่าพูดทางน่ะภูมิประเทศก็คล้ายกันแหละนะคล้ายพวกที่คล้ายแถบที่เบสแถบนั้นแหละนะ
0: ใช่คล้ายกันครับ
1: โอเคคุณนัทพงศ
0: ์ได้ครับขอบพระคุณ
1: สวัสดีครับ
0: นะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะก็ใช่อย่างที่ผมบอกแหละนะว่ามีติดกับอินเดียอันนี้อยู่กับที่แคว้นอัสสัมนะนะแล้วก็น่าจะติดกับจีนด้วยนะเดี๋ยวต้องดูนิดหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าติดกับทางเนปาลด้วยหรือเปล่านะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่ง02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณเวฟครับสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: อุ๊ยเสียงเบาจัง
0: เชิญ
2: อ๋อคุณนัทพงศ์เคยไปที่ภูฏานใช่ไหมครับ
0: ช่ครับ
2: พอดีฟังสายเมื่อสักครู่

0: นี้ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณนัทพงศ์ครับภูฏานนี้มันต้องไปลงที่กาดบันดุกด้วยครับผม
1: ไม่ไปลงสนามบินของเขาเลย
0: อ๋อเขามีของเขาเลย
1: ทิมพูทิมพูถ้าจำไม่ผิดนะสนามบินทิมพู
0: อ๋อครับเมืองโอเคไหมครับเมืองสวยไหมครับ
1: สวยสวยอากาศดี
0: ครับกฎหมายอะไรพวกนี้คือแต่ผมเคยได้ยินว่าเขาห้ามสูบบุหรี่เขาห้ามอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เลยไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะผมไม่ได้สูบบุหรี่อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผมก็ไม่สูบเหมือนกันแต่พูดถึงแบบว่าเราลองคำถามว่ามีแผนอยู่ไหมครับว่าปกติคือผมสายดำน้ำไงแต่ก็แบบว่าอย่างจะไปอินโดราชาอัมพัทอะไรพวกนี้ก็คือแบบแต่คือยังพอได้ฟังจากสายเมื่อกี้แล้วเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปแบบว่าภูฏานแบบปรีเห็นทางคุณนัทพงศ์บอกว่าเคยไปมาเลยหน้าไปใช่ไหมครับคุณนัท
1: หน้าไปโอ้โหไปเที่ยวหน้าไปทุกที่อ่ะพี่เนี่ยเหมือนคุณบอกไปราชาอัมพัทเนี่ยผมก็จะบอกว่าหน้าไปเว้ยอยากไปเหมือนกับราชาอัมพัท
0: แล้วค่าของชีพเป็นไงครับคุณนัทพงศ์ที่ภูฏาน
1: ก็ไม่เป็นไงก็ปกติคุณไปคุณก็ต้องไปกับทัวร์อยู่แล้วไปภูฏานอ่ะถูกไหมล่ะคุณไม่ดู
0: ครับครับ
1: คุณไม่ต้องไปถามเลยค่าของชีพเป็นยังไงเพราะว่าเขาจัดที่อยู่ที่กินให้คุณอยู่แล้วเขารวมเป็นเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว
0: เพราะว่าปกติอย่างเวลาไปดำน้ำก็จะไปกับครูก็จะแบบโอเคจับเหมือนทัวร์ก็คือจบเลยอย่างเงี้ยเรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
1: เหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะมีแบบเฮ้ยกลางคืนคุณจะไปเที่ยวผับเขาเงี้ย
0: ครับ
1: เขามีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะ
0: ดื่มสุราได้ไหมอย่างผมเป็นคนดื่มเงี้ยผม
1: มีสำหรับนักท่องเที่ยวอ่ะได้มีไม่มีปัญหาม
0: ี
1: ผมก็ไปอย่างนั้นเหมือนกันกลางคืน
0: วันนี้อาจารย์ก็จะมาสายหน่อยใช่ไหมครับวันนี
1: ้อาจารย์วิลาไม่อยู่ครับไปนิวซีแลนด์ครับ
0: อ๋อครับครับอย่างนั้นผมไม่รบกวนครับคุณนัทพงศ์ผมอยากรู้เรื่องนี่แหละครับที่ภูฏานเท่านี้ครับผม
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสุริยะครับสาย3สวัสดีครับไม่อยู่คุณชนะพลฮะสาย1
2: ฮัลโหล
1: เชิญครับ
2: วันนี้วันศุกร์พอดีสวัสดีคุณชนะพงศ์ลืมสวัสดี
1: เชิญครับเชิญ
2: พอดีวันนี้วันศุกร์คนที่จะออกไปทางพระราม2ถนนที่จะออกพระราม2ข้างบนยกระดับใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าลงสมุทรสาครไม่ได้ต้องเลยไปก่อนไม่งั้นก็ต้องลงก่อนสมุทรสาคร
1: อ๋อใช่เขายังไม่เปิดนี่ต้องสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2เขายังไม่เปิด
2: ได้แต่วิ่งได้แต่ลงยังไม่ได้2 2
1: ขึ้นก็ไม่ได้ครับ
2: เอาเหรอ
1: การสมุทรสาครยังไม่เปิด
2: เห็นว่าใช้เป็นช่วงๆก็เลย
1: ด่านสมุทรสาครยังไม่เปิดครับทั้งขึ้นทั้งลงแต่ว่าถ้าเป็นด่านมหาชัยได
2: ้มหาชัย
1: ด่านบ้านแพ้วได้ด่านอะไรล่ะสารพันท้ายนรสิงห์ได้เฉพาะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกไม่ได้ครับ
2: ครับก็จะสะดวกแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยตอนที่กำลังสร้างหัวเอาเรื่องอยู่แต่ตอนนี้สะดวกออกจะเข้ามันง่ายมากเลยไม่ค่อยแต่มีช่วงเย็นกลางคืนหน่อยที่ว่าจะปิดช่องทางด่วนซ่อมเปิดแต่บางจุดเท่านั้นมันสมาชิกก็ยังใช้ได้
1: อ๋อวันนี้นี่คุณใช้อยู่มั้ยหรือว่าวันนี้ไปใช้แล้วหรือว่ายังไม่เคยยังไม่ได้ไปใช
2: ้วิ่งแต่ข้างล่างข้างบนยังไม่ได้ใช้เลย
1: อ๋อโอเคแล้วช่วงที่เขาเปิดช่วงแรกอะไอ้ช่วงอะไรบางขุนเทียนอะไรตรงนั้นอะตรงนั้นมันดีมั้ย
2: ตอนนั้นดีขึ้นได้แล้วก็ลงได้ชั่วสั้น
1: ครับอันนั้นมันช่วยได้เยอะไหมช่วยการจราจรได้เยอะไหม
2: ช่วยได้เยอะเลย
1: ช่วยได้เยอะเนาะ
2: สะดวกแล้วคล่องแล้วทางเขาทำเรียบไม่สะดุดด
1: ี
2: มากเลย
1: ดีมากนะดีมากนะเราอยู่แถวนั้นเนาะ
2: ป้ายบอกจุดสังเกตก็ดีมาก
1: ครับบ้านเราอยู่แถวนั้นไหมตัวที
2: มันอยู่แต่ว่าไม่ถึงโซนนั้นอยู่ตรงหนองแขม
1: อ๋ออยู่แค่หนองแขมนะอยู่กุลฝั่ง
2: จะได้ผ่านบ่อยบ้างครับ
1: อ๋อโอเคได้ครับ
2: ตอนนี้เข้าออกสะดวกแล้วทางดีมากเลยน่าใช้
1: ครับได้ครับ
2: ครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะนี่นะพูดเรื่องเดียวกันนะเรื่อง M82 นะที่เขาเปิดวันเนี้ยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอน10โมงนะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปลองเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเพราะว่าผมเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายด้วยนะนี่ก่อนเข้ารายการยังคุยกับคุณวลีอยู่เลยบอกเอ๊ะหรือว่าเราจะไปดอยขุนตาลดีวะ ขึ้นรถไฟไปดอยขุนตาแล้วหลังจากนั้นเดินขึ้นเดินลงกลับบ้านอย่างเงี้ยนะยังคิดอยู่ยังคิดอยู่14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: นี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเผยคชก.วางกรอบ 2,000 ล้านบาทดูแลสินค้าเกษตรปี70นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับรองรับมาตรการดูแลเกษตรกรและบริหารจัดการสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี2570กรอบดังกล่าวรองรับการดำเนินงาน6มาตรการครอบคลุมทั้งด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตรวมถึงสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือรองรับสถานการณ์สินค้าเกษตรและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรคัดค้านนโยบายประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจุฑามาศบุญแสงประธานสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยกล่าวว่าขอให้รัฐทบทวนโครงสร้างการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากการประกันราคารับซื้อในประเทศ3ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี1ส่วน3ต่อ1เปลี่ยนเป็นลดต้นทุนปัจจัยผลิตเนื่องจากวิธีการนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ผสมอาหารก็ต้องรับภาระจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นด้วยที่ผ่านมาราคารับซื้อที่ตั้งไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงแต่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากกว่าเพราะเกษตรกรรายย่อยต้องขายผลผลิตล่วงหน้าเพื่อเอาเงินมาใช้ก่อนและพอเก็บเกี่ยวคืนก็ถูกหักค่าความชื้นอีกส่วนข้าวโพดที่พ่อค้ารับซื้อไว้แล้วมาขายในตลาดหลังจากนั้นก็ถูกปั่นราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ13บาทผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีทางเลือกเพราะอาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด 60% ของต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ไข่มีสีเหลืองสวยซึ่งจำเป็นต้องซื้อแม้ว่าราคาแพงที่สุดในโลกเป็นต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นหากไปเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียซึ่งนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากตลาดโลก 5-6 บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยทำให้ไทยแข่งไม่ได้ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสมาคมว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไทยไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาระให้ภาคปศุสัตว์โดยการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พ่อค้าเท่ากับเอาการขาดทุน3ปีต่อเนื่องและสร้างภาระหนี้ไปประกันราคาให้ผู้รวบรวมสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ดีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะครับคุยกันต่อฮะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากคุยอยากถามอยากบ่นนะก็เชิญนะครับเชิญนะมานะเดี๋ยวนะช่วงที่แล้วนี่ต่อเนื่องนะนะครับก็หลายท่านนะที่โทรศัพท์มาคุยกันนะเนี่ยยังเสียดายเลยนะคนที่ไปราชาอัมพัทเนี่ยผมนี่อยากจะถามมากเลยว่าเป็นยังไงเห็นเขาว่าสวยมากนะสวยมากสวยมากใครที่ชอบดำน้ำอ่ะนะคุณพบครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับฮัลโหล
0: ครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมเรียนถามคุณณัฐพงศ์อาทิตย์นะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนนะฮะ
0: ครับ
1: คือผมยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีข้อความตอบกลับมาผมถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์อยู่นะฮะคนหนึ่งหุ้นซึ่งเหมือนกันตอนนี้ไม่มีมูลค่าหุ้นแล้วนะฮะแต่ที่ตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปทำเรื่องถอนไปหุ้นซะนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือมีชื่ออยู่ในบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทของซิกมารีสอร์ทซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันหลายสิบปีมาแล้วผมไปซื้อกับเขาไว้ที่มันเป็นเหมือนกับว่าได้พักฟรีปีละ7วันโดยเสียค่าบำรุงเป็นหลายปีนะครับแล้วบริษัทนี้ตอนนี้มันก็เริ่มกิจการไปแล้วเป็นนับ10ปีแต่ว่าเขายังส่งงบดุลให้กับกรมเรียกกรมอะไรที่ทันนะฮะผมก็ไปที่นั่นแล้วเขาก็มีหนังสือตอบกลับมาว่ามีชื่อผมอยู่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าจะทำยังไงจะได้ฮะ
0: ไม่คุณอุทธรณ์แล้วถูกไหมล่ะคุณขอทบทวนสิทธิ์ถูกไหม
1: อะไรนะ
0: คุณขอทบทวนสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
1: ขอแล้วครับ
0: ขอแล้วนะแล้ว
1: กดเข้าไปในลิงก์แล้ว
0: ครับ
1: เขาก็ตอบกลับมาว่าให้ผมไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: กับก็ไปติดต่อก็ไปดำเนินการตามที่เขาว่าครับ
1: ครับผมไปแล้วทีนี้หน่วยงานที่ว่าเนี่ยยังไอ้กรมอะไร
0: พัฒนาธุรกิจการค้า
1: ครับเขาก็บอกว่ามันมีชื่อบริษัทนี้ยังดำเนินการอยู
0: ่
1: ผมก็โทรโทรศัพท์ไปที่ตามหมายเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ให้มาบอกเขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างเดียว
0: ครับ
1: เขาไม่เดินดำเนินการก็คือส่งงบทุนให้กับบริษัทอยู่ทุกปีจะเป
0: ็
1: นงบขาดทุนซึ่งกำลังมีที่อยู่ผมก็ทำอะไรให้ไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วมันก็เลิกกิจการไปเปลี่ยนมือไปแล้วร่วมประมาณ20-30ปีได้แล้วครับ
0: ครับก็ไม่เป็นไรก็คุณทบทวนสิทธิ์แล้วคุณดำเนินการครบทุกอย่างที่คุณทำได้แล้วเดี๋ยวก็รอวันที่30กันยายนเขาจะประกาศรายชื่อว่าคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็จะไปดูว่าเขาจะให้สิทธิ์คุณไหมแค่นั้นเอง
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ทีนี้เราไม่สามารถจะเอาชื่อออกได้เลยใช่ไหมฮะ
0: มันต้องติดต่อบริษัทมันเวลาการเอาชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะหรือว่าพวกกรรมการบริษัทอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันต้องมีการประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันต้อง
1: บริษัทมันมีตัวตนแล้วด้วย
0: เออใช่บริษัทมันยังมีตัวตนอยู่คุณก็ต้องไปตามตรงนั้นน่ะแต่ไอเหตุผลที่คุณบอกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเวลาที่เขาจะพิจารณาเนี่ยนะเขาจะพิจารณาขนาดไหนเข้มข้นขนาดไหนแค่นั้นเองเพราะว่าบางอันเขาบอกเขาก็ต้องดูว่าไอ้มูลค่าหุ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันต่ำมากมันต่ำมากนี่แล้วเราไม่ได้ถอนออกมันต่ำขนาดไหนเนี่ยมันเขาไม่ได้บอกว่ามันต่ำขนาดไหนอ่ะหรือว่าราคาขนาดไหนเขาไม่เคยพูดไงแต่ว่าเขาจะพิจารณาจากข้อมูลที่คุณไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไปติดต่อถ้าคุณถอนชื่อออกจากหุ้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปพิจารณากระทรวงการคลังก็จะเป็นคนพิจารณาครั้งสุดท้ายครับ
1: ครับได้ขอบคุณคุณท่านตะพงมากคร
0: ับ ได้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือสิ่งที่ต้องทำเลยเนี่ยนะอันแรกเลยคือการทบทวนสิทธิ์ สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้นะแต่ถูกปฏิเสธรอบที่ผ่านมานะตอนนี้มันมีอยู่โอ้โหอีกเป็นล้านนะหลายล้านคนนะที่ยังไม่ได้ไปขอทบทวนสิทธิ์อ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคือถ้าคุณคิดว่าไปทบทวนคุณก็ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ต้องไปทบทวนนะถึงแม้มันจะมีอยู่ชื่อค้างอยู่4ล้านกว่าคนเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีความจำเป็นนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้แล้วคุณไปทบทวนเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นนะไปทำให้เขามีงานมากขึ้นมากกว่าต่างหากนะแต่พอคุณยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมวันสุดท้ายคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยนะแล้วพอทบทวนเสร็จสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปแก้ไขไอ้เรื่องต่างๆให้มันถูกต้องเนี่ยภายในวันที่20กันยายนนะแล้วก็เขาจะประกาศผลวันที่30กันยายนเพื่อจะให้ทันใช้ในวันที่1ตุลาคมนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทางหน่วยงานที่เขาแจ้งมานะที่เราพอรู้พอทราบกันนะแต่ว่าไอ้รายละเอียดแต่ละคนแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าทางกระทรวงการคลังหรือว่าคนที่เขาพิจารณาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเขาจะดำเนินการยังไงนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับว่ากันต่อนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะถ้าไม่ว่ากันต่อนี่ผมจะอะไรนะจริงๆวันนี้ก็ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะอ่าน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่38อยากรู้เหมือนกันคุณวิระเข้าสู่วงการโฆษณาเห็นไหมเมื่อวานเนี้ยนะพูดถึงว่าโอ้ใครจะยังไงก็ช่างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40ถึง42เนี่ยนะแต่สำหรับคุณวิระก็เขาก็ถามว่าได้รับผลกระทบไหมก็มีแหละนะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เขาไปต่อยอดทำรายการวิทยุนะคุยกันจนถึงสุขอะนะแล้วก็บอกว่ามีนี่ด้วยได้ไปเป็นแล้วก็ไปทำรายการทีวีใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเป็นเนี่ยเป็นทำโฆษณาด้วยนะอ่ะคุณโกติฮะสายสองสวัสดีครับโกติครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญ
2: คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
2: ผมฟังอาจารย์เล่าเมื่อวานนี้เรื่องปี40ช่วงฟองสบู่แตกนะอาจารย
0: ์
2: ผมอยู่เป็นคนหนึ่งที่อยู่แบงค์
0: ครับ
2: แล้วก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งไม่มากก็เลย
0: ของแบงค์เราถูกปิดไหมล่ะ
2: ช่วงนั้นปี40นะฮะ
0: แล้วแบงค์เราถูกปิดไหม
2: แบงค์มหานครมารวมกับไทยคร
0: ับ อ๋อโอเคถูกรวมไปครับผม
2: ครับเพื่อนอะโดน BBC ครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับผม
2: โดนทั้งเมียทั้งผัวเลย
0: เออก็ช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาปิดสถาบันการเงินต้องเท่าไหร่แล้วทั้งบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอโอ้ย
2: ใช่
0: รวมไปเสร็จต้อง56อะแล้วก็รวมไปถึงไอ้สถาบันการเงินที่เป็นแบงก์อีกโอ้ยเยอะแยะ
2: ใช่ครับ
0: ทั่วหน้า
2: ใช่ใช่ทั่วหน้าเลยก็โอ้โหแย่มากเลยช่วงนั้น
0: ครับ
2: เสียเซลไปเลยครับอาจารย์
0: เสียเซลล์หรือเสียเซลล์เสียอะไร
2: เสียเซลล์เลยไปครับ
0: อ๋อเสียเซลล์นะเออแล้วหลังจากนั้นมาทำอะไรล่ะตอนนี้มาทำอะไร
2: หลังจากนั้นก็มารวมกับกรุงไทยแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในนามแบงค์ไง
0: ก็เข้าใจแล้วตอนเนี้ยทำอะไรตอนนี้มีการมีงานทำปกติเนาะ
2: อ๋อไม่มีเกษียณนะครับ
0: อ๋อเกษียณนะ
2: โอเคเฉย
0: โอเคอยู่เฉยๆนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมรับทราบครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณหมูครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ครับผมขอคำแนะนำในการไป ABC หน่อยครับ
0: คำแนะนำยังไงครับคือ
3: กำลังมีแผนจะไปอ่ะครับ
0: กำลังมีแผนจะไป ABC จะไปเมื่อไหร
3: ่ก็คิดว่าจะมาทั้งเมษาครับน้องๆก็ชวนอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคำแนะนำคืออะไรล่ะคำแนะนำแบบไหน
3: สภาพอากาศการแต่งกายการใช้ต้องใช้เชอร์ปาไหมเพราะผมไม่ถือว่าต้องไปถึงเอเวอเรสต์ขนาดนั้นอย่างแรกแค่ตีนเขาก็พอเพราะฉะนั้นคืออย่างแรกคำแนะนำจากคุณนิตพงศ์ว่าคุณจะเตรียมตัวยังไง
0: ว่าเชอร์ปาคือ คือลูกหาบใช่ไหมคำว่าเชอปาของคุณหมายถึงลูกหาบใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ถ้าคุณไปกับคุณไปกับทัวร์หรือไปเอง
3: กำลังแพลนอยู่ว่าจะไปเองหรือไปกับทัวร์คิดอยู่ครับคิดอยู่ครับคิดอยู่คิดอยู่ขอคำแนะนำว่าสองอย่างนี้ต่างกันยังไงเอ่ย
0: ยังไงล่ะคืออะไรครับ
3: คือถ้าเกิดไปเองเนี่ยเราจะต้องเตรียมการยังไง1 2 3 4แต่ถ้าไปกับทัวร์เนี่ยทัวร์จะมีการเซอร์วิสจบเลย
0: โอ้ผมไม่เคยไปเองอ่ะผมไม่รู้ว่าไปเองแล้วมันจะลำบากยังไงไปจองห้องพักอะไรยังไงตรงทีเฮ้าส์ไอ้ที่พักระหว่างทางเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยเออถ้าผมไปผมไปกับทัวร
3: ์อ๋อครับงั้นขอคำแนะนำไปกับทัวร์เลยครับ
0: ก็คำแนะนำผมก็คือถ้าคุณไปกับทัวร์ใช่ไหมฮะเขาก็จะแนะนำคุณว่าอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง1 2 3คำแนะนำผมง่ายๆเลยก็ถ้าที่เมืองไทยไม่มีหรือว่าของอันไหนที่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปไม่ต้องเตรียมไปซื้อที่เนปาลไปซื้อที่กาฬมันดุครับเรื่องของส่วนลูกหาบคุณไปกับทัวร์เขามีให้อยู่แล้วและน้ำหนักก็เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งคุณว่าคุณต้องแบ่งของคุณเนี่ยลูกหาบจะให้ได้คนละไม่เกินกี่กิโลกรัมแล้วที่เหลือคุณต้องแบกเองครับ
3: ก็คิดว่าเออมันเป็นแผนน่าสนใจดีครับเออถามคุณนัทพงษ์ทีนึงตอนที่คุณนัทพงษ์ไปแล้วไปถึงระดับความสูงไหนครับ
0: ก็ไปถึง ABC อ่ะครับ Annapurna Base Camp 4,100 กว่าเมตร
3: 1,100 กว่าเมตร
0: ครับ
3: 1,100กว่าเมตร
0: 4,000 4,000
3: อ๋อ 4,000 4,000 4,000 ก็เท่ากับอินทนนท์2เท่า
0: ครับใช่ครับ
3: อินทนนท์2เท่าน่าสนใจครับน่าสนใจครับน่าสนใจครับ
0: ครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับเลยละพงครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมานะคือถ้าไหนมีประสบการณ์ก็บอกได้นะหรือถ้าถามว่าไปยังไงผมไปเองเนี่ยผมไม่เคยไปเพราะฉะนั้นผมไม่มีประสบการณ์นะแล้วไอ้ตอนที่เขาไปต้องไปจองที่พักอ่ะที่ทีเฮ้าส์เนี่ยนะไอ้คือที่พักระหว่างทางเนี่ยนะที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยมันคือเท่าที่ฟังอ่ะที่เขาว่ากันอ่ะนะแล้วก็ไกด์ที่เราไปด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าที่พักตรงไหนเต็มเนี่ยหน้าที่คุณคือต้องเดินต่อไปหาไปข้างหน้านะซึ่งมันบางทีมันไกลแล้วบางทีเนี่ยอย่างตอนที่ผมไปเนี่ยนะไอ้ Annapurna Base Camp เนี่ยนะก่อนที่จะไปอ่ะมันมีปัญหาคือไอ้ไฟมันไหม้ไฟมันไหม้ไปหลังหนึ่งมันก็เลยทำให้จำนวนห้องพักของที่ Annapurna Base Camp เนี่ยมันน้อยนะฮะมันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะที่ผมเห็นเป็นฝรั่งบังค่าเนี่ยนะแล้วก็มีเกาหลีเยอะๆหลายคนเนี่ยที่เขาเดินไปแล้วเดินไปจนถึง Annapurna Base Camp เพื่อเขาจะพักที่ Annapurna Base Campพอเขาไปติดต่อห้องพักเนี่ยห้องพักเต็มตอนนั้นอาจจะประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอ่ะนะฮะพอห้องพักเต็มเสร็จทำยังไงไม่มีที่พักอ่ะไม่มีเต็นท์อยู่แล้วคุณตัดไปเลยอันนี้ตรงต้นนอนเพราะตรงนั้นมันโอ้โหลบกี่องศาไม่รู้เพราะตรงนั้นมันเป็นหิมะนะก็ต้องเดินลงมาฮะเดินลงมาตรงมัชชาบูชาเลเบสแคมป์คือก็ต้องมีระยะทางประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโลมั้งนะแต่ว่าก็ลุยหิมะมานะไม่ใช่แบบเดินสบายนะก็คือเดินลงเขาแล้วก็เป็นทางหิมะเป็นทางที่ให้เดินลงมาเนี่ยนะก็ต้องมาถามที่มัชชาปูชาเลเบสแคมป์นะที่ทีเฮ้าส์ตรงเนี้ยว่ามีที่พักไหมถ้าไม่มีที่พักจะ2ทุ่มก็ตามทีนะที่คุณเดินถึงเนี่ยคุณก็ต้องเดินลงไปข้างล่างฮะเดินลงไปอีกแล้วไปถามที่พักไอ้ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรหิมาลายันหรือว่าดูลารี่หรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็ต้องไปถามเขาว่ามีที่พักไหมถ้ามีที่พักคุณก็ถึงจะได้พักไอเนี่ยมันจะเป็นความยุ่งยากถ้าสมมติว่าเราไปเองแล้วจะต้องไปหาที่พักหรือว่ามันจองก่อนผ่านตรงไหนนี่ผมไม่มีความสามารถเลยไม่รู้เลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปวัดดวงแบบนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงในระดับนึงแต่ว่าถ้าคุณไปกับไกด์อย่างเงี้ยไปกับทางทัวร์ที่เขาจัดเนี่ยรูทที่เดินมันก็เหมือนกันนี่แหละไม่ได้แตกต่างหรอกแต่ว่าเพียงแค่ว่าก็เขาก็จะอำนวยความสะดวกเขาก็จะพยายามติดต่อหรือว่าให้ลูกหาบเนี่ยบางทีเขาให้ลูกหาบเดินไปก่อนนะเดินนำหน้าไปเลยนะแจ้งเราไปเลยแล้วก็ไปจองที่พักไปก่อนเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่มีนะของผมนี่ไปได้ห้องพักตรง ABC ห้องสุดท้ายอ่ะแล้วก็นอนกัน4คน นะเนี่ยก็แล้วห้องพักที่นอนกัน4คนห้องสุดท้ายที่ได้นี่คือมันติดกับห้องครัวนะครับไอ้ที่เคยเล่าไปว่ามันมีเสียงฟู่อ่ะตรงนั้นอ่ะโหที่พอมันมีเสียงฟู่อ่ะคุณเอ้ยแล้วไฟเพิ่งไหม้อ่ะใจคุณร่วงไปที่ตะตุ่มวิ่งโอ้โหสติคือผมรู้เลยไม่มีสติแน่นอนสติไม่มีหรอกผมวิ่งกระโดดออกมาผมก็หาประตูไม่เจอทั้งที่รู้ว่าประตูอยู่ทางขวามือแต่จังหวะที่เราออกมาปุ๊บคนข้างหน้าวิ่งตรงไปเตลิดไปข้างหน้าเราก็ต้องเตลิดตามนะเนี่ยชัดเจนเลยรู้เลยว่าหลายๆคนที่เวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าตามอ่ะแล้วไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูก่อนสติไม่ได้อยู่กับตัวก็เลยเกิดปัญหาได้นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเบรกสักหน่อยดีกว่าดีไหมหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ต้องโทรมาแล้วผมอ่านให้ฟังตอนนึงดีกว่า ดีไหมนะวันนี้อ่านสักตอนหนึ่งนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะที่คุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้ตอนที่38นะคือไม่ยาวมากนะ4หน้านะก็อ่านเพลินๆประมาณ5นาที7นาทีก็น่าจะเรียบร้อยนะเผื่อใครที่ฟังจากเมื่อวานเนี้ยนะอยากจะรู้ว่าอ้าวไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณายังไงตอนที่38นะคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ที่ผมเขียนเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ต่างกรรมต่างวาระทั้งก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ถ้าหากจะแยกแยะแบบกว้างๆผมคิดว่าหนังสือรวมข้อเขียนชุดก่อนฟองสบู่แตก3เล่มซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเล่มนี้น่าจะเป็นปฐมบทในขณะที่รวมข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้าน2เล่มที่มีคำขยายความว่าเพื่อความเข้าใจเหตุแห่งวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยก็คงคาดหมายได้ว่าจะพบเจอกับอะไรถ้าหากมีเวลานั่งอ่านจริงๆเล่มนี้คงจะเป็นมัชฌิมบทส่วนรวมข้อเขียนชุดเงินทองต้องรู้นั้นเป็นไปเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทยเล่มนี้ควรจะเป็นปัจฉิมบทที่จริงผมยังมีหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกออกมาอีก2ชุด3ชุดไม่ว่าจะเป็นปากท้องของเราเล่าเท่าที่รู้หอมปากหอมคอในเวลาต่อมาแต่จากก่อนฟองสบู่แตกคือก่อนวิกฤตมาปากท้องชาวบ้านระหว่างวิกฤตแล้วก็เงินทองต้องรู้หลังวิกฤตก็น่าจะปฏิติดประต่อภาพได้เกือบจะครบถ้วนแล้วไม่ใช่แบบนักวิชาการแต่เป็นแบบนักสังเกตการที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากกว่าถึงคนเราจะมีวิธีการบริหารจัดการความทรงจำที่ต้องการแตกต่างกันก็จริงแต่หลักการคงไม่ต่างกันตรงที่ว่าเลือกเรื่องที่อยากจะจำเก็บเอาไว้และลบเรื่องที่ไม่อยากจะจำออกไปผมก็เหมือนกันครับบนความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องในปีสุดท้ายที่ผมทำงานกับกลุ่มวัฒจักรในปี2542ผมทำงานเพียงแค่6เดือนแล้วก็เป็นอันว่าจบก่อนจะเลิกลากันแบบไม่ฟูมฟายกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายผมลองมานั่งทบทวนดูแล้วได้บทสรุปแบบนี้ครับผมทำงานหนักแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมจริงๆแค่3ปีเท่านั้นคือปี2537 2538 2539เป็น3ปีที่บูล้างผานทำลายสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่แก้ปัญหาเก่าไปพร้อมกับรับมือปัญหาใหม่แต่ก็เป็นลักษณะที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับต้องบอกเลยว่าหนักหนาสาหัสเหนื่อยยากเป็นอันมากใครมาจ้างผมทำงานแบบนี้อีกผมไม่เอาละครับในขณะที่ปี2540ถึง2541เป็น2ปีที่ผมต้องยอมรับว่าหนักหนาสาหัสในการประคับประคองทุกสิ่งอย่างรอบตัวให้เดินต่อไปให้ได้ในสภาพที่ทุกอย่างกำลังจะล้มคลืนให้เห็นตรงหน้าผมไม่เหนื่อยก็จริงแต่เศร้าสลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นตรงหน้ามากกว่าแต่ผมโชคดีที่ยังมีกำลังวังชาสติปัญญามากและก็เหลือพอที่จะบริหารจัดการให้ทุกอย่างลงตัวจนเริ่มเข้าที่เข้าทางได้พอสมควรตั้งแต่ปลายปี2541ต่อเนื่องจนถึงต้นปี2542ผมทำรายการวิทยุ2คลื่นคือคลื่น FM 97และคลื่น FM 101เขียนคอลัมน์2ที่ปากท้องชาวบ้านที่วัฒจักรและเงินทองต้องรู้ที่กรุงเทพธุรกิจทำรายการทีวี1รายการช่วงเงินทองต้องรู้ในรายการบ้านเลขที่5ทางททบ5จริงๆแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบไร้สังกัดเป็นงานแบบซามูไรไร้เจ้านายหรือว่าโรนินซึ่งจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ พูดอีกอย่างก็คือ40ปีที่ทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ปี2521ผมก็ทำงานแค่2แบบเท่านั้นมีสังกัดกับไม่มีสังกัดอยู่ในองค์กรกับอยู่นอกองค์กรผมไม่อยากเรียกว่าอิสระหรือไม่อิสระเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะทำงานในสถานภาพไหนมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอิสระเต็มที่หรอกครับถ้าหากหมายถึงทำอะไรตามใจตัวเองได้ทุกอย่างงานมันก็ต้องมีทั้งทำได้ต้องทำอยากทำควรทำผสมปนเปกันไปจนแยกไม่ออกทั้งนั้นแหละผมว่าเราแต่ละคนรู้ดีครับว่าอะไรเป็นอะไรในบางอารมณ์ผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าหากผมทำงานแบบฝังตัวต่อเนื่องยาวนานที่ไหนสักแห่งเช่นทำที่มติชนหรือ Daily News ที่ยังยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ล้มหายตายจากแบบวัฏจักรชีวิตการงานของผมจะออกมาในรูปแบบไหนเหมือนหรือว่าต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมไม่รู้แล้วก็ไม่มีทางรู้ได้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่มีทางที่จะทำให้เป็นจริงได้เช่นกันเมื่อผมย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในชีวิตการทำงานของผมคือระหว่างปี2540ถึง2542จากจุดยืนอยู่ในปัจจุบันซึ่งนานพอที่จะเห็นอะไรต่อมีอะไรชัดเจนขึ้นฝุ่นหายตลบปมปัญหาพัฒนาแล้วก็คลี่คลายจนหมดเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบอะไรเรียบร้อยแล้วผมพบว่าความจริงว่าเราฝืนชะตากรรมฟ้าลิขิตพรหมบันดาลได้เล็กน้อยเท่านั้นทุกอย่างหนุนเนื่องส่งผลขับเคลื่อนให้ต้องเดินไปในลักษณะนั้นเราอยู่ในถนนสายใหญ่สายยาวจากชาติชราสู่มรณะสายเดียวกันแต่พาหนะแล้วก็การบังคับให้พาหนะรถเลี้ยวเกี้ยวคดไปบนเส้นทางที่ว่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บล้นตายระหว่างทางก็ไม่น้อยไปไม่ถึงจุดหมายจอดเสียจอดแช่ข้างทางก็มากใช้เวลากว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไม่เท่ากันเร็วช้าต่างกันสำหรับวันนี้ผมถือว่าผมเดินทางมาใกล้ถึงจุดหมายหรือว่าเส้นชัยแล้วมีร่องรอยของบาดแผลเป็นฟกช้ำดำเขียวถลอกปอกเปิกบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากถามผมว่าในช่วง3ปี2540ถึง2542ปีไหนเป็นปีที่สนุกสนานที่สุดผมคิดว่าหลายคนคงเดาผิดมากกว่าถูกครับปี2541เป็นปีที่แย่ที่สุดคือปีที่ผมทำงานด้วยความสนุกสนานและก็มีความสุขมากที่สุดครับขณะที่ปี2540ที่เกิดเรื่องราวนั้นสำหรับผมไม่เท่าไหร่เช่นเดียวกับปี2542เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปพอสมควรผมก็ว่างั้นแหละแต่ในแง่ของความลงตัวเรื่องของการงานการเงินแล้วในปี2542ครับผมอยากจะเทียบรายรับที่ได้จากการทำสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์แบบนี้ก็แล้วกันสื่อสิ่งพิมพ์ทำยากและต้องอาศัยความทรหดแถมได้ผลตอบแทนน้อยสุดแต่คุณจะได้ฝึกฝนเกลียวกรรมที่คุณหาจากสื่ออื่นไม่ได้สื่อวิทยุทำไม่ยากแต่ทำให้ยืนยาวยากมากเพราะว่ามีเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เต็มไปหมดในแง่ผลตอบแทนถือว่ากลางๆดีกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แต่สู้สื่อทีวีไม่ได้สื่อทีวีเนี่ยคือที่สุดแห่งความฉาบฉวยแต่ให้ประสบการณ์ตื่นเต้นเร้าใจสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เป็นอันมากและแน่นอนผลตอบแทนดีกว่ามากข้อเสียคืออายุการทำมาหากินค่อนข้างจะสั้นถ้าหากดูรายการเฉพาะไม่ดูระยะเวลาการทำงานทำสิ่งพิมพ์ทำไปได้เรื่อยๆทำวิทยุทำต่อเนื่องได้แต่ไม่ยืนยาวแต่ทำทีวีนี่ต้องบอกเหมือนกับไฟกระพริบครับผมจำไม่ได้แล้วว่ารายการทีวีทำอะไรต่อมีอะไรบ้างมันเยอะไปหมดสั้นบ้างยาวบ้างสลับกันไปบ้านเล็กที่5ตาสว่างคุยนอกทำเนียบมันนี่โกราวแต่ถ้าหากถามว่างานอะไรที่ถือว่าสุดยอดของการโลดแล่นบนโลกแห่งสื่อผมคิดว่างานโฆษณาทีวีครับที่จริงผมมีประสบการณ์เรื่องนี้น้อยมากรับงานโฆษณาทีวีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมามีแค่2บริษัทเท่านั้นที่จ้างปี2542บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดปี2552บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดส่วนปี2561ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนแต่แค่3ครั้งก็ต้องถือว่ามากแล้วคนที่จะได้โฆษณาทีวีซึ่งมีผลตอบแทนดีมากกับระยะเวลาการทำงานสั้นมากก็คือวันเดียวต้องบอกว่ามีน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณไม่ใช่ดารานักแสดงหรือนักร้องนายแบบนางแบบเป็นแค่คนทำหนังสือพิมพ์จัดรายการวิทยุทีวีแล้วก็เขียนหนังสือบ้างแปลหนังสือบ้างอย่างผม ผมกลับไปดูโฆษณารถกระบะไฮลักวิโก้ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในปี2542ผมยังแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเลือกผมแต่ไม่ใช่โฆษณา Car for Cash ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่กำลังออกตามสื่อทีวีในขณะนี้ผมรู้และบอกกับคนสนิทใกล้ชิดกันตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าไม่ปีนี้2561ก็ปีหน้า2562ต้องมีคนมาจ้างผมไปถ่ายโฆษณาทีวีแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับนะนี่ตอนที่30เท่าไหร่ล่ะ38นะบอกแล้วสั้นๆนะประมาณ4หน้าเท่านั้นนะก็ปี42ล่ะไฮลักวิโก้นะCar for Cash อันนี้ปี62นะตอนนี้ปี2500เท่าไหร่69แล้วโอ้โหแป๊บๆเหมือนกันเนาะยังนึกภาพ Car for Cash ออกอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บๆเหมือนกันผ่านมา6ปี7ปีนะนะเอาหนังสือเล่มนี้40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยคุณวีระเขารวมเป็นเล่มนะแล้วก็จำหน่ายช่วงปี2562ครั้งแรกนะแต่วันนี้เอาแค่ตอนเดียวก็พอเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะ 15:37 น.พักสักครู่ครับ

0: FM ทางเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 1-800-259-4646 Line at Royal House
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์
5: ว่าวันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับมาเราช่วงสุดท้ายนะอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับคุณวีระเดินทางไปที่นิวซีแลนด์แต่เราก็ยังต้องได้ยินเสียงคุณวีระใช่ไหมแล้วก็ที่เราจะเปิดให้ฟังเนี่ยนะที่คุณวีระคุยอาจารย์สุเนศเนี่ยนะก็จะเป็นซีดีนะในชื่อชุดที่ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเปิดมาถึงแผ่นที่8นะเป็นตอนที่คุณวีระเนี่ยกับอาจารย์สุเนศคุยกันถึงตัวปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนูนต่ำแผ่นที่7ทั้งแผ่นเนี่ยนะก็พูดถึงตัวปราสาทนครวัดที่เราเดินเข้ามาจะเป็นสะพานนาคแล้วหลังจากนั้นเข้าไปตรงจะถึงชั้นกลางแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีระเบียงที่อยู่รอบนอกนะอันเนี้ยมันจะมีภาพสลักหินนูนต่ำแผ่นแรกที่เขาพาไปดูก็เป็นแผ่นที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์มหาปรัตตะแผ่นที่2นี่จะเป็นเรื่องของสุริยะวรมันที่2แผ่นที่3ตอนเนี้ยอาจารย์สุเนศกับคุณวีระกำลังคุยกันอยู่คือเรื่องของนรกคือมันจะเป็นเรื่องภาพนรกสวรรค์ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานนะซึ่งบอกว่ามี32ขุมอะไรก็ว่ากันไปเมื่อวานเนี้ยเราสต็อปกันตรงนี้วันนี้เดี๋ยวผมเปิดต่อเนื่องให้ฟังนะได้ประมาณสัก15นาทีแล้วก็จะไม่ขัดคุณผู้ฟังเลยนะตอนท้ายไม่ต้องมาเบรกไม่ต้องมาลากันนะเพราะผมก็จะไปฟังพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละแต่ว่าสำหรับรายการวันนี้ผมก็ขออนุญาตให้เขาเปิดให้วุ่นเนี่ยเปิดต่อเนื่องไปเลยผมลาคุณผู้ฟังไปเลยนะฮะงั้นเราไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็อาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรภาคต่อในช่วงของแผ่นที่3ของภาพสลักหินนูนต่ำจากเมื่อวานนี้ไปติดตามกันครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าเราพอจะรู้อยู่บ้างว่านรกขุมไหนเนี่ยทำอะไรเผลอๆเนี่ยลองดูเผื่อในไตรภูมิพระลูกนี่ก็ได้นะฮะให้พอเป็นไอเดียให้เห็นว่าเนี่ยมันมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ได
2: ้ลงโทษอย่างนั้นอย่างนี
1: ้แล้วก็จะเข้าใจ
2: ลงกระทะทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรกรอกปากอะไรเงี้ยปีนต้นนิ้วอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ต้องก็แบบดูมากก็เสียวนะอาจารย์นะเห็นแล้วมันก็สยองเหมือนกันนะ
1: คือในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับคุณวีระ
2: ครับ
1: คิดว่าจุดเน้นของมันเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการให้รางวัลและการลงโทษนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าคนกระทำถูกต้องตามคันลองครองธรรมซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือการจงรักภักดี
2: ต่อพระมหากษัตริย์
1: พระมหากษัตริ ย์ก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีนะฮะคุณสมบัติอันหนึ่งของการได้ไปเกิดที่ในที่ที่ดีคือว่ามีนางสนมกำนันห้อมล้อมเยอะแยะมากมายนะครับ
2: อันนี้จะอยู่แถวบน
1: อันนี้จะอยู่แถวบน
2: แต่แปลกนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: ไอ้ที่ภาพที่เป็นนรกเนี่ยนะที่เป็นภาพสลักหินนรกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแค่ว่าดูแล้วเห็นชัดอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ไอ้ภาพที่เป็นภาพบนสวรรค์เนี่ยนะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงมีนางสนมมีกระบวนแห่เนี่ยรู้สึกว่าสลักเอาไว้เลือนๆหรือไงอาจารย์
1: ครับมันโดยมันมีผลอันหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะครับคุณวีระคือว่าไอ้ภาพตรงส่วนนรกเนี่ยมันอยู่ต่ำสุดแล้วมันอยู่ในช่วงที่คนเนี่ยจะเอามือไปจับไปสัมผัสได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบดูระดับของความเงาและความชัดเนี่ยนะฮะมันโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราอาจจะไปรูปหรือไปสัมผัส
2: มันก็เลยสะอาดตลอด
1: ก็คือมันคล้ายๆกับเหมือนเราแรงเงาหรือไฮไลท์ให้มันชัดขึ้นมานะฮะมันก็จะเห็นนั่นเองและตรงกลางเนี่ยนะครับภาพตรงกลางเนี่ยถ้าสมมติคุณวีระลองนึกดูเนี่ยนะฮะทางด้านขาหรือด้านลำตัวด้านอะไรเนี่ยจะค่อยเห็นชัดแต่ว่าพอเป็นพวกชัดพวกอะไรต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะหรืออะไรเนี่ยก็จะจางลงนะฮะแล้วก็อันบนก็จะจางด้วยนะฮะ
2: ส่วนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้อาจารย์คือมันอยู่ด้านบนของภาพสลัก
1: ครับ
2: อาจจะคล้ายๆว่าฝนตกน้ำมันอาจจะซอ
1: ก
2: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นหลังคาเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะน้ำซอกซึมบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมก็เดาอ่ะนะแต่ว่าคนจะไม่ค่อยดูข้างบนกันคงสันนิษฐานว่าสงสัยกูไม่ได้ขึ้นสวรรค์
1: เป็นได้ซึ่งความจริงมันน่าสนใจนะเพราะว่าพวก ราวสาวสันกำนันในที่คล้ายๆกับว่านั่งเปลมาอะไรต่ออะไรเงี้ยคือมันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตจริงบางส่วนนะฮะของผู้มีอันจะกินหรือผู้ที่มีฐานะนะฮะและพวกที่เป็นไพร่ทาสนะฮะในสังคมเขม
2: ร
1: ทีนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ประมาณนี้ครับคุณวีระ
2: ว่า
1: จุดเน้นของตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดเน้นที่ทำให้เห็นว่ากษัตริย์นั้นเนี่ยนะฮะคือต้องดูพระยมก่
2: อ
1: นว่าพระยมเนี่ยถือว่าเป็นนอกจากเป็นเจ้าแห่งผีเป็นเจ้าแห่งไรแล้วเนี่ยนะฮะยัง

0: อันนี้เป็นลักษณะหลักนะฮะแล้วอำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่พระมหากษัตริย์เนี่ยมีเต็มที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นพอเรามาดูในคติของกษัตริย์ไทยเนี่ยนะฮะที่รับอิทธิพลหลายส่วนของความเชื่อของเขมรมาเนี่ยการให้ภาพของกษัตริย์ที่เป็นพระยกเน
1: ี่
0: ยนะฮะก็มีแม้กระทั่งในลิลิตยวนพ่ายหรืออะไรเงี้ยนะครับที่บอกเป็นเทพเจ้าต่างมีพระยมอยู่ด้วยคือลักษณะของการเป็นผู้มีอำนาจเสร็จขาดในการที่จะจัดการสังคมให้เป็นระเบียบแบบแผนเท่ากับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการลงโทษ
1: แผงนี้เราอาจจะในแง่การดูเนี่ยถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้ก็จะดูด้วยความเข้าใจนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: มันเป็นเรื่องของการให้รางวัลเรื่องของการลงโทษ
0: ให้รางวัลและการลงโทษและเขามีคนศึกษาอย่างนี้นะครับคุณวีระว
1: ่
0: ามันมีความสัมพันธ์อยู่บ้างเหมือนกันระหว่างแผงที่เป็นแผงกระบุนพุทธยาตราของสุริยะวรมัน
1: ซึ่งเราเพิ่งผ่านไปเมื่อตอน
0: ผ่านมาก่อน
1: เพิ่งผ่านมาก่อนหน้านี
0: ้ก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: ใช่นะฮะเขาบอกว่าให้ตัวนายทัพ19คนนะฮะซึ่งเป็นนายทัพกระบวนนำมานะกับกองทัพเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าไปปรากฏอีกทีบนสวรรค
1: ์
0: ในของชุดนี
1: ้แสดงว่าจำนวนของคนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยที่เป็นกระบวนเนี่ยนับแล้วต้อง19เท่ากันนะจ๊ะ
0: คือที่เป็นนายทัพ
1: ที่เป็นนายทัพ
0: ที่เป็นนายทัพสำคัญ
1: เท่ากันแสดงว่าทั้งหมดที่ไปร่วมรบกับพระสุริยะวรมันที่2เนี่ยแล้วเกิดตายเตยขึ้นสวรรค์หมดนะ
0: ขึ้นสวรรค์หมดนะฮะหรือในยะหนึ่งพร้อมกันไปเนี่ยนะฮะถ้าในโลกของมนุษย์นะฮะพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เนี่ยก็คือองค์อวตารของพระวิษณุนะครับแต่ในโลกของความตายพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เนี่ยก็คือพระยงนะฮะคือคนที่มีอำนาจในการที่จะจัดการลงโทษนะฮะและใครก็ตามที่กระทำผิดเนี่ยนะฮะหรือผิดกฎทรยศเนี่ยถึงแม้ว่าจะรอดไปได้ในโลกมนุษย
1: ์แต่ก็
0: จะต้องมาถูกลงโทษ
1: เมื่อโอ้โหนี
0: ่ตายไปแล้ว
1: นี่เป็นการลงโทษล่วงหน้าด้วยนะอาจารย์นะชาตินี้ไม่พักดีชาติที่ไปตกตายไปแล้วก็ต้องเจออีกรอบนึงนะ
0: ยังไงก็ไม่รอด ใช่ไหมครับ คุณวีระฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะเพราะว่าพอเรามาดูลิลิตองค์การแช่งน้ำของเรานะคร
1: ับ
0: นะฮะเรื่องของการลงโทษเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นการลงโทษในชีวิตที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะฮะคือในชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยผิดน้ำสาบานก็จะต้องตายด้วยลักษณะการต่าง
1: ๆ
0: ใช่ไหมฮะแต่เมื่อตายปั๊บเนี่ยนะฮะจะตายไม่ตายดีเนี่ยยมพบาลนี่จะมาลากตัวลงไปนรกเลยทันทีทันทีด้วย
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าทั้งอย่างที่ท่านอาจารย์พูดสมมติว่าพระสุริยะพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ในโลกมนุษย์
0: ค
1: ือพระมหากษัตริย
0: ์
1: แล้วก็ไปเป็นยมราช
0: ใช่ครับ
1: ในโลกนรกด้วยนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: หนีไม่พ้นเลยอาจารย์
0: หนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้น
1: โอ้โหนี่ลงโทษ2ชั้นเลยนะอาจารย
0: ์ครับนี่คือภาพที่เราจะได้เห็นนะฮะมันเป็นในยะของการควบคุมทางใจการลงโทษทางใจด้วยโดยส่วนหนึ่งครับมันเป็นในยะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปกครองปัญหาทางสังคมทางอะไรต่างๆที่มีอยู่ในเขมรขณะนั้นด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะธรรมเนียมของการลงโทษหรืออะไรต่ออะไรต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเป็น
1: อันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในภาพสลักหินนูนต่ำที่เป็นภาพที่3
0: คือ
1: นรกสวรรค์ส่วนนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
0: คิดว่าคงไม่แหละครับ
1: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
0: เอาแค่นี้ก็พอสมควร
1: แค่นี้ก็พอสมควรแล้วตอนนี้เท่ากับเรามายืนอยู่ที่มุมด้านทางด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้ด้านตะวันออกคือสุดทางแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะไปต่อนี่เราต้องเลี้ยวซ้าย
0: มันบังคับเลี้ยว
1: บังคับเลี้ยวซ้ายนะ
0: บ
1: ังคับเลี้ยวซ้ายนี่จะขึ้นเดินวนขึ้นไปทางทิศเหนือนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: จากด้านทิศใต้ไปทิศเหนือเราจะต่อเลยไหมหรือว่าเราจะสต็อปตรงนี้ก่อนอาจารย์
0: แล้วแต่คุณวีระครับ
1: ผมสต็อป
0: แต่ว่ามันจะเรื่องยาวคร
1: ับ เรื่องยาวเพราะฉะนั้นผมจะสต็อปตรงนี้ก่อน
0: เอางั้นนะครับ
1: คือเที่ยวหน้าที่จะไปดูแผงที่4เนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าสวยที่สุดภาพสลักหินนูนต่ำภาพที่4เนี่ยนะครับแม้ว่าจะอยู่ด้านหลังของปราสาทคืออยู่ทางด้านตะวันออกเพราะเราเข้าปราสาททางทิศตะวันตกแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์สุเนศกลับมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณดีนะ
1: ภาพที่4นี่ต้องให้อาจารย์บรรเลงแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือภาพที่4เนี่ยนะครับเป็นภาพที่

0: ว่าด้วยการกวนเกษียณสมุทรนะฮะเป็นอวตารภาคสำคัญคือกุรมาวตารของพระวิษณุนะครับอย่างที่ผมได้คุยกับคุณวีระไว้คราวที่แรกแล้วว่าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยเป็นไวยะสำคัญนะฮะของคติของการสร้างปราสาทหลายปราสาทโดยเฉพาะยิ่งปราสาทที่ถูกสร้างโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องการจัดสถาปนารูปแบบใหม
1: ่
0: นะฮะทางสังคมเหมือนกับว่าบ้านเมืองนั้นมันเป็นกาลกาลียุคมันลบลาฆ่าฟันกันเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เมื่อคนที่สามารถจะปราบผู้ร้ายได้นะฮะทำให้กาลกาลียุคนั้นเนี่ยหมดไปนะฮะและเสร็จแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมา
1: การกวนเกษียณสมุทรนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการเริ่มศักราชใหม่ด้วยใช่ไหม
0: ต้องครับเป็นมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สูงมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังจากการกวนเกษียณสมุทรแล้วนั่นก็คือเป็นชัยชนะอันเด็ดขาดของทางฝ่ายเทวดานะฮะแล้วก็จะเป็นการที่พระอินทร์นั้นกลับขึ้นไปครองสวรรค์อีกครั้งนึงนะฮะ
1: คงอาจารย์คงต้องเล่าให้ฟังนิดนึงพอเป็นเกร็ดนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ว่าหัสเดิมเริ่มแรกอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วสั้นๆนะฮะว่ามันมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งชื่อว่าทุลวาสนะครับฤาษีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โทสะร้ายนะฮะเสร็จแล้วแกก็ไปพบกับพระอินทร์เข้าแกก็เอาดอกไม้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยถวายให้กับพระอินทร์นะ
1: ดอกไม้นั้นคงจะมีกลิ่นหอมนะ
0: มีกลิ่นหอมนะฮะ
1: แกก็คิดว่าแกเอาของดีให้
0: ของดีให้พระอินทร์จะชอบพระอินทร์ก็รับนะแล้วก็เอาไปวางไว้บนตะพองช้างเอราวัณทีนี้ให้กลิ่นดอกไม้เนี่ยพระอินทร์อาจจะชอบแต่ช้างไม่ชอบ
1: เออใช่
0: นะฮะเขาก็เอางวงเขาเนี่ยดึงดอกไม้เนี่ยมาแล้วก็เอามาทำลายซะ
1: ขยี้
0: ทำลายซะเลย
1: ฤาษีก็ฉุนด้วยอาจารย
0: ์ฤาษีฉุนมากนะฮะก็เลยสาปพระอินทร์ว่าลบทีไรเนี่ยก็ขอให้ลบแพ
1: ้โอ้โห
0: นะฮะลบแพ้คือแพ้อสูรโดยตลอดไม่อย่าให้ได้รบชนะอสูรเลย
1: ตายเลยเนี่ย
0: คราวนี้โอ้โหเทวดาก็ล้มตายแล้วก็นะฮะเดือดร้อนมากจึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกวนน้ำอมฤตขึ้นซึ่งพระนารายณ์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักในการกวนน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต
1: คราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นงานเขาเรียกว่ามหากฐินนะจารย
0: ์
1: งานใหญ่งานช้างนะเพราะฉะนั้นจะใช้กำลังเทวดาฝ่ายเดียวเนี่ยไม่พอ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปบอกว่าเอางั้นทางอสูรเนี่ยไปหลอกอสูรอีกระดับหนึ่งว่าเฮ้ยถ้ากวนน้ำแล้วได้น้ำอมฤตกินแล้วไม่ตายเนี่ยนะก็มาช่วยกันสิแม่อาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับความจริงฝ่ายอสูรก็ไม่ได้อยากจะตั้งอกตั้งใจเท่าไหร่แต่เอาละไหนๆจะได้น้ำอมฤตก็เอานะฮะก็มาช่วยกันกวนมันก็เป็นงานใหญ่มากครับเพราะว่าการกวนน้ำอมฤตที่ว่าเนี่ยนะฮะเขาจะกวนกันที่เกษียณสมุทรหรือทะเลน้ำน
1: ม
0: นะฮะไอ้ไม้กวนที่จะเอามานั้นเนี่ยเอามาจากภูเขานะฮะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขาพระสุเมร
1: ุ
0: ชื่อว่าภูเขามันทระ
1: เอามาทั้งลูกเลยอาจารย
0: ์เอาเขาย
1: กเขามาทั้งลูกมาเป็นตุ
0: ้มไม้คล้ายๆกับว่ามันเป็นแกน
1: เป็นแกน
0: ของไม้ที่กวน
1: เป็นตุ้มนะอาจารย์นะแกว่งไปแกว่งมามันต้องมีตุ้มแกว่งเอาภูเขาเป็นตุ้ม
0: ครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาราชาแห่งนาคคือพญานาควาสุกรีเนี่ยนะฮะมาเป็นเสมือนเชือกนะฮะในการที่จะใช้ดึง
1: เพราะฉะนั้นอย่างนี้อาจารย์ผมนึกภาพนี้ได้ไหมอาจารย์เหมือนเรานึกถึงภูเขาเนี่ยอาจารย์ที่จะเป็นตุ้มกวนเนี่ยแล้วเราไปเอาพญานาคมาเนี่ยพญานาคตัวมันยาวมากใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็เอาพญานาคเนี่ยพันรอบภูเขาเนี่ยอาจารย์นะมันก็จะมีด้านหัวด้านหนึ่งด
0: ้
1: านหางด้านหนึ่งคราวนี้ก็เป็นลูกตุ้มแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้จะเอาไงต่ออาจารย
0: ์เรารู้ได้ด้วยครับว่าพญานาคที่มาเนี่ยเป็นราชาแห่งนาคถามว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไง
1: รู้ได้ไง
0: ตอนไปดูภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะให้ดูศีรษะพญานาคก็สวมมงกุฎ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทรูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัชดาเผยทุกหน่วยพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมขอทำความเข้าใจว่าระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้มีกฎหมายว่าด้วยการในประเทศอยู่แล้วแต่ยังขาดระเบียบที่กำหนดรายละเอียดและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจนระเบียบฉบับนี้กำหนดกรอบการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายต้องดำเนินการในประเทศไว้6ลักษณะอาทิเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ1ถึง5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเตรียมบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดรวมถึงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อเตรียมการตามขั้นตอนในประเทศและลดระยะเวลาการควบคุมตัวโดยเมื่อมีคำสั่งในประเทศให้ดำเนินการภายใน30วันนับแต่มีคำสั่งในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการกักตัวเป็นเวลานานและลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐสว.สำรองบุกกระทรวงยุติธรรมจี้รัฐมนตรีหยุดล่าคนปล่อยเอกสารสำนวนลับกลับมาเร่งดำเนินคดีหัวเลือกตั้งสว.จะดีกว่านายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลพร้อมอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.สำรองและภาคประชาชน20คนเดินทางมารวมตัวที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้หยุดการก้าวก่ายแทรกแซงและฟ้องปิดปากพลเมืองดีที่เป็นผู้ชี้เบาะแสในขบวนการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานายอัครวัฒน์เปิดเผยว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนำสำนวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงการเลือกตั้งสว.มาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบเพื่อสะท้อนถึงการประวิงเวลาเตะถ่วงหรือดึงเรื่องไม่ให้คดีเดินทางไปถึงศาลฎีกาแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า2ปีแต่กลับปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการติดตามหาตัวผู้ปล่อยข่าวหรือเปิดเผยเอกสารสำนวนมาลงโทษแทนที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องคนดีที่นำความจริงมาตีแผ่พร้อมกันนี้ขอเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสรุปจำนวนคดีของกลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกกว่า229คนซึ่งประกอบด้วยสว.และผู้สนับสนุนจากพรรคการเมืองหรือบุคคลภายนอกอย่างตรงไปตรงมาโดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวไทย60ล้านคนอย่างเป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและหยุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้ที่นำเอกสารหลุดออกมาเปิดเผยราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นต่อเนื่องแต่49บาทต่อกิโลกรัมขออภัยค่ะ79บาทต่อกิโลกรัมคาดช่วงกินเจราคาทรงตัวสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันที่28สิงหาคมว่าราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทโดยราคาของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเริ่มขยับขึ้นตามราคาสุกรรถใหญ่คลักขนาดซึ่งมีความต้องการจากตลาดเพิ่มมากขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที่ช่วง76ถึง79บาทต่อกิโลกรัมโดยภาคตะวันตกอยู่ที่76ถึง78บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก76ถึง79บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ76บาทภาคเหนือ76ถึง78บาทและภาคใต้78บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในช่วง74ถึง78บาทต่อกิโลกรัมหลังปรับขึ้น2บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นายสิทธิพันธ์ธนกิจพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าปัจจัยหนึ่งมาจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อยท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงสำหรับทิศทางตลาดระยะต่อไประบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมซึ่งตามปกติความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์จะลดลงโดยทิศทางราคาสุกรในช่วงดังกล่าวมีโอกาสทรงตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีงานใหญ่นะครับสัมมนาวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกก็จัดโดยกรรมธิการศาลองค์กรอิสระอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรงานนี้เกือบทั้งเวทีเรียกว่าไม่มีของเก๋ครับของจริงตัวจริงกันเกือบทั้งนั้นครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีกุนซือด้านกฎหมายท่านอดีตผู้พิพากษาแล้วก็องค์กรอิสระแต่ละท่านแต่ละคนนี่เปิดประเด็นค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงบางท่านนี่ใช้พระใครจะไปนึกล่ะครับว่าโกงกันตั้งแต่ตอนตั้งวุฒิสภาแล้วบางท่านนี่ก็บอกว่ามันจะไม่โกงได้ยังไงแล้วก็พร้อมที่จะโดนฟ้องด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันในมุมของนักกฎหมายอย่างเอาเรียกเป็นว่าเวทีเนี้ยซัดกันหนักๆ กันเยอะทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นบนเวทีเนี้ยเหมือนกันก็บอกว่าแทรกแซงกินรวบครบวงจรล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณวิสิทธิ์ก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีขึ้นเวทีอยู่2เวทีต่อๆกันมีคนเคยแซวว่าท่านอดีตนายกกับวิสิทธิ์ขึ้นแล้วไม่ได้เป็นโดดเด่นคนเดียวไม่ได้เป็นองค์ปาถกนำแต่ผมถือว่าก็เป็นบทบาทที่เราเห็นกันได้จากอดีตนายกกับวิสิทธิ์ขณะเดียวกันครับในประเด็นPR ทางการเมืองวันนี้ก็มีรัฐมนตรี DE ครับชวนคนไทยใช้ AI ไทย AI Passport ฟรีก็ใครพร้อมใครสนใจก็ไปใช้กันนะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็สื่อสารหลายเรื่องทั้งเรื่องของCP ที่มีการยกเลิกสัญญา3สนามบินเรื่องนี้จะออกกันยังไงครับในข่าวสแตนดาร์ดบอกจอเรียกเลขา EEC ถกขณะเดียวกันรัฐมนตรียุติธรรมครับเตรียมเรียกสสภูเก็ตพรรคประชาชนครับชี้แจงประเด็นที่ตั้งคำถามว่าเป็นนอมินีอสังหาริมทรัพย์ไหมบอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้งและถ้าหากสสทำผิดประเทศก็ยิ่งเสียหายท่านรัฐมนตรียุติธรรมนี่ท่านก็ทำงานหนักกันทั้งวันส่วนคุณหมอชนน่านที่เตรียมที่จะขึ้นบนเวทีฝ่ายค้านคนถามทั้งนายกคนถามทั้งหนูคนถามทั้งหนิมครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกว่าก็ถูกเชิญขึ้นในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านเรื่องนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลผมว่าความสัมพันธ์พรรคร่วมความเห็นส่วนตัวอาจจะไม่กระทบนะครับแต่ความสัมพันธ์ในเพื่อไทยอันนี้ท่านรัฐมนตรีหนิมต้องดูกันว่าจะยังไงแบบไหนทีเนี้ยท่านหนิมท่านก็บอกว่าไม่ขัดนะครับในการที่จะพ้นเวทีแต่ว่าต้องคุยอีกทีหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยอีกทีเป็นยังไงแบบไหนขณะเดียวกันโรงแรมที่รางน้ำเขา ม่ให้ใช้พื้นที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมาแจ้งยกเลิกอะไรกันตอนวัน2วัน3วันก่อนที่จะเริ่มงานจะอ้างความปลอดภัยจะอ้างอะไรมันก็ดูไม่ค่อยสวยแรกๆผมก็มองว่าเออในเชิงธุรกิจในเชิงเอกชนจะรับกระตรงสตังก็ใช้ได้ก็กล้าที่จะรับแล้วก็คงมั่นใจว่าไม่กระทบกระเทือนไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่ามีใครไปขอให้ไปปฏิเสธหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไปขยี้ประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันผูกมันโยงมันเชื่อมมันได้หลายอย่างขณะเดียวกันครับทานน้ำแข็งที่ถล่มชายแดนทิเบตเนปาลจีนต้องเรียกทิเบตก็ต้องจีนสินะตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตเกือบ400อาจจะสูญหายเป็นพันคนใครเห็นภาพแล้วตกใจนะครับเหมือนในหนังเลยแหละมากันทีกวาดกันอาคารสูงๆเนี่ยเรียบเลยทีเดียวอื่นๆเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
13: สวัสดีครับคุณนายประสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของถ่านน้ำแข็งนะครับที่ถล่มลงมาแล้วก็ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นหลายคนก็กำลังเอามาเทียบเคียงกับเวทีเสวนาในวันนี้นะครับเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาแล้วก็ทางออกแต่ละท่านล้วนแล้วแต่นะเบอร์ใหญ่ๆอาจารย์วิชามหาคุณคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์บวรศักดิ์ภูวันโนก็ได้ชี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเราณเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับอย่างท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะครับบอกถึงการหัวหรือการโกงสวนะครับว่ามันเป็นวิกฤตของประเทศนะและอาจารย์บวรศักดิ์ก็ชี้ประเด็นชี้ทางออกหลายทางพอคุณไปรักพูดถึงเรื่องของทานน้ำแข็งที่ว่าแล้วนะครับมันเกิดจากภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศกับปัญหาที่ถูกนำมาพูดถึงบนเวทีเสวนาในวันนี้เทียบเคียงกันนะอารมณ์ใกล้เคียงกันกับนะภาวะนะโลกร้อนทางการเมืองหรืออุณหภูมิทางการเมืองที่มันมาถึงจุดที่ถูกมองว่ามันเป็นวิกฤตนะดีไม่ดีอาจจะได้เห็นภาวะของทานน้ำแข็งในทางการเมืองที่มันถล่มถ้าไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งหรือหาทางออกหรือแก้ไขได้ทันก็เอามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองณเวลานี้มองผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการโดยหยิบจับเอาวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับนะก็บางท่านบอกว่าการเมืองโดยมองผ่านการหัวเลือกสวเนี่ยมันเป็นมะเร็งร้ายนะในทางการเมืองด้วยซ้ำไปแล้วคุณวิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงใครนะคุณวิรักษ์แต่เทียบเคียงกับกรณีของการหัวสวที่เกิดขึ้นที่ทำกันอย่างเป็นขบวนการทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามไว้ถ้าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการเข้าข่ายการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองหรือไม่เพราะหลักของประชาธิปไตยไม่ใช่การแค่การเลือกตั้งแต่คือความรับผิดชอบก็นี่คือโฉบโฉบไปดูแล้วก็เดี๋ยวลงรายละเอียดนะกันเกี่ยวกับเรื่องของเวทีในวันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
12: ครับหนักนะครับแล้วก็แต่ละสื่อเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาคำแรงๆเอามาโค้ดเป็นข่าวได้กันเยอะเลยทีเดียวเอาผมเริ่มต้นจากข่าวฝ่ายบริหารก็แล้วกันหักมุมสักหน่อย
13: ครับ
12: ไม่ได้โผล่ข่าวเนี่ยไม่ได้โผล่เนี่ยเดี๋ยวไปใช้คำว่ารัฐมนตรีไม่ได้โผล่เนี่ยต้องขออภัยไม่ได้มีข่าวในเชิงบวกจากทางไทยไอพาสปอร์ตครับวันนี้รีพอร์เตอร์เขาลงรัฐมนตรีชัยชนกปลื้มยอดลงทะเบียนไทยไอพาสปอร์ตทะลุ1,300,000 คนนะตอนนี้ตั้งเป้า5 ล้านครับยันนะครับว่าจะต้องมีการจ่ายจากการใช้งานจริงมั่นใจความปลอดภัยของข้อมูลตอนบ่าย 2 ครับรัฐมนตรี DE พูดถึงยอดบอกดีใจเกิดขึ้นในระยะเวลาระยะสั้นก่อนที่จะเปิดในแบบเต็มรูปแบบเรื่องนี้ต้องยอมรับครับไม่ว่าฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายแช่งเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยประชาชนใช้สิทธิ์ได้ฟรีก็ไปลงทะเบียนกันก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนักข่าวถามว่าหวังยอดเท่าไหร่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพูดยากอยากจะให้สื่อมวลชนช่วยกันแชร์เพราะว่า AI เป้าหมายคือความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำแต่ผมว่าจริงๆก็ถ้าลดความเหลื่อมล้ำคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาข้าวกินอะไรกินกันก่อนเอาเรื่องบริษัทใหญ่บริษัทเล็กสามารถแข่งกันได้ SME แข่งกันได้ปกติกันก่อนคุณชัยชนกบอกว่า Google Microsoft นะครับได้ดูถึงการใช้งาน AI ของกลุ่มคนทำงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกพวกเขาร่วมโครงการก็อยากจะให้ไทยมีค่ามากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยได้ส่วนที่ยกตัวอย่างอื่นๆนะครับก็อยากให้ประชาชนในบนเวทีก็มีการพูดถึง เด็กผัดกะเพราบนเวทีมีการเปิดตัวเนี่ยคือเอาง่ายๆครับ AI เดี๋ยวนี้มันทำได้มากกว่ากราฟิกนั่นแหละผมจะไปพรีเซนต์งานก็ให้มันช่วยคิดจะให้ขาข้อมูลมันก็ทำได้เอาแม้กระทั่งวันก่อนคุณมนตรีผมจำไม่ได้จริงๆคุณนัทเหลืองนฤมิตรชัยเลยเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้จริงมาโพสต์ข้อความของบ้านสองสีพี่น้องอ่างทองที
13: ่
12: ถูกตั้งคำถามเรื่องโทรศัพท์มีไหมมีไปคุยอยู่ตรงไหนอะไรกันยังไงเนี่ยวางเป็นไทม์ไลน์เขาบอกเขาใช้ AI ได้ AI มันสรุปมาให้ผมเนี่ยต้องทำวิจัยเกี่ยวกับรัฐมนตรีคนนี้พูดอันนี้พูดวันนั้นอันนั้นพูดอย่างนั้นไอ้เขาใช้ AI แล้วเขาสรุปออกมามันง่ายกว่าการที่ผมมานั่งไล่ดูแต่ละวันแต่ละวันว่าคนไหนพูดอะไรแล้วมีการพลิกอย่าเรียกว่าพลิกลิ้นนะเรียกว่าอะไรนะพลิกเอี้ยวหลบกันละกันจากที่ไม่ได้พูดไปหาหลักฐานคนที่มีหลักฐานเอาหลักฐานมาจนสุดท้ายมีคนมายืนยันว่าของจริงแล้วก็บอกว่าไอ้จริงๆอาจจะสับสนอะไรก็ว่ากันไปส่วนประเด็นการเก็บข้อมูลคลาวท่านตรีบอกว่าเอาเป็นว่าณตอนนี้ยังต้องใช้คลาวด์ต่างประเทศกันอยู่วันนี้มีทั้งฟรีและไม่ฟรีหลังจากประมวลเสร็จผลเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับข้อมูลมาให้เราแล้วก็ข้อมูลจะต้องถูกลบยืนยันมีเรื่องความปลอดภัยส่วนเรื่องการถูกอภิปรายครับชัยชนกบอกว่ายินดีอยากให้เกิดขึ้นไวๆแล้วก็น่าจะเป็นการที่ช่วยโปรโมทให้พี่น้องเข้าร่วมโครงการมากขึ้นนี่เปิดหน้าเลยนะพร้อมที่จะถูกอภิปรายยอดนี้ครับล้านสามถือว่าเป็นทั้งดีและไม่ดีครับก็หวังว่า31สิงหาจะมีคนใช้งานมากขึ้นกทม.มากที่สุดอ่ะก็ถือได้ว่าช่วยท่านรัฐมนตรี PR ครับในการสื่อสารวันนี้ที่บ่ายสองทั้งรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีช่วยมากันแล้วก็อธิบายเหตุผลเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรอย่างชัดเจนนะคุณมนตรี
13: ครับผมตัดภาพกลับมานะครับเรื่องของเวทีเสวนาวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและก็ทางออกเริ่มจากอาจารย์วิชามหาคุณนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเหตุที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันตนประเมินได้ว่าเพราะยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนและไม่ยอมขัดขืนต่ออำนาจรัฐทั้งนี้ที่ผ่านมาการตรวจสอบมีปัญหาเพราะไม่ยอมเปิดเผยอ้างกฎหมายกำหนดแต่กรณีของไอลอโดยนายยิ่งชีพอัชฌานนท์นะครับถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจะเป็นตัวอย่างต่อความเพียรพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครปิดหูปิดตาประชาชนได้ทั้งนี้การตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าที่ของพลเมืองปัจจุบันมีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากคือส่วนช่วยที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้อาจารย์บอกว่าองค์กรอิสระอย่าสำคัญตัวผิดว่าเป็นอิสระแต่ต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนตนเชื่อว่าหากออกนอกลู่นอกทางให้องค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชนและปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ถือว่าทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาลโปร่งใสเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้ส่วนข้อกำหนดให้องค์กรรายงานต่อรัฐสภาต้องถูกเอาใจใส่สมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ไล่บี้ไล่เบี้ย ว่าเกิดผลอย่างไรกับประชาชนต้องเอาผลลัพธ์ไม่ใช่งานนับครั้งหรือนับคดีเท่านั้นทีนี้อาจารย์หยิบยก2ประเด็นนะครับมาเทียบเคียงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าอันนี้ประเด็นเรื่องของทุจริตก่อนนะฮะอาจารย์บอกตอนที่เกิดทุจริตสอบท้องถิ่นประธานปปช.โทรศัพท์มาหาตนเพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาตนตอบไปว่าไม่ไปเพราะหากให้เป็นที่ปรึกษาไม่มั่นใจจะปรึกษาหรือไม่หากเขาต้องการว่าไปถึงใครตนนึกในใจว่าเขาจะจบลงแค่ข้าราชการประจำไม่ไปถึงนักการเมืองอันนี้คืออาจารย์สรุปว่ากรณีของทุจริตสอบสอถอเนี่ยยังไงเสียก็หยุดอยู่แค่ข้าราชการประจำไปไม่ถึงนักการเมืองถัดมาอาจารย์พูดถึงปัญหาองค์กรอิสระอาจารย์บอกว่าตนสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเช่นที่มาขององค์กรอิสระตอนที่พิจารณานะอย่างตระหนักว่าสว.เป็นกรอบทำงานให้แต่ใครจะนึกว่ามีการโกงตั้งแต่ตอนตั้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการตั้งวุฒิสภาเรื่องที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตประเทศและอาจารย์ก็บอกว่าตนมองว่าทางออกของวิกฤตอยู่ที่ประชาชนต้องออกมาและคนไม่ไว้วางใจตนไม่ไว้วางใจคนไม่ไว้วางใจนอกจากประชาชนก็คือถ้าสรุปรวมจากท่านอื่นๆด้วยทางออกในครั้งนี้ก็คือเรื่องที่มาของสว.ก็ต้องแก้เรื่องที่มาของวุฒิสภาสว.ชุดปัจจุบันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเสื้อใหม่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: 16:27 ครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ไว้ก็พูดยาวแล้วก็มีหลายเรื่องน่าสนใจพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
13: ตาม
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
16: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
17: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
15: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
16: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาด

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยคุณมนตรีหลังไมค์ผมไม่ทันจะกระซิบก่อนเพราะว่าได้เห็นงานใหญ่ของทางรัฐมนตรีดีอีครับได้เห็นงานใหญ่ของท่านประธานสภามาเป็นผู้นำในการออกกำลังกายแอโรบิกได้เห็นรัฐมนตรียุติธรรมได้เปิดว่าจะต้องมีการดำเนินการกับสสพรรคประชาชนที่อยู่ทางใต้โอ้โหรู้สึกว่าผลงานช่วงนี้ของรัฐบาลนี่เป็นจุดพลุต่อเนื่องอ่ะแต่พอมาที่เรื่องของกลไกวิชาการทีนี้ครับในงานที่จัดโดยกรรมาธิการองค์กรอิสระเนี่ยนะครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ได้ขึ้นบนเวทีด้วยท่านก็มีการเกริ่นพูดถึงหลักการทฤษฎีแล้วก็พูดถึงการเลือกตั้งก่อนปี40อะไรกันยังไงแบบไหนทีนี้คุณอภิสิทธิ์มาต่อเนื่องจากเรื่องของวิกฤตศรัทธาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงก็คือช่วง40เนี่ยแหละก็บอกมีคนไม่น้อยเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าก็ให้โละทิ้งไปแล้วก็เลือกตั้งใหม
4: ่ครับ
3: ทีนี้คุณพิเศษบอกว่าไม่อยากจะให้เป็นวัฏจักรแบบนี้เมื่อรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นมีกลไกตัวนี้เข้ามาช่วงแรกกองเชียร์เยอะมากแต่ก็เห็นผลของการทำงานของกกต.ที่เล่นงานนักการเมืองตอนนั้นนักการเมืองใหญ่คนแรกก็คือเลขาธิการพรรคผมนั่นแหละแจกใบเหลืองเป็นว่าเล่นแล้วก็เลือกอีกคนก็ยังเชียร์บอกว่าเอาไม่พอมีใบดวงใบแดงด้วยก็ไปแก้ให้สามารถให้ใบแดงได้ทุกคนก็เริ่มมีหวังแต่นักการเมืองก็ขยับอีกก็หาวิธีการเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระช่องว่างของการแทรกแซงคืออะไรก็ต้องตอบว่าองค์กรอิสระในประชาธิปไตยด้านหนึ่งคืออิสระอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการให้เชื่อมโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี40ก็คือเชื่อมผ่านวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็หวังอุดมคติว่าระบบการเลือกตั้งโดยตรงจะปลอดจากนักการเมืองแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะก็เข้าไปแทรกแซงมีคำพิพากษาวินิจฉัยของศาลหลายคดีที่บรรยายรายละเอียดการเข้าไปแทรกแซงวุฒิและองค์กรอิสระทำอย่างไรรัฐธรรมนูญปี50ก็พยายามที่จะแก้โดยมองว่าวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นปัญหาก็สร้างวุฒิลูกผสมขึ้นมาอีกสรรหาส่วนหนึ่งเลือกตั้งส่วนหนึ่งปัญหาก็ลดลงบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นข้อครหาที่เข้าไปเรื่องของแทรกแซงอีกเมื่อมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนอกเหนือจากรัฐประหารที่คณะรัฐประหารมาเขียนกติกาเองแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นผู้เล่นเองอีกแล้วก็เป็นคนให้คุณให้โทษกับองค์กรอิสระซึ่งอยู่ในระบบขณะนั้นได้เองต่อเนื่องโดยการทำระบบการเลือกสว.วันนี้ก็เป็นนวัตกรรมการเมืองของโลกเพราะไม่เชื่อว่ามีประเทศไหนใช้และในที่สุดกลไกแทรกแซงก็มาถึงคือครบวงจรมีกลุ่มก็ไปวางแผนยึดกลไกวุฒิสภาเพื่อส่งคนเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระและถ้าเชื่อมกับพรรคการเมืองมันก็ครบวงจรคุณอภิสิทธิ์ก็อธิบายให้ฟังปัญหาใหญ่ก็คือการปิดกั้นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากข้างนอกวันนี้จะใช้องค์กรอิสระหรือตรวจสอบองค์กรอิสระกลายเป็นเรื่องยาก ขบวนการในการทำงานองค์กรอิสระกลายเป็นกล่องดำที่มีอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาได้มีองค์กรวินิจฉัยเหมือนจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนตัดสินไปแล้วไม่แถลงก็ได้ไม่แจ้งก็ได้จึงไม่น่าแปลกใจว่าวันนี้เราจึงมาพูดกันในเรื่องของวิกฤตศรัทธานี่ถ้าเราจำกันได้ทั้งเรื่องกกต.ปปช.ที่หลังล่าสุดเนี่ยไม่ถามไม่ตอบสื่อมวลชนไปอะไรกันเอาเองแม้กระทั่งไปเรื่องสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วกว่า2เดือนยังไม่มีเครื่องมือในการที่จะไปเช็คว่ามาตอบยังไงคนถามเยอะถามมากมีข่าว PR ออกมาว่าทำอะไรก็คล้ายๆกับกกต.เมื่อวานน่ะคนก็ถามเรื่องนึงแต่ออกข่าว PR อีกเรื่องนึงทีนี้คุณพิเศษบอกว่ารัฐธรรมนูญการจัดทำเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นอุปสรรคฝ่ายค้านในอดีตสามารถส่งเรื่องไปถึงกระบวนการของศาลยุติธรรมได้รูปแบบก็ไปผ่านประมุขนิติบัญญัติแต่ปี60ครับไปเพิ่มประธานสภาใช้ดุลยพินิจไม่ส่งก็ได้ก็เป็นการตัดช่องทางครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเรื่องรัฐธรรมนูญยังเป็นเรื่องที่ยากก็คงต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญอนุญาตให้เราตรากฎหมายนี้ทำอะไรได้บ้างทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระสามารถถูกตรวจสอบและโปร่งใสมากขึ้นคุณพิสิทธิ์บอกว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งคือคุณพิสิทธิ์พูดหลายเรื่องอ่ะคือพรรคการเมืองจะโดยเปิดเผยหรือแอบมายึดครองวุฒิสภาส่งคนก็มีองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระก็ช่วยเหลือไม่ฝ่ายบริหารไม่วุฒิสภาผิดไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะประธานสภาขวางอยู่ก็กลับมาคิดว่าคนเหล่านี้กำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองอยู่หรือไม่ที่คุณมนตรีพูดถึงก็ทิ้งท้ายก็ผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยชี้ทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็บนเวทีน่าจะเป็นหนึ่งในลีดเดอร์ในการที่จะเริ่มหัวข้อพูดคุยในวันนี
4: ้ครับก็ได้เห็นปัญหาแล้วก็เสนอทางออกผมวกกลับมาที่อาจารย์บวร
3: ศักดิ์สุวรรณวงศ
4: ์กับอาจารย์ชีฟประเด็นไปที่ปัญหาตอนนี้ก็คือประเด็นเรื่องทุจริตเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เท้าความไปตั้งแต่สมัยที่ไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของรัฐบาลอนุทินหนึ่งอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าตอนนั้นพบว่าตำรวจเนี่ยแฉกันรัฐบาลเงียบมีคุกพิเศษในบางขวางก็เงียบตนยกร่างระเบียบสำนักนายกว่าด้วยกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบแต่ไม่เกิดทั้งหมดนี้แสดงว่าคนที่มีอำนาจไม่จริงจังไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญไม่เร่งด่วนอันนั้นคืออาจารย์พูดถึงในตอนต้นถัดมาชี้ไปที่เรื่องขององค์กรอิสระนะครับที่วันนี้ที่มีการตั้งเป็นประเด็นว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกที่ว่านี้นั้นเนี่ยอาจารย์ไล่เรียงตั้งแต่ปี2540นั่นคือรัฐธรรมนูญและมาถึงรัฐธรรมนูญปี50จนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการก่อกำเนิดขององค์กรอิสระทั้งหลายแหล่นะที่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540จนกระทั่งคงเอาไว้และเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆในรัฐธรรมนูญฉบับถัดๆมาแต่มีตอนหนึ่งอาจารย์บอกว่าสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำวิจัยตั้งแต่เริ่มมีองค์กรอิสระที่เริ่มตั้งแต่ปี2545ถึงผลงานโดยชุดแรกๆเนี่ยมีผลงานดีแต่ปัจจุบันความเชื่อมั่นตกต่ำเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของประชาชนแล้วก็ยังรวมถึงรัฐบาลสสสวอะไรทั้งหลายไปถึงพรรคการเมืองเนี่ยก็มีผลงานจากการวิจัยอยู่ในระดับที่ต่ำหมดเลยครับและอาจารย์ใช้คำว่าต่ำกว่าด้วยซ้ำไปทีนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนท่านก็ชี้ทางออกนะครับนั่นก็คืออาจารย์บอกว่าทางออกให้อภิวัตพัฒนาไปในทางที่ดีอาจารย์ยกมา5ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกอาจารย์บอกว่าอภิวัตเวลาได้มาของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดการได้มาของรัฐบาลใหม่เนี่ยช้าซึ่งเขียนปี2475นะฮะอู ซึ่งเขียนเหมือนปี2475คือเมื่อสภาสิ้นอายุต้องเลือกตั้งภายใน45วันหากสิ้นอายุยุบสภาก็เลือกตั้ง45ถึง60วันปี2560ขยายให้กกต.มีเวลาประกาศ30วันอีก15วันเรียกประชุมสภากว่า

0: จะได้ครม.ใหม่5เดือนอันนี้คือสิ่งแรกที่อาจารย์บวรศักดิ์ท่านบอกว่าต้องนะมาเขย่าเรื่องหรือเวลากรอบกันตรงนี้เสียใหม่นะอาจารย์ย้ำบอกว่าหากผมเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะเขียนให้เลือกตั้ง30วันหลังยุบสภาการยุบแล้วเลือกช้าซื้อกันเยอะหากยุบแล้วมีเวลาน้อยซื้อไม่ได้ต้องทำความดีระหว่างเป็นส.ส.ส่วนหากสิ้นอายุเมื่อครบวาระให้เลือกตั้งภายใน15วันให้เวลารับรอง30วันเพื่อให้กกต.ให้ใบเหลืองใบส้มและเรียกประชุมสภาภายใน10วันนะให้เลือกนายกให้เสร็จภายใน30วันเมื่อเกินครึ่งหมายถึงรับรองมาเกินครึ่งของจำนวนส.ส.ของสภานะครับหากไม่เกินครึ่งภายใน15วันใครได้เสียงสูงสุดได้เป็นตอนนี้รัฐธรรมนูญไม่เขียนเวลาไว้อย่านึกว่าไม่เกิดปัญหาทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ถัดมาข้อที่2ครับอภิวัตการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระหรือกรรมการสรรหาให้นำบทบัญญัติในร่างรัฐนูญนะในร่างรัฐนูญปี2558เข้าใจว่าจานร่างหรือเปล่าตอนนั้นนะฮะที่ถูกสปช.ตีตกมาใช้โอ้เข้าใจเป็นฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ของอาจารย์นะฮะ2558นะโดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลครม.นะพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนละ2คนและประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเอง1คนส่วนคนให้ความเห็นชอบต้องให้ที่ประชุมรัฐสภาลงคะแนนครั้งเดียวนะแต่ติดคิดคะแนนเป็น3กลุ่มคือกลุ่มสสรัฐบาลและกลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มสวหากใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มให้ได้เป็นและต้องเปิดเผยผลการลงคะแนนและการตรวจสอบประวัติอันนี้ก็คือให้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการสรรหาองค์กรอิสระรวมถึงกรรมการด้วยถัดไปข้อ3ครับคุณอภิรักษ์ครับอาจารย์บอกว่าอภิวัตรระบบถอดถอนให้กลับมาหากไม่มีสวที่ดีต้องโยงไปถึงประชาชนให้ลงคะแนนได้เช่นถอดถอนนายกหรือรัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศสสหรือสวจำกัดเฉพาะภาคหรือจังหวัดสุดท้ายครับข้อ4ครับนะฮะอภิวัตรสำนักงานกกต.โดยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงคุมเลือกตั้งโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคท้องถิ่นดำเนินการส่วนหน้าที่ของกกต.จะมี2ประเด็นคือออกกฎกำกับการเลือกและจับคนทำผิดเลือกตั้งซึ่งตนเคยเขียนไว้ในรัฐนูนในร่างรัฐนูนปี2558สุดท้ายอภิวัตรการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองทั้งนี้ก่อนเขียนรัฐนูนต้องศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบอีกด้วยก็ถือว่ามาพร้อมกับชุดความคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะที่มาขององค์กรอิสระกรรมการสรรหาแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่กกต.กกต.นั้นเนี่ยนะเป็นดอกผลของรัฐธรรมนูญปี2540เพราะในอดีตเห็นว่าให้มหาดไทยนะเป็นกลไกในการจัดการเลือกตั้งก็ไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองที่ทำหน้าที่รักษาการอยู่ณเวลานั้นพอมามีการจัดตั้งองค์กรอิสระมีกกต.เกิดขึ้นในตอนนั้นชุดแรกนะครับของท่านอาจารย์ยุวรัตน์กมลเวชแล้วก็อาจารย์สวัสดิ์โชติพาณิชย์และใครต่อใครที่เขาเรียกกันว่าห้าเสือกกต.นะเพราะนะทำงานอย่างแข็งขันจนเป็นที่ยอมรับแต่ถัดมานะก็กลายเป็นสามหนาห้าห่วงจนกระทั่งนะมาถึงปัจจุบันนะก็มองกันในหลายๆส่วนนั่นคือพัฒนาการขององค์กรอิสระที่จนกระทั่งต้องมาตั้งเวทีในวันนี้ว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระก็จะต้องมาหาที่มาและก็หาทางออกตามข้อเสนอต่างๆครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ก็ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องของทุจริตสว.เนี่ยจะยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคนที่ทำหน้าที่กันอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ข้างมากอ่ะก็มีเขาเรียกว่าเป็นดอกผลของสว.ชุดนี้เราต้องหวังคนที่ไม่ได้มาจากสว.ชุดนี้นะครับก็หวังว่า พลังของเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้แช่ในที่ทำงานจะทำอะไรให้มันดูช่วยเข้าหูเข้าตาประชาชนนี่คุณมนตรีเรื่องตู้แช่นั้นไปถึงไหนแล้วจำไม่ได้จริง
0: ก็จะว่ายังอยู่ที่กกต.ตู้แช่ผลไม้ใช่ไหมครับ
1: ตู้แช่น้ำผลไม้หรือเปล่า
0: น้ำผลไม้ยังอยู่ที่กกต.นะแล้วก็ตอนหลังนี่แหละนะเห็นว่าจากเดิมที่เข้าไปไล่กันดูว่ามาจากสว.ปี62มาจากชุดนั้นเหลือเท่านี้มาจากชุดใหม่เท่านี้นะก็เอาเป็นว่า7เนี่ยเป็น4ต่อ3แต่ตอนหลังเนี่ยเอาละก็เอาข่าวมาว่ากัน
1: ไอ้ที่เรา7ต่อ4ตอนนี้ย้อนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยเดี๋ยวถ้าจะต้องว่าจะโดนหมดจะไม่โดนหรือจะโดนบางส่วนแค่พอพวกคนขับรถบ้างพ่อค้าแม่ค้าบ้างหรือจะไปอะไรเขาได้บ้างตกลงแล้วแม้ว่าจะโดนหมดรอดหมดหรือโดนบางส่วนมันมีตัวเลขล็อกแล้วใช่ไหมคุณมนตรีว่าจะออกมาทางไหน
0: ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ52ที่เขาพูดกันว่ามติ52 52จะจริงจะเท็จหรือก็ไม่รู้แต่เป็น52ที่ถูกหยิบยกเอามาจากกรณีตำแหน่งเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญเมย
1: ์โอ้ที่กลับมาได้เป็นได้มามีชีวิตใหม่ใช่ไหมเอาตัวเลขนี้เป็นตัวยืนใช่ไหมคุณ
0: คือในกกต.ชุดเดิมเนี่ยเขาประเมินคุณแสวงไว้ไม่ผ่านนะครับแต่พอมาถึงกกต.ชุดปัจจุบันก็มีการหยิบยกขึ้นมาไว้เอ๊ะนะครับมันยังไม่สุดทางและจะยังไงจะยืนยันตามเดิมหรือว่าจะต้องเอาละสุดท้ายก็มีมตินะ5ต่อ2ให้ยกเลิกผลการประเมินเดิมแล้วก็มีการประเมินใหม่นะผลก็ปรากฏออกมาว่า5ต่อ2เท่ากับจำนวนที่ให้ยกเลิกผลการประเมินเดิมแล้วก็มาประเมินใหม่ให้ผ่านด้วยมติ5ต่อ2อันนี้คือ5ต่อ2ที่ถูกมองว่ามันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นอะไรที่น่าจะนำไปสู่การมองในเรื่องสำคัญถ้ามติออกมาแบบนี้นะไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะครับแต่เป็นตัวเลขที่ถูกนำมาวางเอาไว้ก่อนถัดมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวนะเรื่องของมติอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็กลายเป็นตัวเลขที่จะคาดการณ์สันนิษฐานคาดเดาอะไรก็สุดแท้แต่ก็กลายเป็นตรงนี้นะทีนี้ที่ผมพูดถึง4-3เมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเขาก็แบ่งกลุ่มนะกลุ่มหลังเนี่ยที่จำนวนเยอะเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อโดยสว.ชุดปัจจุบันนะส่วนท่านที่เหลือทยอยครบวาระกันไปอะไรทั้งหลายและยังเหลืออยู่นี่เป็นกลุ่มที่มาจากชุดเดิมมันก็เลยกลายเป็น 4-3 แต่ถัดมานะก็ประเด็นเรื่องของคุณแสวงบุญมีตัวเลขมันเปลี่ยนมันก็เลยถูกนำมาอธิบายว่าความเป็นน้ำเก่าน้ำใหม่นะฮะที่ผมใช้อย่างนี้ไม่ได้ไปพูดถึงท่านนะผมหยิบยกกรณีที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็กกต.ชุดเดิมก็ยังอยู่ชุดใหม่ก็คือตัวเลขมันปรับเปลี่ยนอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกไม่ได้
1: เปลี่ยนตามชุดใช่ไหม
0: ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเพราะอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นปลาสองน้ำนะฮะมีทั้งน้ำใหม่น้ำเดิมนะมารวมกันเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากันแต่สุดท้ายคำนี้เอามาใช้กับกกต.นะให้เป็นชุดใหม่ทั้งหมดแต่บังเอิญน่ะมันมีบางองค์กรอิสระไม่นำเรื่องปลาสองน้ำไปใช้นั่นก็คือปปช.นะลองย้อนไปดูข่าวเก่าในเรื่องนี้ก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปลาสองน้ำที่ว่าบางองค์กรก็ไม่เหมาะบางองค์กรก็ยังเหมาะอยู่ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่วันเนี้ยถ้าเปรียบจะใช้คำเกี่ยวกับเรื่องปลาสองน้ำเนี่ยกกต.ก็เป็นปลาสองน้ำมาจากสว.ชุดใหม่กับชุดเดิมนะแต่การเวลาถัดมาเนี่ยประเด็นของเลขาธิการแสวงบุญมีเนี่ยก็เลยถูกนำไปเทียบเคียงว่าแม้จะ 4-3 แต่วันนี้มันได้มีการปรับเปลี่ยนนะเป็น 5-2 ประมาณนี
1: ้5-2ขออภัยคุณมนตรีมันเปลี่ยนตัวกกต.มาเพิ่มด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นชุด
0: จาก3มาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
1: เปลี่ยนเหรอ
0: 4-3เนี่ยกลายเป็น4ก็ยังคงเดิมแต่3เนี่ยก็
1: มีผลหลังจากการที่เปลี่ยนกกต.ไหมหรือว่ากกต.ท่านเปลี่ยน

0: พูดเองก็ไม่เหมาะก็ต้องหยิบยกคำพูดของท
1: ่
0: านชวนหลีกภัย
1: ท่
0: านเขียนจดหมายน้อยไปถึงองค์กรอิสระและท่านก็หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอิสระนะคือพูดท่านอภิปรายไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าขอให้เป็นหลักของบ้านเมืองนะฮะไม่ว่าใครจะมาจากไหนก็ตามซึ่งได้เห็นในยุคนี้แหละที่องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญอธิบดีกรมทางหลวงก็ได้รับเสนอชื่อแล้วก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณวิรักษ์พูดถึงว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็มาเป็นกกต.ท่านชวนหลีกภัยอภิปรายว่าไม่ว่าจะใครจะมาจากไหนก็ตามนะฮะก็ถ้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ขอให้เป็นหลักของบ้านเมืองเอาไว้ส่วนบุญคุณค่อยเอาไปทดแทนกันในวันตายไปเผาศพก็พอนะฮะนี่คือท่านพูดแบบสุดๆแต่ไม่รู้ว่าจดหมายน้อยก็ดีสิ่งที่ท่านพูดก็ดีนะจะได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างที่ท่านประสงค์หรือเปล่าอันนั้นก็คือในฐานะผู้อาวุโสอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยอดีตประธานรัฐสภานะผ่านอะไรมาเยอะนะก็ได้เห็นก้อนหยิบยกขึ้นมาพิปรายในสภาวันก่อนนะครับก
1: ็ถือว่าถ้าเราจะจับทั้งหมดนะถ้าเราจะมองว่าเป็นเรื่องของการเปิดกว้างได้ไหมล่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายหมูไม่ว่าจะเป็นขายบะหมี่เราไม่ได้บูลลี
0: ่
1: กติกาเขาเปิดให้เข้ามาก็เข้ามาได้เพียงแต่ว่าจะตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติลืมคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีไปกู้เงินใครมาหรือไปจับมือเซ็นเนี่ยกว่าจะตรวจสอบได้ว่าเซ็นจริงเซ็นปลอมโอ้โหพ่อแก่แม่เฒ่าคนนั้นน่ะที่หลุดกันไปเท่าไหร่แล้วกว่าจะไปฟ้องกว่าจะไปอะไรได
0: ้
1: บางคนแค่อาวุโสกับไม่อาวุโสเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนยกให้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องสอบไม่ต้องสวนน่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเราผนวกเรื่องนี้อีกว่าท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นกกต.ได้เอาหลักกติกาเขาก็เขียนเป็นคนขับรถเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเป็นสว.ได้กติกาเขาเขียนก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: ครับ
1: ทีนี้แม้กระทั่งอยู่ในทำงานการเกษตรมาทั้งชีวิตก็สามารถไปทำงานที่ไหนก็ค
0: ือ
1: พลังงานก็ได้มันถ้าอย่างนี้ได้บทอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมั้งคุณมนตรีถ้าเราจะคิดกันแบบนี้ว่ามันเป็นเช่นนั้นแลหรอนี่คุณมนตรีเราต้องเข้าใจอย่างนั้น
0: หนึ่งเป็นการเปิดกว้างแล้วก็มาตามกติกานะโดยหลักแต่ทีเนี้ยตามกติกาที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ประเด็นคุณสมบัตินะที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องอาวุโสเรื่องอะไรนั้นแต่พอไปไล่เรียงดูแล้วปรากฏว่าโอ้ถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลอาวุโสเนี่ยนะไล่ตารางเวลาดูแล้วเอ้ามันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าถ้าจะเป็นนักฟุตบอลอาวุโสเนี่ยมันต้องอายุ35อัพขึ้นมาแต่ถ้าไล่ตารางดูเวลาที่ลงเอาไว้ในใบสมัครนั้นเนี่ยตอนนั้นอายุอยู่ระหว่างประมาณ21เท่านั้นเองนะก็ไม่อยู่ในอาวุโสเอาเป็นว่าพอมาถึงประเด็นเนี่ยก็ได้รับคำชี้แจงซึ่งไปให้การและกกต.นี่ผมจะพูดไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนะครับกกต.มีคำวินิจฉัยในวันที่24ธันวาคม2567คำวินิจฉัยที่251/2567ให้ยกคำร้องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถูกร้องว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอล อาวุโสคือยืนยันว่าเป็นนักฟุตบอลจริงแต่นะกรณีที่เขียนใบสมัครนั้นน่ะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะเห็นว่าเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการฝ่าฝืนเพราะทางเจ้าตัวได้ไปให้การยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนบันทึกข้อมูลกรอกประวัติไม่ได้กรอกเองสองพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นน่ะบังเอิญน่ะไม่ได้นำแว่นตาไปด้วยก็เลยทำให้เซ็นรับรองความถูกต้องคลาดเคลื่อนไปอีกเหมือนกันก็ยืนยันว่านะแจ้งเพียงว่าเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่ปี2527ถึงปี2547แต่เจ้าหน้าที่ได้เติมคำว่าอาวุโสลงไปเองโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ดูในรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้เขียนเองและไม่ได้เอาแว่นตาไปกกต.ก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นความเข้าใจและเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนก็ให้ยกคำร้องที่มีผู้ร้องเรื่องของปัญหาคุณสมบัตินั้นนะก็

0: ก็นี่ไงนะก็เข้าข่ายเข้าเกณฑ์นะไม่ใช่อาวุโสแต่เป็นนักกีฬาจริงส่วนคำว่าอาวุโสนั้นเจ้าหน้าที่เขากรอกเองและผู้เซ็นลงนามรับรองก็นะไม่ได้ดูให้ละเอียดก็เลยกลายเป็นว่ามีความคลาดเคลื่อนตรงนี้ครับคุณวิระครับ
1: อันนี้เป็นขออนุญาตเป็นการจัดรายการในเชิงวิพากษ์ก็แล้วกันว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะไปสมัครเป็นสว.แล้วถูกตั้งคำถามเรื่องของคุณสมบัติหรือการกรอกเอกสารอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าคำวินิจฉัยของกกต.ที่สามารถที่จะหาทางออกเหมือนกับเป็นการหาทางออกให้กับคนเขียนผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยดุลยพินิจของกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่อาจจะต้องไปถามก่อนไหมว่าเขาเขียนผิดเขากรอกผิดเขาอะไรกันยังไงแบบไหนกลายเป็นว่ายืนยันแบบไหนก็ได้แบบนั้นขณะเดียวกันครับกกต.ก็ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับไม่ใช่ข่าวอ่ะเป็นประชาสัมพันธ์ก็เขียนเป็นเอกสารสำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับการเลือกสว.ถูกเผยแพร่วันนี้ครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายคันชิตเจริญอินเข้าแจ้งความนักกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารตามความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกตั้งวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อได้จริงการตรวจสอบกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะใช้คำว่าไอลอเลยนะก็คำนี้ก็เอาเป็นว่าประเด็นสังคมก็ยังคงตั้งคำถามครับว่าเอาเป็นว่าข้อมูลรั่วทางฝั่งนี้เขามองว่าเขาเสียหายก็ดำเนินการกันไปครับแต่เขาไอ้รั่วนี่แหละมันจริงไม่จริงเนี่ยอันเนี้ยในทางคดีผมไม่แน่ใจว่าวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานถ้ามันไม่ชอบแล้วอ่ะแต่เขาพูดถูกหรือข้อมูลมันถูกต้องเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ยังไงครับคุณมนตรีอันนี้น่าสนใจไหมกัน
0: เห็นมีการนำมาพูดถึงกันอยู่บ้างอ่ะจริงแล้วยังไงนะก็มันทำให้เป็นประเด็นที่สังคมกำลังนะให้ความสนใจและพูดถึงกันอย่างมากในระหว่างที่รอการลงมติของกกต.ว่าทั้ง229นั้นจะออกในทางไหน1ยกทั้งหมด2ส่งสารทั้งหมด3นะก็คือพิจารณาเฉพาะบางส่วนอันนี้คือ3ทางเท่านั้นก็รอดูอาจจะประมาณสักต้นสัปดาห์หน้ากระมังหรือปลายสัปดาห์ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: 16:58 เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: กลับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ singingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทย

0: .net
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลนพินทร์ตั้งโต๊ะแถลงโต้ภริตและยิ่งชีพแจงไม่ได้หนีตอบกระทู้แต่ติดราชการประชุมป้องกันน้ำท่วม5จังหวัดภาคกลางนายนพินทร์ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีไม่ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายภริตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนที่กล่าวหาเป็น1ใน229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเอี่ยวหัวสว.ว่าเนื่องจากไปราชการที่จังหวัดราชบุรีตามคำสั่งให้เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามแม่น้ำภาคกลางรวม5จังหวัดตนมีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนพร้อมชี้แจงกรณีที่นายภริตถามในกระทู้ว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ตนเชิญผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาพบดูตัวที่ห้องทำงานและให้เซ็นใบลาออกจากขั้วสว.นั้นและให้เซ็นใบลาออกจากสว.นั้นช่วงเดือนมิถุนายน2567มีกลุ่มเกษตรกรมาขอเข้าพบหารือเรื่องผู้เลี้ยงไก่งวงสินค้าล้นตลาดซึ่งมีผู้มาเข้าพบจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนายเอด้วยซึ่งระหว่างการพูดคุยนายเอได้พูดทำนองว่าเขาเป็นผู้สมัครสว.คนหนึ่งขอให้ช่วยส่งเสริมผลักดันตนจึงตอบไปทันทีว่าตนทำไม่ได้และในการพบครั้งที่สองก็มีการพูดในทำนองเดียวกันทำให้ตนต่อว่าหากพูดอีกจะขอเชิญออกจากห้องจากนั้นอีกฝ่ายก็เดินออกจากห้องไปทันทีดังนั้นการที่คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.ตั้งข้อกล่าวหาตนด้วยพยานนายเอหนึ่งปากโดยไม่มีหลักฐานในขณะที่ตนมีพยาน9คนที่เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้การสอดคล้องเหมือนกับตนส่วนกรณีกล่าวหาว่าวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศของสว.ที่ได้รับการเลือกตั้งกว่า100คนที่โรงแรมพูแมนและมีสัญญาณโทรศัพท์นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นั่นรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ของตนด้วยนั้นยืนยันว่าวันนั้นตนเดินทางไปราชการที่ประเทศเยอรมนีซึ่งขณะนี้แจ้งความกับนายยิ่งชีพไว้แล้วที่สน.ทองหล่อและจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงอคติให้ร้ายไม่ใช่การแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะกกต.แจ้งความไอลอปล่อยความเห็นรองเลขาในคดีหัวสว.สำนักงานกกต.แจ้งว่านายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.นอกจากนี้ยังระบุว่าการดำเนินการแจ้งความเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายตำรวจไซเบอร์เผยนักศึกษากำลังเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แทนผู้สูงวัยพลตำรวจตรีชัดบัญชาการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปลี่ยนจากผู้สูงวัยเกษียณมาเป็นกลุ่มนักศึกษาเนื่องจากกลุ่มนี้จะไม่ค่อยติดตามข่าวสารโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการหลอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายจากนั้นโอนสายให้คุยกับตำรวจซึ่งเป็นตำรวจปลอมอ้างว่ามีคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโชว์หลักฐานสารพัดให้ตกใจกลัวซึ่งทั้งหมดเป็นเอกสารปลอมพร้อมสั่งควบคุมด้วยวิดีโอคอลกำชับห้ามวางสายห้ามบอกใครขั้นตอนต่อไปจะให้เหยื่อโทรศัพท์ไปขอเงินผู้ปกครองมาเคลียร์คดีนอกจากนี้ยังใช้มุกหลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศต้องชำระเงินบางส่วนหรือต้องนำเงินมาไว้ในบัญชีเพื่อนำไปทำวีซ่าเมื่อได้เงินจากผู้ปกครองแล้วจะให้โอนเข้าบัญชีม้าขณะเดียวกันให้เหยื่อไปถอนเงินจากธนาคารนำเงินสดมามอบให้มีม้ามารับเงินทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ย้ำเตือนวิธีตรวจสอบง่ายๆหากมีตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีให้ลองวางสายและโทรกลับไปจะพบว่าโทรไม่ติดและย้ำว่าไม่มีตำรวจจริงที่ไหนสอบสวนทางวิดีโอคอลตำรวจจริงไม่สั่งโอนเงินเพื่อตรวจสอบให้รีบวางสายทันทีแต่หากถูกหลอกไปแล้วให้โทรศัพท์ไปที่1441ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าชาวเวียดนามเริ่มถูกกวาดล้างจับกุมมากขึ้นส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีหัวหน้าเป็นกลุ่มจีนเทาโดยพวกนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ทั้งบัญชีม้าและเป็นมาวิ่งไปรับเงินตามจุดต่างๆซึ่งที่ผ่านมาสามารถกวาดล้างแก๊งเวียดนามได้แล้วหลายคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของชาวต่างชาติเราไม่ค่อยได้หยิบมาพูดถึงกันเมื่อวานทางสถานทูตอิสราเอลก็ต้องออกมาชี้แจงที่มีการลงข่าวกันว่ามีนักท่องเที่ยวอิสราเอลไปกินแล้วไม่จ่ายก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่คนของเขาเป็นคนชาติอื่นขณะเดียวกันครับทางที่ภูเก็ตมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดหรือพังงานก็มีสวนสัตว์สวนสัตว์ที่เป็นเอกโซติกเป็นสัตว์แปลกๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลไปเที่ยวแล้วก็กลายเป็นว่า อาจจะมีถูกระบุว่าจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของว่าพฤติกรรมไม่ค่อยดีไม่คุมเด็กนู่นนี่นั่นจะเล่นไอ้นู่นจะเล่นไอ้นี่อาจไม่เป็นไปตามกติกาก็มีการขึ้นป้องขึ้นป้ายเหมือนกับไม่อยากให้เขามาเป็นสนับสนุนปาเลสไตน์หรือเป็นอะไรประมาณนั้นสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามีกลุ่มของคนอิสราเอลก็ไปรีวิวบนออนไลน์ว่าไม่ดีบ้างไปแสดงท่าทีอะไรบ้างกลายเป็นประเด็นที่ไม่ใช่น้ำผึ้งหยดเดียวนะครับถ้าน้ำผึ้งหยดเดียวนี่คือเหมือนกับเป็นปัญหาเล็กๆกลายมาเป็นปัญหาใหญ่อันนี้กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ค่อยๆฝังรากลึกยากเหมือนกันนะคุณมนตรีเพราะว่าก็เป็นคนที่ใช้จ่ายสูงแล้วก็อยู่ที่นั่นแต่ต้องดูครับว่าจะจัดการเรื่องของเงินต่างประเทศที่เข้ามากับชีวิตจริงๆของผู้คนยังไงฮะคุณมนตรีฮะ
5: เข้าใจว่านะครับในการประชุมครม.สัญจรสัปดาห์หน้านะครับวันที่31-1 กันยายนเนี่ยก็คงน่าจะมีการหยิบยกปมปัญหาตรงนี้ขึ้นมาแม้จะเป็นการประชุมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะสงขลานะไปจนกระทั่งนะไปถึงสตูลไปถึงอะไรทางโน้นนะไม่ครอบคลุมไปถึงภูเก็ตนะสุราษฎร์ธานีเกาะพะงันที่เป็นประเด็นอยู่แต่ก็น่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ้างเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่นะมันยังไม่จบนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ทราบดีเพราะว่าลงพื้นที่ไปจัดระเบียบถึง2ครั้ง2หนทั้งที่ภูเก็ตและก็ทั้งที่เกาะพะงันนะเช่นเดียวกันกับรัฐมนตรีช่วยนะท่านก็ลงไปแล้วก็ได้เห็นปัญหาแต่ดูเหมือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้าเอาเงินเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นรายได้นะแต่เงินที่เข้ามานั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่ระบบธุรกิจที่เขามีการออกแบบรองรับแถมยังมีการสร้างปัญหาดังนั้นวันนี้มีข่าวจากจังหวัดภูเก็ตก็แม่สื่อเขาก็จับประเด็นว่าภูเก็ตไม่ทนแล้วประมาณนี้นะครับผมก็เข้าไปดูนะก็มีการจัดเวทีนะชุมนุมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภูเก็ตขึ้นที่สวนสาธารณะโลมาหน้าหาดป่าตองอำเภอกระทู้นะคนที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมชุมนุมและเสวนาขึ้นใช้ชื่อว่าปกป้องกลุ่มปกป้องแผ่นดินไทยนะเพื่อจะสะท้อน ปัญหาจากการท่องเที่ยวผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายและวัฒนธรรมไทยในข่าวนะครับก็ปรากฏชื่อคุณสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินไทยก็ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมโดยสงบเพื่อยื่นหนังสือขอให้ยื่นหนังสือขอใช้สถานที่และส่งเสียงสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรูปแบบของงานแบ่งออกเป็น2ช่วงคือการเปิดเวทีให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถ่ายทอดปัญหาแล้วก็การเปิดเสวนาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมคุณสายชนบอกว่าปัญหานักท่องเที่ยวไม่เคารพกฎหมายและทำตัวเหนือกฎหมายเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นไม่เพียงแต่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวอื่นเช่นเกาะสมุยและเกาะพังงานโดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญและกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพท้องถิ่นโดยตรงเช่นกรณีทานอาหารแล้วไม่ชำระเงินการทำลายทรัพย์สินทำร้ายร่างกายและการรวมกลุ่มขับขี่รถนะสร้างความเดือดร้อนนอกจากประเด็นเรื่องพฤติกรรมแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมยังกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลซึ่งเดินทางเข้ามายังภูเก็ตด้วยเที่ยวบินตรงสัปดาห์ละประมาณ3เที่ยวบินมักใช้บริการธุรกิจแบบครบวงจรที่เป็นของกลุ่มทุนชาติตนเองทั้งที่พักร้านอาหารและบริการนำเที่ยวทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่กระจายสู่ผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่แล้วก็หยิบยกข้อมูลมาแจกแจงเลยบอกว่าข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวนะฮะที่บันทึกเอาไว้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ปี69ตลาดนักท่องเที่ยวอิสราเอลในภูเก็ตเติบโตขึ้นถึง 52.43% หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1,200% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีเที่ยวบินตรงระหว่างเทลอาวีฟและภูเก็ตจากสายการบินEI แล้วก็ EIAI และอาเกียซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมพักอาศัยกระจายตัวอยู่ในย่านหาดป่าตองและกำมะลานะฮะตอนท้ายก็บอกว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดดังกล่าวจึงนำมาสู่การตั้งคำถามและการเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลทั้งในมิติของกฎหมายและโครงสร้างทางเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างจริงจังก็ถือว่าจากเดิมที่ต่างคนต่างก็เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นคนละเล็กบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันแต่วันนี้พอถึงขั้นมาตั้งเวทีและก็สะท้อนปัญหาเชิญหน่วยงานของรัฐมาร่วมรับรู้รับเห็นอย่างนี้แล้วก็น่าจะยกระดับหรือพัฒนามาถึงอีกขีดหนึ่งกระมังว่าคงจะอยู่เฉยๆหรือว่า อยู่กันแบบเดิมไม่ได้แล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
4: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีบางท่านเนี่ยเพื่อนฝูงบางท่านเคยถามว่าเอ๊ะมันกระทบกับเรายังไงเขาเข้ามาก็ใช้จ่ายเขาก็มากินนู่นกินนี่ของบ้านเราเนี่ยผมขออนุญาตอาจจะมะพร้าวห้าวมาขายสวนในบางท่านที่อาจจะรู้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าเขาเดินทางมาที่บ้านเราด้วยเที่ยวบินของประเทศใดประเทศหนึ่งก็แล้วกันอันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่เที่ยวบินของประเทศนั้นๆเนี่ยสัญชาตินั้นเนี่ยเขาได้แต่ไอ้ลงจอดบ้านเรามีเติมน้ำมันมีค่าบริการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราจะได้แค่ประตูนั้นน่ะคือประตูแรกสมมุติว่าถ้าเกิดเขาลงมาแล้วรถตู้รถขนส่งเป็นรถของเขาบริษัทของเขามีนอมินีของเขาเวลาอะไรดุ้งอะไรได้เวลาเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวภาษีหรือตัวเงินที่จะกระจายสู่ชาวบ้านท้องถิ่นเราเนี่ยมันจะเหลือแค่เศษน้อยนึงสมมุติว่าถ้าเกิดไปพักโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารของเขาที่ถือโดยชาวต่างชาติหรือเป็นนอมินีบ้างหรือจะเป็นการจดทะเบียนแบบไหนบ้างล่ะซึ่งปกติแล้วต้องมีการเสียภาษีรายได้ภาษีท้องที่ภาษีอะไรถามว่ามันจะได้สักกี่ตังค์ขณะเดียวกันอีกส่วนครับร้านอาหารถามว่าคนในบางประเทศเนี่ยเขาต้องมีกุ๊กของเขาต้องมีรูปแบบอาหารของเขาอาหารแบบนี้ต้องไม่มีเลือดต้องทำให้ปราศจากแล้วเชฟก็ต้องเป็นเชฟของเขาถามว่าแล้วเงินจะเหลือของเราเท่าไหร่ ทีนี้กลับมาย้อนครับถามว่าแล้วประเทศเราได้อะไรไหมบางคนบอกอ้าวประเทศเรายังไงก็ต้องได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรามีน้ำตกเรามีชายหาดเรามีถนนหนทางที่ได้จากการเก็บภาษีประชาชนไปทำถนนทำไฟแล้วก็ให้คนไปได้ใช้ชายหาดแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวบางชาติเขามาที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งเขาไม่ได้นักท่องเที่ยวเขาอยู่ได้ยาวเป็นปีเป็น6เดือนเป็น3เดือนแล้วเขาอยู่ดีเขาเสียน้อยมากอ่ะเหมือนมาใช้ส่วนกลางคือของบ้านเราทั้งหมดแต่เสียค่าเสียภาษีบำรุงท้องที่น้อยอ่ะมันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มอ่ะเหมือนกับที่หลายประเทศเขามองว่าเจ็บป่วยเมื่อก่อนเขามีคุณมนตรีไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่ามีสวัสดิการนี่ถ้าบินมาเมืองไทยนี่มารักษาโรงพยาบาลที่เมืองไทยอ่ะถูกกว่าของบ้านเขาด้วยซ้ำไปแต่อย่างนั้นน่ะโรงพยาบาลบ้านเรานี่ก็ยังพอได้กันอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าไอ้กรณีแบบนี้ครับไอ้ที่เราตั้งคำถามกับอิสราเอลเราตั้งคำถามกับจีนเราตั้งคำถามกับอิสราเอลบางส่วนแล้วกันจีนบางส่วนถ้าเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยแล้วอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วกลายเป็นว่าบางพื้นที่กลายเป็นเขตอิทธิพลของเขาเนี่ยสุดท้ายนี่เราจะไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่ดินที่ทางทั้งหลายที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นและเป็นของของเขาหมดสุดท้ายเราจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเอาเข้าจริงๆคุณมนตรีชายทะเลเนี่ยบ้านเราตามกติกาตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีหาดส่วนตัวนะครับไอ้พื้นที่หาดนั้นน่ะไม่ใช่หาดส่วนตัวแต่ก่อนจะลงหาดเนี่ยอันนี้ถ้าต้องผ่านที่เขาหรือที่ใครเนี่ยอันนั้นกว้างกันอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าตามเทคนิคเราไม่มีหาดส่วนตัวนะครับเราจะเหลือพื้นที่สักเท่าไหร่อันนี้คือในภาพใหญ่ๆที่เล่าให้ได้เห็นภาพเองครับเหมือนตอนนี้คุณมนตรีถ้าคุณมนตรีไปที่ญี่ปุ่นคุณมนตรีคนญี่ปุ่นเขาก็ไล่จับนะไล่จับคนไทยไล่จับคนจีนที่ไปทำรถตู้ไปทำรถท่องเที่ยวโดยที่ไม่ขึ้นทะเบียนอะไรกับเขาอ่ะแบบนี้คนของเขาก็หมดทำมาหากินแต่ของเราไซส์มันไม่ใหญ่ฮะคุณมนตรี
5: ที่ผมหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งมันเป็นปัญหาที่น่าจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับจนถึงขั้นที่ผู้ประกอบการชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาฟ้องสังคมแล้วก็เชิญหน่วยงานของรัฐมารับทราบเพื่อที่จะหาทางออกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวิรักษ์นะคำว่าภูเก็ตเนี่ยจากความสำเร็จของน้องเนเน่นะฮะก็กำลังเป็นที่รู้จักของผู้คนไม่ใช่เฉพาะนะต่างชาติเท่านั้นคนไทยด้วยกันแท้ๆเนี่ยก็ยังอยากจะไปที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะเวลาที่ภูเก็ตประเทศไทยนะกำลังอยู่ในสายตาของผู้คนทั้งโลกนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องบางไม่ใช่บางเรื่องที่มันเป็นปัญหาสะสมมานานตรงนี้มันจะกลายเป็นไปบดบังสิ่งที่ดีที่กำลังจะเก็บจากสิ่งที่น้องเน่ๆนะไปทำเอาไว้นะถ้าเสาร์นี้อาทิตย์นี้นะลองดูสินะว่าจะขอบคุณคนไทยขอบคุณนักท่องเที่ยวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการจัดคอนเสิร์ตเหมือนกับที่น้องเขาจัดที่ตลาดอะไรนะนาคาเนี่ยนะฮะอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่ที่นั่นเลยนะคนที่อยู่ที่ต่างๆที่ชื่นชอบนะแล้วก็เห็นความน่ารักของน้องเนี่ยอาจจะตีตั๋วเครื่องบินแล้วไปภูเก็ตกันอาจจะมีอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีๆนะที่น่าจะเอาไปขยายผลแต่มันบังเอิญว่ามันมีปมปัญหาค้างคาสะสมเดิมอยู่แล้วก็แก้ไม่ได้สักทีเนี่ยมันก็จะทำให้น่าเสียดายโอกาสที่น่าจะได้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาต่อยอดนะครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ผมว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาจัดเวทีกันน่ะรีบแก้เขาเถอะที่ภูเก็ตอ่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปมีอาร์มติดอยู่ที่แขนเสื้อ เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง ถ้าวันที่เจ้าหน้าที่บางประเทศก็แล้วกันไปติดอาร์มแบบนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะแก้ลำบากกลายเป็นว่าชาวบ้านจะกลายเป็นแค่คนส่วนเล็กๆส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ไม่ได้มีอาร์มอยู่บนเสื้อของเขาด้วยคุณมนตรี
5: ครับก็ท่านนายกรับรู้ปัญหาหมดได้แล้วครับคุณไปรับเพราะว่าลงไปพื้นที่ด้วยตัวของท่านเองไม่ต่ำกว่า2ครั้งแล้วก็ในที่ประชุมครม.ก็คงจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ในกระทรวงมหาดไทยพร้อมปรีช่วยมหาดไทยที่ท่านไปดูแลก็คงจะทํารายงานถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็คือจะจัดการกับปัญหานั้น อย่างไรและไม่ได้มีเฉพาะที่ภูเก็ตอย่างที่เขาว่าเมื่อสักครู่นะสุราษฎร์ธานีและไล่ไปตั้งแต่หัวหินนะไปเห็นปัญหาหมดแล้วเรื่องของนอมินีที่เป็นปัญหาใหญ่อย่างมากของประเทศไทยในชั่วโมงนี้ครับ
4: คุณมนตรีต้องไปไหว้ย่อเป็นอัสดางครับประดิษฐ์ด้วยอาจจะทำให้อยู่ในตำแหน่งที่แก้ไขปัญหาได้ด้วยนะจริงๆ
5: เนี่ยเวลาที่ในหลักที่เราพูดถึงกันเนี่ยเขาเรียกเบญจางคประดิษฐ
4: ์โอ้ยของผมเรียกที่เบญเลยอัสดางครับประดิษฐ์ในมณฑลี
5: อ๋อนั่นเป็นทางที่เบญอัสดางใช่ไหมฮะ
4: แต่เวลาเขากราบทีก็ลมถึงศอกถึงเข่าทั้งตัวเลย
5: นี่แหละคือเบญจางหรืออัสดางตรงนั้นเนี่ยก็นั่นหมายถึงทั้งเข่าแล้วก็ข้อศอกที่จะแนบอยู่กับเข่าและมือที่ลาบลงไปและนั่นคือสี่แล้วอีกอันหนึ่งคือหน้าผากที่แนบลงไปด้วยนั่นคือเบญจางเดินจางครับประดิษฐ์นะส่วนใครจะเอาไปประดิษฐ์ประดอยเป็นอย่างอื่นนั้นก็สุดแท้แต่จะพิจารณากันนะฮะไหว้ต่ำเน้นเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไป
4: คุยไปแล้วใช่ไหมคืออันนี้เราถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเมาส์มอยอ่ะก็คือสิ่งที่เราเห็นภาพกันคนก็ตั้งคำถามกันเยอะว่ามีน้ำเงินอ่อนน้ำเงินแก่น้ำเงินเข้มไม่เข้มตกลงท่านเซนเบ้ท่านจะขยับแล้วขยับอีกทีจะได้ไหมหรือท่านอธิบดีควงท่านจะยังไงสุดท้ายท่านอันสิทธิ์ท่านยังแข็งท่านยังอยู่ได้อย่างนี้คิวท่านอธิบดีควงคงอายุราชการท่านถึงไหมล่ะแต่นี่อาจจะเป็นการใช้คำว่าประนอมไอ้เรียกได้ว่าเอาคนละนิดคนละหน่อยก็พอมั้งครับน้ำเงินฝั่งนี้นิดน้ำเงินฝั่งนี้หน่อยพอที่จะอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าจะให้ผมทำหน้าที่ผมก็ยังอยากได้ปลัดที่คู่มือคู่ไม้ของผมอยู่ก่อนขอตรงนี้ก่อนได้ไหมครับคุณมนตรี
5: คือ
4: ก็คงเป็นแบบนี้นะมั
5: ้งในตามข่าวเขาก็บอกว่าคงจะด้วยจากเหตุผลดังกล่าวก็เลยมีการแสดงความคารวะอย่างที่เห็นส่วนไส้ในหรือในรายละเอียดของการโยกย้ายในส่วนของมหาไทย20ตำแหน่งนะก็คงจะต้องไปไล่เรียงดูว่าถ้าจะต้องตรงนี้ยังอยู่ตรงอื่นนะจะต้องมีที่สำหรับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ยังไงหรือว่าใครจะขึ้นตรงนั้นตรงนี้น่าจะไปดูสแกนตรงนั้นดูอีกทีครับคุณวิรักษ์ครับเพราะอย่างกรณีอธิบดีบางท่านนะทำที่สื่อเข้าไปไล่เรียงมาบังเอิญนะครับว่ามันมีเหตุอื่นใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นมาในแต่ละวันมันก็เลยทำให้การพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะกระทรวงคลองหลอดที่ผ่านมานั้นนะแค่ข้ามคืนก็ไปเรื่องอื่นแล้วเพราะมีเรื่องที่สื่อหรือว่าสังคมให้ความสนใจมากกว่าบางท่านอย่างเงี้ยเป็นรองผู้ว่าแค่ปีเดียวแล้วก็ขยับมาเป็นผู้ว่าปีเดียวอีกเหมือนกันแล้วขึ้นเป็นอธิบดีเลยนะก็มีการพูดถึงนะบางท่านนะอิมพอร์ตมาจากภาคใต้มาเป็นอธิบดีกรมที่ดินอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยก็มันต้องไปสแกนดูอีกทีว่าในจำนวน20ตำแหน่งนะฮะมันมีไผเป็นไผบ้างก็จะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้เราก็เองก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเพราะว่าอธิบายด้วย1เป็นการโยกย้ายในวาระปกติ 2ก็พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสมก็เพราะฉะนั้นทุกคนมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันแต่เสร็จแล้วก็จะมีคนที่เหมาะสมที่สุดอยู่คนหนึ่งเพราะมันมีตำแหน่งเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
4: เดี๋ยวเบรกเกมเสิร์ฟสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับวันนี้คุณสุทธิชัยชวนมาดูข่าวในใกล้ๆบ้านเราครับที่มาเลเซีย3อดีตนายกรัฐมนตรีมาขึ้นศาลพร้อมกันข้อหาไม่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตามเลยนะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องนี้สะท้อนแง่มุมยังไงในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
10: ครับ
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: เป็นภาพที่ค่อนข้างประหลาดครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรี3คนมาขึ้นศาลพร้อมๆกันแต่ในข้อหาไม่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ถูกต้อง ต่างกรรมต่างวาระไม่ได้เป็นคดีเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอกันโดยบังเอิญ27สิงหาครับเข็มทิศแห่งอำนาจกลับหักมุมมาบรรจบกันที่อาคารศาลจารันดูตากรุงกัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่การนัดพบเพื่อหารือทิศทางบ้านเมืองนะครับแต่เป็นสภาวะย้อนแย้งประวัติศาสตร์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศถึง3ท่านมาปรากฏตัวในฐานะจำเลยพร้อมกันครับภาพที่เห็นมันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ผู้นำที่มีชีวิตสะท้อนความขัดแย้งรอยร้าวลึกในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียที่กำลังสั่นสะเทือนองคพยพการเมืองค่อนข้างรุนแรงครับอดีตนายก3คนคืออิสมาอิลลิซาบรียาอากอบ 2. มูยิดินยัสซินและ 3. นาจิบราซักมาเจอกันที่ศาลวันเดียวกันเป็นภาพที่หาดูยากยิ่งในระดับโลกเลยนะครับบรรยากาศที่ศาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่คึกคักกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากครับเดินมาให้กำลังใจผู้นำในดวงใจโดยเฉพาะอิสมาอิลซาบรีมีมวลชนนั่งรถบัสมา2คันนักวิเคราะห์การเมืองที่นั่นก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องคดีความนะครับแต่มันเป็นสัญญาณชัดเจนว่ายุคสมัยของผู้นำที่แตะต้องไม่ได้ในอาเซียนประเทศนี้สิ้นสุดลงแล้วครับศาลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ตัดสินคดีแต่กลายเป็นสมรภูมิสุดท้ายตัดสินว่าบารมีทางการเมืองที่เคยสั่งสมมาพังทลายลงวันเดียวได้หรือไม่สำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรียาคอบวัย66เป็นนายกปี2021ถึง2022ก้าวเท้าสู่ศาลท่ามกลางเสียงเชียร์ครับข้อหาคืออะไรข้อหานี้ค่อนข้างหนักไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงเงินสดเกือบ40ล้านเหรียญสหรัฐทองแท่งแท้ๆเพราะว่าสอบสวนโดยปปช.ของมาเลเซียเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วนี้เองเดิมทีการพิจารณาคดีถูกกำหนดไว้7สิงหาครับแต่ต้องถูกเลื่อนออกไปเป็น27สิงหาเมื่อวานนี้เพราะอิสมาอิลลีซาบรีต้องเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจที่สถาบันหัวใจแห่งชาติคดีนี้น่าสนใจตรงที่เป็นการท้าทายเรื่องความโปร่งใสในระดับรากฐานว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลขณะนี้จึงซุกซ่อนอยู่ใต้เงาอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบมายาวนานคนที่สองครับอดีตนายกนาจิบราซัก โอ้ยเรื่องนี้ขอรับชันอื้อฉาวมหากาพย์เรื่องวัน MDB นาจิบราซักปีนี้73เป็นนายกปี2009ถึง2018ปรากฏตัวในสภาพที่แตกต่างออกไปครับถูกคุมตัวมาจากเรือนจำโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ร่วมรับฟังการพิจารณาคดีแพ่งที่ฟ้องร้องโดยกองทุน 1MDB และบริษัทในเครือต่างจากรายอื่นๆที่เป็นคดีอาญาหรือการรับสินบนโดยตรงประเด็นสำคัญกรณีนี้คือการพิสูจน์ความเสียหายจากธุรกรรมและการตัดสินใจที่นำไปสู่การสูญเสียเงินถึง 5,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐกองทุนวัน MDB ยังคงเป็นบาดแผลเรื้อรังของมาเลเซียที่ไม่มีวันหายสนิทครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ20ปีแล้วแต่มหากาพย์นี้ยังคงหลอกหลอนนาจีบเหมือนเงาตามตัวแสดงให้เห็นนะครับว่าความเสียหายระดับโลกอย่างนี้ไม่มีวันจบลงง่ายๆแค่ติดคุกก็ยังไม่จบยังมีคดีแพ่งตามมาอีกอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่3ที่มาเจอกันที่ศาลเมื่อวานนี้มูเจฮิดินยัสซินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กลายเป็นคดีความนี่ครับนักการเมืองต้องระวังโครงการที่อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นกลายเป็นคดีความได้มูจิฮิดินยัสซินปีนี้79เป็นนายกปี2020ถึง2012กำลังเผชิญกับการไต่สวนคดีเกี่ยวข้องกับโครงการจาน่าวีบาวาเป็นนโยบายชูโรงในช่วงวิกฤตโควิด19เขาเจอกับข้อหาหนัก7กระทงครับรวมถึงการใช้อำนาจมิชอบเพื่อหาประโยชน์ให้กับพรรคเบอร์ซาตูเป็นเงินกว่า 232.5 ล้านริงกิตเป็นเงินก็ประมาณ58ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อหาฟอกเงินครับประมาณ200ล้านริงกิตประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ภาพลักษณ์อาบาหรือว่าพ่อผู้ใจดีอาสามาดูแลประชาชนในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่สุดแต่กลับถูกกล่าวหาว่าใช้ความเดือดร้อนประชาชนเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานทุนให้กับพรรคการเมืองตัวเองถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในตัวผู้นำสายอนุรักษ์นิยมคนนี้อย่างรุนแรงครับฉะนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวการเมืองมาเลเซียต่างคนต่างก็ตั้งข้อสังเกตเขียนกันเป็นข่าวเป็นตุเป็นตะภาพเหตุการณ์ที่อาคารศาลจาลันดูตาวันเดียวกันที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี3คนมาปรากฏตัวเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่ามาเลเซียกำลังมุ่งหน้าสู่มาตรฐานทางกฎหมายที่เคร่งครัดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าคุณจะเคยนั่งเก้าอี้ที่สูงส่งเพียงใดก็ตามวันนี้ครับศาลอาจจะกลายเป็นสภาที่แท้จริงของมาเลเซียสถานที่ซึ่งอนาคตประเทศถูกตัดสินด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ด้วยวาทกรรมทางการเมืองนี่ก็แน่นอนนะครับเป็นบทเรียนสำคัญครับที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยควรจะจับตามองครับการกวาดล้างคอร์รัปชันระดับโครงสร้างต้องอาศัยความกล้าหาญของกระบวนการยุติธรรมอย่างมากและคำถามที่น่าคิดที่สุดผมคิดว่าคือเมื่อระบบยุติธรรมเริ่มทำงานตรงไปตรงมาอย่างนี้เนี่ยโฉมหน้าของการเมืองไม่ว่าจะเป็นมา

0: าเลเซียหรือประเทศไทยหรือประเทศไหนในรุ่นถัดไปจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่สะอาดขึ้นได้ไหมเรามีความหวังมากขึ้นได้ไหมว่าไม่ว่าใครจะมีตำแหน่งแห่งหนสูงเพียงใดต้องหนีไม่พ้นกฎหมายและกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ rule of law คือธรรมาภิบาลแต่อย่าใช้ rule by law คือการใช้กฎหมายผู้มีอำนาจมากลั่นแกล้งและเพื่อครองอำนาจให้ยาวนานที่สุดตัวอย่างที่มาเลเซียภาพเมื่อวานอดีตนายก3คนโดนข้อหาช่อฉนคอร์รัปชันและซุกซ่อนทรัพย์สินล้วนแล้วแต่เป็นกรณีที่สร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศอย่างชัดเจนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายครับ
3: คุณมนตรีครับวันนี้ได้ไปตามเฟซบุ๊กของคุณพลดอนคุณกรวีมีการลงน่าจะเป็นตามหลังครับเป็นกราฟิกว่าพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าของชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ลงไว้เป็นกราฟิก200,000 ล้านแรกช่วยประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานลดภาระค่าได้จ่ายลดช่วยเกษตรกรแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการให้เดินหน้าต่อไปได้ก็เป็นกราฟิกของคุณพลดอนแล้วก็มีภาพนายกรัฐมนตรีมีภาพภูมิใจไทยทีนี้200,000 ล้านหลังก็เขียนในมุมขวาครับก็บอกว่าเพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเปลี่ยนจากฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกแล้วก็ในรูปย่อลงมาก็จะมีเป็นรูปติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาครับก็เขียนว่าส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอันที่สองก็เขียนว่าเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนอันที่สามพัฒนาทักษะคนและนวัตกรรมด้านพลังงานผมก็ไม่แน่ใจครับคนเขาก็ตั้งคำถามนี่แหละว่าทั้งหมดที่คุณพลดอนเขียนเอาไว้เนี่ยว่ามันด่วนตรงไหน แต่แกก็เอามาลงนะผมก็เข้าใจว่าแกคงเข้าใจว่าเข้าใจโดยซาบซึ้งหรอว่าในมุมของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนมั้งฮะคุณมนตรีเป็นผมจะไม่นำเสนอนะแต่ว่าท่านคงมั่นใจว่ามันด่วนท่านก็เลยลงเอาไว้บนกราฟิกของตัวท่านเอง
4: ครับก็เรื่องด่วนไม่ด่วนในสภานะครับวันที่26นะก็อภิปรายกันละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับทีนี้สิ่งที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็จะต้องตามดูกันต่อว่าแผนการใช้เงิน200,000 ล้านบาทในการปรับโครงสร้างพลังงานนั้นเนี่ยท่านปลัดรวรนแสงสนิทนะท่านก็ยอมรับในสภาเองว่ายังไม่มีและยังไม่เห็นเพราะยังไม่ได้ส่งมาท่านจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในเรื่องของการกลั่นกรองโครงการต่างๆดังนั้นต่อจากนี้เข้าใจว่ากระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณพลดอนที่ได้แจกแจงในวันนี้หรือกระทรวงคมนาคมที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้เอาชาร์ตขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของรถสันดาปมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าในแต่ละหมวดนะซึ่งผมก็ไปเห็นก็มีคนถามว่าอย่างรถบรรทุกเนี่ย 390,000 คันทั่วประเทศนะอยู่ในชาร์ตของทัศน์ด้วยนะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รถEV รถอะไรทั้งหลายอยู่ตรงนั้นทั้งหมดผมเองก็เข้าใจว่าคงจะเป็นตัวเลขที่กรมการขนส่งทางบกได้สรุปแต่ละประเภทของรถที่จดทะเบียนอยู่ณเวลานี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์สาธารณะเอาไปให้ท่านได้ดูว่ามีอยู่เท่านี้คงไม่ได้หมายถึงว่าภายใน1ปีรถที่ท่านได้นำมาแจกแจงยกตัวอย่างรถบรรทุกเนี่ยนะ 390,000 กว่าคันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นรถ EV ทั้งหมดก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องมีรายละเอียดที่แนบมาอีกเยอะแม้กระทั่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชระขาวขำเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์อะไรเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานที่จะต้องมาใช้โซล่า โซลาร์เซลล์ตรงนี้หรือรถแท็กเตอร์ที่จะต้องมาใช้ในเรื่องของ EV ด้วยอะไรด้วยก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดดังนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคงอยู่ในขั้นตอนที่แต่ละกระทรวงที่มีแผนของตัวเองอยู่แล้วให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดแล้วก็ระบุเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานรวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดของคุณลวรนปลัดลวรนจากนั้นเมื่อพิจารณา
3: ท่านที่บอกว่ายังไม่มีรายละเอียดใช่ไหมครับ
4: ก็ยังไม่มีเพราะยังไม่ได้ส่งไปไงครับนะและเสร็จแล้วเนี่ย
3: แต่กู้แล้วจะใช้แล้ว
4: ก็มันก็เลยอย่างที่หลายท่านบอกว่าแม้ก็เวลาผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเล
3: ี่
4: ย
3: งได้มันไม่ด่วนแล้ว
4: จะด่วนหรือไม่ด่วนก็ตรงนี
3: ้นะตอนนี
4: ้เมื่อมีการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากนะก็จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะอนุมัติว่าใครจะได้ก่อนได้หลังกระบวนการตรงนี้นะกรอบการใช้เงินเนี่ยไปจนถึงวันที่30กันยายนปี2570 1ปีคุณพิรักษ์ก็เพราะฉะนั้นการเดินทางของรายละเอียดโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอนกว่าที่จะเคาะกว่าที่จะไปดำเนินการก็คงจะต้องเร่งดำเนินการเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ทันสถานการณ์ที่จะต้องรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
3: ครับคุณจะไปตรงไหนต่อครับเชิญฮะ
4: ผมเห็นวันนี้นะครับท่านรองนายกประกรณ์คงจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับคือท่านรองนายกรีประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปตรงนั้นเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ถูกเฝ้าจับตามองและกำลังอยู่ในกระบวนการก็คือนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าให้เกษียณอายุก่อนกำหนดนะฮะท่านก็เบื้องต้นเนี่ยในรายงานบทสรุปของท่านเนี่ยท่านพุ่งเป้าไปที่สองกลุ่มนะแล้วก็จะใช้เงินก้อนนะสูงสุดนะให้เงินก้อนนะสำหรับผู้ที่เข้าโครงการตรงนี้ไม่เกิน12เท่าทั้งหมดก็จะเตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งครับท่านก็บอกว่านะได้ประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญ นะท่านก็แจกแจงว่าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อช่วง22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางนะก็ไปพิจารณาร่วมกันเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานทีนี้ในรายละเอียดท่านก็บอกว่าสำนักงานกพ.ได้นำเสนอผลการรับฟังความเห็นต่อที่ประชุมใน5ประเด็นหลักนะ1การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมมาตรการตรงนี้นะเป้าหมายของกลุ่มที่จะเข้าร่วมเนี่ยเป็น2กลุ่มอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่กลุ่มแรกอายุ50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปวงเล็บไม่รวมเวลาราชการทวีคูณอันนี้คือกลุ่มแรกนะอายุ50ปีหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปไม่นับวันทวีคูณกลุ่มที่2อายุระหว่าง40ถึง49ปีและอายุราชการ10ปีขึ้นไปไม่รวมเวลาราชการทวีคูณเหมือนกันเนี่ยคือ2กลุ่มถัดไปเป็นประเด็นที่2การกำหนดจำนวนเท่าสูงสุดของสิทธิประโยชน์วงเล็บเงินก้อนในอัตราที่เท่ากันทั้ง2กลุ่มนะก็คือที่ว่าเมื่อสักครู่คือนะไม่เกิน12เท่านะครับ3เงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการ4เงื่อนไขในการห้ามกลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทหมายถึงว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยปิดประตูเลยนะจะไปวิถีโค้งกลับมาอีกไม่ได้นะครับถ้าการกำหนดให้ส่วนราชการสามารถจ้างบุคลากรภายนอกนะหรือเอาท์ซอร์สเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะฮะโดยการพิจารณานี่คือผลการพิจารณานะที่ประชุมมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดังนี้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมมาตรการเป็น2กลุ่ม นะการ

0: มาตรการดำรงอยู่โดยตรงนะคงไม่ต้องไปดูในรายละเอียดเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีมติอย่างนี้แล้วก็มอบหมายให้กพ.ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำรายละเอียดมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการเรือนสามัญและนำเสนอนะฮะคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.และเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไปก็คงจะได้เห็นภาพเป็นกรอบนะหลักการว่านะใครที่อยู่ในเงื่อนไขจะได้บ้างและถ้าได้จะได้รับสิทธิ์อย่างไรก็เห็นภาพชัดขึ้นครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับวันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับอาจจะก่อนข่าวปิดท้ายก็แล้วกันวันนี้ท่านประธานสภาครับท่านก็ขยันหลังจากที่ท่านอาจจะต้องไปปีนต้นไม้ไปตัดต้นไม้ไปดูเรื่องอาหารการกินครับวันนี้เป็นประธานในพิธีมอบประกวดคนสภาไร้พุงครับวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมครับการเต้นแอโรบิกก็เห็นบอกว่าสามารถที่จะทำให้ประชาชนกว่าหมื่นคนมาร่วมเต้นแอโรบิกนำพาพวกเรามาแข่งขันในวันนี้ก็ต้องการให้บุคลากรของสภาแข็งแรงมีความสุขรักสามัคคีครับและก็กล่าวนำครับเหมือนกับผมไม่รู้ผมอธิบายได้ถูกไหมเวลาคุณมนตรีไปลูกเสือหรือไปอะไรเนี่ยสตรองสามัคคีมีพลังเนี่ยท่านก็พร้อมกล่าวนำครับท่านประธานสภาท่านก็ร่วมเต้นแอโรบิกกับบุคลากรครับโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเต้นแอโรบิกในโครงการประกวดคนสภาไร้ปุ่งครับก็จัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาครับส่งเสริมบุคลากรให้บุคลากรสภามีสุขภาพกายสุขภาพจิตมีค่านิยมในการดูแลสุขภาพที่ดีสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างบุคลากรผ่านกิจกรรมกลุ่มแล้วก็เป็นมาตรการเชิงรุกนะครับในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายในองค์กรด้วยโอ้คุณมนตรีไม่ธรรมดาครับงานนี้รวมคนนี่ถ้าทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมื่นผมไม่แน่ใจเป็นหมื่นในคราวเดียวกันหรือว่าสะสมมาแต่ว่าภาพที่เราเห็นในห้องในสภานี่คนเต็มห้องเลยนะคุณมนตรีผมไม่แน่ใจว่าไอ้เสื้อที่ใช้ออกกำลังกายในกิจกรรมลดพุงลดโรคเนี่ยหรือลด NCD เนี่ยอันนี้ทางสภาช่วยออกให้ไหมโหถ้าช่วยออกให้นี่ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าทุกอีเวนต์มีเสื้อมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยน่าชื่นชมยินดีทีเดียวฮะคุณมตรีฮะ
0: มีนักวิชาการท่านหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะฮะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้กำชับเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ที่จะสิ้นสุดปีปฏิทินในวันที่30กันยายนนะฮะก็เหมือนกับแต่หลายๆหน่วยงานนะผมไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนนะคุณพิรักษ์เขามีการจัดกิจกรรมในรูปของการสัมมนาบ้างอะไรบ้างนะแต่บางที่บางแห่งบางหน่วยงานเนี่ยก็จะพ่วงกิจกรรมเอาไว้ในช่วงท้ายคือในชื่อกิจกรรมที่มันเป็นเสวนาเป็นอะไรเนี่ยแต่พอเสร็จสับจากนั้นเนี่ยมันก็จะปรับรูปเป็นเรื่องของการเลี้ยงส่งผู้บังคับบัญชาหรือคนที่เกษียณอายุราชการไปนั้นด้วยมันก็เลย
1: ไม่แปลได้ไหมคุณมนตรีคือ เอกชนเขามีเลี้ยงส่ง แต่ว่าในระบบราชการมันไม่มีงบในการเลี้ยงส่งก็จัดกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละข้างในหลักๆคือเลี้ยงส่งแต่ว่าข้างหน้าฉากก็เขียนเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่ได้เป็นทุกที่นะได้ยินว่าหลายที่เขาก็ทำแบบนี้ผิดถูกไม่รู้
0: ก็หลายกิจกรรมเดี๋ยวหาว่าเรา
1: ผมก็รู้กันแหละ
0: ฟังอะไรมาแล้วเอามาพูดคือมันจะเป็นช่วงเดือนที่มีการเร่งใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าอุ้ยงบประมาณที่จะเร่งใช้จ่ายนั้นเขาก็ต้องมีการทำโครงการต้องทำเสนอเขาก็ต้องเตรียมการสิครับคุณอภิรักษ์แต่ผมเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้จักนะที่เคยรับราชการแล้วก็เป็นตำแหน่งหลักๆเนี่ยไม่ต้องไปตามหานะเขาเกษียณกันหมดแล้วรุ่นผมเนี่ยนะ เขาจะจัดสัมมนา

0: และเป็นที่รู้กันนะทางเหนือก็จะต้องไปดูงานทางภาคใต้ทางภาคใต้ก็ไปดูงานทางภูเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ออกมาในรูปแบบนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันสิ้นปีปฏิทินงบประมาณแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเงินก็จะต้องส่งคืนหรือว่าจะคือไม่สามารถใช้ได้แล้วอันนี้คือใช้งบนะไม่ให้ค้างท่อแต่มันก็จะต้องใช้ที่ให้เกิดประโยชน์นะต่อสังคมผมฟังนักวิชาการท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเราจะให้ GDP ของเรากลับไปโตเท่าที่เราเคยโตในอดีต 5% 7% เนี่ยก็ต้องไปดูตัวเลขการลงทุนด้วยเม็ดเงินการลงทุนในยุคที่เราโตประมาณ 7% หรือ 5% เนี่ยมันจะมีงบลงทุนอยู่มากถึง 40% แต่ตอนนี้งบลงทุนเนี่ยมันอาจจะเกินครึ่งมาบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะครึ่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เป็นการเปรียบเทียบถ้าจะผลักดันให้ถึงจุดนั้นได้มันก็จะต้องทำควบคู่กันไปถ้าไม่ได้เห็นเรื่องของตัวเลขการลงทุนแค่21%นะและจะต้องโตเท่าเดิมนักวิชาการบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะตอนที่คุณโต7%เนี่ยคุณมีงบลงทุนดั้ง40%แต่ตอนนี้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวนี่คือสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตครับคุณวิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีพรุ่งนี้มา10โมงใช่ไหมครับมีประเด็นอะไรเตรียมกันไว้ก่อน
0: ก็คงจะต้องมาไล่เรียงดูเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละสวนะมาถึงจุดที่จากเวทีวันนี้แสดงว่ามันเป็นวิกฤตนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะนั้นก็จะต้องถอดสลักถอดชนวนตรงนี้ให้ดีว่าตกลงแล้วนะผลของการลงมติของกกต.นะจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าออกซ้ายออกขวาแล้วมันก็คงจะต้องนาทีนี้คงจะต้องบอกว่าความการรับรู้ของผู้คนในสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไกลเลยทีเดียวแล้วก็ลองกำลังเงี่ยหูฟังว่ามันจะออกซ้ายออกขวาหรือออกตรงกลางอย่างไรและจะส่งผลกระเทือนต่อการเมืองอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามครับคุณวิรักษ์ครับ
1: หมดเวลาข่าวเด่นนะครับข่าวเด่นเจอกัน4โมงนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:06 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569วันพระจันทร์เต็มดวงนะครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมกันไปนะครับวันนี้ยังสิครับวันจันทร์ยังเป็นวันที่31 สิงหาคมอยู่นะครับก็ยังไม่สิ้นเดือนซะทีเดียววันนี้วันที่28 สิงหาคมวันที่ตลาดของบ้านเรานั้นปิดไปที่1,589.08 จุดนะครับปรับตัวลดลงมา 11.62 จุดครับคิดเป็น 0.73% ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 48,900.87 ล้านบาทนะครับหรือว่าเบาบางมากทีเดียวสำหรับตัวเลขของมูลค่าการซื้อขายในวันนี้นะครับดัชนีสูงสุดระหว่างวันเนี่ย 1,600.50 จุดต่ำสุดระหว่างวัน 1,582.38 แล้วก็ปิดไปที่ 1,589.08 จุดนะครับภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบครับเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการเทขายหุ้นกลุ่ม Big Cap ขนาดใหญ่อย่าง Delta และ AOT นะครับเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่ทางดัชนี MSCI จะมีการปรับน้ำหนักในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับปัจจัยอะไรบ้างที่กระทบกับตลาดในวันนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับรวมถึงปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: ครับเซอร์ไพรส์กับตลาดในวันนี้ไหมครับหรือว่าเป็นไปตามคาดครับ
1: อ้าวผิดหวังใช่ครับว่าผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราคาดหวังว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยจริงๆเราคาดหวังว่าตลาดหุ้นมันน่าจะดูตรงน่าจะดูดีกว่านี้นะฮะคือหวังค่าประเมินการขึ้นนะครับนะเพราะว่าเรามีการจัดงานทะเลโฟกัสนะฮะนะครับนะช่วงปลายกลางสัปดาห์เป็นต้นมาเนี่ยครับนะซึ่งในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ต่างชาติเขาจะซื้อนะครับมีปีแรกที่เขาขายนะครับนะส่วนใหญ่ก็มาผ่านมาจะเป็นซื้อในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับนะแล้วเราเห็นว่าเขาพอเราคาดหวังนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วดูจากกระแสช่วงแรกมันก็ดูตอบรับดีที่หุ้นตัวใหญ่นะครับนะแต่พอไปเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยสุขว่าช่วงหลังมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีเนี่ยหุ้นมันจะซึมมาตลอดต่อเนื่องนะครับนะแล้ววันนี้ก็ถือว่าลงค่อนข้างจะแรงนะครับนะก็ผิดหวังไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของตลาดเองจะเห็นเลยชัดเจนก็คือช่วงนี้เป็นหุ้นตัวใหญ่เป็นตัวที่ถูกทิ้งลงมาเช่นเดลต้าตัวหนึ่งนะครับเป็นผลของตลาดตัวเดลต้าตัวหนึ่งแล้วก็ภาพรวมนี้เองซึ่งกลุ่มแบงก์ก็ไม่ยืนเหมือนกันนะครับกลุ่มแบงก์ซึ่งเรามองว่าน่าจะโอเคไปได้ว่าตัวของมันผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เล่าใจอะไรนะฮะนะครับก็อาจจะเป็นการขายอะไรออกมาปรับพอกันไปนะครับนั้นภาพที่ออกมาก็เลยถือว่าผิดหวังแล้วก็หุ้นก็รู้สึกว่าลงมาค่อนข้างจะเยอะต่ำกว่า1,600 จุดอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องมาตั้งต้นกันใหม่นะครับว่าเราจะเล่นประเด็นอะไรขึ้นไปแต่ยังบอกอีกฝั่งว่าเราไม่ได้มองตลาดไปในเชิงที่ดูเป็นลบนะครับนะเรายังมองเป็นที่ในเชิงบวกอยู่นะครับเพียงว่าช่วงนี้ต่างชาติเขาอาจจะเป็นเครดิตเขาขายมา5 วันติดเนี่ยนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มาเนี่ยขายมาทุกวันเลยนะแต่ว่าการโฟกัสช่วงนี้ก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับมีประโยชน์อะไรกับตลาดเท่าไหร่นักนะคือก็ไม่ได้ตอบรับวันดีกว่านะครับนะแต่ในภาพมองในภาพรวมนี้ผมว่าช่วงนี้เองอาจจะต้องไปรอดูกันใหม่ว่าคืนนี้ฝั่งของช่วงเนี้ยบ้านเราซึ่งไม่แน่ใจว่าคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางทวินวอชเนี่ยประธานเฟดเนี่ยเขาจะมีการแถลงการสุนทรพจน์นะครับนะที่บึงเกสันโฮนะครับนะเดี๋ยวผมต้องมาดูนะครับว่าเขาส่งสัญญาณดอกเบี้ยอเมริกาไปทางไหนนะครับอันนี้ก็มีผลกระทบช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับนะวันจันทร์ต้นไปเนี่ยถ้าเขาส่งสัญญาณว่าเช่นดอกเบี้ยไม่รีบขึ้นหรืออะไรปุ๊บเนี่ยน่าเป็นบวกกับตลาดนะครับแต่ถ้าเขาบอกจะรีบขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับนะเพราะว่านี้เองเพราะช่วงนี้อเมริกาเขามีประเด็นอยู่คือค่าเงินตอนแรกเขาอ่อนแล้วก็พันธบัตรเขาสูงขึ้นตัวผลตอบแทนเขาอะนะฮะนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันก็ดูทุกอย่างมันดูไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยตัวดอกกลางเนี่ยถือว่ามีไฮไลท์อยู่แต่ถ้าบอกว่าช่วงนี้มันไม่ยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับคือรู้สึกว่าพักเรื่องนั้นไว้ก่อนนะมองเรื่องอื่นแทนอะไรเงี้ยนะครับนะนั้นตลาดก็คงต้องมองฝั่งอเมริกาไว้ว่าสุดท้ายเขาส่งสัญญาณอะไรมาก็จะมีผลกับตลาดในช่วงจันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็นต้นไปเลยนะครับ
0: อืมครับนักวิเคราะห์คาดการแถลงของเควินวอชยังไงบ้างครับ
1: อืมไม่มีนะเราก็บอกตรงว่าเราก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตัวเลขอเมริกาที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันสับสนนะครับนะมันมีบางครั้งมันก็ดูดีบางครั้งมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เองคือเขาต้องมองว่าเขาจะเอาอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อที่ผ่านมาตัวเลข PC ที่ล่าสุดที่เห็นอยู่เนี่ยมันขยับขึ้นมานะครับนะแล้วก็พันธบัตรก็เริ่มดีดขึ้นนะครับนะแต่คำถามคือด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คุณจะขึ้นดอกเบี้ยเหรอเพราะคุณขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บหมายความว่าต้นทุนคุณจะสูงขึ้นถูกไหมฮะงั้นเศรษฐกิจมันก็จะไม่ขยายตัวอะไรอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรด้วยซ้ำไปนะครับนะ มันก็เลยมีคำถามเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณอยู่นิ่งๆก่อนหรือเปล่านะครับเนี่ยเพื
0: ่อ
1: ให้ดอกเบี้ยมันหรือว่าส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นเนี่ยทำให้ตัวไอ้คามของดอกเบี้ยมันดรอปลงมาไหมคือความรู้สึกคนนะครับนะอันนั้นเราต้องไปดูก่อนว่าสุดท้ายก็จะพูดยังไงออกมานะครับ
0: อืมครับแนะนำนักลงทุนสัปดาห์หน้าหน่อยครับเปิดสัปดาห์มาวันจันทร์ปัจจัยอะไรบ้างครับที่ต้องติดตาม
1: ครับก็ในสัปดาห์หน้าเองจริงมันก็ตัวเลขอเมริกาจะเป็นไฮไลท์อยู่เฉพาะช่วงวันศุกร์นอนฟาร์มเพลโลนะครับนะต้องดูว่าจะออกเป็นยังไงนะครับนะแต่แน่นอนก่อนถึงวันศุกร์ดูวันจันทร์ปฏิกิริยาตลาดคือดูช่วงนี้คือดูนะคิวินวอชเนี่ยครับเขาจะพูดอะไรออกมานะครับนะถ้าส่งสัญญาณออกมาเป็นเชิงบวกวันจันทร์หุ้นจะมีโอกาสการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ส่งเป็นลบหุ้นจะดูซึมและออกไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring นะครับแน่นอนครับนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นยังเข้าสู่โหมดเฝ้าระวัง Wait and See เพื่อจับตาดูถ้อยแถลงของเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮลในคืนนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยเพื่อที่จะประเมินทิศทางนโยบายทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยโลกต่อไปนะครับคือการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลหรือว่าแจ็คสันโฮลอีโคโนมิกซิมโพเซียมนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดครับปีนี้นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือเป็นบททดสอบแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ครับที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี69ที่ผ่านมาต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับในการแสดงวิสัยทัศน์ของเขาท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความตึงเครียดสูงนะครับโดยผลการประชุมและสัญญาณที่สำคัญจากเวทีแจ็คสันโฮลนะครับเควินวอชเนี่ยยังคงรักษาท่าทีที่ระมัดระวังครับและค่อนข้างสงวนท่าทีในการส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างตรงไปตรงมาครับคือไม่ให้ forward guidance ที่ชัดเจนเกินไปมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมเชิงโครงสร้างมากกว่าการกำหนดแผนล่วงหน้าเพื่อรักษาระดับการตอบสนองที่ยืดหยุ่นของ Federal Reserve หรือ Fed นะครับเป็นนโยบายที่เขาเรียกกันว่า less is better นะครับมันจะกลายเป็น less is bitter หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพิวัฒน์ซึ่งก็จะชวนเราคุยเรื่องนี้แหละครับเรื่อง Jackson Hole Economic Symposium นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่นะครับเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายเนี่ยยังคงแสดงความกังวลนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะดีดตัวกลับมาสูงขึ้นเป็นรอบที่2หรือว่า Second Wave นะครับก็ทำใหนักลงทุนเนี่ยประเมินว่าเฟดนั้นอาจจะจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดหรืออาจจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยได้หากเงินเฟ้อไม่ลดลงตามเป้านะครับไหนจะปัญหาหนี้สาธารณะและตลาดพันธบัตรครับ fiscal dominance ประเด็นใหญ่ในที่ประชุมเนี่ยก็คือระดับหนี้รัฐบาลสหรัฐที่มันพุ่งสูงขึ้นจนเกิดการปะทะกันทางนโยบายระหว่างฝ่ายคลังนะครับที่มีแผนจะทำ treasury buyback เพื่อพยุงตลาดและฝ่ายนโยบายการเงินของเฟดที่ยังต้องการควบคุมความตึงตัวทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือ bond yield ในระยะยาวนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั่วโลกนะครับที่กำลังรอกันอยู่เนี่ยนะครับคือตลาดพันธบัตรก็ผันผวนครับคือการที่ประธานเฟดอย่างเควินวอชเนี่ยไม่ได้ให้สัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจนประกอบกับความกังวลเรื่องปริมาณหนี้สหรัฐมันส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Bond Yield โดยเฉพาะตัวระยะยาว10ปีและ30ปีเนี่ยยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่สูงนะครับอย่างเช่น Yield 10ปีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 4.67% และ30ปีเนี่ยอยู่ที่ 5.19% นะครับซึ่งมันก็สร้างความตึงตัวต่อต้นทุนทางการเงินทั่วโลกครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศก็เผชิญกับภาวะซบเซาและปรับฐานเนื่องจากตลาดเข้าสู่โหมดระมัดระวังความเสี่ยงหรือว่า Risk Offการที่ดัชนีชี้วัดดอกเบี้ยไม่มีแนวโน้มลดลงในเร็ววันยังทำให้กดดันมูลค่า valuation ของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เติบโตสูงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ก็มีแนวโน้มส่งตัวในทิศทางแข็งค่าครับจากแรงหนุนของแนวโน้มดอกเบี้ยที่เฟดนั้นจะคงไว้ในระดับสูงเพื่อกดเงินเฟ้อส่งผลให้เงินทุนบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้าไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยในสหรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ราคาทองคำในตลาดโลกก็เผชิญกับความผันผวนสูงแม้ว่าระยะยาวจะมีแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเช่นสงครามที่ยังไม่จบเนี่ยนะครับและความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐแต่การที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่มันสูงและดอลลาร์แข็งค่ามันก็ได้กลายเป็นปัจจัยกดดันและสกัดช่วงขาขึ้นของทองคำในระยะสั้นนะครับส่วนผลกระทบกับบ้านเรานะครับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ได้รับแรงกดดันตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียและตลาดโลกครับบรรยากาศการลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติหรือว่า foreign investors เนี่ยชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging markets เพื่อรอดูความชัดเจนของทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้ายนะครับค่าเงินบาทมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็เนื่องมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและไทยที่ยังคงกว้างประกอบกับเม็ดเงินไหลออกชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงครับขณะที่นโยบายการเงินของไทยหรือกนง.นะครับแบงก์ชาติเนี่ยจำเป็นต้องดำเนินนโยบายด้วยความรอบคอบสูงครับซึ่งตลาดเองก็คาดการว่ากนง.นั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่น 1%เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินในประเทศดูแลค่าเงินบาทและไม่เพิ่มต้นทุนทางการเงินให้กับภาคธุรกิจไทยในภาวะที่เศรษฐกิจโลกนั้นยังคงมีความเปราะบางนะครับในขณะที่ราคาทองคำในประเทศเนี่ยแม้ราคาทองคำโลกหรือสปอตอาจจะผันผวนแต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจะช่วยพยุงและหนุนให้ราคาทองคำในประเทศไทยนั้นยังคงยืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ต่อนะครับในภาพรวมนะครับการประชุม Jackson Hole ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ให้ยาแรงหรือว่าคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัฏจักรการลดดอกเบี้ยแต่กลับตอกย้ำภาพความเข้มงวดของเฟดยุคใหม่ในการปราบเงินเฟ้อนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทยนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะดอกเบี้ยสูงยาวนานหรือว่า higher for longer นะครับและตลาดพันธบัตรที่ตึงตัวต่อไปซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์สมชายพัฒนภาพวิวัฒน์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับขณะที่ภูมิภาควันนี้ครับตลาดหุ้นเริ่มกันที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหน่อยครับตลาดหุ้นจีนปิดลดลงครับนักลงทุนเนี่ยมีท่าทีระมัดระวังหลังจากที่สหรัฐอเมริกาขู่คว่ำบาตรภาคธนาคารของจีนรวมถึงเตรียมเรียกเก็บภาษี 7.5% กับสินค้าจากจีนโดยอ้างเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่า over capacity นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,952 ครับลดลงไป4จุดคิดเป็น 0.11% ห้างเซ็งฮ่องกงปิดบวกได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนื่องจากนักลงทุนนั้นยังคงขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของ NVIDIAผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐนะครับขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี้ครับหางเสียงปิดไปที่ 25,584 เพิ่มขึ้นมา19จุดนะครับคิดเป็น 0.07% นิกเกอิโตเกียวปรับตัวขึ้นเหมือนกันครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ฐานรับรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐนะครับขณะที่บรรยากาศการซื้อขายยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูการกล่าวสุนทรพจน์นัดครั้งสำคัญครั้งแรกของเควินวอชในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับนิกเกอิติดไปที่ 66,405.56 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 273 จุดคิดเป็น 0.41%คอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปี้วันนี้ปิดร่วงลงนะครับหลังจากปิดแดนบวกมา3วันติดต่อกันครับนักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนจากภายนอกขณะเดียวกันนะครับก็ระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับคอสปี้ปิดไปที่ 6,788ลดลงไป123จุดคิดเป็น 1.79% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดดีดตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปิดแดนลบ2วันติดโดยการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มบริการเชิงพาณิช ทคโนโลยีบริการสุขภาพและแร่ธาตุพลังงานได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี69ของออสเตรเลียที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์หน้านะครับทำให้ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,092 เพิ่มขึ้นมา 54 จุดปิดบวกขึ้นมา 0.6% นะครับ All Ordinary ปิดไปที่ 9,294 เพิ่มขึ้นมา 51 จุดคิดเป็น 0.55% ครับความเคลื่อนไหวในกระแสเศรษฐกิจและธุรกิจวันนี้ที่น่าสนใจนะครับทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ครับระบุว่าเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม69ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวในประเทศที่ขยายตัวดีรวมถึงดัชนีอุตสาหกรรมที่พลิกกลับมาบวกอีกครั้งหนึ่งในรอบ4เดือนพร้อมกับแนะให้จับตาสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับราคาสุกรเนื้อหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทส่งผลให้ราคาแตะระดับ79บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับกลุ่มงานตลาดการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.75 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยทยอยอ่อนค่าลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีหลายความเคลื่อนไหวครับมีแผนกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปี70ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าโกยเงินเข้าไทย 16,000 ล้านนะครับข่าวจากทางคุณสุภาพรสุภาครองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ DITP Department of International Trade Promotion กระทรวงพาณิชย์นะครับก็พูดถึงแนวทางการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ70ที่จะมุ่งใช้เงินกองทุนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยครับท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของ supply chain และมาตรการทางการค้าที่ทวีเข้มข้นนะครับการบริหารจัดการเงินกองทุนจึงจำเป็นต้องเน้นความยืดหยุ่นและความคล่องตัวให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องครับโดยกรอบการสนับสนุนนั้นจะมี3มิตินะครับด้วยงบประมาณกว่า600ล้านบาทนะครับมิติที่1เนี่ยคือเร่งส่งออกเปิดตลาดใหม่สร้างสมดุลการค้าคาดว่าจะใช้งบประมาณสัดส่วน 53% ของ600ล้านบาทนะครับมุ่งขยายโอกาสทางการค้าในตลาดหลักตลาดศักยภาพและตลาดใหม่ผ่านการจัดและเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Style Bangkok Thailand Content Market Bangkok Gems and Jewelry Bangkok RH Bag นะครับ Bangkok E&ETapa Foodix Japan Fine Food Australia CIIEและ International Franchise Expo พร้อมกับจัดกิจกรรม Thailand Week ในเมืองหลานโจโคลัมโบมุมไบนิวเดลีและกิจกรรม In-Store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศครับเพื่อขยายช่องทางจำหน่ายและเปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายกระจายตลาดของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับตลาดอินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาและลาตินอเมริกานะครับมิติที่2สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยครับสัดส่วนใช้งบเนี่ย 25% ของ600ล้านบาทก็เพื่อที่จะมุ่งยกระดับภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไทยในตลาดต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ส่งเสริมตราสัญลักษณ์และแบรนด์ไทยไทยเซเล็กต์ Thailand Trustmark Prime Minister's Award ควบคู่กับการใช้สื่อและอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศเป้าหมายนะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อผู้นำเข้าและผู้บริโภคชาวต่างชาติครับซึ่งมันจะเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยขยายโอกาสทางการตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายนะครับส่วนมิติที่3นั้นเป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าสัดส่วนใช้งบคือ 22% ของ600ล้านบาทนะครับสนับสนุนการจัดคณะผู้แทนการค้าไปเยือนต่างประเทศและต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศครับการประชุมสัมมนาในเวทีการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ในทางการค้าของไทยนะครับ ซึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าเปิดช่องทางการเจรจาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและมาตรการทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการเปิดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่8นะครับ Money Expo 2026ที่ระยองอีกข่าวหนึ่งจาก DITP นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับสานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกญี่ปุ่นแห่ซื้อ 1,000 ออเดอร์นะครับกระทรวงพาณิชย์เร่งติดดีลขายข้าว G2G 500,000 ตันยื่นราคาขายอีก 60,000 ตันเอกนิติชี้กันยาเห็นผลเปลี่ยนผ่านพลังงานครับเร่งโซล่าปรับภาษีรถยนต์สัปดาห์หน้าเนี่ยถกกรอบลงทุน Data Center นะครับอยู่ในความสนใจอยู่นะครับเรื่องนี้อยู่ในกระแสคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดถึงกระทรวงที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานทันทีครับจะเร่งเครื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานทันทีหลังจากที่พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.69วงเงิน 400,000 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะครับที่แบ่งเป็น2ก้อนที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาไปแล้วนะครับกันยานี้นะครับจะเห็นผลเป็นรูปธรรมแน่นอนครับทั้งแผนการติดตั้งโซลาร์เซลล์และโครงสร้างภาษีรถยนต์ครับสำหรับการเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนเนี่ยสถานที่ทำงานรัฐวิสาหกิจก็ดีสถานที่ราชการก็ดีนะครับให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าขณะนี้เนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการครับอีกทั้งยังเร่งลงทุนระบบสายส่งให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid ที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยขายไฟส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้จากเดิมระบบส่งไฟฟ้าจะเป็นทางเดียวรับจากโรงไฟฟ้าสู่บ้านเรือนเท่านั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังเร่งดำเนินการเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับจะเร่งการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งสาธารณะจากรถน้ำมันให้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้แล้วนะครับและพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษียานยนต์ทั้งระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยครับแล้วก็ยังมีการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศด้วยนะครับคุณเอกนิติบอกว่าผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานการให้เงินอุดหนุนเงินเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนไม่ได้เป็นโครงการยิบย่อยเพราะเมื่อทุกครัวเรือนติดตั้งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้เมื่อนั้นก็ต้องลงทุนระบบสายส่งรองรับด้วยโดยเชื่อว่าจะเร่งติดตั้งโซล่าเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนผ่านได้เร็วนะเชื่อว่าเรื่องติดตั้งโซล่าเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนผ่านได้เร็วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเริ่มออมง่ายๆเลยครับวันนี้ไม่ต้องได้เงินไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทเนี่ยก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสม ไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ Jackson Hole ที่ Jackson Hole นะครับในวันที่นี่รัฐบาลพุ่งสูงมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สมชายกันในช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: ติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดียวกันต่อนะครับเราอยู่ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยากจะชวนไปเที่ยวจีนกันก่อนนะครับในช่วงนี้เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ20ถึง26กันยายนนี้เคลียร์คิวกันไว้เลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive มีแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญมาดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนนะครับระดับคุณก็ต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับไปนั่งจิบชิวๆใน VIP Lounge นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่าแบบ360บนตึกสูงชั้น81นะครับเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีนะครับเก่าแก่แล้วก็แน่นอนนะครับไปถึงชิงเต่าไม่จิบคงไม่ได้นะครับเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP ครับ Very Very Important Person นะครับรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักเข้ามาด่วนเลยครับ Line Official ของเรา at Thinking Radio ย้ำอีกครั้งนะครับ at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับจองกันเข้ามาเหลืออยู่ไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์ท่านรออยู่แล้วครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
0: ครับคืนนี้แล้วนะครับที่เขาจะประชุมกันตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ Jackson Hole Economic Symposium การประชุมนี้มันมีนัยสำคัญหรือมีความสำคัญยังไงครับสำหรับมุมมองของอาจารย
3: ์มากมายเลยครับการประชุมเนี่ย27ถึง29ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเพราะว่าที่มีการประชุมครั้งนี้ที่สำคัญเพราะเป็นครั้งแรกนะครับมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้มีผู้ว่าคนใหม่นะคือในเควินวอร์ดผู้ว่าคนนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่านะเขาบอกว่าเป็นสัตว์การเมือง political animal ความหมายก็คือจะเอาการเมืองเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้ทรัมป์ขึ้นก็ต้องเอาใจทรัมป
0: ์
3: ถ้าเอาใจทรัมป์เนี่ยหมายความว่าจะพยายามนะว่าจะหาทางที่จะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าลดดอกเบี้ยไม่ได้ก็คงดอกเบี้ยทั้งภาษีมันควรจะขึ้นแต่ถ้ามีคนวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดดีโมแครตเนี่ยเป็นประธานาธิบดีในกรณีก็คงจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อมันสูงขึ้นนะแต่อันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์นะครับที่มีการวิเคราะห์ผู้ว่าคนนี้แต่ที่เรามาวิเคราะห์วันนี้มันมีความหมายสำคัญครับเพราะว่าในเควินวอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ข้ามวอร์ดอยู่กับเรื่องของธนาคารกลางมานานแล้วพูดง่ายวางตัวจะเป็นผู้ว่าธนาคารกลางนับเป็น10ปีเลยแล้วก็เขาเองก็มีบทบาทเป็นสมาชิกของธนาคารกลางตั้งแต่ในยุคของเบอร์นาเก้2008แล้วพูดง่ายๆตอนแรกเขาก็เข้ากับเบอร์นาเก้ก็ชมอย่างมากเลยคงจำได้นะครับว่าเบอร์นาเก้เนี่ยเป็นคนที่พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปล่อยเขาเรียกว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะมีการกู้เงินจากเอกชน QE quantitative easing พูดง่ายยอมใช้นโยบายแบบปอนกลนะครับไปซื้อพันธบัตรของเอกชนเพื่ออะไรครับเรื่องที่จะเอาเงินเข้าไปสู่ระบบเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมการทางการเงินที่สำคัญมากนะครับของเบนเบอร์นาเก้กับอันที่สองนายเบนเบอร์นาเก้เนี่ยนะครับที่จริงพูดว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์นาเก้หรือคนต่อมาจะเป็นเยเลนหรือคนต่อมาก็คือคนก่อนหน้านี้คือพาวเวลก็มีนโยบายนะฮะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือจะมีนโยบายอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า forward guidance forward guidance แปลว่าอะไรครับจะให้นักบริหารทางการเงินทั่วโลกเนี่ยพอที่จะเห็นทิศทางทางการเงินทิศทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อที่จะให้เขาเรียก predictability คือไม่ให้คนตื่นเต้นเฮ้ยลดดอกเบี้ยคาดไม่ถึงให้ขึ้นดอกเบี้ยคาดไม่ถึงให้มีการคาดถึงเพื่อตลาดไม่ตื่นตระหนกด้วยการที่จะมีการส่งคำสัญญาณได้ว่าจะคงดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยนอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจว่าทำไมถึงจะนำไปสู่การลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยเขาเรียกอันนี้ว่า forward guidance ครับอันนี้เป็นนโยบายที่สำคัญกับนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งตั้งแต่เบอร์นาเก้มาถึงเยเลนมาถึงในเจลพาวเวลก็พยายามวางตัวเป็นกลางไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของทรัมป์จะเห็นได้ว่าทรัมป์เนี่ยเล่นงานเจลพาวเวลอยากจะเอาออกตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนะที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมีการเปลี่ยนนะครับเป็นเควินวอร์ดเนี่ยคนก็กลัวว่าความเป็นอิสระของทางด้านของธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยกำลังจะมีปัญหาแต่ทายวอตก็บอกว่าเฮ้ยนักวิเคราะห์บอกเขาก็เป็นคนที่มีความอะไรครับมีความเป็นตัวของตัวเองได้แต่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าเขาเป็นสัตว์การเมืองอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมสำหรับเขาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่านายวอตนั้นไม่พอใจเบอร์นาเก้ที่มีการใช้นโยบายคนเขาเรียกว่าอะไรครับquantitative easing พอเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนโยบายนี้ในการที่ผ่อนปลนในขณะนี้กับข้อที่2พูดง่ายเขาไม่ต้องการนโยบายผ่อนปลนกับข้อที่2เขาไม่เห็นด้วยกับบทบาทของธนาคารกลางที่จะเป็นการชี้แนะแนวทางของเศรษฐกิจว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นการชี้แนะล่วงหน้าว่าดอกเบี้ยจะไปทางไหนเขาบอกว่าไอ้ forward guidance ตัวนี้นะครับไปทำให้อะไรครับมันมีข้อเสียคืออะไรอ่ะไอ้ตลาดควรจะมีหน้าที่วิเคราะห์เองทางด้านธนาคารกลางไม่มีสิทธิ์ไม่ควรที่จะไปชี้นำให้ตลาดตัดสินเองว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงมันก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ forward guidance เพราะฉะนั้นในกรณี forward guidance คือจะบานประชุมเนี่ยจะไม่มีการมาให้ความเห็นเฮ้ยทิศทางเศรษฐกิจเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงส่งสัญญาณว่าเป็นยังไงตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้คนก็มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอันนี้นะครับมันทำให้ตลาดเนี่ยชักจะงงเพราะว่าอะไรครับเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องอาศัยทิศทางของทางด้านธนาคารกลางเนี่ยเป็นการชี้แนะเพื่อไม่ตื่นตระหนกแต่วันนี้ธนาคารกลางในความหมายว่าไม่มีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ตลาดเป็นคนบอกสัญญาณเองไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงให้ตลาดเป็นคนที่ดำเนินการเองตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่ากำลังมีปัญหาแล้วเพราะสิ่งที่สำคัญด้วยคือขณะนี้คราวที่แล้วเฟดภายใต้วอร์ดเนี่ยนะครับคนก็วิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อมันสูงกว่าที่กำหนดเอาไว้มันควรจะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วแต่ในวอร์ดให้คงดอกเบี้ยนะครับให้คงดอกเบี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่งสัญญาณว่าเฮ้ยนะครับที่จะวางตัวเป็นกลางเนี่ยชักจะเอียงมาทางทรัมป์แต่ก็ให้ส่งดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้คนก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับพันธตลาดจะต้องอะไรครับดำเนินทิศทางให้ตรงกับการวิเคราะห์ของตัวเองเพราะฉะนั้นตลาดมีการวิเคราะห์ว่าตอนนี้นโยบายของทรัมป์เนี่ยเรื่องของอะไรครับเงินเฟ้อมันสูงกว่าที่กำหนดเพราะฉะนั้นควรจะดำเนินนโยบายขึ้นดอกเบี้ย ไม่ใช่คงดอกเบี้ยเหมือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับคราวนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเฟดไอตัวตลาดคือธนาคารกลางเนี่ยไม่แสดงออกถึงทิศทางดอกเบี้ยและทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตลาดคาดว่ามันควรจะขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วถ้ามีเงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีตลาดก็มีการปฏิสัมพันธ์แสดงออกมาถึงทิศทางของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็มีการทำให้พันธบัตรนะครับผลตอบแทนพันธบัตรของอเมริกาทั้งระยะสั้นระยะยาวเพิ่มสูงออกมาอย่างเป็นนัยยะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยคนไม่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำไมพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรถึงขึ้นมาลักษณะที่สูงอย่างที่เรียกว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งของอเมริกาเรื่องอันนี้ก็ทำให้ดอกเบี้ยทำให้ธนาคารของอะไรครับดอกเบี้ยตัวไอตัวดอลลาร์ก็ส่งผลกระทบตอนนี้ก็ส่งผลออกมาเป็นลูกโซ่คราวนี้ผู้คนก็มาวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อคุณจะไม่ส่งสัญญาณแต่อยากฟังว่าคุณจะคงดอกเบี้ยซึ่งจะคงดอกเบี้ยในที่นี้นะครับหรือขึ้นดอกเบี้ยที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าออกมายังคงดอกเบี้ยนะครับในกรณีตลาดก็คงจะส่งสัญญาณเองนะครับว่ามันควรจะขึ้นแต่คุณไม่ขึ้นฉันขึ้นเองครับเรื่องพันธบัตรตรงนี้แหละครับที่เป็นการตัดสินใจยากด้านหนึ่งธนาคารกลางจะต้องอะไรครับจะต้องพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะครับพยายามที่จะปราบเงินเฟ้อแต่ขณะเดียวกันไอ้ตัวเศรษฐกิจมันก็อยู่ในสภาพไม่เข้มแข็งละนะครับพอไม่เข้มแข็งตรงนี้ก็มีส่วนว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องใช้ดอกเบี้ยในระดับต่ำแต่ถ้ามองจากเงินเฟ้อมันควรจะขึ้นดอกเบี้ยและตอนนี้ตลาดก็อยู่ในท่าทีว่าจะออกมาอย่างไรเพราะคุณยกเลิกนโยบายที่สำคัญที่ดำเนินมาเป็น10ปีตั้งแต่เบอร์นาเก้เจเน็ตเยเลนเจเพาเวลคุณยกเลิกหมดแล้วก็ดำเนินลักษณะแบบนี้แล้วก็แถมว่าจะวางตัวเป็นกลางจริงไหมที่จะเป็นอย่างนี้เพราะนั่นนี่อาจจะกล่าวได้ว่าทางด้านธนาคารกลางของอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการดำเนินนโยบายที่สำคัญมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของ forward guidance กับเรื่องนี้ปล่อยให้ตลาดเป็นตัวตัดสินใจขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี้ก็ทำให้ทุกคนกำลังจ้องการประชุมครั้งนี้อย่างเป็นที่เรียกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษครับที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประชุมที่แตกต่างกับการประชุมในครั้งก่อนๆที่เกิดขึ้นและจะทำให้เรื่องบทบาทของตัวเนี้ยจะเป็นไปได้ขนาดไหนและจะเป็นการดูอีกทีหนึ่งว่าตกลงสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยจะทำให้ตัววอร์ดเนี่ยเป็นอิสระไหมนะครับกับทางด้านของการเมืองคือทรัมป์นะครับเพราะอย่าลืมว่าทรัมป์เนี่ยมีการแต่งตั้งเขาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยครับที่จะให้ความสำคัญเพราะเขามีนโยบายต้องการที่อะไรครับทำให้มีการดอกเบี้ยในลักษณะที่อ่อนตัวลงแต่พอเขาขึ้นมาปั๊บเขาก็ทำตัวเหมือนกับเขาเป็นอิสระแต่ว่าอิสระมากมายขนาดไหนก็ต้องมาดูว่าเป็นจริงขนาดไหนเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากและมีความสำคัญมากต่ออะไรครับต่อเศรษฐกิจอเมริกาในด้านต่อไปเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นดอกเบี้ยคุณไม่ได้ขึ้นแต่ต่ำตัวเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับ120กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วก็หนี้สาธารณะนี่40ล้านล้านบาทเลยล้านดอลลาร์ขนาดที่ตัว GDP 33ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตลาดส่งสัญญาณผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินที่อเมริกากำลังสร้างขึ้นอยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อเรื่องเสถียรภาพทางการคลังของอเมริกาได้เลยยิ่งขนาดนี้ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ทรัมป์ก็หาทางออกไม่ได้เลยว่าเศรษฐกิจจะไปทางไหนแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนนะครับมีความรู้สึกมาตั้งนานแล้วนะครับจริงๆแล้วมีบทความที่ลงอยู่ในโฟลเดอร์แฟร์เป็นประมาณสัก1เกือบ1ปีแล้วที่ผมอ่านมีการบอกเลยว่าเรื่องของเสถียรภาพเป็นการคลังอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าพอทรัมป์มาเนี่ยการน่าจับตามองมันมากขึ้นนะฮะเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหวังจะลดเรื่องค่าใช้จ่ายปรากฏว่าไงครับดอกเบี้ยในเรื่องของเงินเฟ้อสูงขึ้นไอ้เรื่องหวังจะได้รายได้จากการขึ้นภาษี ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับหวังจะขึ้นได้คนมาลงทุนเพื่อจะได้การลงทุนก็ไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นต้นทุนตัวเนี้ยมันก็เป็นปัญหายิ่งกว่านั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านของอะไรครับอาวุธนะครับค่าใช้จ่ายในด้านอาวุธก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มภาระทางด้านของการคลังเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนเนี้ยกำลังเจอประเด็นปัญหาผมคิดว่าเป็นดับเบิลจิโอพาร์ตี้ครับด
0: ้
3: านหนึ่งคือการเงินชักจะไม่เคยแน่นอนนะครับต่อโลกต่ออะไรต่างแต่ว่ามีทางในการที่คนชักจะไม่เคยเป็นห่วงด้านที่สองก็คือด้านการคลังซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแม้คนจะบอกเฮ้ยวิกฤตมันไม่ระเบิดแต่ก็คงมีคนเตือนมา

0: เป็นลูกโซ่ไม่ใช่กับอเมริกาเท่านั้นเองแต่ส่งผลกับประเทศต่างๆนะครับที่จะต้องมีการปรับตัวรองรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาครับ
1: อืมครับแล้วทรัมป์จะมีบทบาทกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนปลุกปั้นเควินวอชมาเนี่ยอาจารย
0: ์อะไรครับไม่ได้ยินครับ
1: ทรัมป์จะมีบทบาทกับเรื่องนี้ในรูปแบบไหนได้บ้างครับอาจารย
0: ์ทรัมป์เองก็คงจะจ้องตาอยู่เพราะเขามีความรู้สึกอย่างเดียวคือลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนึกว่าจะตัวนี้เป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจับตาอยู่ถ้าคุณอย่าลืมนะเขาก็พยายามที่จะดำเนินมาตรการอีกด้านหนึ่งพยายามที่จะดึงคนที่คิดว่าอะไรครับไม่ยอมเขาเนี่ยออกไปหนึ่งในนั้นก็คือเจพาวเวลเจพาวเวลเนี่ยเป็นผู้ว่าธนาคารกลางเขาตอนนี้หมดmandate แล้วแต่เขายังเป็นสมาชิกของธนาคารกลางอยู
1: ่
0: เพราะงั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางทรัมป์อยากเอาคนถ้าอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอะไรครับเป็นสมาชิกธนาคารกลางชื่อคุกนะครับซึ่งคนเนี้ยทรัมป์น่าอ้างเหตุผลที่จะดึงเข้าออกคือคุกเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เก่งนะฮะสอนหนังสือเขาก็อ้างว่าเขามีที่อยู่สองแห่งก็จริงจริงอ่ะแห่งหนึ่งที่เขาเป็นที่ทำงานทั้งคู่เป็นที่อยู่ทั้งคู่เพราะเขาจะต้องสั่งทรัมป์ก็กล่าวหาว่าเนี่ยไปบอกว่าควรจะบอกว่าที่แห่งเดียวที่โรงแรมนี้หวังว่าจะได้ดอกเบี้ยต่ำไงดอกเบี้ยจากการทางด้านของอะไรครับเอาอสังหาริมทรัพย์ไปค้ำประกันเอารัฐที่ดอกเบี้ยต่ำเอาเข้าจริงๆพยายามจะโอ้ครับแต่ปรากฏว่าทางด้านอะไรครับทางด้านของคุกไม่ยอมครับพันธามก็เลยเอาเรื่องขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาเป็น5-4บอกว่ายังเอาคุกออกไม่ได้แล้วก็มีความเห็นว่าคุณไม่ได้ให้เหตุผลเพียงพอที่จะมาอธิบายว่าทำไมเขาถึงต้องออกแล้วก็ทำต่อเนี่ยกำลังเล่นใหม่ฮะเพราะว่าอะไรครับจะต้องยื่นใหม่พยายามที่จะให้เหตุผลให้คุกออกแต่จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ออกมาว่ามีการแจ้งเรสซิเดนต์สองแห่งข้อแรกที่เขาแจ้งอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านดอกเบี้ยเลยพูดง่ายจากดอกเบี้ยที่เขาต้องเสียมันไม่ได้บอกเราให้คุณเอาตรงนี้เป็นหลักเรื่องต่างๆไม่ได้ช่วยเลยเพราะอันนี้มันไม่ใช่กับที่สองตัวทรัมป์เองกับทางด้านรัฐมนตรีหรือสมาชิกของอเมริกาเยอะมากเลยครับเพราะเขาจะต้องมีสองแห่งแห่งหนึ่งเป็นมาที่ทำงานอีกแห่งที่บ้านเขาก็แจ้งสองแห่งแต่ทำไมไม่พูดถึงคนเหล่านี้ล่ะทำไมมาเล่นงานเขาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อธิบายว่าทรัมป์กำลังดำเนินนโยบายทางการเงินทางการเมืองเข้าไปคุกคามความอิสระของอะไรครับของทางด้านธนาคารกลางอย่างสูงเพราะฉะนั้นภายใต้ทรัมป์เนี่ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารการเงินนะครับและอันรุนทางการคลังด้วยก็คือการเข้าไปแทรกแซงบทบาททางการเมืองและวันนี้จึงเป็นวันที่คนกำลังติดตามอยู่ว่านโยบายทางการเงินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผลการประชุมที่กำลังจะออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งทั่วโลกกำลังจับตามองด้วยความตื่นเต้นพอสมควรครับ
1: ครับอาจารย์กังวลเรื่องอะไรกับตลาดการเงินบ้านเราไหมครับกับที่กำลังประชุมกันอยู่ตอนน
0: ี้ถ้าหากว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่มีความเป็นกลางก็จะไม่มีอะไรเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งนโยบายทางการคลังเพราะการคลังมักจะเน้นการใช้จ่ายแต่ถ้าคุณไม่มีนโยบายการเงินมาช่วยรั้งเพราะฉะนั้นดุลยภาพในการรักษาเสถียรภาพมีปัญหาและยิ่งธนาคารกลางของอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดมีการแทรกแซงแบบนี้มันส่งผลกระทบนะครับเขาเรียก unpredictable เลยเพราะจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของตลาดการเงินในประเทศต่างๆเรื่องดอลลาร์เรื่องอะไรต่างๆอันนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงว่ากำลังเกิดขึ้นและจะออกมาเป็นยังไงครับ
1: ครับเดี๋ยววันจันทร์ก็คงได้คุยกันต่อนะครับคงจะได้ทราบผลกันในสุดสัปดาห์นี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณอาจารย์สมชายมากๆเลยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจก็เดี๋ยวเรารอดูผลของการประชุมที่เขาเรียกกันว่า Jackson Hole Economic Symposium นะครับ27-29 สิงหาคมนี้ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่าง

0: างใกล้ชิดนะครับซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ที่บททดสอบแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นี่แหละครับที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในการแสดงวิสัยทัศน์ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความตึงเครียดสูงนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดลแล้วนะครับผมและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
8: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
9: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพ ของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
16: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
15: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฏฐีสวัสดิ์ค่ะ
16: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
17: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
18: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
20: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์นะคะก็สุขวันศุกร์มาเจอกันค่ะวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนแล้วนะคะ28สิงหาคมรถติดน่าจะมีคนไปใช้เงินเดือนการฉลองหรือว่าอ่ะกินดีๆกันซะหน่อยนะคะในช่วงวันสุดสัปดาห์นี้จริงๆก็ยังไม่สิ้นเดือนซะทีเดียวนะมีวันจันทร์31สิงหาคมแล้วก็จะเป็นวันที่โครงการไทยพาสปอร์ตจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องนี้กันเยอะเลยแหละเพราะวันนี้ก็มีทั้งการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการจากกระทรวงดีนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าแล้วพอ AI มันมาแบบโปรแล้วเนี่ยคนไทยใช้ได้เป็นล้านแล้วจริงๆมันจะสามารถทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของคนไทยหรือเศรษฐกิจไทยโตไปได้อย่างไรมันเป็นการส่งเสริมที่ถูกจุดไหมเราควรจะต้องเตรียมรับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์กันในช่วงครึ่งแรกนี้ค่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ากระทรวง DE เนี่ยก็จัดเปิดตัวงาน AI Passport อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้มีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เป็นประธานมีผู้บริหารกระทรวงมีภาคเอกชนมีบริษัทเทคระดับโลกมากมายนะคะเข้าร่วมเห็นบอกว่าตั้งแต่เปิดลงทะเบียน19สิงหาตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว1,300,000คนก็ภายในเวลาไม่ถึง2อาทิตย์เนาะก็สะท้อนความตื่นตัวค่ะแล้วก่อนที่แพลตฟอร์ม AI Pass จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณสำคัญนะคะก็เป็นการคิกออฟนะว่าคนไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค AI แล้ว กลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะมีนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการและว่าเป็นประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยแล้วก็ตั้งเป้าให้คนไทยลงทะเบียนสูงสุด5ล้านคนเพื่อเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับโลกจากผู้พัฒนากว่า14รายนะคะจะมีมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ได้ให้ใช้อย่างเดียวก็จะมีโปรแกรมเรียนต่างๆนะคะเห็นบอกกว่า90กว่าคอร์สเนี่ยให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ฝึกใช้งานกันค่ะแล้วพอมาถึงภาคธุรกิจถ้ามีบุคลากรใช้ AI เป็นก็ดีนะแต่มันเพียงพอไหมนะคะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อวันนี้ค่ะก็เลยเป็นหัวข้อที่จะมาชวนคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกนะคะอาจารย์ดนุวัฒน์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
20: ค่ะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะอาจารย์โครงการนี้ของรัฐบาลอาจารย์เห็นเป็นยังไงบ้างคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี
0: ้ครับก็ในยุคที่เรียกว่า AI Economy นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเรื่องของการใช้ AI นะครับเติบโตขึ้นเรียกว่ามหาศาลเลยนะครับถ้าไปดูอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้ AI ในทั่วโลกเนี่ยในทุกๆวงการทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้นะครับอยู่บนรถติดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนใช้ AI มาแล้วแน่นอนนะครับตั้งแต่เช้ามามันเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องส่วนตัวตั้งแต่ดูดวงนะครับยันเรื่องงานนะที่เราต้องเจอให้ AI เข้ามาช่วยทำแต่ประเด็นเนี่ยนะครับที่อาจจะต้องมาคิดกันต่อก็คือว่าประโยชน์นะครับหรือ contribution ที่มันจะสามารถส่งผลต่อ productivity เนี่ยนะครับผลิตภาพของทั้งตัวเราของทั้งองค์กรของเราที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็แน่นอนนะครับรัฐบาลทั่วโลกก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหานโยบายที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาของบ้านเราเองเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาแชร์บทความที่ผมไปเจอมาในเว็บไซต์ของ World Economic Forum วันนี้ซึ่งพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยนะครับถ้าจะพูดประเด็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ในบ้านเรานะครับเหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องพยายามหาวิธีการประเมินผลนะครับหลังจากที่มีการเริ่มโครงการไปแล้วมีการใช้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องให้น้ำหนักเลยก็คือว่าผลที่ได้เนี่ยนะครับมันคุ้มค่านะครับกับเรื่องของการลงทุนหรือการเงินการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งวันนี้ก็อาจจะยังสรุปไม่ได้แต่ผมคิดว่าจะให้เป็นโจทย์นะครับควรเป็นโจทย์สำคัญที่ตั้งไว้ว่าสุดท้ายแล้วมันส่งผลนะครับบวกต่อ productivity ของคนอย่างไรเรื่องเศรษฐกิจนะครับได้ประโยชน์อย่างไรผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับแล้วก็ประเมินผลกันต่อไปแล้วก็เชื่อว่าทั้งรัฐบาลเองสื่อมวลชนเองก็คงให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะชวนที่ชวนคุยประเด็นใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับประเด็นเรื่องของประโยชน์นะครับหรือ impact หรือผลที่มันได้จากการใช้ AI เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์นะครับจากการนํา AI มาใช้เน้นในเรื่องของการทำงานแล้วกันนะครับให้มากที่สุดซึ่งบทความเนี้ยก็พยายามชี้ให้เห็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่าสิ่งที่จริงๆแล้วอาจจะสำคัญนะกว่านะครับอาจจะสำคัญกว่าการมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมด้าน AI เต็มไปหมดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยน workflow หรือกระบวนการทำงานนะครับให้มันสอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าเราใช้เทคโนโลยีใหม่มีโปรแกรม AI เต็มไปหมดเลยนะครับแต่กระบวนการทำงานขององค์กรเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือยังไม่ปรับตัวนะครับก็อาจจะไม่ทำให้องค์กรเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาเรื่องของศักยภาพผลิตภาพในการทำงานตามที่เคยคาดหวังไว้ได้นะครับซึ่งภาษาอังกฤษตรงนี้เราเรียกว่ามันจะเกิด productivity paradox ขึ้นนะก็คือเป็นภาวะย้อนแย้งนะครับของการเพิ่มผลิตภาพนะครับพูดง่ายๆคือว่าใช้ AI มากขึ้นแต่ผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจผลลัพธ์ในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ
20: ค่ะเนาะเพราะว่าเราจะมาดูแค่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าพริมค่าสมาชิกของ AI เหล่านี้เพราะรัฐจ่ายให้แทนแล้วแล้วก็ไปทำงานได้ไม่พอมันต้องนึกไปถึงวิธีการทำงานว่า แล้วเอพอให้ AI ทำงานอ่ะมันต้องกลับมาตรวจซ้ำซ้อนสร้างความเสียหายให้ธุรกิจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้มาช่วยดูแลตรงนี้ใช่ไหมคะพออาจารย์พูดถึงงบตอนแรกที่พูดถึงความคุ้มค่าขอเล่าตัวเลขให้ฟังอีกนิดเดียวค่ะ
0: ค
20: ือก็ที่เห็นกันตามหน้าข่าวนะก็หารกันให้เสร็จสับเลยบอกงบประมาณ 1,600 ล้านบาทเนี่ยก็มาจากของกองทุน DE โอ้ยหารต่อคน5ล้านสิทธิ์มันก็จะตกคนละ27.50 บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแทนที่เราจ่ายเองมันจะ600กว่าบาทเนี่ยก็คุ้มมากแล้วแต่ก็น่าคุยลึกกว่านั้นค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเลยใช่มันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพได้มากแค่ไหน
0: คือประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องของความคุ้มค่าถ้าตีเป็นตัวเงินโอเคมันก็คงคูณคนคงหารอะไรกันได้นะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่อยากจะชวนคุยวันนี้เลยก็คือว่าปัญหามันอาจจะไม่อยู่ที่แค่การใช้ AI นะครับแต่มันอาจจะอยู่ที่วิธีการในการทำงานขององค์กรหรือเปล่านะครับคือทุกวันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงนโยบายไทยพาสปอร์ตนะครับเราพูดถึงการใช้ AI ขององค์กรทั่วโลกทั่วไปนะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยก็ลงทุนนะวันนี้ลงทุนในการซื้อเครื่องมือ AI นะครับหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆไลเซนส์ต่างๆเนี่ยนะครับมาพอสมควรเลยแหละนะหลายองค์คือหลายองค์กรก็พยายามที่จะปรับตัวให้ทันนะกับโลกยุคใหม่เพราะว่ากระแส AI ก็มาแรงพนักงานก็ใช้กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการซื้อโซลูชัน AI ต่างๆซื้อไลเซนส์ซื้อซอฟต์แวร์เข้ามาแม้แต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายมหาวิทยาลัย ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าหากวิธีการทำงานหรือกระบวนการทำงานนะครับหรือคำว่า workflow เนี่ยซึ่งเป็นคีย์หลักที่ World Economic Forum เขาบอกว่าเฮ้ยต้องไป redesign นะต้องไปออกแบบใหม่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ายังคงใช้กระบวนการ workflow นะการทำงานแบบเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนหรือการใช้ AI นั้นได้นะครับถ้าไม่ออกแบบworkflow ใหม่เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลนะครับ World Economic Forum เขาก็พยายามไปเจาะข้อมูลทั้งเรื่องของการเซอร์เวย์นะครับจากบริษัทวิจัยชั้นนำต่างๆทั่วโลกเนี่ยแล้วก็พบว่าผู้บริหารหลายพันคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาก็ตามในอังกฤษในเยอรมนีนะครับรวมถึงในออสเตรเลียนะครับก็ตอบเซอร์เวย์ว่าประมาณ2ใน3นี่นะก็ใช้ AI กันแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับดูนะครับตอนนี้องค์กรจำนวนมากในโลกใช้ AI แต่ผู้บริหารนะครับประมาณเกือบ 89% นะในหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่ายังมองไม่เห็นนะครับเรื่องของ productivity ของแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือมันยังไม่ significant คือยังไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามันจะหาตัวที่วัดเป๊ะๆเนี่ยนะครับให้ผู้บริหารเขารู้สึกแบบโอ้มัน performance ดีขึ้น productivity ดีขึ้นเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ชัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีงานวิจัยของ MIT นะครับก็ยังพบว่าในหลายองค์กรชั้นนำนะครับทั่วโลกก็มีการใช้หรือว่ามีการทำโครงการพวก generative AI เข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้น pilot ซะเยอะนะคือเป็นช่วงทดลองนะยังทดลองอยู่เยอะนะครับการที่จะนำไปสู่การประเมินนะครับหรือการวิเคราะห์ในส่วนของผลลัพธ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยในสเกลของทั้งองค์กรหรือเป็น full scale เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีภาพที่ออกมาชัดเจนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ถ้าเราลองคุยกันลองถามกันเลยนะครับผมเชื่อว่าindividual ของเราคือทุกคนน่ะใช้ AI กันแล้วล่ะนะครับแต่ตัวภาพรวมขององค์กรเนี่ยใช้หรือเปล่านะครับสมมติเราไปถามหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งอาจจะภาครัฐก็ได้นะครับในหนึ่งกรมเนี่ยลองไปถามดูน่าสนใจนะว่าข้าราชการเนี่ยใช้ AI กันไหมผมว่าใช้เยอะนะครับวันนี้แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วตัวหน่วยงานเองมีนโยบายตรงนี้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจรวมถึงเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าพนักงานจำนวนมากผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเลือกนะครับเลือกใช้ AI กันพอสมควรแหละนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการทำงานนะครับแล้วก็ไม่รู้อีกบริษัทอนุญาตไม่อนุญาตเพราะนโยบายอาจจะยังโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับก็อาจจะยังมีไม่ชัดเจนแต่ว่าเอาละพนักงานนะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าเอา AI เข้ามาใช้แล้วมันก็ได้ประโยชน์นะมันก็สะดวกนะมันเร็วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันทำให้งานออกมาเนี่ยนะครับดีขึ้นแล้วก็สามารถวัดผลในเชิงของ performance ขององค์กรเนี่ยได้จริงแท้แค่ไหนครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าในระดับโลกก็ยังถกเถียงกันพอสมควรดังนั้นถ้าจริงๆจะย้อนมาตอบประเด็นนี้กับบ้านเราว่าโอเคต้นทุนหารมาแล้วคนละ กี่สิบบาทอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้ productivity ของประเทศเพิ่มได้แค่ไหนมันจะทำให้เรายกระดับนะครับเรื่องของศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆของเราได้แค่ไหนมันจะทำให้คนไทยมีศักยภาพเก่งขึ้นไหมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการคำนวณทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับทักษะในการทำงานด้านอื่นๆทักษะในการมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับหรือการสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดว่าน่าจะต้องตั้งไว้นะครับแล้วก็ต้องมาประเมินกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนืออื่นใดมากไปกว่าเรื่องของเม็ดเงินหรืออัตราหรือราคาหรือเรทของการใช้ต่อคนเฉลี่ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือแม้แต่มูลค่ารวมก็ตามเนี่ยเหนืออื่นใดก็คือว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับกับศักยภาพของคนไทยผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับกับศักยภาพขององค์กรแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงกับทิศทางของการพัฒนาประเทศอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องพยายามมองเป็นเป้าหมายร่วมกันไว้ครับ
20: ค่ะเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจมากแค่ไหนมันก็ต้องลงลึกไปอีกว่ามันคือธุรกิจประเภทอะไรนะคะอาจารย์ถ้าเป็นธุรกิจสายเทคแน่นอนว่า AI ก็ช่วยได้เยอะเลยลดเวลาเขียนโค้ดลดเวลาทำซอฟต์แวร
0: ์
20: ถ้าเป็นธุรกิจสายผลิตโอ้นี่ก็ช่วยได้นะคะช่วยทำให้ผลิตได้24ชั่วโมงลดดีเฟกต์แล้วก็ว่าไปถ้าเป็นสายบริการยิ่งประเทศเราก็หนักด้านนี้ซะด้วยอาจจะมาช่วยเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่านะคะพอไปถึงสายครีเอทีฟเมื่อกี้อาจารย์ก็เมนชั่นถึงถ้าส่วนตัวนะไม่รู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดต่อเมื่อเราถูกจำกัดถึงที่สุดแล้วมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้เหมือนเราปิ๊งอะไรขึ้นมาที่มันนอกกรอบใช่ไหมหรือบางทีความคิดสร้างสรรค์มันเกิดตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอค่ะตอนอาบน้ำตอนไปเดินเล่นตอนเลยไม่แน่ใจว่าพอ AI มันจะช่วยตรงนี้หรือทำให้มนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์แย่ลงก็ไม่รู้นะ
0: อันนี้ผมก็จะแชร์นะเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเจอมาพอสมควรเลยนะครับแต่จะแชร์ในมุมของภาพวงการวิชาการละกันนะครับ คือจริงๆ AI เนี่ยนะครับWorld Economic Forum ก็พูดนะนี่ผมก็อ้างอิงมาจากในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าจริงๆมันก็จะสร้างประโยชน์ได้ดีนะถ้ามันมีความถ้าตัวงานเนี่ยมันอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับเช่นแบบเราใช้สรุปรายงานจัดเรียงเอกสารนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์มันเร็วจริงนะครับนี่เหมือนที่คุณธัญมัยบอกเลยนะครับหรือเอามันมาจัดการข้อมูลจัดการเอกสารพวกนี้ผมคิดว่ามันก็เร็วจริงแต่ก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับคนที่จะใส่พร้อมใส่อะไรเข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถจัดการให้เราได้เร็วแหละจัดรูปเล่มรูปร่างหน้าตาภาพรวมตารางสวยงามอ่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่มันก็ยังมีความท้าทายนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างอะไรที่มันใหม่ๆหรือมันมีความสร้างสรรค์นะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อวันก่อนจริงๆก็เพิ่งได้คุยกับ professorต่างชาตินะครับชาวจีนที่มาที่นิด้าในวันก่อนนะครับก็มีจัดเสวนาอะไรกันก็มีพูดเรื่อง AI ในการทำวิจัยนะครับเราก็คุยกันว่าเวลาใช้ AI เนี่ยนะครับมาช่วยพยายามให้เขามาเหมือนเป็นตัวช่วยในการสร้างโจทย์การวิจัยมันเจอข้อจำกัดมากเลยเพราะอย่าลืมนะครับ AI เนี่ยก็จะประมวลข้อมูลจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับแปลว่า AI เนี่ยอ่านได้เร็วใช่ไหมครับอ่านได้เร็วก็จะอ่านเอกสารได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้ AIช่วยตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยมันก็จะมักจะเป็นการ fill in the gap ก็คือช่องว่างก็ไปดูว่าที่ผ่านมามีอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่มีอะไรแล้วก็จะพยายามบอกว่าอ้อนี่ไงมันยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับมันก็จะบอกได้ประมาณนั้นค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเราต้องการไอเดียที่แบบมันบันเจิดมากๆมัน creative มากๆมันแบบ out of the box เลยนะครับคือออกนอกกรอบมากๆหรือเป็นไอเดียที่มันเป็นใหม่ภาพรวมแล้วมันอยู่กับบริบทนะครับที่มนุษย์เราเข้าใจด้วยอันนี้ก็จะเจอความท้าทายอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ประเด็นที่เราคุยกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันอาจจะต้องทำให้เกิดความคนใช้เนี่ยต้องเกิดความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องแล้วก็สามารถใช้ได้ด้วยความเหมาะสมนะครับตอบโจทย์กับงานต่างๆถ้ามันเอามาใช้แล้วมันไม่ได้ถูกฟ้าถูกตัวหรือไม่เหมาะสมบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เหมือนบทความ World Economic Forum เลยก็คือว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิด productivity จริงๆอ่ะหรือตัว performance ของตัวเราหรือองค์กรเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้สามารถยกระดับได้นะครับอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าทั่วโลกก็คอนเซิร์นกันอยู่เพราะว่านี้มันเป็นยุคแบบtruly นะครับเป็น truly AI เลยก็คือใช้กันแบบในวงกว้างตั้งแต่ระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยยันโลกการทำงานในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับแต่ก็ยังมีบางอุตสาหกรรมที่ก็คงจะต้องเรียกว่ามีโจทย์อีกเหมือนกันนะคนนี้มีโจทย์ทั้งระดับประเทศระดับองค์กรเลยแหละนะครับว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ครับ
20: ค่ะงั้นอาจารย์คิดว่าการที่จะให้ระดับนักศึกษาหรือว่าเด็กจบใหม่หรือคนเพิ่งเริ่มงานเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้ตรงนี้เต็มที่เนี่ยได้แบบใช้แบบโปรด้วยเลยนะคะไม่มีข้อจำกัดเลยไม่ก็คือเรียกว่าน่าจะใช้ได้ทั้งวันไม่มีเครดิตจำกัดอาจารย์ว่ามันจะเป็นประโยชน์เลยแล้วคนต้องระวังอะไรบ้างไหม
0: ทั้งสองด้านเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถามว่ามันมีประโยชน์ไหมผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนที่ใช้ก็คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าแน่นอนละมันช่วยให้งานหลายๆอย่างสะดวกขึ้นนะครับงานหลายอย่างก็จะเสร็จรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ความถูกต้องความแม่นยำนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยังต้องเรียกว่าดูมันอยู่เรื่อยๆนะครับ
20: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นมาแทบจะเรียกว่าแทบจะทุกวันนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจอ่ะนะครับเข้าใจในข้อจำกัดนะครับหรือข้อเข้าใจในสโคปหรือขอบเขตนะที่ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยเราทำงานนะครับในรูปแบบนะครับหรือในมิติต่างๆนะครับถ้าอยากจะให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไม่มอง AI เป็นแค่ซอฟต์แวร์หรือไม่ได้มองเป็นแค่โปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันนะไม่งั้นเราก็อ่ะก็ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราก็เสียค่าสมาชิกไปหรือเราก็ไปใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่โอเคให้เราสามารถเข้าไปใช้มันได้อะไรต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าจะทำอย่างไรนะครับให้มันมีประโยชน์มากที่สุดในภาพรวมนะยกตัวอย่างเช่นนะงานอันนี้ก็คุยกันไปปิดๆพูดกันมาเป็นปีๆแล้วนะครับว่าถ้างานอะไรที่มันทำซ้ำๆนะครับนะ AI ก็น่าจะพอช่วยเราได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ต้องทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆทำทุกวันนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างเขียนรายงานสรุปการประชุมนะครับตรวจเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าตอบอีเมลซ้ำๆพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่แล้วมันเปลืองเวลาคนพวกเนี้ยนะครับก็น่าจะช่วยได้ชัดเจนแต่ว่าอยากจะไม่ให้มองในระดับบุคคลอ่ะคือภาพรวมตรงนี้ผมอยากให้ระดับองค์กรนะครับอยากให้ระดับองค์กรเนี่ยมองเห็นภาพรวมตรงนี้นะครับสองเลยที่ผมเจอบ่อยๆนะครับเอาจากแวดวงการศึกษาแล้วกันเพราะว่านักเรียนนักศึกษาก็ต่อไปก็ต้องเข้าสู่วัยทำงานนะครับต้องผมคิดว่าต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ให้ AI เป็นผู้ตัดสินใจอันนี้หลายคนเนี่ยก็ติดกับดักนะคือให้ AI ตัดสินใจแทนเราไปเลยจะทำอะไรดีนะให้ AI คิดแทนเราแต่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องเป็นดุลพินิจอ่ะยังต้องเป็นดุลพินิจของมนุษย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น AI ช่วยร่างเอกสารได้ช่วยสรุปข้อมูลนะครับช่วยสร้างตารางให้เราได้ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลให้เราได้แต่ว่าคนที่มาตัดสินใจจริงๆคนที่มาตรวจสอบความถูกต้องจริงๆเนี่ยหรือคนที่จะสุดท้ายแล้วสรุปประเด็นที่มันจะเป็นระดับนโยบายจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นยังต้องเป็นมนุษย์อยู่นะครับต้องเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้นเนี่ยคุณค่าของผู้บริหารนะครับหรือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะจะต้องสามารถมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นคนที่มีวิจารณญาณที่ดีเนี่ยก็จะสามารถนะครับสร้างความเป็นผู้นำในยุค AI economy ได้ครับ
20: อันนี้ขอนอกเรื่องนะคะใช้ AI ช่วยจีบสาวอย่างเงี้ยคือกลายเป็นไม่มั่นใจแล้วว่าจะตอบอะไรไปเดี๋ยวเธอจะงอนไหมจะถูกใจไหมก็คือต้องถาม AI ก่อนว่าจะแชทด้วยประโยคอะไรดีอันนี้มีจริงนะแล้วจะโอ้ยต้องไปใช้คิดอื่นดีกว่าไหมแล้วก็พอมาถึงโลกของการทำงานเนี่ยแหละพอมันเสพติดนะ
0: เสพติดละ
20: ว่าจะตอบหัวหน้าว่ายังไงดีจะเขียนอีเมลว่ายังไงดีอ่ะก็ทุกอย่างก็ต้องใช้ AI ก่อนอันนี้น่าจะยิ่งเพิ่มเวลาการทำงานมากกว่ายิ่งจะช่วยลดนะคะ
0: ครับ
20: แล้วมาถึง เรื่องที่ประเทศไทยควรจะต้องมี AI เป็นของตัวเองอันนี้ก็เพื่ออธิปไตยทั้งด้าน AI อะไรคะไม่แก้ได้คุยกันแต่มันก็คือว่าเราก็อยากมีความมั่นคงอยากมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลด้วยค่ะอันนี้อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมก
0: ็คือประเด็นนี้ก็พูดกันมาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็บางอันเนี่ยบางโปรแกรมมันก็จะเสี่ยงไหมนะครับข้อมูลต่างๆคือมันมีประเด็นนี้รายงานอยู่ใน World Economic Forum เหมือนกันนะครับว่าเขาไปเซอร์เวย์มานะในหลายประเทศเนี่ยก็พบว่ากลุ่มจริงๆผู้ประกอบการนะครับ SME ด้วยนะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าการใช้ AI เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยก็ยังเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่ายังเป็นความท้าทายนะครับถือว่ายังเป็นความท้าทายอยู่เพราะว่าถ้าเรื่องใด data privacy นะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเซนซิทีฟมากในปัจจุบันนะแล้วอันนี้มันเป็นประเด็นคอนเซิร์นของที่ World Economic Forum เขายกมาอันดับ1เลยนะครับอันดับ2ก็จะมีเรื่องความเชี่ยวชาญนะบางคนไม่กล้าไม่ได้ใช้เพราะว่ามองว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการก็มองว่าไม่รู้จะเลือกนะครับทูสไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นกว้างๆซึ่งอาจจะนำมาสู่ข้อถกเถียงนะว่าแล้วสุดท้ายถ้าเรายังมีความกังวลอยู่แบบนี้นะครับเราควรจะต้องมี AI เป็นของตัวเองหรือไม่อย่างไรนะคืออาจจะเวลาจะไม่เยอะเอาสรุปอย่างนี้ก็ได้นะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เราใช้ AI ของต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับ ChatGPT Copilot Gemini Claude DeepSeek อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าหนึ่งเลยที่มันใช้ก็เพราะว่าหนึ่งมันก็ถูกกว่าเทคโนโลยีเขาก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับการลงทุนมันก็ไม่ได้ต้องลงทุนมหาศาลนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเลยก็คือข้อมูลนะครับมันก็จะไปอยู่บนระบบที่มีความเป็นของต่างประเทศนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อจำกัดนะก็คือเรื่องภาษานะครับถ้าเคยลองเนี่ยผมว่าโปรแกรมของต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ได้ดีเลยแต่พอมาเป็นภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความแปลกเยอะมากแล้วผมอ่านงานนักศึกษาเนี่ยที่ใช้ AI ทำมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแบบไม่ค่อยลื่นนะครับไม่ค่อยราบรื่นสับซ้ำๆนะครับภาษามันจะวนไปวนมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยหรือบริบทที่มันลึกอะนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อเสียของการใช้ AI ต่างประเทศนะครับทีนี้ถ้าจะบอกว่ามี AI ภาษาไทยของเราเองนะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะจริงๆก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะบอกว่าประเทศเราต้องเดินหน้าในหลายๆเรื่องนะเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องระบบราชการนะครับระบบงบประมาณภาครัฐนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะต้องฝึกอะฝึก AI จากข้อมูลนะครับเพราะเราจะเอามาใช้สมมติเราจะเอามาใช้ในวงการศึกษาเอาไปช่วยครูนะครับซึ่งการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับเอาไปช่วยเกษตรกรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปช่วยนักวิจัยคนไทยนะครับหรือข้าราชการที่ต้องแต่งหนังสือราชการอะไรต่างๆผมคิดว่าอันเนี้ยอาจถ้าด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับในเรื่องภาษาเนี่ย ก็น่าสนใจนะครับแต่จะไปถึงขั้นเป็นแบบสร้างเป็นแบบโมเดลขนาดใหญ่แบบ GPT เลยหรือเปล่านี้ก็อาจจะยังเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องศึกษาเพราะว่าคือถ้าจะไปสร้างโมเดลระดับใหญ่แบบ Gemini เลยนะครับเป็นคอร์สเลยเนี่ยโอ้โหมันคงลงทุนมหาศาลต้องใช้ชิปแบบเป็นหมื่นหมื่นตัวนะครับแล้วผมไม่แน่ใจสเกลการลงทุนนี่มันจะไปถึงหลักแสนล้านมันคงไม่ใช่แค่ 1,600 ล้านนะครับมันน่าจะไปแล้วก็คงต้องใช้พลังงานเรื่อง energy เรื่องบุคลากรอันนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมองแต่ละเลเวลแบบนี้ไปก่อนนะครับ
20: มีเลเวลเรื่องงานราชการที่อาจารย์พูดถึงก็จริงๆทำให้เห็นก่อนเลยก็น่าจะดีเนาะงานตามสำนักงานเขตตามอำเภอทั้งหลายค่ะที่มันเป็นงานเอกสารน่ะก็ใช้ AI มาช่วยทำให้เร็วได้แต่ก็ต้องดูเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถรักษาได้จริงๆช่วงหลังมานี้ก็ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเอ้ยนะคะ ที่หลุดออกมานะก็ต้องรีบเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะคะเราจะได้มี AI ไทยที่คนไทยเชื่อมั่นที่จะใช้จริงด้วย
0: ครับ
20: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดนวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม
0: ่ยินดีครับ
20: สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าขยายใหญ่กว่าเรื่อง AI ที่มาเปลี่ยนโลกเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกเราจะมาดูกันว่า6โจทย์สำคัญนะคะที่เศรษฐกิจไทยต้องตั้งรับคือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกับดร.ปุ๋ยจาก Global Compact Network Thailand กันค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
21: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
23: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
23: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
23: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
23: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
24: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
20: กลับมาอยู่กับ Econ Biz กับดิฉันธัญมัยนะคะแล้ววันนี้ก็เรียนเชิญดร.ปุ๋ยธัญพรกิติทายาวุฒิผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
25: ค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
20: ค่ะสิ้นเดือนสิงหาและสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นกันยามาก็จะมีงานของ
25: GCNT Global Compact Network Thailand พอดีเลยนะคะเป็นงานเอ็กซ์โปประจำปีเนาะ 2-4 กันยายนนะคะก็เป็นงานที่จัดทุกปีแหละเพื่อให้แบบภาคธุรกิจนะคะในสมาชิกเครือข่ายหรือว่าภาคธุรกิจทั่วไปได้เข้ามาทำความเข้าใจปรับตัวเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นปีนี้ค่ะก็เลยอยากตั้งคำถามก่อนเลยว่าโจทย์ที่คิดไว้คือเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าตั้งโจทย์ถูกเนาะเราก็อาจจะได้คำตอบที่ใช่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะโจทย์เศรษฐกิจปีนี้คือเรื่องอะไรบ้างคะ
2: มันมีโจทย์มานานแล้วแหละแต่เวลาที่ใช่ที่เราต้องแก้เนาะมันคือเวนHow and when เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือโจทย์ที่เรากำลังคิดเนี่ยมันจะต้องเตรียมการปรับทิศทางอย่างที่เราทราบกันอยู่ค่ะเวลาเราถูก disrupt เอาง่ายๆเลยเทคโนโลยีมาเนี่ยบางครั้งการทำแผนกลยุทธ์มันไม่ใช่ทำแผนระยะยาว3ปีอะคุณไมค์อาจจะเป็นแผนงานที่เป็นกลยุทธ์1ปีบางคนบอกว่าเป็นควอเตอร์แล้วกันเนาะพอเราต้องกำหนดทิศทางใหม่เนี่ยบางทีโอ๊ยมันต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันวันนี้ก็เลยมาชวนคิด6เรื่องที่จะชวนทุกคนมาค้นหาค่ะทางออกประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้เราฟังพูดเรื่องเกี่ยวกับ AI ไปแล้วเนาะถ้าไม่ใช่ AI อ่ะอย่างอื่นเราต้องทำไหมเราต้องไปกับโลกใบนี้ด้วยอ่ะมีอะไรอีกบ้างค่ะก็เลยเดี๋ยวมาชวนคุยกันค่ะว่า6เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่น่าจะใกล้ตัวใกล้ใจกับท่านผู้ฟังบ้างค่ะ
25: ค่ะงั้นเริ่มเรื่องที่1เลยค่ะ
2: เรื่องที่1คือเป็นกลยุทธ์ระดับนานาชาตินะคะว่าถ้าเป็นโลกใบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโลกกำลังช็อกอยู่ world in shock แต่เราก็มี question ว่าเราจะไปยังไงกันต่อเอาอย่างนี้เราเคยคุยว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันช็อกไปแล้วเราก็เห็นผลแล้วนะคะ3วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับขั้วโลกของขั้วโลกที่3ของโลกใบนี้เรื่องของการละลายของหิมะของทานน้ำแข็งท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะคะเรายังจะตีกันอยู่ไหมเรายังทะเลาะกันอยู่ไหมหรือว่าประเทศไทยเราจะวางตำแหน่งตัวเองอะโพสิชันตัวเองอย่างไรให้ยังรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่เรื่องแรกคือเราต้องหาจุดยุทธศาสตร์ให้เจอค่ะคุณไมค์ก่อนที่จะกำหนดทิศทางประเทศไทยเราต้องรู้ตัวก่อนนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะไปต่ออย่างไรนี่คือข้อคำถามแรกคือโจทย์แรกว่าโพสิชันของประเทศไทยเราจะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ไหมและทำอย่างไรนี่คือโจทย์แรกนะเดี๋ยวคำตอบค่อยตามมานะเรื่องที่สองเรื่องของการเงินละค่ะเราพูดถึงเศรษฐกิจเราก็ต้องเน้นว่าเราขยับเข้ามาเรื่องการค้าการลงทุนเนาะเรารู้ว่าปีนี้ค่ะทางยุโรปมีการปรับกฎระเบียบบางประเทศก็มีการผ่อนผันแต่มาตรการเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้แก้ไขในเชิงการตลาดนะคะการตลาดและการค้ายังแข่งกันอยู่ถ้าเราทำได้ไม่ดีเท่าเพื่อนบ้านเวียดนามหรือสิงคโปร์ท่านก็มีโอกาสที่จะแข่งขันแล้วเอาเทรดการค้าไปมากกว่าเราเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมดังนั้นก็เลยเป็นโจทย์เรื่อง Green Finance แล้วก็ New Regulation ค่ะว่าเราจะตามทันไหมเรื่องที่3ไปต่อเลยนะคะเรื่องพลังงานเรารู้กันเยอะค่ะว่าเราต้องการความสะอาดของพลังงานแต่เชื่อไหมคะตอนที่อยากจะทักนิดนึงนะการเปิดเรื่องของ data center ในประเทศไทยตอนที่ขอการติดตั้งหรือเปิดเนี่ยยังไม่มีใครที่จะ declare ว่าได้ clean energy แล้วค่อยติดตั้งนะ ที่มีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ย energy transformation เนี่ยถึงไหนแล้วเราเองเราต้องเปิดแผนออกมาค่ะผ่าออกมาให้เห็นเลยว่าถ้าเรามีการรองรับการเติบโตอ่ะเราจะมีการเปลี่ยนผ่านให้เกิด clean energy หรือ renewable energy ได้จริงหรือเปล่าเพื่อดึงดูดการลงทุนในอนาคตค่ะเรื่องที่4เราก็รู้เรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วนะเรามาพูดถึงธรรมชาติดีกว่า nature การอยู่กับธรรมชาติในเมืองของเราค่ะจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราอ่ะเป็นทุนจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเราจะรับมือกับการปรับตัวไหมที่เมืองเรากรุงเทพอาจจะจมน้ำหรือว่าภูมิอากาศมันจะส่งผลต่อเมืองต่างๆเนี่ยเราจะอยู่รอดทางเศรษฐกิจไหมแต่เรามองในลักษณะของเมืองนะคะซึ่งในส่วนที่เราจะเสวนากันเนี่ยเราจะมีผู้ที่เป็นนักบริหารเมืองต่างๆรวมถึงกันคนที่วางแผนกลยุทธ์ของเมืองระดับกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมาเสวนากับเราด้วยและเรื่องที่5คือเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI อันนี้ไปหลายรอบแล้วเนาะที่คุยกันว่าจะควบคู่ไปกับการเติบโตซึ่งเราจะต้องปรับวิธีคิดกับปรับวิธีการทำงานจริงๆเนี่ยให้เราอยู่เหนือ AI อ่ะทำอย่างไร
25: และเรื่องสุดท้ายก็คือปลดล็อกเรื่องทักษะแรงงานการศึกษาเราอาจจะปฏิรูปไม่ทันแล้วค่ะคุณนายเราปฏิรูประบบไม่ไหวแล้วเราเอาปฏิรูปตัวเองนี่แหละเราจะปลดล็อกทักษะตัวเองได้อย่างไรให้เรารู้ทันกับหน้างานเนาะเอาแค่หน้างานเลยถ้าที่ทำงานของท่านเนี่ยวิธีการทำงานเขาเปลี่ยนอยู่ๆเขาก็บอกว่าไม่ให้ใช้กระดาษแล้วท่านจะมีทักษะยังไงในการคิดการทำการวิเคราะห์โดยที่ท่านสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ human capital ค่ะ
3: โอ้มีแต่เรื่องใหญ่ๆนะคะการเงินพลังงาน climate change เรื่องเทคเรื่องทุนมนุษย์ใหญ่จนบางทีเราอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องระดับรัฐบาลหรือเปล่าที่เป็นคนต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีนโยบายมีกลยุทธ์ออกมาแก้เรื่องนี้หรือจริงๆแล้วเราก็พาเอกชนทำไปพร้อมกันได้หรือจริงๆเอกชนไทยก็เก่งอยู่แล้วนำไปก่อนก็ยังได้นะคะโจทย์ที่ว่ามานี้เราจะค่อยๆแกะยังไงดีคะ
25: เรามีความหวังค่ะคุณไมค์แต่ว่าเราก็เคยรู้นะว่าเวลาเราจะเดินทางไปข้างหน้าเดินทางไปด้วยกันหลายๆคนเราจับมือกันไปเนี่ยสปีดของการเดินทางอ่ะคือความเร็วเนี่ยจะเท่าเทียบกับคนที่เดินช้าที่สุดถ้าเราจับมือกันไปนึกออกไหมไปด้วยกันแบบเป็นแผงหลายๆคน10กว่าคนเนี่ยเราจะเดินกันไปให้เร็วที่สุดเนี่ยเร็วที่สุดก็คือเท่ากับคนที่เดินช้าที่สุดอยู่ในแผงนั่นแหละทีนี้เรารู้ไหมว่าใครเดินช้าใครเดินเร็วเราเหมือนกับเราก็คาดหวังให้รัฐบาลเนี่ยแก้จนเนาะแก้ปัญหาต่างๆเนาะรัฐบาลนำก่อนได้ไหมทางรัฐบาลก็ให้เกียรติภาคเอกชนนะร่วมมือกันเถอะจับมือกันแล้วนะตอนนี้จับมือกันละแล้วทำงานยังไงล่ะไปด้วยกันก็คือต้องไม่แยกส่วนแล้วค่ะคุณไมค์ไปสู่การเปลี่ยนผ่านร่วมกันเนี่ยรัฐและเอกชนต้องไปพร้อมกันมีนโยบายมาตอบสนองนโยบายบางครั้งนโยบายอาจจะไม่ได้ถูกต้องตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะก็ต้องควบคู่กันกับแนวคิดอาจจะมีผู้บริหารที่เห็นเมืองเป็นเหมือนกับเราบริหารโครงการใหญ่ๆเราบริหารธุรกิจใหญ่ๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคู่กับผู้นำภาคธุรกิจระดับแนวหน้าที่จะมาทำงานร่วมกันกับภาครัฐเราพูดถึงทิศทางนโยบายแล้วกันนะคะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งนำเนี่ยแต่ก็งานสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติรับเชิญค่ะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกระทรวงอบและกระทรวงพลังงานมาร่วมหาทิศทางนโยบายไปด้วยกันเราก็เห็นทิศเศรษฐกิจเนาะว่าแต่ละท่านนะก็บอกแหละว่าจะส่งเสริมแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่จะระดมความคิดเนี่ยมันอาจจะต้องคิดไปพร้อมๆกันโดยที่มีความหลากหลายทางธุรกิจไปด้วยก็จะมีผู้นำจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ผู้นำในเรื่องของบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะท่านอยู่ในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมกันนำความรู้และความคิดของท่านนะคะมาถ่ายทอดให้ฟังค่ะตรงนี้ก็คิดว่าต้องไปด้วยกันแต่เราจะจับมือกันได้มั่นแค่ไหนคุณไมค์เราก็ไม่แน่ใจเนอะจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคนค่ะว่ามาเจอกันดีกว่าเราจะได้มาหาทางได้ว่าต่างคนต่างคิดมันอาจจะเยอะเนาะแต่ถ้าเราร่วมกันคิดจับมือไปด้วยกันอาจจะได้โซลูชันออกมาค่ะ
3: ค่ะแล้วที่ผ่านมาถามเสริมต่อจากเมื่อสักครู่นี้มีผลลัพธ์อะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรมไหมคะความร่วมมือของรัฐและเอกชนเนี่ยค่ะที่พอจับมือไปด้วยกันแล้วจะสร้างโปรเจกต์ทดลองนำร่องอะไรกันก็แล้วแต่แล้วมันเห็นว่ามันเวิร์กจริง
25: ๆแหมไม่อยากจะรีบบอกก่อนเลยนะโปรเจกต์ทดลองเนี่ยทางกทม.ค่ะคุณไมค์ก็มีโปรเจกต์ที่เราได้รับเงินทุนจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านให้เป็นเมืองสีเขียวเคยได้ยินไหมคะ
3: ค่ะ
25: เป็นเมืองสีเขียวเนี่ยเราก็ได้รับเชิญแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้ว่ากทม.ค่ะคุณพรพรมวิกฤตเศษก็จะมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ยกตัวอย่างนะคะว่าโครงการที่กรุงเทพมหานครนะคะทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเรามีทุนสนับสนุนจากทาง World Bank ด้วยนะคะว่าเราจะเคาะแผนพัฒนาเมืองระยะต่อไปอย่างไรและแผนการทำแผนพัฒนาเมืองเนี้ยปีนี้เลยนะคะล่าสุดค่ะคุณไมค์ในปี2569น่ะอยู่ในระหว่างขั้นตอนปรับปรุงเนี่ยการที่จะเปลี่ยนไปเราใช้การบริหารจัดการแบบอนาคตเนี่ยเราค่อยๆแง้มค่ะว่าจะใช้ผังเมืองใหม่ของกทม.หรือไปสู่การจัดตั้งรูปแบบการทำงานแบบไหนที่ทางกทม.จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนที่สุดซึ่งอันนี้ใกล้ตัวทุกคนเลยนะถึงแม้ว่าเป็นคนทำงานที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองกทม.แต่พูดถึงเนาะการปรับเปลี่ยนจากศูนย์กลางอ่ะมันก็สามารถที่จะ เขาเรียกพัฒนาไปด้วยกันได้กับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในกทม.รวมถึงการทำให้เมืองมันเย็นลงอ่ะเราก็อยากจะมองนะคะว่าอนาคตเนี่ยการลดความร้อนในเมืองมันอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของคนในเมืองได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: โอ้พูดถึงกทม.นี่เห็นหลายโปรเจกต์เลยค่ะไม่ได้แค่ให้เอกชนเจ้าใหญ่ๆมาร่วมนะสตาร์ทอัพนะคะคนรุ่นใหม่อะไรก็มาร่วมเยอะเลยเครือข่ายต่างๆทีนี้มาถึงเรื่องคนรุ่นใหม่บ้างค่ะแล้วโจทย์ใหญ่มากใหญ่ระดับโลกใหญ่ระดับเชิงโครงสร้างแล้วคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้ได้บ้างยังไงบ้างนอกจาก
25: เราคิด
3: หาเดินทาง
25: ไปคนรุ่นไหนรุ่นใหม่เนี่ยคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นวิธีคิดใหม่ก็ได้นะคือบางคนก็อาจจะอยู่เจน Y แต่เขาก็ยังมองว่าเขาก็ยังใหม่อยู่นะใหม่ที่ความคิดละกันนะคะคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงใช่เลยค่ะคุณหมายจะเจนไหนก็ตามเนาะเราอาจจะไม่ได้สามารถแบบบอกได้ว่าเขาทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะข้ามเจเนเรชันอย่างอาทิตย์หน้าที่จะคุยกันเนี่ยค่ะจะเป็นความยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเหมือนทำ CSR ไม่ได้ทำไปให้มันเป็นความดีที่เขารู้สึกภูมิใจอย่างเดียวอะแต่เป็นธุรกิจได้ค่ะเรามีการส่งต่อแรงบันดาลใจที่เอาตัวธุรกิจของเขาอะมาเป็นตัวหลักที่จะทำให้เกิดผลบวกกับสิ่งแวดล้อมก็มีการศึกษากับคนรุ่นใหม่อย่างคุณอเล็กเรนเดลนะคะเธอก็จะมาเวทีของ Global Compact ที่จัดอาทิตย์หน้าแต่มาในหมวกที่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะคุณอเล็กจะมาในหมวกของ CEO บริษัทที่เธอทำค่ะท่านมีแนวคิดด้านของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะทำให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็เป็น business model ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของศักยภาพคนรุ่นใหม่ๆว่าเขามีรูปแบบการเป็น influencer เนาะมีน้องภูผา The Tutor ที่จะมาแชร์แนวคิดการเตรียมความพร้อมเพราะเราไม่ได้มองว่าความยั่งยืนคือเป็นเรื่องสีเขียวเรื่องพลังงานต่อไปเนาะจะเป็นวิธีคิดหรือแชร์มุมมองก็ได้ค่ะว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้จากเชนเมเกอร์แบบนี้แล้วค่ะ
3: คนรุ่นใหม่เขานอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็สนใจเรื่องสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะนกตุ๋ยเหมือนเขาให้ความสำคัญกับที่ทำงานกับสภาพแวดล้อมของเขาที่ให้เกียรติความเป็นตัวเองหรือว่าแบบดูแลสุขภาวะในที่ทำงานด้วย
25: ใช่ค่ะสังเกตมา
3: บางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความยั่งยืนแต่จริงๆนี่แหละคือจุดตั้งต้นที่ยั่งยืนที่สุดเพราะคนก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆถ้าเกิดว่าเราใส่ใจเรื่องนี
25: ้เขาใส่ใจเรื่องของภายในด้วยค่ะเมื่อกี้ที่บอกภายในเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางกายอย่างเดียวเนอะคือความนึกคิดหรือ spiritual ภายในเนี่ยเรามองย้อนกลับไปว่าหลายๆน้องหลายๆท่านเนี่ยเขามองเรื่องของ characters ชอบทำแบบประเมินนะกันนะเรื่องง่ายๆเรื่องของจิตวิทยาหรือเรื่องของ spiritual health หรือเรื่องของจิตปัญญาสุขภาวะทางจิตอย่างเงี้ยนะเห็นหลายๆคนนะคะพยายามจะค้นคว้ากลับไปที่ตัวเองอะให้ค้นพบตัวตน being หรือว่าเป็นบุคลิกภาพนะคะก็จะออกมาเป็นแบบวัดที่แบบมีคู่มือเนาะตีความได้ซึ่งเขาก็อยากจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็รู้สึกดีนะคะ amazing ไปด้วยนะว่าก็จะเป็นการยกระดับทุนของเขานะอันนี้อาจจะไม่ต้องมองไกลตัวเรื่องทุนมนุษย์ขนาดแบบสเกลใหญ่เนาะแต่ตัวเขาอะจะได้มั่นใจและมีความเข้าใจต้นทุนชีวิตของเขาเองอะคือรู้จักตัวเองอะดีพอที่จะรู้ความต้องการและสุดท้ายอะมันจะได้ไม่ต้องไปบริโภคให้เกินตัวใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นที่มันเกินจำเป็นก็จะรู้จักตัวเองสุดท้ายก็เรื่องของการเงินก็จะรู้จักยับยั้งชั่งใจอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณหมายก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภายในตัวตนการฟังการเข้าใจอะไรลึกๆเนี่ยต้องใช้เวลาค่ะแล้วเราก็มีเซสชันแบบนี้ให้ตลอด3วันด้วยนะคะที่จะจัดงานค่ะ
3: โอ้อะก็จริงๆงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นการเติมอาหารให้สมองเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนเราก็จะไปนั่งฟังเนาะทีนี้เอ็กซ์โปรุ่นใหม่นะบอกรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจัดก็ตามนะคะงานเอ็กซ์โปแบบใหม่ที่เดี๋ยวนี้เห็นกันเยอะนะคุณผู้ฟังก็คือเขาไม่ได้ให้เราไปนั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้เป็นเวทีใหญ่ๆแล้วเรานั่งฟังอยู่ในมุมมืดๆมันจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเราพูดถึงกฎระเบียบโลกจนมาถึงเรื่องการจัดการภายในของตัวเอง
20: มันเรนจ์มันกว้างมากเลยค่ะคุณปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปว่าเรามางานแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้างมีอะไรให้เราทำบ้าง 2-3-4 กันยายนนี้ค่ะคุณปุ๋ยช่วย
25: งานจัด
20: เกริ่นให้ฟังหน่อยละกันค่ะ
25: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ 2-3-4 กันยายนเราจัดงานชื่อ GCN

0: บอร์ดเกมอ่ะแต่เป็นเกมการลงทุนเพื่อการรับมือกับความเสี่ยงชื่อ Climate Adaptation Game แค่ชื่อเกมก็แบบเอ๊ะคืออะไรแล้วนะอันนี้เหมาะกับผู้ที่อยู่ในสายงานธุรกิจแล้วต้องมีเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรหรือว่าเรียกว่า Supply Chain ก็ได้ค่ะคุณไมค์เวิร์กช็อปแบบนี้เนี่ยจะชวนให้ผู้เข้าร่วมอะค่ะได้ปรับให้ตัวเองเป็นบทบาทหรือสวมหมวกเนอะเป็นหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้มองออกตีโจทย์เมื่อกี้ที่เราว่า6โจทย์นะคะให้ออกได้ว่าถ้าเขาสวมหมวกอีกใบหนึ่งที่ไม่เป็นอีกคนนึงเนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าเขาจะเข้าใจวิธีการทำงานได้มากขึ้นดังนั้น3วันนี้ค่ะฟังเสวนาเข้าเวิร์กช็อปที่เป็นการปฏิบัติการนะคะแล้วยังสามารถเรียนรู้จากเพื่อนที่ท่านจะได้พบปะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งได้ด้วยค่ะคุณไมค์มาเจอกันในงานเนี่ยเราอาจจะเดินชนเมื่อกี้ที่ว่านะผู้บริหารไม่ได้ตั้งใจจะไปชนท่านนะแต่หมายถึงว่าพบปะกันแล้วท่านก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนกับคุณแบบตัวต่อตัวนะแล้วก็แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์การเงินต่างๆเนี่ยเรายังมีเวทีแถลงข่าวที่เป็นเวทีด้านข้างไซต์อีเวนต์ขององค์การบริหารการจัดการการเรียนกระจกที่มีการศึกษาเรื่องของการกำหนดราคากลางของคาร์บอนอย่างนี้เป็นต้นค่ะบางครั้งเนี่ยยุทธศาสตร์เชิงลึกเนี่ยคนใกล้ตัวที่มาเจอในงานเนี่ยเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเป็นคนที่สร้างแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับคุณเนี่ยนะคนก็ได้ก็เลยคิดว่ามาเถอะค่ะมาแล้วก็จะได้มาเจอกันแล้วก็ได้เห็นโอกาสนะคะว่าแต่ละคนที่เขาเป็นผู้นำเนี่ยเขามีอะไรดีๆมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบอนาล็อกค่ะคุณไมค์ต้องมาเจอที่เป็นตัวไม่ได้เป็นแบบไปเสิร์ชข้อมูลผ่านในอินเทอร์เน็ต AI นะมาที่งานแล้วถึงจะได้เจอด้วยกันค่ะแล้วก็มาพบปะแล้วมาคุยกันค่ะ
1: ค่ะงั้นถ้าใครสนใจจะไปงานนี้ฟรีเลยนะคะจัดที่ไหนคะแล้วก็ต้องทำอะไรก่อนล่วงหน้าไหมมีลงทะเบียนไหมอย่างไรไหมคะ
0: โอ้อยากจะให้มี QR code ขึ้นจังเลยค่ะ เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะฟรีตลอดทั้งงานจัดที่ True Digital Park อาคารจะอยู่ที่พลวิถีถ้ามาทางรถไฟฟ้าค่ะอยู่ที่สุขุมวิท101ตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าพลวิถีเข้ามาที่ตึก True Digital Park ค่ะเป็นตึกด้านของเวสทั้งอาคารเลยนะคะจัดงานตลอด2-3วันวันที่2 3และ4กันยายนนี้ชื่องาน GGNT Expo 2026ค่ะถ้ายังลงทะเบียนไม่ทันก็มาซะก่อนได้นะคะคุณไมค์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทั้ง3วันมาได้เลยค่ะ
1: หน้างาน
0: ค่ะได้ค่ะ
1: อีกหนึ่งคำถามขอถามตรงๆไปหางานที่นั่นได้ไหมคะ
0: หางานหมายถึงว่าหาจ็อบเหรอคะโอ้มาสิจะบอกว่ามีน้องๆเยาวชนที่มาฝึกงานแบบเยอะมากแล้วก็มีนักวิชาการมาด้วยกันนะคะเราอาจจะไม่ได้เปิดลงทะเบียนรับจ้างงานขนาดนั้นนะ
1: oh.
0: แต่การที่คุณมาแล้วได้ทักษะอะไรใหม่ๆอย่างน้อยคุณก็ได้โปรไฟล์เข้าเวิร์กช็อปนะ อาจจะได้เป็นเซอร์ติฟิเคชันหรือได้เป็นเหอะมาเจอคนที่นี่ก็อาจจะได้งาน เป็นการสร้างเครือข่ายแบบนึงเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะเนาะหรือว่าไปเห็นองค์กรว่าอ๋อมีองค์กรแบบนี้ในประเทศไทยด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นธุรกิจหรือเป็นเดี๋ยวนี้มันก็มี non profit แต่ว่าเป็นองค์กรภาครัฐอะไรที่เขาขับเคลื่อนในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเราอยากทำงานกับที่ทำงานแบบไหนใช่ไหมคะ
0: อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการมาหางานตรงๆแต่เรียกว่ามาหาโอกาสดีกว่าค่ะพอเราได้ไอเดียใช่ไหมเรากลับไปทำรูปแบบโมเดลที่เราคิดว่าโครงการหรือโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่จะได้ปรับให้ตอบโจทย์เมื่อกี้6โจทย์นั้นน่ะมีคำเฉลยอยู่ในงานใช่ไหมคะท่านก็อาจจะได้ไอเดียไประดมสมองกับเพื่อนๆหรือจะไปหาชวนเพื่อนมานะแล้วมาดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดถึงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมร่วมของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคนเนี่ยเรามีเซสชั่นเฉพาะแต่ละเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการทำนวัตกรรมจากทางพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกำลังกิจกรรมแบบนี้ค่ะท่านอาจจะได้โอกาสแล้วก็เป็นจอยโปรเจกต์กับเขาก็ได้นะคะ
1: ค่ะงั้นทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ไกลตัวโอ้มันเป็นผลกระทบมาจากต่างประเทศแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงได้ทำไมคนตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็ควรจะต้องรับรู้เรื่องนี้แล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองเพื่อช่วยกันผลักดัน
0: ก็อยากจะเชิญชวนค่ะว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถเลือกเก็บข้อมูลเชิงลึก ให้ตรงกับความสน

0: ของคุณเองนะคะเอาสิ่งที่คุณเองมีอยู่เดิมเนี่ยมาต่อยอดกันดีกว่าแล้วเผลอๆท่านก็จะอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าพวกเราท่านก็มาแลกเปลี่ยนไงเนา
1: ะ
0: มารับเลื่อยให้คมเหมือนมาแลกเปลี่ยนในงานแล้วก็จะเกิดลักษณะการทํางานที่เป็นการจับมือกันนะคุณหมายที่บอกว่าบทบาทของภาครัฐเอกชนก็เอาเหอะมันอาจจะดูใหญ่ไปนะเอาบทบาทของเรา 2-3 คนที่เรามางานด้วยกันเนี่ยมาจับมือกันแล้วมาหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจกันแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะ
1: อือค่ะงั้นก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กับรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจงานก็จะมีขึ้นที่ True Digital Park นะคะ GCNT Expo 2026 2-4 กันยายนนี้นะคะงานนี้เข้าร่วมฟรีค่ะมีความรู้เต็มไปหมดนะคะให้เลือกต้องบอกว่าต้องเลือกด้วยนะเพราะว่าเซสชันเยอะมากเราอาจจะต้องแบ่งเวลาในการวางแผนว่าเราจะไปทั้งร่วมเวิร์กช็อปหรือไปร่วมรับฟังยังไงก็มีเว็บไซต์นะคะexpo.globalcompact.th.com อันนี้เพื่อเข้าไปดูโปรแกรมงานกันก่อนได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณปุ๋ยมากเลยค่ะที่เข้ามาอัปเดตให้ฟังกันเผื่อเราจะได้ไปเจอกันหน้างานจริงๆนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคุลุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2569

จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๋าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ จแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
11: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดครับวันนี้ทั้งสองช่วงกับประธานโทษครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราประชาชนกันโดยตรงเลยทีเดียวช่วงแรกนะครับจะไปทางภาคเหนือครับเชียงรายตอนนี้ผลกระทบสารพิษข้ามแดนเอ่ยอะไรเอ่ยหลายๆอย่างทีเดียวที่นั่นผลกระทบมีมากการแก้ไขยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักวันนี้ได้รับโอกาสมาคุยกับท่านนรเศรษฐ์ปรัชญากรนะครับประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาสวัสดีครับคุณนรเศรษฐ์ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับ
11: ครับครับตอนนี้ได้ยินชัดเจนอยู่ครับไม่ดีครับไม่ดี
12: ครับ
11: ครับตอนนี้ทางเชียงรายเป็นไงบ้างครับ
12: เชียงรายใช่ไหมครับคือจริงๆผมลงพื้นที่เชียงรายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณเมื่อต้นปีนะครับแต่ว่าที่มีติดตามอยู่เนี่ยก็ล่าสุดก็มีที่ผู้ติดตามผลตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษนะครับตัวสารพิษที่ในแม่น้ำทั้ง4สายนะครับในหลายจุดก็เกินค่ามาตรฐานไปเยอะพอสมควรเลยนะครับในหลายจุดแล้วก็ตัวตะกอนดินที่มีสารปนเปื้อนก็เยอะพอสมควรแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยตอนนี้ก็พบสารปนเปื้อนนะครับในพืชผลในแปลงเกษตรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ดูว่าสถานการณ์ที่สารพิษปนเปื้อนที่น่าจะเริ่มซึมไปยังพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็น่าจะเริ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เองเนี่ยก็ข้อสันนิษฐานก็มาจากตัวสารปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกที่มาจากเหมืองผิดกฎหมายจากเมียนมานะครับแต่ว่าในเจ้าหน้าที่ท้องที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาคงต้องตรวจให้มีความชัดเจนว่าตัวสารพิษที่เกินทั้งไม่ว่าจะเป็นตะกอนดินหรือว่าในพืชผลเกษตรเนี่ยตัวที่มาจริงๆเนี่ยมาจากไหนกันแน่นะครับมาจากน้ำในแม่น้ำที่เอามาใช้ในแปลงเกษตรหรือว่าจะมาจากตัวสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงที่ใช้ในพื้นที่หรือเปล่าเพื่อความชัดเจนของปัญหานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาอย่างที่เราทราบก็คือว่าตัวสารพิษข้ามพรมแดนที่มาจากเมียนมาก็ยังไม่ได้ถูกแก้ปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของความเดือดร้อนในพื้นที่นะครับผมคิดว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เคยสามารถจับปลานะครับเป็นชาวประมงที่จับปลาครับอุปโภคบริโภคแล้วก็จำหน่ายได้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัวคนในเลียบแม่น้ำสายเฉพาะอำเภอแม่สายนะครับที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายมาเพื่อผลิตน้ำประปาก็มีความเสี่ยงมากเช่นกันนะฮะเพราะว่าแม่น้ำสายก็เป็นอีกแม่น้ำหนึ่งที่มีค่าสารพิษปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องเอาน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยสูบขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาให้คนในอำเภอแม่สายโดยตรงด้วยนะครับเพราะว่าที่นั่นไม่มีบ่อพักน้ำนะครับก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในหลายประเด็นนะครับ
11: ครับแต่เห็นมีการพูดคุยกันมานานแต่ก็หยุดกันอยู่แค่การพูดคุยเช่นประปาของทางแม่สายทางด้านนู้นเห็นบอกว่าจะมีการปรับปรุงจะมีอะไรเนี่ยได้มีการทำอะไรบ้างครับหรือว่าก็ยังเป็นประปาแบบเดิ
12: มครับมีการพูดเรื่องงบประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับในการที่จะหาแหล่งน้ำใหม่นะครับหรือว่าตัวแหล่งน้ำประปาใหม่ให้กับทางอำเภอแม่สายนะครับตรงนี้เองผมก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่ต้องย้ายแหล่งผลิตน้ำประปาไปนะฮะซึ่งคงไม่สามารถทำได้ทันทีหรือว่าทำได้เร็วนะครับทีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าการดูแลคนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่รัฐจำเป็นต้องทำแต่ว่าการที่เราว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเป็นคนที่อยู่ปลายน้ำแต่ว่าได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องใช้เงินจากภาษีประชาชนเนี่ยไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือต้องไปย้ายตัวแหล่งผลิตน้ำอย่างเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นแค่การประคอง ปัญหาคือมันเป็นการแก้ปัญหาระหว่างเหตุแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะครับก็จริงๆก็ควรจะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นตอก็คือเหมืองผิดกฎหมายที่อยู่ในรัฐฉานนะครับที่เมียนมาก็ต้องมีผมคิดว่าก็ควรต้องมีมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ดูแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะครับ
11: ครับถ้าทางนี้ทางวุฒิสภาได้ผลักดันอะไรบ้างครับเพราะว่าทางผู้นี้ทางคณะรัฐบาลเองก็บอกจะตั้งทวิภาคีเพื่อที่จะไปคุยจะเตรียมจัดมีแต่คำว่าจะอยู่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนท่านเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณนรเศรษฐ์ว่าแล้วครับน้ำกินน้ำใช้ไม่ได้เนี่ยอันตรายนี่ไม่อันนี้เป็นอะไรที่น่าห่วงมากในขณะที่หน่วยงานที่ยังจะตรวจวัดกันอยู่เลยว่าตกลงมาจากไหนเป็นDDTหรือเปล่าเป็นสารพิษที่เราใช้ฆ่าแมลงต่างๆซึ่งถ้ามีมันคงจะน่ามีมานานแล้วนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือก็ปลูกผักปลูกอะไรขายเรามานานเหตุตรงนี้มันก็น่าจะอนุมานได้ครับว่าเราควรจะต้องคุยกับเพื่อนบ้านแล้วแต่ทีนี
12: ้
11: ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าเลยครับทางวุฒิสภาผลักดันยังไงบ้างครับผม
12: จริงๆคณะทำงานของสองประเทศก็มีคณะทำงานร่วมแต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้ถูกให้ความสำคัญหรือว่าให้แนวทางในการทำงานในเชิงรุกจากรัฐบาลพอสมควรเท่าที่ควรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเซ็นตัว MOU นะครับระหว่างทางไทยกับเมียนมาในประเด็นของการตรวจสารพิษในแม่น้ำกกร่วมกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่มาตรการการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังการตรวจสอบนะครับมันไม่ได้มีรวมไปถึงการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็ผมคิดว่าไอ้ MOU ตรงนี้เองก็คงไม่ได้หวังไปถึงการแก้ปัญหาได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำอยู่เนี่ยคือเราดูว่าโดยอำนาจหน้าที่ของทางกรรมธิการเราเองเนี่ยก็คือเราคงไม่ได้มีอำนาจฝ่ายบริหารที่จะไปสั่งให้เขาทำอะไรได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องติดตามกำกับโดยในส่วนของการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยคือเราก็มีข้อเสนอแนะไปว่าควรจะต้องมีการเจรจาในเชิงรุกมากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็พยายามหาแนวทางที่เราสามารถจัดการในประเทศเราได้อย่างเช่นในตัวกฎหมายอะไรบ้างที่เป็นกฎหมายของเราเองที่สามารถนำมาใช้ในการกำกับหรือว่าผลักดันในประเด็นเหล่านี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคือไม่ต้องรอให้ต่างประเทศเขาเมตตามาแก้ปัญหาให้เรานะฮะจริงๆมันก็มีเรื่องของการใช้กฎหมายพ.ร.บ.แร่นะครับปี60ที่ให้อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถออกประกาศของกระทรวงในการที่จะกำกับการนำเข้าแร่คือปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อสันนิษฐานนะครับว่าแร่จากรัฐฉานในพม่าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกนำไปที่ประเทศจีนนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับบางส่วนก็อาจจะมีไบโปรดักต์ที่เป็นพวกแร่พลวงแร่ดีบุกต่างๆที่ปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีหลังอ่ะปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคือสอดคล้องกับจำนวนเหมืองที่ของพม่าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีตั้งข้อสังเกตว่าก็อาจจะมีการส่งสารเคมีหรือว่าอุปกรณ์ทำเหมืองจากฝั่งของไทยเนี่ยออกไปที่เมียนมาด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวสารเคมีพวกไซยาไนด์อะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็ติดตามในเรื่องของข้อมูลอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมเองก็เข้าไปพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิเพื่อปรึกษาหารือในกรณีที่จะให้ในแนวทางการบังคับใช้ตัวพ.ร.บ.แร่เนี่ยในการออกประกาศว่าในการที่จะให้บริษัทนำเข้าแร่ต่างๆจากเมียนมาเนี่ยให้มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับนะครับว่ามาจากผู้ค้าไหนมาจากเหมืองแร่ไหนมาจากเหมืองแร่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าต้องให้ผู้นำเข้าหรือว่าผู้ส่งออกเนี่ยเป็นภาระในการพิสูจน์ว่าแร่ที่เขานำเข้ามาจากเมียนมาเนี่ยไม่ได้มาจากเหมืองที่สร้างปัญหาให้กับประเทศเราคือไม่ได้เป็นเหมืองที่มาจากเหมืองที่ปล่อยมลพิษลงแม่น้ำหรือว่าเหมืองที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะอย่างน้อยเราต้องสร้างแรงกดดันเพื่อที่จะทำให้การเจรจายกระดับการเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ส่งสัญญาในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ยังไม่เห็นว่าเรามีการเอาจริงเอาจังในเรื่องของปัญหานี้แต่อย่างใดนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถตรวจสอบกระบวนการซัพพลายเชนได้นะว่าแร่ที่เรานำเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยมาจากเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมายไหมแล้วเหมืองแร่ที่นำเข้ามาแล้วส่งออกไปยังประเทศไหนนะครับเอาไปที่ตัวโรงงานแต่งแร่ไหนส่งออกไปยังประเทศปลายทางที่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าบริษัทประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่ของเหมืองที่มีปัญหาเนี่ยมันมีประเทศไหนอยู่บ้างบริษัทไหนอยู่บ้าง ซึ่งเราก็สามารถไปเรียกร้องความรับผิดชอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
11: ข้อนี้เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวแต่มันต้องใช้เวลาครับเพราะอย่างกฎหมาย IPRTR ที่เราควรจะได้รับทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายพวกสารพิษอะไรก็โดนทางสภาปัดตกไปแล้วนี่ครับ PRTR
12: ครับจริงๆจริงๆไม่ต้องใช้เลยครับจริงๆไม่จําเป็นต้องออกกฎหมายใหม่เลยครับคือPRTR เนี่ยมันเป็นกฎหมายใหม่ในการที่จะให้มีการอะไรติดตามควบคุมการเคลื่อนย้ายสารพิษใช่มั้ยครับแต่ว่าประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทางรัฐมนตรีมีอำนาจในการออกประกาศได้ทันทีเลยครับไม่จำเป็นต้องออกกฎมาออกกฎหมายผ่านสภาครับอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่สามารถออกประกาศหรือระเบียบกระทรวงได้ทันทีเลยครับในการที่จะคือมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วว่าม
11: ีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับกฎหมายพรบแร่มาตรา104เนี่ยบอกว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ในการควบคุมการนำเข้าแร่หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถออกกฎเกณฑ์ว่าการควบคุมแร่ที่จะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยต้องออกต้องมีการยืนยันว่ามีใบเซอร์ติฟายหรือว่ามีการแสดงว่าแร่เนี่ยไม่มาจากเหมืองไหนนะครับเราจะได้ตรวจสอบย้อนกลับไปว่ามาจากเหมืองที่เป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการบอกให้หมดเลยว่าแร่เนี่ยมาจากผู้ค้าบริษัทอะไรนะครับมาจากโรงแต่งแร่ชื่ออะไรมาจากเหมืองชื่ออะไรอยู่ที่พิกัดไหนนะครับอันนี้มันสามารถสร้างความรับผิดรับชอบให้คนที่นำเข้าแร่เข้ามาในเมืองไทยได้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเรายังแก้ปัญหาที่ต้นทางไม่ได้เราสร้างแรงกดดันแล้วก็เราทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นทางผ่านของตัวแร่ที่มาจากเหมืองที่ผิดกฎหมายที่สร้างปัญหาให้ประเทศเราอยู่ครับผมคิดว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเราเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้
11: ขอให้ได้เริ่มขอให้ได้เริ่มสักทีนะครับพวกเราก็รออยู่ที่นี่กลัว
12: การพูดคุย
11: กลัวว่าจะมีการสวมสิทธิ์ไหมครับท่าน
12: การพูดคุย
11: จะมีการสวมสิทธิ์ไหมครับเช่นบริษัทเหมืองที่ทำผิดวิธีต่างๆกันนะนี่ก็ไปใช้ชื่ออื่นแล้วส่งเข้ามาทางเราก็ตรวจไม่ได้หรือบริษัทเราที่จะส่งไซยานายไปก็สวมสิทธิ์กันว่าไปส่งให้บริษัทอื่นอย่างเงี้ยครับ
12: ก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือว่าก็อาจจะมีการนำเข้ามาโดยแสดงพิกัดเป็นเท็จหรือเปล่าซึ่งสิ่งพวกนี้มันอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบว่าเราเอาจริงเอาจังขนาดไหนนะครับคือผมคิดว่าถ้าหน่วยงานรัฐเองแล้วก็ทางฝั่งบริหารฝ่ายการเมืองเองเนี่ยเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับผมคิดว่ามันต้องเป็นการกำชับตัวในส่วนของอะไรหน่วยงานรัฐต่างๆให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับรวมถึงฝ่ายบริหารเองผมคิดว่าถ้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหนักขนาดนี้นะครับเป็นผมเองเนี่ยผมคงต้องมีกฎหมายตัวไหนผมคงต้องคลี่ออกมาให้หมดว่าเราใช้กฎหมายตรงไหนได้แล้วคงต้องเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังนะครับจากไม่แค่กับเมียนมาแต่ว่าเป็นกับประเทศจีนด้วยที่เราก็มีข้อมูลชัดเจนว่ามีบริษัทสัญชาติจีนเนี่ยเข้าไปทำเหมืองแร่ในมีเข้าไปมีส่วนในเหมืองแร่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำในทุกทางรวมถึงการเรียกร้องไปยัง international community นะครับทางนานาชาติด้วยว่าบริษัทที่ใช้แร่หายากนะครับในการทำ product ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวไอแผงโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ครับคือให้ตรวจสอบย้อนกลับไปว่าไอตัววัตถุดิบเนี่ยมาจากเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษเหมืองแร่ผิดกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพื่อให้กำกับธรรมาภิบาลของห่วงโซ่ซัพพลายเชนของแต่ละบริษัทด้วยนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นแอคชั่นจากรัฐบาลมากเท่าไหร่นะครับ
11: ครับเพราะจริงๆก็สิ่งที่อยู่ในน้ำเห็นว่ามองด้วยตาเราไม่เห็นนะครับว่าข้างล่างนี่มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับปลาเปลือที่ไรแขนก็บอกว่าป่วยกินไม่ได้แล้วเป็นตัวเม็ดตุ่มอะไรต่างๆนั่นนะ
12: ไม่เห็นแต่ว่าคนที่อยู่ในแม่น้ำกกบอกได้เลยครับเพราะว่าวันไหนที่น้ำกกเนี่ยขุ่นเป็นพิเศษเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยค่าสารพิษเนี่ยมันก็จะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามมองด้วยตาเนี่ยบ่งพอจะบอกได้ไหมก็พอจะบอกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันความสำคัญคือมันส่งผลต่อคุณสุขภาพนะครับแล้วก็อาจจะทำให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องภาวะสุขภาพในระยะยาวได้นะ
11: ครับครับทั้งสุขภาพทั้งหลายอย่างนะตอนนี้แบ็คกราวด์ผมเป็นแม่น้ำซึ่งเรามองไม่เห็นอะไรขออนุญาตภาพนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือปลานะครับที่ป่วยแล้วพวกพี่น้องประชาชนก็ต้องกินปลาพวกนี้แล้วดีไม่ดีก็ต้องมีการส่งออกกันไปซึ่งเห็นบอกว่าเดือนนี้มีหน่วยงานที่จะพยายามตรวจสอบย้อนหลังว่า อาหารต่างๆที่จากแม่สายจากแม่กกเนี่ยมีแคดเมียมมีสารตะกั่วนี่ไปอยู่ที่ไหนจะห้ามขายห้ามอะไรต่างๆนะผมว่าก็เข้าใจในส่วนหนึ่งแต่นี่ชาวบ้านจะทำอะไรกินนี่เราจะช่วยเหลือเขายังไงเขาจะอยู่แบบไหนตอนนี้น้ำก็เป็นปีแล้วถ้ายังหาทางออกไม่ได้ว่าจะเอาน้ำแหล่งน้ำที่ไหนกันเนี่ยครับ
13: ครับคือรัฐบาลก็ต้องเข้าไปเยียวยาครับผมคิดว่าในสภาพเศรษฐกิจของคนที่อยู่ริมแม่น้ำตอนนี้คือไม่คนที่เคยทำมาหากินกับแม่น้ำได้ก็ทำไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่เคยเขาเรียกว่าต้องจับปลากินอะไรกินแต่ตอนนี้ก็ต้องเสียเงินนะครับไปซื้ออาหารกินปลาขายเองก็ไม่ได้นะครับจะกินเองก็กินไม่ได้ก็ต้องไปเสียเงินผมคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจคนริมน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวประมงไม่ว่าจะคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวนะครับรัฐต้องเข้าไปต้องเข้าไปเยียวยานะครับต้องเข้าไปหาทางเลือกในอาชีพให้คนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนของภาคเกษตรเช่นกันนะฮะอย่างเช่นว่าคนที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำมาทำแปลงเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องให้งบในการไปขุดน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำทดแทนที่จะเอามาใช้ในการเกษตรด้วยนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าไม่อย่างนั้นแปลงเกษตรที่อยู่ริมน้ำเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจนะครับของคนซื้อที่อาจจะไม่เข้าขายผลผลิตไม่ได้หรือว่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าเอาผลผลิตไปขายให้กับท่านอื่นๆได้รับประทานกันอะไรนะถ้าเกิดมันมีผลสารพิษที่เกินมาตรฐานขึ้นมานะครับ
11: ใช่เพราะว่าจะเป็นเอาไทยช่วยไทยผมว่าเอาไทยช่วยคนไทยก่อนดีกว่านะครับจะเอาเงินลงไปเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับว่าเอาว่าวิธีการที่ผมเมื่อกี้อย่างคุณดอเสียนพูดเอาน้ำบาดาลเลยหรือว่าแหล่งน้ำหรือว่าปลาจะต้องรีบกรองใหม่หรืออะไรพวกนี้ไอ้ของเหล่านี้ต้องเร็วแล้วนะฮะต้องฉับไวแล้วเพราะนี่คอยกันมาตั้งแต่สมัยคุณแพทองทานนะครับที่มีเรื่องนี้มาเนี่ยจนมาวันนี้ผมก็ว่านานแล้วจะ2ปีแล้ว
13: ครับครับ2ปีแล้วครับ
11: ครับครับก็ตอนนี้พวกเราก็คงต้องเป็นกำลังใจให้กับทางวุฒิสภานะครับช่วยผลักดันทางนี้ด้วยเพราะว่าผมว่ารัฐบาลตอนนี้ก็คงมีเรื่องปวดหัวอีกหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งรัดตรงนี้ครับ
13: ใช่ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันติดตามแล้วก็ต้องช่วยพี่น้องชาวเหนือช่วยกันส่งเสียงนะครับคือรัฐบาลเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วปล่อยให้ปัญหามันทิ้งมา2ปีแล้วปัญหาก็ดูมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาเขาเรียกว่าดำเนินการแบบระมัดระวังหรือว่าเกรงใจนะครับคือผมเชื่อว่าถ้ากลับกันนะครับถ้าปัญหานี้ไปเกิดขึ้นกับประเทศอื่นอย่างเช่นว่าถ้าผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราสลับ ภูมิประเทศกันประเทศจีนลงมาอยู่ในตำแหน่งประเทศไทยแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้กับประเทศเขาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการมาตรการจัดการอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พวกเราเองก็คาดหวังจากรัฐบาลจากฝ่ายบริหารให้ดำเนินการแก้ไขได้เรื่องอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างจริงจังมากกว่านี้ครับพอพูดเลยว่าตอนนี้ผมรู้สึกผิดหวังมากกับท่าทีแล้วก็ผลเขาเรียกผลการดำเนินการที่ผ่านมาของทางรัฐบาลนะครับ
11: ครับก็เห็นวางมีกรมศูนย์ราชการส่วนหน้าบ้างทางด้านนู้นมีข้อมูลต่างๆนะตกลงเพียงแต่เก็บข้อมูลอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะทำอะไรกันทีนี้เมื่อกี้อย่างที่เปรียบเทียบผมว่าไม่ต้องเปรียบถึงประเทศจีนนะผมว่าเอาแค่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับมาเลเซียหรือเกิดขึ้นกับเวียดนาม
13: ครับ
11: เขาจัดการปัญหานี้ไปแล้วคงไม่ใช่แบบนิ่งเฉยๆแบบนี้นะครับ
13: ครับ
11: ต้องย้ายคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ให้ไปอยู่ริมแม่น้ำกงแม่น้ำสายแล้วให้ไปกินน้ำตรงนั้นบ้าง
13: ผมก็คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องรอให้ประชาชนป่วยไม่ต้องรอให้ประชาชนเสียชีวิตก่อนถึงจะเริ่มแอคชั่นนะฮะผมคิดว่ามันปัญหาตอนนี้มันก็ความรุนแรงเราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วจากตัวมาตรไอตัวค่าสารพิษที่เกิดขึ้นนะฮะผมคิดว่าควรต้องมีมาตรการหรือว่ามีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ต้นตออย่างจริงจังได้แล้วนะครับ
11: ก็การตรวจทานย้อนกลับที่คุณนรเศรษฐ์แนะมานะครับดีเยี่ยมมากเพราะไม่ใช่จะใช้ได้กับน้ำเท่านั้นเองถ้าตรงนี้เป็นรูปเป็นธรรมมากขึ้นตัว PM 2.5 การเผาข้ามแดนต่างๆนะก็สามารถจะใช้มาตรการแบบเดียวกันนี้นะครับไปดูแลตรงนั้นให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นด้วย
13: ครับ
11: คร
13: ับ
11: ก็ต้อง
13: รัฐบาลจะฟังเสียงประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะ ขาเรียกว่ามีมาตรการอะไรมาให้เราเห็นมากกว่านี้นะครับผมก็เห็นใจคนในพื้นที่มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าในช่วงปลายปีนี้ก็น่าจะมีแผนในการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็อาจจะมาอัปเดตกันให้รับทราบนะครับ
11: ครับวันนี้ขอบพระคุณครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางกรรมาธิการนะครับพัฒนาการเมืองสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะด้วยผลักดันให้ภาครัฐนะครับรัฐบาลและภาครัฐด้วยคงผมไม่ได้โทษรัฐบาลอย่างเดียวเพราะหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ตรงนี้ท่านก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
13: ครับ
11: ถ้าท่านเฉยทุกคนเฉยประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ไม่ดีอย่างแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้ครับผม
13: ครับขอบคุณมากคร
11: ับขอบคุณครับวันนี้ที่สละเวลามานะครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: ครับผมครับนี่เป็นเรื่องราวที่มันติดพันมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลโอ้ต้องที่แล้วจนข้ามมาถึงตอนนี้แล้วความเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่ความเดือดร้อนธรรมดาด้วยนะครับเพราะสารแคดเมียมสารตะกั่วเนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วไม่มีวันออกมาล่าอาหารต่างๆที่แพร่ไปตอนนี้ไปจำหน่ายที่ไหนขายที่ไหนก็เดือดร้อนออกไปเป็นวงกว้างแล้วถ้าไม่ให้เขาจำหน่ายไม่ให้เขาขายแล้วชาวบ้านจะอยู่อย่างไรแค่วันนี้น้ำกินน้ำใช้ก็ลำบากแล้วเรื่องราวตรงนี้ไม่ควรจะนิ่งเฉยครับส่วนช่วงหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับต่อสู้มาถึง11ปีนะครับวันนี้มีคำสั่งของทางศาลแพ่งออกมาแล้วในเรื่องของบ่อขยะที่จังหวัดระนองซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่ามีการดื้อหลังจากมีคำสั่งทั้งศาลปกครองทั้งอะไรแล้วเทศบาลที่นั่นก็ยังเพิกเฉยเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
14: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
15: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
16: สายต่อไป
17: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
16: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
18: เลือกนี่สิครับ
16: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
18: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
16: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
18: เอาสายต่อไป
19: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
20: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
22: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
11: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับภาพข้างหลังผมนั้นก็คือบ่อขยะนะครับแต่บ่อฝังไม่ลงนะพูนขึ้นมาเยอะทีเดียวที่ตำบลปากน้ำท่าเรืออำเภอจังอำเภอเมืองระนองนะครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับรับจ้างจากทางเทศบาลก็มีการเรียกว่าพูดยังไงว่าตรงนั้นน่ะมันทำไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ซึ่งก็มีการร้องเรียนกันไปตามหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานเลยทีเดียวโดยที่คนจะคุ้นมากก็คือชื่อปาลีนะครับปาลีก็เป็นคนที่ร้องเรียนอยู่ตรงนี้คุณสุริพรกุลมริวันนะครับซึ่งวันนี้ทนายโจทย์ของป้าลีซึ่งก็เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีสิ่งแวดล้อมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาคุยกับพวกเราในวันนี้คุณชำนาญสิริรัตน์สวัสดีครับ
23: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังด้วย
11: ครับผมสวัสดีครับครับครับวันนี้เรื่องราวคืบหน้าไปยังไงครับป้าลี11ปีแล้วนะครับที่ต่อสู้กันมาหลายครั้งทีเดียวพึ่งแต่คสช.กรมควบคุมมลพิษกรมทรัพย์กรมสิทธิ์ต่างๆนานาศูนย์ดำรงธรรมแม้กระทั่งสำนักตรวจงานผู้แผ่นดินไปจบศาลปกครองแล้วก็ยังดื้อแพ่งกันอยู่วันนี้ไปถึงไหนครับ
23: ครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการต่อสู้ของปารีสนะครับในการต่อสู้ในช่วงเวลาหลายสิบปีนะครับของพื้นที่ขยะแห่งนี้นะครับเราก็มีการยื่นฟ้องทั้งคดีปกครองคดีแพ่งอะไรต่างๆนะครับส่วนในทางคดีแพ่งเนี่ยก็ได้มีการยื่นฟ้องแล้วศาลชั้นต้นก็มีคำตัดสินไปแล้วนะครับแล้วก็ศาลตัดสินให้ป้าลีเนี่ยได้รับชดใช้ในเรื่องของค่าสินใหม่ในเรื่องของเหตุละเมิดจากกลิ่นเหตุลำคาญเนี่ยนะครับไปที่1,600,000 บาทแล้วก็ศาลก็มีคำสั่งให้ปิดในพื้นที่บ่อขยะแห่งนี้นะครับพร้อมทั้งให้มีการนำเอาขยะที่สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติที่ไม่เป็นอันตรายเป็นไปตามมาตรฐานนะครับผมอันนี้ในเบื้องต้นแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการทางฝ่ายจำเลยนะครับได้มีการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งศาลอุทธรณ์ก็เพิ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อสัก2 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นทุกประการนะครับผม
11: ครับผมยังสงสัยว่าเขาเอาอะไรอุทธรณ์เนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะครับอันนี้สภาพขยะที่ภาพของผมที่เห็นเนี่ยยังแค่นี้ไอ้ตัวที่เขาบอกว่าสูงถึง21 เมตรเนี่ยถ้านึกภาพไม่ออก21 เมตรนี่คือสะพานลอยคนข้ามเนี่ย4 อันซ้อนกันนะไม่ใช่ธรรมดา
23: ใช่ครับก็ค่อนข้างสูงมากครับในประเด็นที่เขาอุทธรณ์เนี่ยเขาอุทธรณ์อยู่2 ประเด็นนะครับเขาอุทธรณ์ประเด็นแรกก็คือว่าปาลีไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงในทำนองนี้ครับอันนี้ประเด็นที่1กับประเด็นที่2ในเรื่องค่าเสียหายที่ศาลกำหนดเนี่ยสูงเกินไปหลักๆเขาจะอุทธรณ์อยู่2 ประเด็นซึ่งมันก็จะประเด็นเรื่องของแหล่งกำเนิดหรือว่าเกินมาตรฐานต่างๆเนี่ยผมกลับไม่ได้เห็นเขาอุทธรณ์ในประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการสู้คดีนะครับศาลก็เลยวินิจฉัยอยู่2 ประเด็นหลักโดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยที่น่าสนใจนะครับผมว่ามีการวินิจฉัยที่ค่อนข้างลึกซึ้งอยู่นิดนึงก็คือว่านอกจากมองในบริบทที่ป้าลีเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวโดยสังเขปแล้วนะครับที่ว่ามีพฤติกรรมในการพักอยู่ถึงแม้ว่าจะเวียนไปในบ้านในเมืองบ้างอะไรบ้างศาลก็ถือว่ามีพักอาศัยนะครับกับอีกอันนึงศาลมองว่าการที่ปาลีเนี่ยมีคำขอในลักษณะของการให้ระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจการตลอดจนฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยศาลมองว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมแล้วก็มองว่าเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญค่อนข้างกว้างครับก็เลยทำให้เห็นมิติที่ลึกขึ้นของวิธีการคิดในแนวทางการตัดสินคดีที่ลึกซึ้งนะครับผม
11: ครับเพราะนี่จริงๆเป็นวงกว้างนะครับไม่ใช่แค่ป้าลีอาจจะเป็นคนที่ออกไปต่อสู้ที่เรารู้ที่เราเห็น แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายเฉพาะปารีนะครับละแวกตรงนั้นป่าชายเลนตรงนั้นแหล่งขยะต่างๆเรายังไม่ทราบว่าขยะเหล่านี้ที่มีขยะที่เป็นสารพิษหรือเป็นอะไรแค่ไหนเนี่ยมันลงไปถึงน้ำใต้ดินไหมถ้าลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลงไปแล้วลงไปเลยนะครับดูดคืนไม่ได้ด้วย
23: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วมันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบ่อขยะแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเขาซึ่งอยู่ติดกับแนวลาดชันที่ลงสู่ป่าชายเลนนะครับดังนั้นขยะต้องบอกก่อนครับว่าขยะชุมชนหรือขยะมูลฝอยในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ขยะที่ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขยะชุมชนก็ตามแต่จะปนเปื้อนครับเพราะว่าเรามีลักษณะการทิ้งขยะกันในที่แบบถ่านไฟฉายหลอดไฟทุกอย่างอันนี้คือปนเปื้อนสารเคมีดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่สารเคมีเหล่านี้อาจจะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำแล้วก็นำไปสู่ระบบนิเวศเรื่องอาหารเรื่องสัตว์น้ำที่จะได้รับไปด้วยครับ
11: ครับเพราะเรื่องการแยกขยะนี่เราพูดกันมาเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดเลยนะจนมาถึงวันนี้มันก็ยังไม่เป็นรูปเป็นธรรมนะฮะอย่างเมื่อกี้อย่างที่คุณชำนาญว่าถ่านไฟฉายก้อนเดียวเท่านั้นเองที่เข้าไปรวมกับสมมติเกิดเขาจะไปทำปุ๋ยจะทำอะไรนี่อันนี้เสียหายไปเลยนะครับเพราะมีสารเคมีตรงนั้นรั่วไหลลงไปแล้วเนี่ย
23: ใช่ครับถือว่ามีการปนเปื้อนเพราะว่ามีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันครับว่าเรื่องของขยะเนี่ยที่เป็นขยะเขาเรียกว่าขยะในบ้านในครัวเรือนเนี่ยที่มันเป็นพวกพืชผักหรือเศษอาหารเนี่ยนะครับถามว่ามันทำปุ๋ยได้ไหมโดยหลักการมันทำได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันถูกทิ้งรวมกับขยะที่มีความเป็นพิษมันจะถือว่าเป็นขยะที่ปนเปื้อนมันอาจจะไม่สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ปกติเพราะอาจจะมีโลหะหนักหรืออะไรปนเข้ามาครับ
11: ก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับโลหะหนักที่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองถามว่าหลอดเลือดของเราเลือดเรานิดเดียวเองนะเส้นเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตมากมายโลหะพวกนี้ก็ไปสะสมแป๊บเดียวถ้าอุดปุ๊บเดียวจบเลยนะชีวิตคร
23: ับ ใช่ครับแต่จริงๆแล้วขยะที่ทิ้งเนี่ยคือเราอาจจะมองถึงถ่านไฟฉาย1ก้อนแต่ผมกำลังชวนคิดว่าถ้ามีถ่านไฟฉายทุกบ้านหรือหลายๆบ้านแน่นอนผมเชื่อว่าใน1แหล่งทิ้งเนี่ยผมว่าอาจจะมีหลายสิบตันนะครับถ้าเราคิดกันอีกแบบนึงในการสะสมกันนะฮะ
11: ใช่ใช่ใช่เพราะอย่างบ้านผมเองเนี่ยจริงๆเราก็ต้องใช้ยังใช้ถ่านไฟฉายกันอยู่เยอะนะครับจะเป็นรีโมทจะเป็นไฟฉายจะเป็นอะไรต่างๆนะผมแยกเป็นลังต่างหากเลยเวลาทำขยะมาผมจะบอกว่าเนี้ยเขียนไว้ข้างหน้าว่านี่เป็นขยะมีพิษนะครับเป็นถ่านไฟฉายเป็นหลอดไฟเป็นอะไรต่างๆนะเพื่อที่เขาจะได้แยกได้ว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเพราะตรงนี้ยังอื่นยังไม่แยกจะไม่เท่าไหร่แต่ของเหล่านี้ถ่านไฟฉายมันไม่ใช่ใหญ่โตถ้าเราแยกตั้งแต่แรกก็ดีนะครับ
23: ครับจริงๆมีกฎหมายเขียนไว้ชัดนะครับกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าการแยกขยะเขาเรียกว่าขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายอันนี้มันมีกฎหมายเขียนแต่ว่าผมก็ยังเห็นอยู่ว่ายังไม่สามารถทำได้จริงครับหนึ่งคือแต่ละบ้านไม่ได้แยกแล้วก็อีกประเด็นที่สองคือท้องถิ่นที่เก็บขยะเนี่ยเอากลับไปรวมกันอีกมันก็เลยเป็นปัญหาที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ครับ
11: ครับที่ได้ยินมานี้ไม่ทราบจริงนะครับว่าทางนี้เมื่อทางศาลท่านตัดสินว่าให้หยุดการทิ้งขยะที่นี่ปั๊บเทศบาลก็หยุดการเก็บขยะด้วยเช่นกัน
23: ช่วงแรกครับค่อนข้างมีแรงกดดันกับทางปารีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าสังคมก็จะมองมันมีส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์คือเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเขาก็รู้สึกดีแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่พอศาลสั่งหยุดเนี่ยบริษัทเขาก็หยุดจริงๆครับเขาก็หยุดแบบหยุดชะงักเลยแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีที่ทิ้งขยะเพราะเหตุเกิดขึ้นแบบหลังจากศาลตัดสินนะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็หยุดเก็บขยะเหมือนกันเหมือนตอบโต้ซึ่งผมก็มองว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นธรรมกับป้าเขาเท่าไหร่เพราะว่าหน้าที่ถามว่าเรื่องนี้ป้าสู้มาเป็น10ปีทำไมเทศบาลไม่ดำเนินการหาที่สำรองหรืออะไรได้แล้วไม่ใช่ว่ารอจนนาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ครับ
11: ครับพอจำได้ว่าตอนที่ศาลปกครองท่านเคยสั่งว่าให้กลับไปพิจารณาทางเทศบาลทำหน้าที่ละเลยหน้าที่ในการทำหน้าที่ให้กับพิจารณาต่างนาทางเทศบาลกลับต่อสัญญากับบริษัทนี้อีกผมว่าเทศบาลแห่งนี้ท่าทางท่านมีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะนี
23: ่ครับจริงๆมีข้อสังเกตค่อนข้างเยอะในเรื่องของการตรวจรับ TOR ต่างๆด้วยจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงประเด็นเหล่านั้นเนี่ยก็คงน่าจะมีเก้าอี้ร้อนเก้าอี้หนาวกันอยู่พอสมควรครับ
11: ครับเพราะตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณชนันพูดนะครับว่าบ่อขยะไปตั้งอยู่บนภูเขาณที่ลาดชันที่จะลงไปยังป่าชายเลนต่างๆนานาพวกนี้พวกอันนี้ตั้งแต่ที่ตั้งนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับจริงๆในประเทศเราทั้งหมดเนี่ยมีการตั้งแบบนี้ผิดที่ผิดทางกันเยอะมากมันควรจะมีกฎหมายอะไรหรือว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดเราจะร้องเรียนที่ไหนได้ชัดเจนไม่ต้องรอ11ปีแบบป้าลีครับ
23: ครับโดยจริงๆโดยหลักการนะครับไอ้บ่อฝังกลบขยะเนี่ยไอ้ sanitary landfill เนี่ยนะครับมันมีกฎมีคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอยู่ว่าจะต้องตั้งอย่างไร แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ด้วยไม่รู้ทราบว่าด้วยเหตุผลใดนะครับท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วผมว่าในประเทศไทยเนี่ยบ่อที่มีมาตรฐานจริงๆผมว่าไม่น่าจะถึง10แห่งนะครับดังนั้นทั้งที่เราทิ้งกันในบางจังหวัดมีบ่อก็เป็นหลัก10แล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องใหญ่ว่าระบบน้ำใต้ดินเราจะไปยังไงต่อหรือเรื่องของการปนเปื้อนสู่แหล่งดินหรือพื้นที่ของน้ำผิวดินต่างๆอะไรนี้ด้วยครับ
11: โอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเมื่อเวลาไปลงน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยนะครับเพราะพืชพันธุ์ต่างๆแล้วน้ำใต้ดินก็จะไปรวมกับแม่น้ำลำคลองมันเป็นอะไรที่มันไปเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
23: คือเราอาจจะเริ่มรู้สึกตัวก็คือเมื่อมนุษย์เราเริ่มป่วยหรือระบบนิเวศเราเริ่มแสดงอาการนะครับแต่ตอนนั้นก็น่าจะสายครับถ้าเราไม่รีบมองเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วแก้ปัญหาร่วมกันอะไรเงี้ยครับ
11: ครับเพราะว่าจริงๆฝันกลบเนี่ยมันจะต้องเลิกได้แล้วนะครับต้องมีวิธีอื่นมันมีอยู่ประเทศเดียวที่ยังทำอยู่ก็คือสหรัฐอเมริกายังไปฝังกลบอยู่แต่ไปในฝังกลบอยู่ในที่ของอินเดียแดงก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของถิ่นเดิมเขาอีก
23: ครับการฝังกลบอาจจะเป็นที่สุดท้ายของขยะครับแต่กระบวนการในโปรเซสระหว่างทางที่จะไปสู่ฝังกลบไม่ว่าจะการคัดแยกการนำกลับมาใช้ใหม่อะไรต่างๆหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งเนี่ยกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่ฝังกลบเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการพัฒนาการตรงนี้ไปอีกนะครับ
11: ผมว่าตรงนั้นต้องลงทุนเยอะก็จริงแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับก็บอกขยะทั้งหมดที่ทิ้งเนี่ยถ้าแยกอย่างถูกต้องอันที่จะไปทำปุ๋ยอันนี้เอากลับมาใช้ใหม่อันนี้รีไซเคิลเลยต่างๆนะรวมกันแล้วจะเหลือขยะจริงๆที่เป็นขยะที่ต้องทิ้งเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับน้อยมากเลยแต่ต้องถูกในถูกต้องตามกระบวนการ
23: ใช่ครับใช่ครับผมครับ
11: ครับถึงเวลาที่ต้องลงทุนกันแล้วมั้งครับไอ้ตรงนี้เราจะผลักดันยังไงกันดีครับนี่
23: คือ
11: ตอนนี้เขาคง
23: เป็นปัญหาเชิงระบบอะครับในส่วนที่ผมมองนะครับว่าปัจจุบันเราก็มีพยายามที่จะเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมีทั้งส่วนของพรรคการเมืองมีทั้งส่วนของภาคประชาชนเนี่ยพยายามล่ารายชื่อที่จะเสนออยู่นะครับเพื่อพัฒนาร่วมกันเพราะว่าขยะเนี่ยชุมชนก็อาจจะเป็นแค่สาขาหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันยังมีเรื่องขยะอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่เรากำลังเจอปัญหาเหล่านี้เป็นวงกว้างพอสมควรด้วยนะครับคิดว่าคงต้องมองทั้งระบบแล้วก็ภาครัฐรัฐบาลต่างๆอาจจะต้องจริงจังกับปัญหาเหล่านี้เพราะว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาแค่ว่าเรื่องของขยะแต่มันเรื่องของวงจรชีวิตกับระบบนิเวศของเราเลยครับ
11: ครับแล้วตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราเองประชาชนเลยจะผลักดันเรื่องกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่าเขียนยังไงถึงจะครอบคลุมเขียนยังไงถึงจะชัดเจนหรือตรงไหนที่จะมีตัวบทที่จะไปบังคับใช้ให้คนที่ต้องใช้เหมือนโดนบังคับใช้ต้องคุณต้องทำเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยทางสภาทนายความได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆยังไงครับพวกองค์กรสิทธิมนุษยชนก็อีกหลายที่ทีเดียวที่บางทีเขาก็อาจจะอ่อนเรื่องข้อกฎหมายนะครับ
23: จริงๆก็จะมีในส่วนของการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยหลายๆส่วนก็มีการเชิญทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยเข้าไปให้คำแนะนำต่างๆอยู่แล้วในเรื่องของการช่วยกันแล้วก็คิดว่าในการพิจารณาเรื่องของร่างกฎหมายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็เห็นภาพของพรรคการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนในการทำงานมากขึ้นครับในหลายๆพรรคก็พยายามที่จะขับดันผมคิดว่าสำคัญคือต้องยึดโยงกับตัวประชาชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
11: ครับเพราะจริงๆไม่ใช่กฎหมายอะไรอย่างธรรมดานะครับรัฐธรรมนูญทุกประเทศจะต้องเขียนว่าประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งนั้นนะครับนั่นคือหัวใจหลักของรัฐธรรมนูญในทุกประเทศรวมทั้งของประเทศเราด้วยกี่ฉบับก็ต้องเขียนประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง
23: เพราะถ้าเรามองปัญหานี้ร่วมกันนะครับถ้าภาครัฐหรือแนวนโยบายแห่งรัฐมองในทิศทางนี้ผมก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้มันจะถูกค่อยๆแก้คือไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่กับของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะอันนี้เป็นปัญหาของทุกคนร่วมกันแต่ก็อย่างว่าครับว่ามันบางทีขยับประเด็นทีนึงมันก็จะกระทบกับอาจจะกระทบกลุ่มทุนหรืออะไรต่างๆที่เขามีผลประโยชน์กับเรื่องของวงจรเศรษฐกิจเหล่านี้อยู่ครับ
11: จริงๆกลุ่มทุนอีกหลายกลุ่มทีเดียวนะครับถ้าเขามองโลกในอีกมุมนึงประโยชน์ที่เขาจะได้จากการผลักดันเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวนี่ผมว่าเขาอาจจะได้สูงกว่าที่เขาคิดอีกด้วยนะครับถ้ามีโรงงานที่จัดการแยกขยะทำอะไรต่างๆนานาออกมาแล้วได้ผลประโยชน์ตรงนี้ตัวเลขที่กลับมาผมว่าไม่ใช่น้อยนะครับ
23: ครับจริงๆมันปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาโลกแตกครับเพราะว่าบางทีเราเหมือนถังขยะหน้าบ้านนะครับทุกคนไม่มีขยะได้ถังขยะหน้าบ้านแต่ปัญหาคือทุกคนยังมีขยะออกมาเราก็ต้องมองร่วมกันนะครับว่าเราต้องหาจุดร่วมให้ได้ในการที่จะทำแหล่งหรือคลัสเตอร์ในการจัดการขยะอย่างปลอดภัยอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะเก ที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็คงต้องอาศัยความร่วมมือทุกส่วนด้วยกันนะครับ
11: ผมมองดูแล้วเป็นภาพกว้างทีเดียวครับตั้งแต่รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยคิดแบบเก่าๆอาจจะต้องเปลี่ยนหรือการเรียนการสอนคนเด็กก็ได้ให้หันมามองในเรื่องการรีไซเคิลหรือการใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าเพราะบางครั้งส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่ทำให้ขยะน้อยคือทำยังไงเราใช้อะไรให้ออกเป็นขยะน้อยที่สุดมันก็ช่วยได้อีกทางนึงด้วยนะครับ
23: เป็นเรื่องแรกเลยครับอันนี้สำคัญมากครับ
11: ครับทีนี้ทางป้ารี่วันนี้แฮปปี้ไหมครับเมื่อตัดสินออกมาขนาดนี้หรือ
23: ค่อนข้างก็เป็นสิ่งที่เขาก็มีความตอนแรกเขาก็กังวลว่าศาลจะตัดสินออกมายังไงนะครับแต่หลังจากที่ผลคำตัดสินของศาลออกมาก็ทั้งน้ำตาครับคือการต่อสู้ของแกในทุกๆลำดับขั้นตอนเนี่ยก็เห็นว่าแกก็พยายามแกต่อสู้นะครับแล้วก็คงต้องรอดูครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางฝ่ายจำเลยจะใช้สิทธิ์ในการฎีกาอีกไหมนะครับถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ในการฎีกามันก็คงจะต้องต่อสู้กันอีกยกหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ
11: มีแนวโน้มไหมครับว่าเขาจะฎีกา
23: ส่วนตัวผมคิดว่าก็คงจะต้องใช้สิทธิ์อะครับถ้าในมองในมุมของผมคิดว่าในเมื่อคนเราจะต่อสู้เขาคงต้องลากไปให้สุดแต่ว่าทั้งนี้ผมก็คิดว่ากระบวนการการบังคับคดีเรื่องการจัดการเรื่องพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องเร่งรัดให้เกิดการบังคับคดีไปในระหว่างนี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมมันเสียหายไปมากกว่านี้ครับ
11: ครับเพราะจริงๆแล้วมาถึงศาลขั้นนี้แล้วเนี่ยท่านตัดสิน2ศาลยืนตามนั้นนะครับก็ปรับจริงๆแค่ล้าน6ผลที่คุณได้จะมากกว่านี้จริงๆถ้าบอกถ้ามีการฎีกามันยืดเยอะไปตอนจบมันน่าจะเป็น6ล้านแทนล้าน6นะครับ
23: ครับระหว่างนี้ก็มีดอกเบี้ยครับแต่ว่ามันก็สิ่งที่สำคัญคือผมมองเรื่องล้าน6อาจจะเป็นเรื่องประเด็นรองนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือขณะนี้เขาหยุดแต่เขายังไม่ได้ลื้อล่อนขยะออกไปนะครับยังไม่ได้เอาขยะออกจากพื้นที่ความสูงตามลาดชันต่างๆยังอยู่ซึ่งน่าเป็นห่วงครับว่าในระยะเวลาที่เหลืออีกในช่วงกว่าศาลจะถึงที่สุดเนี่ยมันจะถล่มลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่คงต้องออกสัญญาณส่งข่าวไปทางของเทศบาลได้ละครับว่าต้องใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีในการเข้าไปจัดการพื้นที่ได้แล้วครับ
11: ครับเพราะว่าฝนลงมาแต่ละทีก็คือชะของเหล่านี้ลงมาด้วยแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าระนองฝน8แดด4นะครับไม่ใช่เรื่องน้อยๆที่นั่นเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวความชื้นแล้วบางภาพที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับที่บอกว่าสูงไม่สูงที่เห็นเป็นเส้นๆนะครับแต่อยู่ข้างหลังก่อนนั่นคือสายไฟนะครับ
23: สายไฟ
11: ของเสาไฟฟ้านะครับทั้งไอ้สารขยะเนี่ยสูงเกินขึ้นไปอีกนะ
23: ครับเพราะ
11: ที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
23: ต่ำกว่าถนนนะครับดังนั้นที่เราเห็นสูงกว่าเสาไฟนั่นหมายความว่าเขามีความสูงตั้งแต่ระดับต่ำมาถนนนะครับ
11: ครับแล้วโหเป็นอะไรที่แบบคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยป่าเปิดเขาเสียหายแค่หมดอันแรกที่จริงๆมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมเป็นที่ ที่ไม่ควรมาอยู่แต่มาอยู่แล้วบอกให้ไปไม่ไป
23: คือป้าแกก็สู้มาตั้งแต่เริ่มสร้างนะครับซึ่งแกก็บอกว่าไม่ถูกต้องรับฟังความคิดเห็นแต่ก็ยังว่าครับว่าด้วยผู้หญิงคนนึงที่ต่อสู้แล้วสู้อยู่คนเดียวซึ่งช่วงที่ผมเข้าไปช่วยแกแรกๆเนี่ยยอมรับว่าเป็นห่วงแกมากเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าแกทำของแกอยู่คนเดียวแล้วก็ค่อนข้างต่อสู้กับอิทธิพลพอสมควรครับ
11: โอ้แกนี่หญิงแกร่งจริงๆนี่ผมว่าถ้าเน็ตฟลิกซ์เอาไปทำหนังนี่ผมว่าได้11ตอนตาม11ปีเลยนะฮะเพราะตั้งแต่พึ่งฐานคสช.ไปกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพย์ก่อนแล้วไปร้องกรรมการสิทธิ์ไปศูนย์ดำรงธรรมไปแบบต่อมานี่ผมว่า
23: ทำทุกอย่างจริงๆครับอันนี้ยอมรับเลยครับ
11: ผมว่าหนังฝรั่งอยู่เรื่องนึงที่จะไปชื่ออีรินเลยนะตอนนั้นที่ดาราดังๆนะ
23: ครับ
11: เล่นได้ตุ๊กตาทองเรื่องนั้นด้วยนี่ผมว่านี่

0: ในส่วนของเรื่องให้จัดการขยะให้เทศบาลจัดการขยะนะครับก็คนคนนั้นเป็นคนที่ผมถามเขาแล้วเขาผมถามว่าใช้ทนายที่ไหนในการฟ้องคดีปกครองนะครับเขาบอกเขาไม่ได้ใช้ทนายเลยครับเขาเขียนเองเขาเปิดใน Google แล้วเขาค่อยเขียนส่งฟ้องไปผมบอกว่าพี่เก่งมากเพราะท้ายที่สุดพี่ชนะคดีนะแต่โอเคอาจจะไม่ได้เงินค่าเสียหายเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้เก่งมากเลยนะครับเอาตามแบบนี้สู้ด้วยใจเลยนะฮะนี
0: ่ครับใช่ครับ
1: ครับปัญหาขยะเหล่านี้คงมีอีกหลายที่ทีเดียวอย่างตอนนี้ยังมีขยะอุตสาหกรรมที่โรงเผาขยะอุตสาหกรรมต่างๆนะทางแถวปราจีนบุรีทางอะไรพวกนี้เหล่านี้ทางสภาทนายความก็คงได้รับทราบความเดือดร้อนอีกเยอะเลยสิครับ
0: ใช่ครับก็ในส่วนของก็มีการเรื่องร้องเรียนเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่ในส่วนของการทำงานกับเครือในส่วนของส่วนตัวของผมเองผมก็ทำงานเชิงลุกกับเรื่องตรงนี้อยู่ในการติดตามแล้วก็ขยับประเด็นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบอยู่ครับผม
1: ครับที่ขยับประเด็นนี้ประเด็นไหนครับที่ขยับเป็นประเด็นหลักๆเลยครับ
0: ตอนนี้ที่เจอปัญหาก็คือเรื่องของเรื่องหลักเลยคือตอนนี้จะเป็นในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศครับแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการของอุตสาหกรรมที่มีทั้งถูกและผิดกฎหมายปะปนกันนะครับแล้วก็นำของขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปที่เรียกว่าดินฟรีไปแจกหรือเอาไปผสมกับสารปรุงแต่งสารที่จะไปปรับปรุงดินอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปแจกชาวบ้านซึ่งในนั้นก็จะปนเปื้อนไปด้วยสารโลหะหนักพอสมควรแล้วก็เจอในเขตภาคตะวันออกหลายจังหวัดครับตอนนี้ที่ค้นพบแล้วก็ที่เห็นในหน้าสื่อครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราพยายามติดตามแล้วก็เปิดประเด็นเหล่านี้เพื่อให้สังคมตระหนักแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งผิดปกติที่เราต้องช่วยกันส่งเสียงออกมาเพื่อจะได้จัดการอย่างรวดเร็วทำนองนี้ครับ
1: ก็จริงจุดที่จะให้ตั้งโรงงานขยะเหล่านี้ในสมัยที่ผมจำได้น่าจะเป็นกสช.นะก็ตั้งใจว่าจะกำจัดขยะของประเทศเราไม่ใช่การไปมากลายเป็นโรงงานเหล่านี้มากำจัดขยะที่เขาไม่ให้กำจัดในประเทศเขาเอามากำจัดในประเทศเราแล้วยังทำเป็นสารปรุงแต่งดินอีกแบบคือพี่ลำบากคนเดียวไม่พอพี่ผลักดันความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างอีกด้วย
0: ครับมันคือจริงๆมันจะมีตั้งต้นเลยที่ทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตแล้วก็กระจัดกระจายไปทั่วอย่างไร้ระบบก็คือคำสั่งคสช.ที่4/2559อะครับเป็นคำสั่งที่เปิดให้โรงงานรีไซเคิลสามารถสร้างโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับระบบผังเมืองเลยดังนั้นเขาจึงสามารถซื้อที่ที่ไหนก็ได้ปลูกที่ไหนก็ได้แล้วสามารถขอใบอนุญาตโรงงานพวกรีไซเคิลเหล่านี้ได้ครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของเติบโตครับใช่ครับ
1: แล้วไม่ต้องทำเอกสารวิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆไอเอไม่ต้องทำทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ไอตรงนี้เราสามารถจะถกประเด็นนี้กลับมาย้อนหลังอีกทีไหมครับว่าในตอนนี้มันความอะไรฮะความไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงกลับมาให้ถูกต้องได้ไหมหรือว่าพอคสช.ออกมาอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องลอยเลยตามน้ำไปครับ
0: คือในช่วงที่คำสั่งคสช.มันยังมีผลอยู่นะครับมันก็ทำให้โรงงานเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตรองอนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือณตอนนี้ใบอนุญาตมันเกิดขึ้นแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือกฎหมายภายหลังคำสั่งคสช.เนี่ยมันถูกยกเลิกแล้วนะครับในที่สุดคำสั่งเนี้ยถูกยกเลิกไปแต่ว่าท้ายที่สุดใบอนุญาตรองอ4ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถไปเพิกถอนเขาได้ยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาจะไปทำผิดระเบียบผิดเงื่อนไขใบอนุญาตที่เราจะไปเพิกถอนเขาอะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราจะเห็นคือโรงงานเหล่านี้จะยังอยู่และเริ่มมีการที่ถ่ายโอนเช่าใบรองอ4ต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังอยู่แต่เกิดใหม่ก็อาจจะยากขึ้นนะครับ
1: ครับที่ยังอยู่นี่เราจะจับผิดก็ได้ยังไงครับเช่นที่เขากลบฝังไม่ถูกต้องเนี่ยต้องใครจะจับตามองเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็หนึ่งไม่พอสองกฎหมายที่รองรับตรงนี้อย่างกรมควบคุมมลพิษเองก็เป็นชื่อที่ดูเหมือนมีอำนาจแต่จริงๆแล้วน่าเห็นใจท่านมากกรมนี้เพราะท่านไม่มีอำนาจอะไรเลย
0: ใช่ครับจริงๆกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเหมือนกับคนกระโถนท้องพะโลงอะครับแล้วก็เข้าไปตรวจเสร็จก็ได้แค่จะบอกว่าโอเคอันนี้เป็นมลพิษแล้วนะอันนี้เกินมาตรฐานแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดในเรื่องของการกำกับดูแลใบอนุญาตเนี่ยจะถูกโยนกลับไปที่กรมโรงงานนะครับเพราะว่ากลุ่มโรงงานรีไซเคิลเนี่ยมันจะอยู่ในใบอนุญาตกรมโรงงานเป็นหลักซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดเองบางครั้งก็รูปหน้าปัดจมูกกันเวลาไปตรวจจับก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการที่สั่งให้ปรับปรุงนะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่กรมโรงงานเองก็ไม่ได้ลงดาบอะไรผมคิดว่าภาคประชาชนเองเนี่ยค่อนข้างสำคัญ แต่ผมยังรู้สึกดีใจนะครับที่

0: ปัจจุบันเนี่ยสื่อในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆการติดตามของประชาชนค่อนข้างตื่นรู้เรื่องนี้มากนะครับแล้วมีพลังเลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในการตรวจสอบกำกับดูแลให้เข้มข้นขึ้นด้วยครับ
1: ครับทีนี้อย่างกรมโรงงานซึ่งท่านอาจจะคนน้อยแล้วก็หลายอย่างกฎหมายไม่ได้รองรับให้เขาได้ทำอะไรได้ไม่เคยต้องมีการบอกว่าคุณต้องตรวจอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หรือว่าอย่างเป็นเทศบาลที่ปารีสก็เจอเนี่ยคือเมื่อคำสั่งออกให้ทำอะไรแล้วไม่ทำเหล่านี้มีความผิดตกไปบ้างไหมครับหรือว่าแล้วกันแล้วกันไปซอรี่พูดแค่นี้เอง
0: แต่ในความเป็นจริงถ้ามองเอาตามหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับการที่เขาปล่อยปละละเลยแล้วทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความผิดฐานเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าต้องฝากเตือนเจ้าหน้าที่จริงๆครับว่าอย่าคิดแต่ว่ามันธุระไม่ใช่แต่ในเมื่ออำนาจให้แล้วเนี่ยต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วทำให้เกิดความเสียหายก็อาจจะต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะถูกติดตามหรือถูกเช็คบินจากเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะครับ
1: ครับจริงๆก็ภาวนาอย่างนึงไม่ได้ภาวนาอยากจะให้มีหน่วยงานไหน ที่โดนเรื่องราวตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับให้คนอื่นได้เห็นว่าถ้าทำผิดแล้วโดนลักษณะแบบนี้เพราะเราไม่เคยมีเลยนะส่วนใหญ่แล้วผ่านแล้วก็ผ่านเลย
0: ใช่ครับก็อาจจะบอกได้ว่าบางทีผ่านเข้าไปสู่กระบวนการของที่ชาวบ้านไม่ทราบนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปร้องแล้วไปที่ปปช.เราก็จะทราบดีว่าปปช.สุดท้ายสำนวนคดีที่ตกค้างอยู่ในปปช.นี่มีมหาศาลหลายคดีก็ขาดอายุความซึ่งคงต้องทบทวนทั้งระบบอะครับว่าเรามีพร้อมที่จะจัดการในเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับปปช.ย่อมจะไปแต่ไปช้าครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณดอเสดครับที่นำเรื่องราวตรงนี้มาแล้วเราพร้อมเป็นกระบอกเสียงครับว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าในข้อกฎหมายใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนบอกมาครับเราเป็นกระบอกเสียงให้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรนะครับประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่เวลาเดิมทุกวันศุกร์ครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิลกตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลาย 1,491 เครือข่ายยึดยาบ้า 77 ล้านเม็ดไอซ์กว่า6ตันพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 11/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศและสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศครั้งที่14ระหว่างวันที่1ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทลาย 1,491 เครือข่ายจับกลุ่ม 17,440 คดีผู้ต้องหา 17,481 คนยึดยาบ้ากว่า 77 ล้านเม็ดไอซ์ 6,446 กิโลกรัมคีตามีน 681 กิโลกรัมเฮโรอีน 16 กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดอาวุธปืน 498 กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกและยึดทรัพย์ 319 ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทวีความรุนแรงและมีสถิติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มขบวนการพยายามใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรภาค4และทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการกวาดล้างและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นในระยะเวลา1เดือนนับจากนี้โดยไม่มีการผ่อนปลนกรมการค้าภายในชี้ต้นทุนดันราคาหมูคาดตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตเพิ่มราคาลดลงนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยโดยช่วงต้นปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ต้นทุนการผลิตยังไม่สูงทำให้ราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่หลังเกิดสงครามต้นทุนแฝงจากพลังงานรวมถึงค่าขนส่งโลจิสติกและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนสินค้าขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคทำให้ความต้องการบริโภคหมูไก่และไข่ไก่ไม่ได้ลดลงขณะที่ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในช่วงนี้ตามปกติของแต่ละปีจะปรับลดลงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต้นทุนและผลผลิตล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผลวันนี้ทำให้ราคาอยู่ในช่วง 76-79 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ในช่วง 74-78 บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดจะเพิ่มขึ้นตามวงจรการผลิตเมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นราคาหมูมีแนวโน้มปรับลดลงส่วนไข่ไก่ราคาคละหน้าฟาร์มทรงตัวที่ฟองละ4บาทหรือแผงละ120บาทมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทั้งนี้หลังมีการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงสถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสาว18เที่ยวบาร์โฮสถูกหลอกล่อซื้อดื่มคืนเดียว 60,000 ไม่มีจ่ายถูกโกนหัวโพสต์คลิปประจานกรณีมีการเผยแพร่เรื่องราวในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กโดนโกนหัวที่บาร์โฮสโดยมีคลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสใช้ปัตตาเลียนโกนศีรษะลูกค้าสาวล่าสุดวันนี้แม่ของนางสาวหมวยอายุ18ปีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันพร้อมกล่าวว่าช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมบาร์โฮสติดต่อมาแจ้งว่าลูกสาวไปซื้อดื่มไว้ประมาณ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายตนจึงขอคุยกับผู้จัดการร้านเจรจาขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเจ้าของร้านโทรกลับมาบอกว่าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการซื้อขายเส้นผมของลูกซึ่งตนได้ตกลงเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นต้องโกนหัวหลังจากนั้นมีเพจหนึ่งโพสต์เรื่องนี้พร้อมมีคลิปที่ลูกถูกโกนหัวถูกเผยแพร่นอกจากนี้ตนเพิ่งมารู้ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยยอมรับว่าลูกมีส่วนผิดแต่สิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือลูกถูกทำร้ายและมีคลิปถูกนำไปเผยแพร่จนคนอื่นเข้ามาด่าประจาน ด้านนางสาวหมวยเปิดเผยว่ารู้จักโฮสต์จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งโดยโฮสต์ชักชวนให้ดื่มออนไลน์ให้ช่วยซื้อดื่มละประมาณ250บาทจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนไปที่ร้านแรกหมดไป 13,000 บาทโดยมีโฮสต์ค้ำประกันให้ว่าจะนำเงินมาจ่ายในภายหลังต่อมาโฮสต์คนเดิมขับรถมารับที่หน้าบ้านไปร้านที่2ย่านพระราม3หมดเงินอีก 30,000 บาทถูกยึดโทรศัพท์พร้อมรหัสหน้าจอและรหัส iCloud รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แม่และพ่อไว้เป็นประกันส่วนร้านที่3นั้นไปกับโฮสต์อีกคนที่มีสถานะเหมือนกำลังคบกันพอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆโฮสต์จะเรียกให้เพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทตอนเห็นบินตกใจมากจึงให้ร้านคุยกับแม่แทนนางสาวมวยระบุว่ามีปากเสียงและถูกเจ้าของร้านดึงกระชากแขนพร้อมด่าด้วยคำหยาบโดยร้านให้เลือกระหว่างยอมให้ทำร้ายร่างกายกับโกนผมตนเลยเลือกโกนผมเพราะกลัวและอยากให้เรื่องจบแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการนำคลิปไปเผยแพร่หลังจากเจอเรื่องทั้งหมดยอมรับว่าเข็ดแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปเที่ยวบาร์โฮสต์อีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันกระแตชนาพรมหาชนค่ะแล้วก็คุณนุ้ยจิตรภาสอนนุวัฒน์นะคะซึ่งเช่นเคยข่าวนี้เราจัดรายการกันสดๆนะคะสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจ FM 96.5 LINE @thinkingradio นะคะหรือว่า YouTube ก็ Thinking Radio ค่ะทุกช่องทางก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเราจะพาไปท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมค่ะที่จังหวัดเลยนะคะที่นี่น่าสนใจมากๆจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนไทยดำบ้านนาป่านาดอำเภอเชียงคานะคะไปเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณรัชนีกรมทองประชาสัมพันธ์วิสาหกิจท่องเที่ยวเฮือน IM แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดามค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณนกนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะถึงได้ทำให้ชุมชนนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมอะค่ะ
4: ก็เริ่มแรกเลยของเราเป็นไทยดำที่เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในภาคอีสานเนาะในจังหวัดเลย
3: ค่ะ
4: ก็ชีวิตของเราก็คือแบบบ้านๆเลยคือมีการทอผ้าทำไร่ทำนานะคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวหมู่บ้านเดียวทีนี้ด้วยที่ว่าเรามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตั้งแต่การแต่งกายอาหารการกินภาษาพูดภาษาเขียนอย่างเงี้ยคือไม่เหมือนใครไงก็เอาหลักๆเลยการแต่งกายชุดดำผ้าสิ้นการพกผ้าเปียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันหาซื้อในท้องตลาดไม่ได้เราก็ต้องมีการทอใส่เองใช่ไหมคะผ้าลายแมงมุมเอ้ยผ้าลายนางหารเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากทำใช้เองในครอบครัวทีนี้พอใช้เสร็จมันใช้เองมันไม่มีมูลค่าเนาะมันไม่ได้ขายเนาะก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในครอบครัวพอเสร็จ มีคนภายนอกมาเห็นทีเนี้ยนู่นนี่นั่นเขาก็มีการเข้ามาพอเข้ามาเนี้ยมันก็เกิดการอยากซื้ออยากขายพอซื้อขายก็ต้องเกิดการตั้งกลุ่มแล้วทีนี
3: ้ค่ะ
4: การตั้งกลุ่มก็ต้องรวมกลุ่มกันคนนู้นทอผ้าคนนี้ตัดเย็บก็มีหน่วยงานข้าราชการเข้ามาชี้แนะแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็เป็นจุดให้ชาวบ้านตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจก็แบ่งฝ่ายกันทำงานนู่นนี่นั่นตั้งแต่ปี2528ถ้าจำไม่ผิดนะคะ2528
3: ค่ะก็40กว่าปี
4: เริ่มจากคุณแม่ใช่เริ่มจากคุณแม่เลยคุณแม่ก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้คุณแม่อายุเยอะแล้วก็เราก็มาสานต่อด้วยแต่คุณแม่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเราก็ช่วยสานต่อหลายๆด้านหลักๆ ก็เป็นประชาสัมพันธ์บอกเล่าอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
3: ค่ะ
4: เป็นรุ่นมาเลยก็จากเริ่มตั้งแต่การทอผ้าเม็ดเมื่อก่อนทอผ้าเม็ดเนาะเย็บก็จะเป็นเย็บด้วยมือนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาผ่านไปมีผู้คนเข้ามาเยอะแยะกลุ่มก็เข้มแข็งขึ้นก็การแบ่งหน้าที่กันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
3: ค่ะทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบเป็นรูปเป็นร่างได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆแล้วก็คนในชุมชนเองจนสามารถเข้มแข็งเรียกได้ว่าเข้มแข็งสามารถแบบรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มหน่วยงานต่างๆที่แบบมาดูงานได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ค่ะกิจกรรมหลักๆของที่นี่ถ้าคนจะไปท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจแนะนำไหมคะว่าแบบมาที่นี่ต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง
4: เยอะเลยเอาแต่เอาคร่าวๆก่อนเนาะ
3: ค่ะ
4: ก็แรกๆเลยของเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะถ้าจะมีลูกค้าที่แบบถ้ามาพักเป็นครอบครัวมาแบบรถตู้แบบครอบครัววันหยุดอย่างเงี้ยค่ะสามารถจองแล้วก็เข้ามาพักได้แต่ถ้าเป็นคณะศึกษาดูงานของเราก็รับคณะศึกษาดูงานด้วยเนาะที่เป็นคณะใหญ่ๆอันนี้ส่วนมากเขาจะพักกันที่เชียงคานก็เข้ามาดูงานในกลุ่มของเราก็กิจกรรมหลักๆเลยที่เรามีก็จะมีฐานการเรียนรู้นะคะซึ่งฐานการเรียนรู้เนี่ยรู้สึกว่าทุกคณะที่มาจะชื่นชอบและยิ่งเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเนี่ยคือนั่งทำกิจกรรมกันอย่างสนุกเลยเพราะว่าก็อย่างการทำมะกรน้อยห้อยคออย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะซึ่ง
4: มันจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมที่เหลือจากการที่เราตัดเย็บละจะไม่ทิ้งแล้วก็เอามาเย็บมือเป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วข้างในเนี่ยเราจะยัดด้วยสมุนไพรไทยดำจะมีกลิ่นหอมใช่จะมีกลิ่นหอมแล้วบางคณะเนี่ยก็จะมีการปักนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีการฟั่นฝ้ายเป็นสายให้คล้องคอบางท่านก็ไม่คล้องคอก็ไปแขวนที่หน้ารถมันจะหอมยิ่งใบสมุนไพรแห้งเท่าไหร่อ่ะกลิ่นหอมยิ่งเยอะเท่านั้น
3: ค่ะ
4: อันนี้คืออันแรกก็จะมีอันที่สองก็เป็นการทำตุ้มนกตุ้มหนูหรือว่าดอกไม้ไทยดำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่จะเป็นการเอาเส้นไหมเส้นฝ้ายที่เราเหลือจากการทอผ้าเราจะไม่ทิ้งแบบมันเหลือหลอดเล็กหลอดน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการเอากลับมาพันแล้วก็ประกอบเป็นตุ้มนกตุ้มหนูมันมองไม่เห็นภาพเนาะมันชวนให้อยากมาเราต้องมาดูถึงจะเห็นเนาะ
3: ค่ะ
4: เราเรียกว่าตุ้มนกตุ้มหนูหรือไม่ก็ดอกไม้ไทยดำอันนี
3: ้
4: เราถือเป็นของฝากเป็นของมงคลด้วยซึ่งคณะที่มาทุกคณะจะชอบก็นั่งทำกันทั้งวันเลยอันต่อไปก็จะเป็นการทำหัวใจไทยดำอันนี้ก็จากเส้นไหมเส้นฝ้ายที่เหลือจากการทอผ้าเหมือนกันแล้วก็จะมีโคมไฟไทยดำนี่ก็เหมือนกันแต่โคมไฟนี่จะพิเศษหน่อยจะมีงานของกลุ่มจักสานเข้ามาคือมันจะมีฝาชีเล็กๆอะค่ะเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยอันเนี้ยแล้วก็มีการปักย่ามไทยดำด้วยภาษาถิ่นไทยดำบางท่านก็อยากจะปักเป็นชื่อของตัวเองบางท่านก็อยากจะปักเป็นชื่อของคนรักอะไรเงี้ยเราก็เป็นการสอนภาษาไทยดำในตัวด้วยแล้วก็ให้ปักซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยเมื่อทำเสร็จเนี่ยคือได้ชิ้นงาน
3: แล้วได้กลับไปเลยเป็นของที่ระลึก
4: ใช่
3: ค่ะค่ะที่เล่ามาส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเด่นเรื่องผ้ามากๆแล้วก็สวยงามมากๆเล่าให้ฟังนะคะผ้าทอมือของที่เนี่ยค่ะมันมีจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์อะไรที่แบบว่าแตกต่างความสวยงามหรือว่ามีอะไรที่แบบแตกต่างจากที่อื่นคะความพิเศษ
4: แตกต่างเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีผ้าอยู่3ลายที่มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยแหละน
3: ะ
4: ใช่มีลิขสิทธิ์รองรับเลยก็มีผ้าลายนางหาร1เลยอันที่2จะเป็นผ้าลายแตงโมอันที่3จะเป็นผ้าลายไทยดำเจี๋ยลูกแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นผ้าลายนางหาร
3: ค่ะ
4: ซึ่งตัวผ้าลายนางหารเนี่ยการทอของเราเนี่ยจะทอด้วยกรีบโบราณนะคะทอแบบกรีบแบบโบราณซึ่งเทคนิคก็คือจะเป็นการมัดหมี่ผสมการยกขิดแล้วก็ยกมุกก็จะมีทั้งฝ้ายและไหมอันเนี้ยแล้วในลวดลายของผ้าลายนางหารเนี่ยจะมีอยู่5ลายซึ่งใน5ลายเนี่ยจะแบ่งเป็นลายหมี่3ลายลายยกขิด2ลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยดำเลยก็จะมี5สีก็ยกตัวอย่างสีเนาะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็อย่างสีดำอย่างเงี้ยสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองหรือว่าส้มหมากสุกอย่างเงี้ยก็จะ5สีแล้วแต่ละสีเนี้ยก็จะมีความหมายอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามาก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อย่างลายเนี้ยมันต้องมาดูผ้าเนาะแล้วก็จะได้ไล่ให้กันฟังเป็นลายแต่ตอนเนี้ยเล่าให้ฟังแค่ความหมายของสีก่อนเนาะ
3: ค่ะ
4: เอาเรียกน้ำย่อยก่อนอย่างสีดำเน
3: ี่
4: ยเราสื่อถึงความอดทนความอดทนของคนทอสีแดงก็คือความเด็ดเดี่ยวความเป็นนักสู้เลือดนักสู
3: ้
4: สีขาวก็คือความรักความจริงใจที่มีให้กันอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวนี่ความสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของที่ที่เราอยู่อาศัยอย่างเงี้ยน้ำท่าพืชผลพันธุ์อาหารอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็สีเหลืองหรือสีส้มส้มหมากสุกบ้านเราเรียกว่าส้มหมากสุกอ
3: ัน
4: เนี้ยสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองในดำไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเจอผ้าลายนางหารแล้วเบอร์ห้าสีตามเนี้ยนั่นล่ะใช่เลยมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะ
3: มันสวยมากๆเลยนะคะแบบอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพมากๆเลยเรามีการออกแบบดีไซน์ลวดลายต่างๆที่แบบมีการพัฒนาให้มันทันสมัยแล้วก็มีการไม่ใช่แค่ผ้าเท่านั้นมีการทำเป็นกระเป๋าอะไรอย่างนี้มีการต่อยอดต่างๆเรามีการแบบอบรมหรือว่าแบบดีไซน์ต่างๆอย่างนี้ได้มาจากไหนคะ
4: ก็แรกๆเลยก็จะมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเนาะก
3: ็
4: มีหลักๆเลยก็จะมีพช.มีกรมส่งเสริมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาส่งเสริมก็เหมือนกับมาชี้แนะแนวทางแล้วต่อจากนั้นเราก็สานต่อของเราไปเรื่อยๆก็คือ
3: ต่อยอด
4: เรื่อยๆใช่โดยสมาชิกในกลุ่มในชุมชนและสำคัญคือของเราเนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวคือที่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำพ่อแม่ลูกทำงานกันอยู่แล้วคือหลังจากเสร็จงานด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนมาอย่างเงี้ยพ่อก็จะเป็นคนเลาไม้บ้างฟอกไม้ปั่นหลอดให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะสอนลูกทำคือชุมชนเราจะเน้นว่าทำงานถึงได้เงินไงก็เลยเป็นจุดเกิดเหตุให้ทุกคนอยากทำแล้วสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่มเนี้ยก็ขายแนะนำลูกค้าแล้วปรากฏว่ามันได้ขายมันได้ผลอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต่อยอดกันมาเรื่อยๆจากแบบที่ได้มาแบบนึงก็มีแบบสองแบบสามแล้วก็ตัวอย่างว่างานฝีมือเนาะมันในชุมชนคือช่างก็สิบแบบอ่ะตัดถึงจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรายิ่งเรานอกจากจะเย็บจากแล้วบางคนถ้าเย็บจากไม่เป็นเราก็จะมีการสอนให้เย็บมือด้นมืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีงานคนเข้ามาก็เลยยิ่งแตกออกไปหลายๆแบบหลายๆอย่างก็จากฝีมือของคนในชุมชนค่ะ
3: มีการออกบูธออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่านำไปขายตามงานต่างๆอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเจอเราได้ตามบูธของเมืองทองที่งานโอท็อปบ้างแทบทุกครั้งแหละที่เราไปงานที่เมืองทองปีหนึ่งสามก็ไปเลยค่ะแล้วก็ไปงาน
3: แ
4: บบมอนไม้อย่างเงี้ยไป
3: กระแสตอบรับเป็นไงคะในการออกบูธแต่ละครั้ง
4: ก็เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับฟังแต่ว่าถ้าช่วงก่อนโควิดเนาะก
3: ่
4: อนปี62ช่วงนั้นอะขายดีมากแต่พอหลังโควิดมาแล้วก็มันก็ซบเซาลงก็เหมือนกันทุกที่แต่ว่าก็ยังถือว่ายังได้อยู่ก็คือไปได้เรื่อยๆแล้วก็สำคัญคือมีคนเข้ามาเที่ยวในชุมชนมาศึกษาดูงานมาเที่ยวนู่นนี่นั่นก็คือมีมาแทบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคณะเล็กบ้างคณะใหญ่บ้างก็ทำให้ชุมชนไปได้เรื่อยๆ
3: ค่ะส่วนใหญ่ที่มาก็มีทั้งแบบว่าไปมาเที่ยวเองแล้วก็มาเป็นคณะที่มาศึกษาดูงานใช่ไหมคะคือมีแบบหลากหลายรูปแบบเลย
4: ใช่ก็จะมีคณะศึกษาดูงานก็จะเป็นงบประมาณของเทศบาลอบต.อบจ.เป็นกลุ่มเป้าหมายก็เป็นผู้สูงอายุบ้างโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสตรีเป็นทีมผู้บริหารเป็นอสม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเป็นคณะศึกษาดูงานบางที่ก็หน่วยงานจัดเองบางที่ก็เป็นบริษัททัวร์จัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะเป็นมากันเองแบบครอบครัวติดต่อเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวในวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาหลากหลายรูปแบบ
3: ค่ะก็มาได้มีมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แต่ถ้าจะเยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวอันนี้เป็นช่วงไฮเลยนะซีซั่นของเมืองเชียงคานเนาะก็จะมีเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วก็ที่นี่ที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารเราให้เราฟังหน่อยว่าแบบถ้ามาถึงที่นี่เมนูไหนที่ไม่ควรพลาดคะ
4: เมนูที่ไม่ควรพลาดเนี่ยนะซัวไก่บ้าน
3: ค่ะ
4: นี่ซัวไก่บ้านจุ๊บผักตัวจุ๊บผักเนี่ยเป็น
3: ค่ะ
4: เป็นสิ่งที่ดึงดูดของที่นี่คือฟังชื่อแล้วหน้าตาเนี่ยลูกค้าบางท่านก็กินได้เหรออย่างเงี้ยแต่พอได้ชิมแล้วห่อกลับได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย
3: เป็นยังไงคะลักษณะ
4: ก็คือเราจะใช้ผักที่มีตามฤดูกาลก็คืออย่างหน้าที่มีผักหวานผักหวานที่เขาแกงกันนะคะเราเอามาจุ๊บไม่ใช่ซุปนะคะจุ๊บนะจอ
3: จ
4: านจุ๊บ
3: จุ๊บ
4: ใช่
3: จุ๊บค่ะค่ะ
4: ยุบผักหวานเนี่ยเราก็จะมีเห็ดบ้างมะเขือพวงบ้างใส
3: ่
4: ก็ตัวนำเลยก็จะเป็นข่ากระเทียมเกลือพริกแห้งอย่างเงี้ยค่ะพริกแห้งคั่วก็จะส่งกลิ่นหอมลอยมาแต่ไกลเลยก็ขาดไม่ได้ก็น้ำปลาต้มสุกแต่ถ้ามีบางท่านที่ว่าไม่กินปลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าแจ้งเราก่อนเราก็จะจัดให้เปลี่ยนเป็นน้ำปลาหรือถ้าเป็นเจส่วนมากเจก็ต้องไม่มีกระเทียมนู่นนี่นั่นคือแจ้งเรามา
3: เลย
4: แล้วก็จัดให้ตามที่ลูกค้าแจ้งมาแต่บอกไปว่าจุกผักที่เนี้ยจะเป็นผักตามฤดูกาลถ้าเป็นหน้าหนาวนะหน้าหนาวที่จะมีบ้านเราเรียกผักกาดที่เป็นดอกเหลืองๆอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้เราก็เอามาจุกแต่ตัวนี้ตัวนำมันจะเป็นขิงไม่ใช่ขาอย่างเงี้ยค่ะจะต่างกัน
3: เหมือนเป็นผักต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มที่พี่บอกป่ะคะ
4: ไม่ต้มของเราจะใช้วิธีการนึ่งแล้วเทคนิคมันคือต้องให้น้ำเดือดก่อนเราถึงนึ่งพอนึ่งออกมาพอผักมันสุกเนี่ยผักมันจะเขียวอยู่แล้วรสชาติของผักเนี่ยมันแทบจะอยู่ครบเลยแล้วก็มาคลุกกับเครื่องปรุงที่เราว่าเนี่ยคือโขลกให้ละเอียดแล้วก็มาคลุกกันถ้าใครที่ชอบผงชูรสก็สามารถใส่ได้ตามชอบอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเผ็ดนำตามด้วยกลิ่นของผักนั้น
3: โอ้แบบผักสดๆจากชุมชนจากพื้นถิ่นก็คือเป็นผักตามฤดูกาลเลยใช่ไหมคะ
4: ใช
3: ่ค่ะมีเมนูค่ะ
4: เห็ดแล้วก็ถ้าหน้าหน่อไม้ก็จะเป็นจุ๊บหน่อปึ้งอย่างเงี้ยค่ะหน้าเนี้ยถ้ามาหน้าเนี้ยจะได้กินจุ๊บหน่อปึ้งอร่อยมาก
3: หน้าฝนนะค่ะ
4: อยากรู้ไหมหน่อไม้สดอะค่ะแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณคำอะค่ะเอาหนาหนาหน่อยนะคะไม่เอาบางนะพอหั่นเสร็จแล้วเขาจะไปแช่ในน้ำสะอาดอะค่ะแช่ไว้ประมาณสัก3 คืนแล้วก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเอาขี้เท่าที่เตาถ่านไฟแล้วค่ะมาแช่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าตัวขี้เถ้าเนี่ยมันจะไปเป็นตัวดับกลิ่นหืนๆของหน่อไม
3: ้
4: พอเราแช่ขี้เถ้าเราก็จะล้างจนสะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาทุบนิดๆพอให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อหน่อไม้ค่ะตัวเนี้ยเครื่องเคียงจะเป็นพวกงาพวกเมล็ดฟักทองตำละเอียดแล้วก็ใส่หอมมันหวานอร่อย
3: เป็นตาแซบค่ะตอนนี
4: ้แซบอันนี้แซบมากคือทานเล่นได้เลยทานเล่นๆได้เลยคือลูกค้าที่แบบประมาณว่าไม่ต้องเอาเผ็ดนะเนี่ยคือทานเป็นของว่างได้เลยเมนูเนี้ยแต่ว่าจะมีเฉพาะหน้าที่มีหน่อไม้หน้านี้เท่านั้นนะ
3: ค่ะก็คือเป็นฤดูกาลของผักแต่ละชนิดไปก็คือใครนักท่องเที่ยวที่มาถึงก็จะได้แบบว่าชิมเมนูท้องถิ่นเมนูพื้นถิ่นของที่นี่ก็ได้เรียนรู้เรื่องของผ้าทอใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: ค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่แบบอยู่ใกล้ชุมชนไหมคะที่สามารถมาจากชุมชนแล้วก็สามารถไปท่องเที่ยวได
4: ้เยอะเลยนะอย่างเชียงคานเราอยู่ใกล้เชียงคานประมาณระยะทาง16 กิโลไม่เกินนั้นนะคะ
3: อ
4: ๋อใช่เพราะว่าบางทีแขกมาพักโฮมสเตย์เนี่ยถ้าต้องการไปเที่ยวเชียงคานในกลางคืนเนี่ยมันจะมีถนนคนเดินมีชมวิถีชีวิตเชียงคานนอกบ้านไม้เก่าเชียงคานอะไรเงี้ยเราก็มีคนแขกไปอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้พักกับเราพักในเชียงคานเนี้ยก็จะมีเที่ยวในเชียงคานเนี้ยเชียงคานเนี้ยจะเด่นมากก็คือมีวัดเยอะมากวัดแบบสมัยโบราณนะคะเที่ยวได้เลยว่าตักบาตรเท่าเหนียวอะไรเงี้ยก็หน้าหนาวก็จุดเด่นก็จะเป็นภูทอกอย่างเงี้ยค่ะสกายวอล์กชมน้ำโขงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกงคุดคู้อย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากแล้วถ้าแกงคุดคู้ก็จะมีบ้านติดดินบ้านปลาคาร์ฟอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปได้หมดเลย หลากหลายที่มากคือมาเชียงคานเนี่ยอยู่ได้2วัน1คืนยังเที่ยวไม่หมดเลย
3: อือเยอะเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่ที่ชุมชนก็น่าจะวันหนึ่งแล้วค่ะ
4: ชุมชนเนี่ยเคยมีแขกมาพักโฮมสเตย์2วัน1คืนแล้วพาทำกิจกรรมแล้วก็นั่งรถซิ่งเที่ยวชมหมู่บ้านแล้วเข้ามามาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าเนี้ยที่ดูการนี้เราจะมีสวนทุเรียนมีสวนเงาะเนี่ยเงาะกำลังออกวันนี้เขาก็เก็บเงาะมาขายกัน
3: ค่ะ
4: เงาะที่นี่อร่อยนะ
3: อือ
4: ใช่มันอยู่บนภูเขาทุเรียนแล้วก็อร่อยก็เราก็จะมีการนั่งรถซิ่งอะค่ะชมสวนแล้วก็บุฟเฟ่ผลไม้ก็คือเก็บเป็นลายหัวเงี้ยค่ะก็มีก็สนุกแต่ต้องจองล่วงหน้า
3: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงฤดูกาลด้วยเนาะต้องแบบสอบถามกันแต่ฤดูกาลค่ะโหถ้าได้มาพักที่นี่ก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนชาวไทยดำใช่ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็การแต่งตัววิถีชีวิตเขาก็คือยังคงเป็นแบบว่าดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมคะแบบเสื้อผ้าอะไรต่างๆข้าวของเครื่องใช้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของชาวไทยดำอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะถ้าแต่งกายปกติถ้าปกติเราไปไล่ไปนาหรืออยู่บ้านอย่างเงี้ยก็คือจะมีการใส่กางเกงอะไรบ้างแต่ถ้าเราทำกิจกรรมในชุมชนเนี้ยเราก็จะอนุรักษ์ตามเบ้าเดิม
3: อืมค่ะก็จะได้ไปเห็นเพราะว่าเป็นชุมชนไทยดำที่เดียวของภาคอีสานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะน่าสนใจมากๆทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามข่าวสารอยากไปท่องเที่ยวแล้วก็ดูภาพกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
4: ของเรานี่จะมีเพจก็จะมี2เพจนะคะก็คือเฮือน IM แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำนะคะอีกเพจนึงก็จะเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองไทยดำจะวงเล็บว่าฟื้นฟูเหตุผลที่มีคำว่าฟื้นฟูเพราะว่ากลุ่มเก่าเนี่ยมันโดนพายุพัดมากลุ่มพังหมดเลยกี่เกิดอะไรไปกับพายุหมดเลยก็เลยมีการลื้อกันขึ้นมาใหม่ก็เลยใส่วงเล็บว่าฟื้นฟูไว้เนาะอันนี้เป็นเพจ2เพจถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นเฮือน IM ตรงๆเลย
3: ค่ะ
4: M นี่จะเป็นสระเอออ่างแล้วก็เลข7อะค่ะ
3: ค่ะ
4: มอม้ามันจะเป็นออกภาษากึ่งภาษาไทยดำหน่อยนึงประมาณนั้น
3: ค่ะก็สามารถเผื่อกับใครชื่นชอบผลิตภัณฑ์เนาะก็จะมีลงประกาศอยู่เรื่อยๆเนาะว่ามาออกบูธวันนี้ออกที่ไหนอะไรยังไงนะคะจะได้เหมือนตามไปอุดหนุนได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราจะแจ้งลูกค้าตลอดเราจะลงความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเรามีการอบรมเราก็ลงการรับคณะศึกษาดูงานเราก็ลงให้ดู
3: ก็จะได้เป็นไกด์ด้วยว่ามันเหมาะกับกลุ่มเราไหมที่จะพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวก็สามารถแบบรู้ได้ว่าแบบมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะคะแล้วก็เร็วๆนี้มีกิจกรรมอะไรที่จะไปออกด้านหรือว่ามีแคมเปญพิเศษอะไรในช่วงเร็วๆนี้ไหมคะ
4: ช่วงเร็วๆนี้จะเป็นที่กรุงเทพวันที่1ถึงวันที่3ที่รัฐสภามั้งคะ
3: ค่ะ1ถึง3กันยายนนี้เหรอคะ
4: ใช่เป็นของกรมบ่อนไหม
3: ที่รัฐสภานะคะ
4: ใช่1ถึง3กันยา
3: ไปออกร้านนำผลิตภัณฑ์ไปออกร้านใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้ก็เร็วๆนี้เลยก็อยู่ใกล้ๆเนาะแบบมาเสิร์ฟให้คนกรุงเทพได้ช้อปปิ้งกันถึงที่นะคะใครนึกภาพไม่ออกก็ดูได้ที่เพจ Facebook เฮือน IM ได้เลยนะคะภาพแบบยังอยากได้อยู่เลยเสื้อผ้าคือแบบว่าสวยแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยนะคะอยากให้ได้ลองเข้าไปดูกันนะคะสุดท้ายค่ะให้พี่นกฝากถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนท่องเที่ยวนิดนึงค่ะ
4: ก็ถ้าสนใจเนาะชื่นชอบท่านที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะมาได้เลยช
3: ุ
4: มชนเรายินดีต้อนรับมีกิจกรรมมีฐานการเรียนรู้มีวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบพาไปได้แบบหลากหลายรูปแบบมากขอแค่บอกเรามาว่าเพราะการแบบนี้ถ้าชุมชนเรามีเราจัดให้แล้วชุมชนเราเนี่ยคือก็อย่างคำว่าเฮือน IM เนี่ยมันเป็นภาษาไทยดำเนาะเฮือนเนี่ยจะแปลว่าบ้านอ้ายจะแปลว่าพ่อเอ็มจะแปลว่าแม่ภาษาไทยดำใช่ก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่มีพ่อกับแม่อยู่เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับความรักความอบอุ่นการดูแลใจเหมือนพ่อกับแม่ดูแลลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงใดๆเลยอันนี้คือจุดเด่นของเราคือเราจะอยู่เป็นแบบประมาณนี
3: ้ก็คือได้รับ
4: ค่ะใช่มาได้เลยอยากเรียนรู้อยากทำกับข้าวเองอยากเก็บผักเองเราพาไปหมดเลยได้หมดเลยมาสัมผัสได้ยิ่งฐานการเรียนรู้เนี่ยมานั่งทำสนุกมากมาลองดูนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เราได้ของกลับไป
3: ใช่เป็นของแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกที่ฝีมือของเราเองนะคะ
4: ค่ะใช่แล้ว
3: ค่ะใครที่ก็ฝากไว้อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แบบหาไม่ได้ง่ายๆเลยในประเทศไทยนะคะก็ไปได้นะคะที่เซ็นทรัลไอเอ็มค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับกระแตชนาพรมหาชนค่ะแล้วก็คุณนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็ขอรายงานตัวในช่วงที่2นี้นะคะนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์ค่ะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ช่วงแรกนะคะไม่ได้เข้ามาพูดคุยกันในรายการนะคะแต่ว่าช่วงที่2นี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาบอกกล่าวกันนะคะเต็มเลยแล้วก็มีเรื่องจะมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะที่ฉันแอบไปเห็นในไลฟ์รายการของเรานะคะที่ Facebook Fanpage FM 96.5 เนี่ยนะคะก็มีคุณผู้ชมมาฟังทักทายเข้ามานะคะคุณสัญญานี่บอกว่าแอบแซวดิฉันว่าไปปีนผาแล้วยังไม่ลงมา ลงมาแล้วนะคะลงมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ทักทายกันเข้ามาใน Facebook Fanpage ท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข่าวสารกันเราก็มีข่าวดีมาฝากก่อนเนาะ
3: ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวดีจากธนาคารออมสินเลยนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
12: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน่าจะมีหลายท่านที่สงสัยนะว่ามี SMS แจ้งเตือนมาว่าให้เราเนี่ยอัปเดตนะคะในเรื่องของหมายเลขของโทรศัพท์มือถือขึ้นที่นะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันจะมีข้อความเด้งเข้ามาค่ะแล้วดิฉันก็สงสัยมาหลายครั้งแล้วกลัวว่าตอนแรกอะกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้เราไปอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้กดลิงก์ไปตามนี้แล้วก็กรอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณผู้ชมฟังค่ะใครที่กำลังสงสัยอยู่ตอนนี้นะคะก็ลิงก์ที่ท่านเห็นเนี่ยว่ามาจากเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะว่าสำนักงานกสทช.ค่ะตอนนี้เขาขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยข่าวนี้เนี่ยคุณไพรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะก็เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเริ่มของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนี้2569นี้นะคะสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้ หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถจับกุมข้อมูลผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามที่รับแจ้งได้เลยหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายการจับกุมข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการค่ะทางนี้ทางร้านนะคะก็ใครที่ได้รับ SMS แล้วหรือเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยจริงๆว่าลิงก์ที่ท่านจะเข้าไปกรอกไปอัปเดตข้อมูลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ให้ท่านโทรไปสอบถามกับเจ้าของเครือข่ายก่อนก็ได้ตอนนี้ก็คือมี AS กับ True เนาะก็เข้าไปสอบถามก่อนว่าเอ้ยลิงก์เนี้ยถูกต้องไหมฉันกำลังจะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวแล้วนะเพราะว่าในการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวเนี่ยหรือเข้าไปดูมาแล้วเข้าไปกรอกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเราในการที่จะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็กรอกข้อมูลกันด้วยนะคะไม่ใช่ลิงก์ของมิจฉาชีพแต่อย่างใดค่ะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: แล้วก็
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องเที่ยวอื่นๆนะคะก็อยากจะบอกก่อนว่าสำหรับใครที่สนใจทริปชิงเปา7วัน4คืนเนี่ยเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะสำหรับโอกาสทางธุรกิจทั้งใหญ่ของคุณนะคะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปการพักผ่อนแบบเหนือระดับเลยนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แล้วนะคะก็ไม่อยากให้พลาดเลยอยากให้เตรียมตัวแล้วก็สมัครกันเข้ามาด่วนๆ นะคะสำหรับทริปปีนลัดฟ้านะคะสุด Exclusive ชิงเปา7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะเพราะว่าเราจะพาไปจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยอย่าง Hisense นะคะแล้วก็ไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงและที่สำคัญนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วนะคะที่จะได้ร่วมนั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีแมวมองก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแชทคนสำคัญเนี่ยนะคะมาในงานในมาต้อนรับในทริปของเราด้วยเรียกได้ว่าสามารถดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปเที่ยวธรรมดาแน่นอนนะคะและแน่นอนค่ะระดับใครที่จะไปทริปของเราเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะคะเพราะว่าบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำค่ะเช็คอินแบบฟาสต์แท็กนะคะไม่ต้องเสียเวลารอคิวค่ะแล้วก็นั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge แล้วก็ที่นอนที่พักนะคะก็หรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่บอกว่าเราจะมีการเจรจาธุรกิจนะคะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยนำทีมโดยดร.กฤตอึ้งวิบูลย์สถิตนะคะซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ไปที่ชิงเปาเนี่ยมาแล้วเป็น10ครั้งนะแล้วท่านก็มีพาร์ทเนอร์มีญาติที่อยู่ที่ชิงเปาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ใช่ว่าจะไปคุยแต่เรื่องของธุรกิจนะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มเช่นกันนะคะแบบเต็มคาราเบลเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเปา360องศาบนตึกสูงชั้น81นะคะแล้วก็ไปเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกค่ะแล้วก็ย้อนเวลาเมืองโบราณกี่โมงนะคะเป็นเมืองโบราณกว่า 1,400 ปีแล้วและแน่นอนค่ะก็จะพาไปจิบเครื่องดื่มมีฟองที่นุ่มระดับโลกเลยจากต้นตำรับเลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะว่าเรากำลังจะเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แล้วนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษค่ะ VVIP เนี่ยนะคะต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆนะอยากให้ท่านเนี่ยไปเปิดประตูสู่โลกของโอกาสในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจ นะคะใครสนใจรายละเอียดเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สามารถไลน์นะคะไลน์เข้ามาขอโปรแกรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยที่ LINE Official นะคะใส่ตัวแอดThinking Radio นะคะย้ำว่าต้องมีตัวแอดนำหน้านะคะ Thinking Radio ต้องบอกว่าสมัครกันเข้ามาด่วนๆ นะคะเพราะว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจจริงๆถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของ AI หรือว่าธุรกิจ Wellness การดูแลผู้สูงอายุด้วย AI ด้วยหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นี่คือเหมาะมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานเพื่อคนรักสุขภาพมาฝากกันนะคะจากคลื่นความคิดค่ะเป็นงานเสวนาประสาหมอนะคะซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยในปีนี้นะคะเราเน้นไปที่ในเรื่องของโรค NCD ค่ะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือด นะคะโรคเหล่าโรคร้ายเหล่านี้ก็คือเป็นโรคที่แบบโรคไม่ติดต่อแต่ว่าเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคที่คนไทยเป็นเยอะที่สุดเลยนะคะแบบว่
12: า
3: แบบคนรอบข้างเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นโรคที่แบบใกล้ตัวมากๆนะคะก่อนที่เราจะแบบว่าไปมีความเสี่ยงนะคะอยากรู้เรื่องโรคนี้นะคะก็มาเชิญมาเที่ยวงานเชิญมาฟังกันที่งานกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะแล้วก็จะมีคุณหมอนะคะนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลองจีวิตี้นะคะมาเจาะลึกแล้วก็มาทำความรู้จักกับโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มีเคสผู้ป่วยนะคะที่เคยป่วยเป็นโรคนี้นะคะแบบว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงให้กลับมามีชีวิตปกติได้แล้วก็ขนคลังความรู้ระดับท็อปนะคะในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ถ้าพูดถึงสมุนไพรก็ต้องนี่เลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิริพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็จะนำความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรมาฝากกันนะคะพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนเสี่ยงนะคะแล้วก็โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลจากโรคเสี่ยงนี้นะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะคะมาฟังกันด่วนๆเช็คอินด่วนๆนะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald นะคะพิเศษค่ะจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญพิเศษนะคะลิมิเต็ดจากคลื่นความคิดนะคะก็ใครสนใจติดต่อทักมาสอบถามกันได้ที่ไลน์ @thinkingradio ค่ะ
12: ค่ะก็

0: คือเกี่ยวมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการดูแลการดูแลแบบเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่เราป่วยแล้วมันจะไปแก้ไขอะเนาะมันยากที่จะกลับมามีสุขภาพที่เหมือนเดิมเรามาเน้นในเรื่องของการดูแลดีกว่านะคะเราต้องอยู่แบบเราอยากมีอายุยืนแต่ว่าเราก็ต้องอยู่แบบแข็งแรงด้วยถึงจะเป็นแบบว่าลองชีวิตที่แบบจริงๆน้องอยู่ต้องมีความสุขด้วยนะคะก็อยากให้สมัครกันเข้ามาหาเยอะๆเป็นไกลที่ฉันเชื่อว่าคือเหมือนหลายคนอ่ะจะมองในเรื่องของความดันเบาหวานมันเป็นโรคพื้นฐานไปแล้วแต่ต้องบอกว่าอย่าไปมองอย่างนั้นนะมันสำคัญมากเลยนะ
1: ใช่
0: มาดูแลสุขภาพดีกว่าเลือกโรคความดันเบาหวานหรืออะไรที่นี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสำหรับเรื่องของใครที่รอที่ดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเราอ่านทุกสัปดาห์เลยเขาคิกออฟแล้วนะท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคิกออฟออกมาเรียบร้อยนะคะว่าจะเริ่มโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะ1ตุลาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าน่าจะสามารถดันรายได้ให้สูงถึง3ล้านล้านบาทได้โอ้มูลค่าที่สูงมากนะคะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่าท่ามกลางที่สถานการณ์ที่ผันผวนนะคะของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ยังถูกคาดหวังในเรื่องของให้เป็นตัวหลักในการพยุงเศรษฐกิจอีกรัฐบาลไทยก็กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งในมิติของการผลักดันรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกนะคะสำหรับในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2569เนี่ยท่านบอกว่าคาดว่าน่าจะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปี2568ซึ่งจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาทและคิดว่าในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยอยู่ที่33ล้านคนโดยเป้าหมายการผลักดันรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะทำให้แตะระดับ2ล้านล้านบาทได้ภายในปีนี้แต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มในตลาดเอเชียตะวันออกนี่นะคะก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ทำให้รัฐบาลจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาโมเมนตัมของตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพื่อที่จะอยากสร้างความสมดุลทางรายได้มาทดแทนในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่คาดว่าในปีหน้าเนี่ยรายได้จากการจากตลาดของต่างประเทศเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นบวกมากขึ้นแล้วก็จะสามารถแตะระดับเป้าหมาย2ล้านล้านบาทได้อย่างแน่นอนโดยท่านคาดการว่าในปี2570เนี่ยจะมีการเติบโตได้เนี่ยรวมไม่น้อยกว่า 5% แต่ว่าเนื่องจากว่ามีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศรัฐบาลก็เลยหารือแล้วกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะสรุปแนวทางของการดำเนินโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าก็ได้ข้อสรุปชัดเจนมาแล้วแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการคิกออฟเลยในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรการอุดหนุนราคาตั๋วเครื่องบินอาจจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถนำเงินกู้ของ400ล้านล้านบาทของรัฐบาลเนี่ยมาสนับสนุนตรงนี้ได้จึงจะต้องพิจารณาคัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางงบกลางประจำปีงบประมาณ2570นะคะก็จะมาทดแทนตัวนี้ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็รัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้เป็นไทยเที่ยวไทยนะคะสนับสนุนคนในประเทศแบบเต็มที่แต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงว่าเงื่อนไขจะเป็น

0: ไทยจะช่วยสนับสนุนตรงไหนบ้างนะคะก็รอนิดนึงคาดว่าในเดือนกันยายนก็จะมีความชัดเจนค่ะอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลานะคะได้ฉันมีสินค้าดีๆจะต้องบอกว่าโปรโมชั่นจะหมดในช่วงเดือนนี้แล้วก็เลยต้องรีบมาบอกกันก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะมิสเตอร์ CCTV เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็สามารถสบายใจได้เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่คุณเองกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360A80 Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยง่ายๆเลยผ่านโทรศัพท์มือถือตัวกล้องเขาเนี่ยนะคะก็มีความละเอียดสูงถึง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดก็ระดับ 4K USB แล้วก็กล้องเนี่ยนะคะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะคะแล้วก็เรายังเพิ่ม memory SD card ให้สูงถึง128 GB มันสามารถบันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็กล้องเนี่ยนะคะก็ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้ด้วยเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนแล้วเขาก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้เพราะว่าเขาเนี่ยดูตอนคืนได้ด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีโหมดอินฟราเรดนะคะสามารถดูกล้องได้ชัดในตอนกลางคืนหรือว่าในที่มืดก็ชัดแจ๋วเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าสามารถติดตั้งได้ไฟทั้งภายในบ้านและนอกบ้านนะคะเราก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมอบให้นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษของช็อปมันเนี่ยเขาจัดให้ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะซื้อ1แถม1ค่ะเพียงแค่ราคา 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจซื้อก็โทรไปที่021-43990สินค้าเขารับประกัน1ปีนะคะขอย้ำเบอร์ก็021-43990เขามีค่ารับส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคืนนี้เราลาไปพร้อมกันเลยเนาะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: อาจารย์3วันที่ผ่านมานะที่เรานำเสนอซีรีส์ค่ะเรื่องเล่าจากห้องกรรมาธิการงบประมาณนะคะที่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านน่ะเขาได้เรียนรู้เรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศด้วยชอบมากเลยแล้วก็กราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มอบความรู้นี้ให
2: ้
1: หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเองเขาก็สะท้อนมาว่าโอ้โหถ้าอาจารย์ไม่พาไปดูโอกาสที่จะได้เห็นไม่มี
2: ไม่มีอันนี้ปกติก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปถ่ายทำได้ง่ายอันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพราะเอื้อเฟื้อเราเป็นกรณีพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกอะว่าผมมีสถานะหนึ่งผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี2570นะก็สามารถที่จะขอทางคนที่เขาอยู่ในห้องกรรมาธิการแล้วก็ห้องอนุกรรมาธิการจะด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะฉายภาพที่มันเป็นเรื่องภายในออกมาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเพียงแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมปิดนะแล้วก็เขาก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปส่วนใหญ่ก็ให้เขาไปถ่ายก่อนที่เขาจะประชุมกันอะไรกันไม่ได้บรรยากาศนะอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางประธานคณะอนุกรรมาธิการ4-5คณะที่ผมพาทีมอีกอันนึงต้องขอบคุณคือทางทีมงานของทางฝ่ายโทรทัศน์ของสำนักข่าวของเนี่ยของช่อง9 M-Cord เนี่ย เราก็ไปกันเยอะประมาณสักเกือบ10คนน
1: ะ
2: เอาเป็นว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วจะทำให้ท่านเชื่อมต่อกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ในช่วงน่าจะเป็นวันจันทร์ที่7ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: จันยายน
2: จันเจ็ดถึงเก้ากันยายนจะเป็นจันถึงพุธหรืออังคารถึงพฤหัสอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ดูวันที่แน่นอนนะก็เอาเป็นว่าถือว่าเรามีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็มีทั้งเบื้องหลังนะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากสอบถามความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นๆก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID@2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแต่อีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมชื่นชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยนำเสนอทำเป็นตอนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจำได้ไหมคะว่าในรายการของเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Volkswagenเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Panasonic ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้มันคือกลุ่มของ business ค่ะอาจารย์
2: ใช่มันที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำนะพวกหลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้เราก็ทำคือเราก็จับจังหวะนะพอดีช่วงสัปดาห์นี้มันอาจจะไม่มีอะไรตื่นเต้นมากแม้ว่าทางสภาจะมีการอภิปรายเรื่องให้ความเห็นชอบเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000เนี่ยแต่ว่ามันก็โฟกัสมันไม่น่าจะเป็นที่นี่มันน่าจะเป็นเรื่องของกกต.จะมีคำวินิจฉัยเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพวกนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอะสถานการณ์โดยทั่วไปเนี่ยในทางการเมืองก็เป็นช่วงที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะรวมทั้งข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจด้วยอะไรด้วยเนี่ยความสนใจอาจจะไปอยู่ที่นั่นมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็หาเรื่องที่มันแทรกซ้อนมาคุยกันนะผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเวลานึกถึงผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นอันหนึ่งเนี่ยที่ชื่อโซนี่เนี่ยคุณชุติมานึกถึงอะไร
1: น้องนุ่นเกม PlayStation แล้วตัวนุ่นเองก็มีกล้องโซนี
2: ่ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจะเป็นวิทยุเทปของโซนี่ซึ่งดีมากอันนี้เมื่อสัก30-40ปีที่แล้วตอนผมเรียนน่าจะใช่ประมาณตอนผมเรียนโอ้อาจจะประมาณสัก40ปีเนี่ยมันมีเครื่องเล่นเทปแล้วก็มีวิทยุ FM AM ในตัวเสียงดีมากเลยสำหรับโซนี่นะแล้วคุณนุ่นอาจจะไม่เชื่อจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ ผมยังมีวิทยุทรานซิสเตอร์ของโซนี่ไว้ใช้งานอยู่เลย
1: มันทน
2: เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็ใส่ฐานอันนี้เอาไว้เผื่อกรณีที่ไฟดับไฟเดิบอะไรพวกนี้นะผมก็จะมีวิทยุที่ใช้เป็นฐานแบบทรานซิสเตอร์ไว้เก็บไว้ที่บ้านนะอยู่เครื่องนึงก็ยังใช้งานได้ดีนะแม้ว่ามันจะเป็นยุคที่เราฟังอะไรจากมือถือหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ผมก็เป็นคนโบราณนะอะไรที่มันเรายังเป็นคนเชื่อแบบว่าคือของเก่ามันมีคุณมันก็มีประโยชน์ของมัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้มันก็กลับมาอีกครั้งนะนุ่นเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะโหยหาแล้วก็อยากจะเก็บสะสมมา
2: อันนี้มันเป็นเรื่องแบบนอสตาเจียแบบไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญ
1: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนว่านะวันนี้เราจะคุยเรื่อง
1: โซนี่
2: คือมันมีบริษัทจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มาดีๆแล้วก็ไปนะไปแบบไม่กู่ไม่กลับเลยก็มีนะเพราะว่าพลิกตัวไม่ทันนะอย่างกรณีของโกดักเนี่ยชัดเจนใช่ไหมมัวแต่อึกอักนะในท้ายที่สุดก็โอกาสแล้วก็ความท้าทายมันเลยตัวเองไปนะก็หมดสภาพไปนะก็มีหลายๆบริษัทที่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันทำให้ของที่เคยมีเคยอยู่เนี่ยบางครั้งมันก็หมดไปนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกนะมีคนเล่าให้ผมฟังว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เรามีหลานคือหมายความว่าเราเป็นปู่เรามีลูก
1: ค่ะ
2: แล้วมีลูกของลูกเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใน3เจเนเรชันเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือเวลาเราพูดถึงเจเนเรชันเนี่ยเราต้องใช้คำว่า20ปีนะ20ปีปู่อายุ60พ่อซึ่งเป็นลูกของปู่อายุ40ลูกอายุ20เนี่ยในห้วงเวลา40ปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมครั้งใหญ่ซึ่งมันก็ทับซ้อนกันนะไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเอาตัวรอดได้วันนี้อยากจะพาไปคุยเรื่องของบริษัทโซนี่ซึ่งก็มีการเปลี่ยนชื่อมาโดยตลอดนะ
1: โอ้แล้วทำไมเขาใช้ชื่อโซนี
2: ่อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยว่าจริงๆอ่ะคนจะรู้จักโซนี่เนี่ยติดกับชื่อคนคนหนึ่งชื่ออากิโอโมริตะคนนี้เขาเคยเขียนหนังสือนะโมริตะเนี่ยเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คนที่ก่อตั้งเนี่ยนะมาซารุอิบุกะกับอากิโอโมริตะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะที่จริงเขาเป็นนักวิจัยในสถาบันการทหารของญี่ปุ่นนะก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จเนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็มาก่อตั้งในระหว่างนั้นนะเขาออกจากราชการทหารแล้วก็มาเริ่มธุรกิจปีที่เขาเริ่มจริงๆเนี่ยคือปี2498หลังจากสงครามโลกจบลงไปนะ10ปีทำวิทยุทรานซิสเตอร์รุ่นแรกของญี่ปุ่นถัดจากนั้นเนี่ย3ปีตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะในช่วงเวลานั้นน่ะตอนที่ญี่ปุ่นมายึดครองตอนที่สหรัฐอเมริกามายึดครองญี่ปุ่นเนี่ยวัฒนธรรมแบบป๊อปแบบตะวันตกก็เข้ามามันมีเพลงอยู่เพลงในช่วง50ยุค50เนี่ยมันมีเพลงอยู่เพลงนึงชื่อเพลงSonny Boys เพลง Sonny Boy เนี่ยมันยืมมาจากคำของญี่ปุ่นเนี่ยที่แปลว่า smart แล้วก็พูดถึงความแสดงออกของความเป็นคนหนุ่มสองคนเนี่ยที่จริงเขาตั้งชื่อมาหลายชื่อแต่ในท้ายที่สุดมาจบลงที่ Sony โดยเอามาจากคำว่าSonny เนี่ยนะ
1: ก็คืออินสปายจากอันน
2: ี้ใช่อินสปายจากอันนี
1: ้ค่ะ
2: เปลี่ยนมาเป็นโซนี่นะมันเปลี่ยนมาหลายทีแล้วเนี่ยนะถัดจากนั้นเนี่ยคนก็รู้จักโซนี่แล้วโทรทัศน์สีรุ่นแรกของโซนี่เนี่ยทรินิตอนเนี่ยผมเคยใช้นะทรินิตอนเนี่ยมันมา
1: ทีวีสี
2: รุ่นแรกๆเลยทรินิตอนดังมากนะตอนนั้นก็ขี่มากับพวกพานาโซนิกขี่มากับพวกอะไรล่ะไอ้พวกนี้มาทีหลังไอ้ LG พวก Samsung อะไรพวกนี้มาทีหลังไฮเออร์นี่มันตอนนั้นมันสู้กันระหว่าง โทรทัศน์สีที่เป็นแบบLCD กับที่เป็นคริสตัลนะตอนนั้นสู้กันสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้ไอ้นั้นหายไปอันนึงเราไม่ต้องพูดถึงไอ้จอภาพนะไอ้จอภาพมันเจ๊งไปตั้งนานแล้วที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนหลังนะมันโทรทัศน์มันจะบางมากเพราะมันใช้เป็นแบบไอ้เนี่ยที่เป็นไอ้ตัว LCD หรือถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจุดที่เป็นจุดที่ทำให้คนรู้จักโซนี่มากๆเนี่ยคือปี2522
1: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
2: โซนี่เปิดตัวด้วยเครื่องเล่นเทปและวิทยุที่เสียบในหูเปิดแล้วไม่ได้ยินนะต้องเสียบในหูแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันดีมากก็คือ Walkman Walkman เนี่ยดังมากสมัยเนี่ย Walkman นี่ก็ปาเข้าไปถ้าพูดถึงจัดปัจจุบันก็ประมาณ47ปี48ปีอันนี้คือตัวที่ทำให้ Sony เนี่ยดังมาก
1: ปฏิวัติวงการ
2: ปฏิวัติวงแล้วเขาก็เข้าเรื่องพงเรื่องเพลงนะอันเนี้ยจุดที่มันเป็นจุดสำคัญของโซนี่อีกอันหนึ่งก็คือปี2532เขารู้ตัวเองแล้วว่านอกเหนือจากเขาเป็นผู้ผลิตในแง่ของเครื่องเสียงนะเขาก็เฉดออกไปนะมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งกล้องดิจิตอลซึ่งอันนี้ทำให้เขาไม่ล่มสลายส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโซนี่ผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดของโซนี่เนี่ยถ้าท่านดู Netflix ท่านจะเห็นว่ามันมีค่ายสตูดิโอค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งคือค่ายโคลัมเบียเวลาเราขึ้นที่มีคนถือโคม
1: เ
2: ราจะเห็นข้างล่างเขาเขียน
1: โคลัมเบียพิกเจอร์
2: โคลัมเบียพิกเจอร์แต่ข้างล่างเขาเขียนโซนี่คัมปานีหรือไม่ก็โซนี่พิกเจอร์เหตุผลก็เพราะว่าโซนี่ไปซื้อโคลัมเบียพิกเจอร
1: ์ค่ะ
2: นะไปซื้อโคลัมเบียพิกเจอร์เหมือนกับที่กำลังจะเกิดขึ้นขนาดนี้ที่Netflix อะไรสู้กันที่จะไปซื้อพาราเมาหรือไงผมไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นของที่เป็น IP ทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโคลัมเบียพิกเจอร์สทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คืออยู่ในมือของโซนี
1: ่ค่ะ
2: อันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องขั้นต่อไปแล้วก็มาถึงของคุณนี่แหละ
1: ยุคนู่น
2: ยุคคุณนี่แหละไอ้ PlayStation PlayStation อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะไอ้วิดีโอเกมที่ผมเขาบอกว่ามันสนุกมาก
1: ใช่ๆๆใช่ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านนึงเขาไม่ได้เขาค่อยๆเฟดของเขาออกที่เป็นพวกวิทยุที่เป็นเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ค่อยๆเฟดออกมียังทำอยู่
1: ไฟฟ้าอะไรเนี่ยเขาค่อยๆ
2: เฟดออกไปพวกเพลงมันมี Sony Music ค่าย Sony Music Sony Picture คือเกี่ยวกับหนังแล้วก็ไป take over Columbia Picture ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปจนเรื่องเกม PlayStation อันนี้คือความเป็น Sony ที่มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาก็เกิดความสับสนในชีวิตเหมือนกันนะหลังจากประสบความสำเร็จมากไอ้ช่วงที่เป็น Walkman เนี่ยตอนนั้นน่ะอุตลุดก็จะเอายังไงนะก็มีผิดมีถูกผมจำได้ว่าต้องถามพวกช่างภาพเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันสมัยก่อนเนี่ยไอ้เครื่องเล่นไอ้วิดีโอเนี่ย VHS กับ Betacam ใช่ไหมBetacam เนี่ยของ Sony ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเบต้าแคมก็ไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่กว้างขวางก็กลายเป็น VHF แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่อะไรละปัจจุบันพวกนี้ก็หายไปหมดละ
1: ค่ะ
2: ผมยังมีไอ้นี่เลยนะไอ้วิดีโออ่ะที่เป็น VHF ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเงี้ยเต็มนั่นเลย
1: บ้านดูก็มีแล้วเวลานั้นนะ ต้องใช้การอัดเอาไว้อ่ะแล้วก็ค่อยมาเพลย์ทีหลังด้วยถ้าเกิดว่าเราจะดู
2: แต่ว่าไอ้เครื่องกล้องวิดีโอเบต้าแคมของโซนี่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ของพานาโซนิกที่เป็น VHF เนี่ยอยู่ต่ออยู่จนหมดอายุไปแล้วก็เลิกกันไปตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นนั้นจะสังเกตเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่ามันมีความม
1: ัน
2: มีพัฒนาการแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางนะงั้นตอนนี้เราก็ต้องมองโซนี่ในลักษณะที่เรียกว่าเขาจะไปต่อยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการเปลี่ยนผ่านที่เขาทำมาเนี่ยนะผมคิดว่าเขาเดินถูกทางยังมีความเป็นโซนี่ไม่ได้สูญไปนะอย่างบางอันเนี่ยมันเฟดแล้วมันก็สู้ไม่ได้เลิกไปเลยเนี่ยอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่น หมดสภาพแล้ว
1: ค่ะ
2: มันไปนวัตกรรมมันมีอะไรไปต่อจากตรงนั้นไม่ได้นะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าโซนี่ก็หวั่นไหวอยู่เหมือนกันตอนที่ iPhone ออกมันมีช่วงหนึ่งมันทับซ้อนกันเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยโซนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปยังไงต่อก็มีตูมขึ้นมาเป็น iPhone เนี่ยโซนี่ก็ทำโทรศัพท์มือถือนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: และตอนหวั่นไหวนี่รวมไปถึงตอนที่มี Samsung ด้วยป่ะคะ
2: นั่นแหละนั่นแหละพวกนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเขาจะกะจังหวะยังไงแต่นี่ต้องชมนะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้นะผมคิดว่าโซนี่เนี่ยถ้าเหมือนกับที่เราตั้งชื่อรายการเนี่ยนะตั้งชื่อตอนนะว่าเกือบหลับอ่ะเกือบเสร็จอ่ะแต่มันก็กลับมาได้อ
1: าจารย์เขาเป็นคนตั้งชื่อเองนะคะ เขาตั้งชื่อตอนนี้ว่าโซนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะแต่ทำไมถึงกลับมาได้ค่ะแล้วโซนี่เนี่ยนะคะณปัจจุบันนะคะ เขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะสนุกจังเลยตารู้สึกเป็นประกาย ถ้าเกิดว่าฟังจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังไล่เรียงลำดับของเขามาเนี่ยเท่ากับว่าโซนี่อะค่ะอยู่มาได้อ่ะจนถึงประมาณ70ปีแล้ว
2: 70ปีก็คือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีบทบาทแล้วก็รวมถึงความสามารถแล้วก็ความอดทนความมัธยัสถ์ ความตั้งใจจริงของภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สามารถสถาปนาอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กนะเหล็กและเหล็กกล้านะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าคุยเกี่ยวกับโซนี่นะเขาทำหม้อหุงข้าวไว้ไรซ์คุกเกอร์เนี่ย
1: โซนี่ก็มีหม้อหุงข้าว
2: มีหม้อหุงข้าวแต่มันมีปัญหาอย่างนี้ตอนที่ทำอะรูปร่างหน้าตามันก็ประหลาดๆอยู่นะ
1: มาดึกหม้อหุงข้าว
2: หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวยี่ห้อโซนี่นะ
1: ฮะเนี่ยเหรอ
2: ครับเนี่ยหม้อหุงข้าวยี่ห้อโซนี่
1: ทำไมเหมือนเครื่องปั้นดินเผา มองไกลๆอ่ะ
2: มันมีปัญหาอะไรรู้ไหมคุณจุติม
1: อะไรคะ
2: คืออันนี้เป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะเป็นสเตอริโอไทป์เนี่ยนะคือทำออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องเลิกเพราะ1หุงสุกเกินไป
1: อ
2: ีกอันนึงคือหุงดิบเกินไป
1: ไม่มีคำว่าพอดีอะนะ
2: ก็เลยต้องปล่อยให้คนอื่นทำแทนเออมันคือแต่ละคนมันก็มีความชำนาญไม่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวเดี๋ยวนี้ทันสมัยขนาดหุงข้าวเหนียวยังได้แล้วอะ
1: ใช่ทำซุปได้จบในหม้อเดียว
2: แต่ไอเนี่ยรุ่นแรกของโซนี่ที่ทำเนี่ยผมจำปีไม่ได้นะแต่สักคิดว่าสัก60-70ปีที่แล้วอะหุงข้าวดิบเกินไปกินไม่ได้หุงข้าวแฉะสุกเกินไปกินไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้จริงจริง
2: อันนี้จริงจริงเออนี่เรื่องจริงนะอันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเฮ
1: ้
2: ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราดูเขาแล้วเขาสักเซทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่
1: ค่ะ
2: นะเอาละ
1: อาจารย์แต่ดูพัฒนาการของเขาอะดูเหมือนวิธีคิดของเขาอะจะตัดสินใจได้เร็วกว่าพานาโซนิกเน
2: า
1: ะ
2: ใช่คือผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นผู้นำเดี่ยวนะโดยเฉพาะช่วงที่โมริตะเนี่ยโมริตะเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าพูดถึงปัจจุบันนะก็อาจจะเหมือนสตีฟจ็อบอาจจะเหมือนซักเกอร์เบิร์กอะไรเงี้ยนะอาจจะเหมือนกับเจนเซนฮวงอะ
1: เจนเซนฮวง
2: อะไรพวกเนี้ยนะเหมือนกับบิลเกตอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยเป็นมันมากับดาวหางฮันเล่พวกนี้
1: เป็นวงรอบ
2: ไม่พวกนี้มันมนุษย์ต่างดาวด้วยกันมันไม่ใช่มนุษย์ปกติ
1: แล้วก่อนมัน
2: ไอ้พวกนี้มันมาจากดาวหางฮันเล่แล้วมันกลับไปรอบที่แล้วเนี่ยมันกลับไปกับดาวหางฮันเล่ที่มาเนี่ย
1: แล้วถึงวงรอบที่ต้องมาแล้ว อาจารย์ที่นี่กลับมาโซนี่นะปัจจุบันเขาทำอะไรบ้างคะ
2: ก็อย่างนี้สิอันนี้เราก็ดูโปรไฟล์เขานิดหนึ่งคือตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซนี่คนปัจจุบัน
1: ชื่อว่า
2: ชื่อฮิโรกิโตโตกิ
1: ค่ะ
2: ฮิโรกิโตโตกิไคเซ็นนะ
1: ค่ะ
2: จำชื่อไม่ผิดนะ
1: เอาละฮิโรกิโตโตกิ
2: ฮิโรกิโตโตกิเนี่ยเขาเป็น CEO นะเดี๋ยวค่อยพูดถึง
1: คนเนี้ย
2: พูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่มาทำ
1: สมาร์ทนะอาจารย์คน
2: มาทำงานแล้วพูดภาษาอังกฤษดีมากนะผมเขาให้สัมภาษณ์Wall Street Journal ผมก็ฟังเขาก็พูดรู้เรื่องเขาไม่ใช่พูดรู้เขาก็พูดแบบว่า เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปยังไงนะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราลองมาดูไส้ในก่อนนะเราลองมาคือตัวไอ้ CEO คนปัจจุบันเนี่ยมาทำงานที่โซเนี่ยตั้งแต่ปี2530
1: ค่ะ
2: แล้วก็เท่ากับทำงานมาเท่าไหร่ละ30กว่าปีนะ
1: ปัจจุบันนี้ตัวเขาอายุ62ปี
2: ก็เท่ามาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ30ต้นๆน
1: ะ
2: ไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้วัฒนธรรมของโซนี่ดีแล้วเขาก็มีส่วนมีบทบาทในการเฉพทิศทางให้โซนี่เนี่ยพูดง่ายว่าหลบฝุ่นหลบพายุนะไปตามไอ้แนวปะการังไม่ต้องเกยตื้นอะไรเนี่ยเขาทำได้สำเร็จอันนี้ถ้าเรามาดูปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราลองมาอนาโตมีดูนิดนึง
1: ค่ะ
2: อันนี้เราใช้งบการเงินโทษเราใช้รายงานทางการเงินล่าสุดเนี่ยของปี2025ของญี่ปุ่นเนี่ยปีของงบการเงินมันจะไม่เหมือนชาวบ้านมันเริ่มต้น1เมษาแล้วมาสิ้นสุด31มีนาอย
1: ่
2: างนี้คือสิ้นสุด31มีนาคมปีนี้แต่ว่าเป็นงบของปี2500โทษปี2568เริ่มตั้งแต่1เมษายน2568มาจนถึง31มีนาคม2569อันนี้ถือว่าเป็นงบการเงินปี2568หรือ2025เขามีรายได้รวมจะคิดเป็นเงินเยนก็แล้วกันง่ายหน่อยนะ
1: ค่ะ
2: รายได้รวมเขา12ล้านล้านเยนนะแล้วก็มีกำไรจากการประกอบการเนี่ย 1.4 ล้านล้านเยนกำไรสุทธิ1ล้านล้านเยน
1: ค่ะ
2: 1ล้านล้านเยนก็ประมาณ200,000ล้าน200,000ล้านเราใช้100เยนเท่ากับ100เยนเท่ากับ23บาท 230,000 ล้านนะประมาณนี้เอาง่ายๆว่า100เยนเท่ากับ21บาท22บาทแล้วกันนะ 220,000 ล้านคราวนี้เราลองมาดูซิว่ารายได้เนี่ยเขา break down หรือว่า classify ไปทางไหน
1: มาจากไหนบ้าง
2: มาจากเรื่องเกม PlayStation
1: ค่ะ
2: เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าง่ายดี
1: ได
2: ้ 37.5% ร้อยละ
1: 37.5
2: อันนี้คือมาจาก PlayStation ทั้งขายทั้งบริการหลังการขาย
1: เป็น network service
2: ทั้งขายซอฟต์แวร์ไปซื้อของมาเติมที่จะเล่นกันให้เพลินๆอันที่2เป็นเรื่องของเพลง
1: ค่ะ
2: 2เพลงเนี่ย 17%
1: พวกสตรีมมิ่งอะไรก็อยู่ตรงนี้
2: แหละอยู่ตรงนี้หมดนะเพราะเขามีค่าย Sony Music แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนอันที่3เนี่ยประมาณ 12% เป็นภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ที่เขาประสบความสำเร็จมากสถานการณ์ปัจจุบันเลย Spider-Man ที่เพ
1: ิ่งออก
2: อันเนี้ยทำให้ Sony บอกเฮ้ยไอตัวฮิโรกิเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าอันนี้เราพูดเสริมไปเลยนะ
1: ค่ะ
2: คือบอกว่าคนน่ะถ้าจะดูหนังอ่ะจะดูบางหนังบางดูหนังอย่างได้อรรถรสที่สุดเนี่ยต้องดูในโรงหนังแล้วคุณไปญี่ปุ่นคุณจะรู้ว่าโรงหนังญี่ปุ่นยังมีเหลืออีกเยอะมากแล้วยังขยายตัวนะเพราะคนต้องการประสบการณ์แบบนั้นไม่คือดูจากจอเนี่ยดูจากมือถือดูจากอะไรก็ได้แหละดูจากคอมพิวเตอร์หรือเราดูจากทีวีที่มันเป็นสตรีมมิ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าอารมณ์อ่ะทั้งเสียงทั้งภาพทั้งตัวเราที่ไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยซีนีม่าต้องเป็นเทเตอร์ต้องเป็นซีนีม่าเทเตอร์ต้องเข้าไปดูในโรงแบบน
1: ั้
2: น
1: ซึ
2: ่งนานๆผมก็จะไปทีนึงนะเพราะผมก็ไม่อยากลืมภาพแบบนี้ก็ดูหนังแบบของสตูดิโอทำอย่างหนังอวตารเนี้ยต้องไปดูอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: คือถ้าเป็นหนังใหญ่ถ้าคุณคิดว่าคุณดูหนังไททานิคที่คุณชอบดูกันจำได้ไหมถ้าคุณดูในบ้านมันไม่ได้อารมณ์มันก็ต้องโอ้ยประมาณอารมณ์นั้นอ่ะใช่ไหม
1: อาจารย์ก็เพิ่งไปดูมาด้วยรุ่นก็ไปดูมา
2: แต่นี่ไม่ดีว่ะโอดิซี่นี่ไม่ดีว่ะลูกขูที่แปลงแล้วไม่รู้อะไรนักหนา
1: สไปเดอร์แมนเนี่ยอ่ะก็โกยรายได้
2: เนี่ยอันนี้เป็นโซนี่พิกเจอร
1: ์ค่ะ
2: ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์พวกอะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ธุรกิจหรอกก็ต้อง 17%
1: ค่ะ
2: อิมเมจิ่งทำภาพทำเพิ่มแล้วก็มี entertainment service อันนี้ประมาณ 18% รวมทั้งหมดเนี่ยมีรายได้ประมาณ12ล้านล้านเยนเนี่ยแล้วก็กระจายแบบนี
1: ้ค่ะ
2: นี่ก็ต้องเห็นว่า1เขากระจายธุรกิจแล้วก็มีจุดแข็งของเขาอันที่2เขาเป็นบริษัทที่มีกำไรแล้วกำไรก็ไม่ได้ลดลงไปต่อได้เนี่ยอันนี้ทำให้โซนี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เกือบหลับนะแล้วก็กลับมาได้นะมันจะไปต่อนะ
1: อาจารย์ เขาอะกระจายธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็เห็นว่าบริษัทอื่นที่ทำคล้ายๆเขาพวกปลาจากเครื่องชงเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีโมเดลในการกระจายธุรกิจเหมือนกันแต่มันต้องกระจายแล้วมันต้องใช่ถูกไหม
2: ใช่แล้วแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่สมมติว่าถ้าเราดูถ้าเราเทียบเคียงดูนะในระนาบเดียวกันนะโซนี่มาสุชิตะอิเล็กทริกก็คือพานาโซนิก
1: ค่ะ
2: เทียบกับฮิตาชิเทียบกับซัมซุงแต่ก็ต้องบอกญี่ปุ่นมันมีหลายสาขานะอย่างฮิตาชิมันก็จะไปทำเอลิเวเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็ไปทำพวกรู้สึกจะไปพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องบินอะไรพวกนั้นจรวดจระแหลอะไรไปเลยนะแล้วก็ฮิตาชิก็จะดังในลักษณะที่ก็อีกแบบนึงถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นซัมซุงของซัมซุงกับ LG นะนะอันนั้นคือของญี่ปุ่น
1: ค่ะ
2: แต่ละอันก็ไปไม่เหมือนกันอย่างโซนี่ไปลองทำมือถือเลิก
1: ถ้าซัมซุงกับ LG นี่ของเกาหลี
2: ใช่อันนั้นมันต้องเทียบเคียงกันแล้วมันก็จะมีแบบบางงานก็จะไปเก่งเรื่องแอร์คอนดิชันบางงานก็จะเกี่ยวกับเรื่องเก่งเกี่ยวกับเรื่องตู้เย็น
1: บางอันก็ไปทำในส่วนของพลังงานแล้ว
2: อะไรก็แล้วแต่ไงแต่ว่าพวกนี้มันเป็นคอนกลอมเมอเรทมันเป็นบริษัทใหญ่มันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีม
1: ัน
2: ก็จะมีบางอันที่ไม่ได้เรื่องเจ๊งเลิกบางอันที่ไม่ดีแล้วก็นะแล้วบางอันก็อาจจะขยายธุรกิจอย่างโซนี่เนี่ยนะตอนที่เขามาก่อนที่เขาจะมาเป็น PlayStation ที่คุณรู้จักเนี่ยคุณจะรู้จักอีกคนที่เก่งเรื่องเกม Nintendo Sony เนี่ยเคยจะ take over Nintendo แต่ว่ามันเกินกันไม่ลงไงไม่ทราบอ่ะก็เลยมาทำเองเป็น PlayStation ก็ทำให้ Nintendo นี่ก็ไปต่อยากเหมือนกันเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วมันมีอันนึงที่มันเป็นไอ้ที่มันตัวเล่นไอ้ตัวที่มันเป็นเกมที่มันไต่อ่ะผมก็จำชื่อไม่ได้ละไอ้
1: นุ่นถนัดเล่นแต่มาริโอ
2: เนี่ยมาริโอไม่มาริโอผมกับมาริโอคุณไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือน
2: มาริโอรุ่นผมเนี่ยนะเป็นอีกแบบนึงนะ
1: ก็
2: ลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงเนี่ยนะ
1: เก็บเพชรอยู่นั่นแหละ
2: มาริโอรุ่นผมมันไม่แต่มาริโอรุ่นใหม่มันมีแปลงร่างด้วยอะไรด้วยอันนี้ผมไม่รู้จักละอันนี้ผม
1: อาจารย์นี่ทันสมัยนะคะรู้เท่าทันอ่ะคือไม่ได้มีครบทุกชิ้นนะแต่เขารู้หมดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงว่าคุยกับเด็กเจนไหนก็ได้ไปหมดเลยค่ะแต่คำถามที่สำคัญคือแล้วโซนี่เขาจะไปยังไงต่อเขามีความท้าทายในระหว่างทางหรือเปล่าช่วงหน้าคุยฟังนะคะ
2: โอเค
1: โซนี่ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะภายใต้การนำของผู้บริหาร CEO โตโตกิอะค่ะเขาจะนำพาโซนี่ไปไงต่อ
2: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาไปทำบริษัทร่วมทุนกับทาง TSMC ของไต้หวันน่ะ
1: TSMC เนี่ยก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคทอริ่งค่ะอาจารย
2: ์อันนี้ก็จะมาทำให้พวกเกี่ยวกับเซ็นเซอร์
1: เพราะว่า TSMC เนี่ยเขาโอ้โหเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอะค่ะก็เลยมาร่วมมือกันโซนี่เนี่ยถือหุ้นอยู่ 60% TSMC 40%
2: คือตอนนี้มันหนีไม่พ้น 3-4 อย่างนะSemiconductor, AI, Data Center, Quantum Computing เนี่ยอันเนี้ยมันหนีไม่พ้น
1: ค่ะ
2: 4อย่างเนี่ยมันกำลังหลอมรวมเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะแล้วก็ความสำเร็จภายใต้การนำของฮิโรกิเนี่ยก็คือการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man นะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้เป็นของ Sony Pictureเปิดตัววันแรกอะอาทิตย์แรกโกยเงิน900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากการฉายทั่วโลก
1: ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม
2: ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้ว
1: ค่ะ
2: คราวนี้ตัวฮิโรกิเนี่ยเขาก็บอกว่าธุรกิจเดิมก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญที่เขาทำมันเป็นรากฐานของโซนี่เขาถือว่าสำคัญเขาเคารพนับถือกับสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวโซนี่มาแต่ว่าเขายอมรับว่าเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคราวนี้เราก็น่าสนใจจะเอาเฉพาะตัวของตัวฮิโรกิเนี่ยนะเขามาจากไหนนะเขาอยู่ใน
1: เขาเติบโตที่จังหวัดยามากุจิ
2: เนี่ยอยู่เรียกว่านู่นน่ะทางที่ติดกับทะเลโอคอทะเลญี่ปุ่นน่ะทางฝั่งตะวันตกมาทำงานตอนแรกเนี่ยเป็นเฮเลนยิ่งหรือเป็นสมุบัญชีของบริษัท แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นความเป็นไปของบริษัทมาโดยตลอดนะแล้วก็พูดง่ายๆว่า ช่วงที่โซนี่มีปัญหายุ่งยากที่สุดเนี่ยคือเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้ว
1: ตอนมี Apple
2: ตอนนั้นมี Apple ขึ้นมาแล้วก็ก
1: ู้
2: เงินยากกู้เงินยากบอลถูกดาวเกรดบริษัทแล้วมันก็เข้าช่วงญี่ปุ่นสลบซบเซาด้วยอะไรด้วยนะแล้วตอนที่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการที่เปิดตัว iPhone ปี2007แล้วปี2008เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกการงงการเงินก็พูดง่ายๆว่าแล้วยังมีคู่แข่งใหม่คือ Samsung ก็มาแรงนะของเกาหลีใต้งั้นก็จะทำยังไงให้มัน survive นะเขาก็มองว่าหลายๆอย่างที่เขาต้องทำนะอันนึง PlayStation นะตอนนี้ PlayStation มาถึงรุ่น5รุ่น6ยังไม่ออกนะเขาบอกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่อันนี้
1: อาจารย์เนี่ยเขาอย่างที่เรายกตัวอย่างอะค่ะว่าเขาไปร่วมมือกับ TSMC ใช่ไหมคะและนอกเหนือจากนี้เขาก็แยกธุรกิจการเงินของโซนี่ออกไปเป็นบริษัทอิสระด้วยอันนี้เรื่องของการที่แยกธุรกิจการเงินเนาะแต่ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนของเขาอะเขาจะยังนำวิดีโอเกมที่สำเร็จเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เอาไปสร้างเป็นซีรีส์โทรทัศน
2: ์ตอนนี้ที่มันถ้าเราดูทีวีของญี่ปุ่นนะดูหนังของญี่ปุ่นนะตอนนี้มันจะเอาแอนิเมะมาผสมกับหนัง
1: เกมกับแอนิเมะเนี่ยเข้าด้วยกัน
2: เอาการ์ตูนมาเนี่ยมันจะมาผสมกันที่อันนี้มันคือเขามีของเดิมของเขาอยู
1: ่
2: งั้นเนี่ยเขาต่อยอดได้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแล้วตอนนี้ไอ้พวกมังโกะนะไอ้พวกแอนิเมะพวกอะไรเนี่ยมันฮิตมากทั้งหนังสือทั้งทีวีแล้วเขาไปเอาของที่มันเป็นของของญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยเอามาเดเวลลอปอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณดูสตรีมมิ่งเนี่ยจะเห็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นแบบการ์ตูนทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ย
1: แต่สนุกนะคะ
2: แต่ว่าเขาก็เอาจากอันนั้นเนี่ยมาทำ PlayStation ให้เล่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็คือพูดง่ายว่าจากฐานเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายออกมาเป็นสินค้าออกมาเป็นบริการได้ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยล่ะ
1: และอีกอันนึงที่เขาอ่ะมุ่งที่จะไปเนี่ยนะคะนั่นก็คือ physical AI อะค่ะอาจารย์อันนี้มันจะครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์นะคะไปถึงอุปกรณ์ที่สวมใส
2: ่
1: นะคะอันนี้มันก็เป็นทิศทางของในประเทศยักษ์ใหญ่อยู่แล้วอย่างจีนนะก็จะพูดถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าที่บอกว่าโอ้มันทำได้คล้ายๆกับคนเลยตอนนี้มันอยู่ในโปรเซสของการพัฒนาอยู่
2: คือมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้เรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หรือว่าอะไรเนี่ยแอนดรอยด์อะไรพวกนี้มันหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องมา
1: แต่โซนี่เองเขาก็มีโจทย์ที่ท้าทายนะปวดหัวอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะภัยคุกคามจาก AI อ่ะจริงๆมันเป็นทั้งโอกาสของเขาแต่มันก็เป็นความน่ากลัวของเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าเพลงที่มันสร้างแล้วปรากฏว่ามันอัปโหลด
2: ไม่คือคนที่เขาไม่กลัว AI เขาจะคิดอย่างนี้ AI ไม่สามารถสร้างสตอรี่ได้เองไอ้นี่มันเป็นความคิดของมนุษย์ในการที่จะครีเอทอาจจะเรียนแบบได้อาจจะอะไรได้แต่ถามว่าเขากลัวไหมผมว่าเขามีทัศนคติแบบนี้ว่าเราจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ยังไงมากกว่าที่จะไปกลัวว่า AI จะมาแทนมนุษย์อันนี้ผมว่าเขาไม
1: ่
2: ก็เหมือนกับเราดูหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์ก็ไม่มาแทนมนุษย์แต่ว่ามันก็มีในนิยายวิทยาศาสตร์ที่มันจนกระทั่งไอ้หุ่นยนต์น่ะกลายเป็นคนน่ะหนังที่อะไรแสดงผมก็จำชื่อไม่ได้ผมก็ดูน่ะครบรอบ100ปี200ปีอะไรเนี่ยไบเซนเทเนียลอะไรนั่นนั่นดีอ่ะนะอันนั้นก็คือจริงๆอ่ะมันก็ต้องดูนิยายวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าควรจะกลับไปอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ไอแซคอาซิมอฟอะไรพวกนี้ต้องกลับไปอ่านใหม
1: ่การอ่านนี้ยัง
2: ไอ้นี่ผมอ่านแต่สมัยผมเรียนมัธยมนะไอ้ฟาวเดชั่นสถาบันสถาปนานที่1 2 3 4อ
1: ่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเดิมแล้วก็มีเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างคาร์ลซากันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะหรือแม้แต่คนที่เขาแสดงที่ว่าอะไรเก่งที่แบบตัวเขาไม่ค่อยเก่งอ่ะที่เขาชื่ออะไรที่เขียนในไอ้ทฤษฎีจักรวาลเวลาอะไรนั่นน่ะอันนั้นก็อีกคนนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงนิยายเนี่ยใครที่ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องไอแซคอาซิมอฟเนี่ยเขียนนิยายวิทยาศาสตร์แล้วกลับมาทำเป็นหนังเยอะแย
1: ะ
2: ที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากไอ้ที่เขาคิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาไอ้นี่ก็น่าจะเป็นพวกมาจากดาวหางฮันเล่คน
1: จดเอาไว้นะที่อาจารย์เขาแนะนำจะเป็นความรู้ทั้งสิ้นนะคะ
2: แล้วอีกอันหนึ่งผมก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ผมชอบหนังเรื่องนี้มันโยงกับที่ผมพูดเนี่ย คือไม่ใช
1: ่ God
2: ไม่ใช่หนังเรื่อง Men in Black
1: มันทำไมอาจารย
2: ์เอ้าคุณไม่เคยดูแล้ว Men in Black อ่ะที่มันมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในโลกนี้มี Men in Black 3ตอนผมเพิ่งรู้นะว่า Men in Black เนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าของก็คือโซนี่นะ
3: Man in Black นี่ก็โซนี่น
1: ะ
3: เออก็แปลกดีว่าเออไอ้ทฤษฎีที่ผมเชื่อนะว่ามันมีพวกมาจากดาราฮันเล่มาแล้วมันทำอะไรผมค่อนข้างเชื่อนะผมบอกก่อนนะ
1: อาจารย์เชื่อจริงเหรอ
3: มันก็น่าเชื่อว่ะมันเป็นไปไม่คือคนที่มันจะคิดนวัตกรรมได้ขนาดนั้นเนี่ยน
1: ะ
3: มันคือผมคิดว่าพลังทางสติปัญญาใน DNA ของเขาอ่ะมันไม่น่าจะเป็นพันเดียวกับโฮโมซาเปียนผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น
1: คุยกับอาจารย์ในเรื่องเหล่านี้นะได้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมในหลากหลาย
3: เรื่องมากเลยผมเชื่อว่าจักรวาลเนี้ยผมเชื่อว่าจักรวาลเนี้ยมีสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย
1: ์เหรอ
3: ผมเชื
1: ่อ
3: มันเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งจักรวาลมันจะมีเฉพาะโลกใบนี้ใบเดียวที่มีมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตมันจะเป็นไปได้ยังไงวะอ
1: ย่าเพิ่งไปดาวังคาร
3: ไม่ไอ้นี่คุณพูดถึงระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นเพียงแค่ระบบที่อยู่ในทางช้างเผือกนะเป็นกาแล็กซี่นะแต่คุณยังไม่ได้พูดถึงจักรวาลนะจักรวาลประกอบไปด้วยกาแล็กซี่ผมไม่รู้เท่าไหร
1: ่เอ้ยนู่นยังไม่เคยเห็นทางช้างเผือกเลยอาจารย์เคยเห็นนะ
3: หลายทีแล้ว
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากให้อาจารย์นำเสนอเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ business แบบนี้นะคะส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2years นั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบ แรง 5. Most Popular Wine Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: เป็นภาพที่ค่อนข้างประหลาดครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรี3คนมาขึ้นศาลพร้อมๆกันแต่ในข้อหาไม่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องต่างกรรมต่างวาระไม่ได้เป็นคดีเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอกันโดยบังเอิญ27สิงหาครับเข็มทิศแห่งอำนาจกลับหักมุมมาบรรจบกันที่อาคารศาลจารันดูตากรุงกัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่การนัดพบเพื่อหารือทิศทางบ้านเมืองนะครับแต่เป็นสภาวะย้อนแย้งประวัติศาสตร์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศถึง3ท่านมาปรากฏตัวในฐานะจำเลยพร้อมกันครับภาพที่เห็นมันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ผู้นำที่มีชีวิตสะท้อนความขัดแย้งรอยร้าวลึกในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียที่กำลังสั่นสะเทือนองคพยพการเมืองค่อนข้างรุนแรงครับอดีตนายก3คนคืออิสมาอิลลิซาบรียาอากอบ 2. มูยิดดินยัสซิน

าลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ตัดสินคดีแต่กลายเป็นสมรภูมิสุดท้ายตัดสินว่าบารมีทางการเมืองที่เคยสั่งสมมาพังทลายลงวันเดียวได้หรือไม่สำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบียาก็อบวัย66เป็นนายกปี2021ถึง2022ก้าวเท้าสู่ศาลท่ามกลางเสียงเชียร์ครับข้อหาคืออะไรข้อหานี้ค่อนข้างหนักไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงเงินสดเกือบ40ล้านเหรียญสหรัฐทองแท่งแท้ๆเพราะว่าสอบสวนโดยปปช.ของมาเลเซียเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วนี้เองเดิมทีการพิจารณาคดีถูกกำหนดไว้7สิงหาครับแต่ต้องถูกเลื่อนออกไปเป็น27สิงหาเมื่อวานนี้เพราะอิสมาเอลลีซาบรีต้องเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจที่สถาบันหัวใจแห่งชาติคดีนี้น่าสนใจตรงที่เป็นการท้าทายเรื่องความโปร่งใสในระดับรากฐานว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลขนาดนี้จึงซุกซ่อนอยู่ใต้เงาอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบมายาวนานคนที่สองครับอดีตนายกนาจิบราซัก โอ้ยเรื่องนี้ขอรับเชิญอื้อฉาวมหากาพย์เรื่องวัน MDBนายิบราซักปีนี้73เป็นนายกปี2009ถึง2018ปรากฏตัวในสภาพที่แตกต่างออกไปครับถูกคุมตัวมาจากเรือนจำโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ร่วมรับฟังการพิจารณาคดีแพ่งที่ฟ้องร้องโดยกองทุน 1MDB และบริษัทในเครือต่างจากรายอื่นๆที่เป็นคดีอาญาหรือการรับสินบนโดยตรงประเด็นสำคัญกรณีนี้คือการพิสูจน์ความเสียหายจากธุรกรรมและการตัดสินใจที่นำไปสู่การสูญเสียเงินถึง 5,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐกองทุนวัน MDB ยังคงเป็นบาดแผลเรื้อรังของมาเลเซียที่ไม่มีวันหายสนิทครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ20ปีแล้วแต่มหากาพย์นี้ยังคงหลอกหลอนนาจีบเหมือนเงาตามตัวแสดงให้เห็นนะครับว่าความเสียหายระดับโลกอย่างนี้ไม่มีวันจบลงง่ายๆแค่ติดคุกก็ยังไม่จบยังมีคดีแพ่งตามมาอีกอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่3ที่มาเจอกันที่ศาลเมื่อวานนี้มูเจฮิดินยาซิน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กลายเป็นคดีความนี่ครับนักการเมืองต้องระวังโครงการที่อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นกลายเป็นคดีความได้มูเจฮิดินยาซินปีนี้79เป็นนายกปี2020ถึง2012กำลังเผชิญกับการไต่สวนคดีเกี่ยวข้องกับโครงการจาน่าวีบาวาเป็นนโยบายชูโรงในช่วงวิกฤตโควิด19เขาเจอกับข้อหาหนัก7กระทงครับรวมถึงการใช้อำนาจมิชอบเพื่อหาประโยชน์ให้กับพรรคเบอร์ซาตูเป็นเงินกว่า 232.5 ล้านริงกิตเป็นเงินก็ประมาณ58ล้านเหรียญสหรัฐข้อหาฟอกเงินครับประมาณ200ล้านริงประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ภาพลักษณ์อาบาหรือว่าพ่อผู้ใจดีอาสามาดูแลประชาชนในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่สุดแต่กลับถูกกล่าวหาว่าใช้ความเดือดร้อนประชาชนเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานทุนให้กับพรรคการเมืองตัวเองถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในตัวผู้นำสายอนุรักษ์นิยมคนนี้อย่างรุนแรงครับฉะนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวการเมืองมาเลเซียต่างคนต่างก็ตั้งข้อสังเกตเขียนกันเป็นข่าวเป็นตุเป็นตะภาพเหตุการณ์ที่อาคารศาลจาลันดูตาวันเดียวกันที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี3คนมาปรากฏตัวเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่ามาเลเซียกำลังมุ่งหน้าสู่มาตรฐานทางกฎหมายที่เคร่งครัดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าคุณจะเคยนั่งเก้าอี้ที่สูงส่งเพียงใดก็ตามวันนี้ครับศาลอาจจะกลายเป็นสภาที่แท้จริงของมาเลเซียสถานที่ซึ่งอนาคตประเทศถูกตัดสินด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ด้วยวาทกรรมทางการเมืองนี่ก็แน่นอนนะครับเป็นบทเรียนสำคัญครับที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยควรจะจับตามองครับการกวาดล้างคอร์รัปชันระดับโครงสร้างต้องอาศัยความกล้าหาญของกระบวนการยุติธรรมอย่างมากและคำถามที่น่าคิดที่สุดผมคิดว่าคือเมื่อระบบยุติธรรมเริ่มทำงานตรงไปตรงมาอย่างนี้เนี่ยโฉมหน้าของการเมืองไม่ว่า

0: เป็นมาเลเซียหรือประเทศไทยหรือประเทศไหนในรุ่นถัดไปจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่สะอาดขึ้นได้ไหมเรามีความหวังมากขึ้นได้ไหมว่าไม่ว่าใครจะมีตำแหน่งแห่งหนสูงเพียงใดต้องหนีไม่พ้นกฎหมายและกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ rule of law คือธรรมาภิบาลแต่อย่าใช้ rule by law คือการใช้กฎหมายผู้มีอำนาจมากลั่นแกล้งและเพื่อครองอำนาจให้ยาวนานที่สุดตัวอย่างที่มาเลเซียภาพเมื่อวานอดีตนายก3คนโดนข้อหาช่อฉนคอร์รัปชันและซุกซ่อนทรัพย์สินล้วนแล้วแต่เป็นกรณีที่สร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศอย่างชัดเจนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชาวรัฐธานีวงครับทุกวันศุกร์เราจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวน่าสนใจในการตั้งวงสนทนาของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนกับคุณสุทธิชัยยุ่นประเด็นวันนี้น่าติดตามครับเพราะว่าถ้าว่าเราดูสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นในหลายๆสมรภูมิก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปมากมายนักและความเป็นห่วงของคุณวิกรมก็คือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดวิกฤตในเอเชียตะวันออกครับก่อนจะไปฟังทั้งสองท่านในประเด็นนี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะฮะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้ว20-26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจของคุณไปตลอดกาลครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงครับที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงนะครับต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและแน่นอนครับระดับคุณก็ต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินเป็น fast track นะครับไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยอาจารย์ดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินครับบ้านพักท่านเจียงไคเช็กย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่นะครับ 1,400 ปีและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งครับวันที่20-26กันยายนนี้สิทธิพิเศษนะครับแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะฮะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนที่ LINE Official SI Thinking Radio ย้ำนะครับมี A หางม้วนๆฮะ LINE Official Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับขออีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือตอนนี้ใครจะเริ่มออมก็ออมกันง่ายๆวันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้คุ้มนะครับได้แต่ก้อนแรกก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำแค่ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับเลือกฝากได้วันนี้ฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับอีกนิดนึงนะฮะช่วงนี้ชวนไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับที่ล่าสุดได้คว้า2รางวัลใหญ่ลำเภานาวาทองนะครับประจำปี2569ทั้งรางวัลประจำปีระดับกรมและรางวัล Popular Vote ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของภาคธุรกิจและประชาชนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีการใช้เกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินจากภาคธุรกิจซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมในการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนะครับและธรรมาภิบาลที่ดี ยกระดับให้ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับกรมยังเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริการแก่ภาคธุรกิจมีระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทยนับว่ามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมากเลยครับเรียกได้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญของข้าราชการและบุคลากรของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเลยนะครับที่จะร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับในการให้บริการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปเอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับมาติดตามว่าทั้งสองท่านมองเรื่องของวิกฤตในเอเชียตะวันออกกันอย่างไรติดตามได้เลยครับ
2: เรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ผมก็ห่วงกังวลพอสมควรนะครับผมห่วงกังวลสุขภาพจิตคุณวิกรมมากกว่าสงครามครั้งที่3พอสมควรวิกรมว่าเอ๊ะกลางคืนตื่นดึกดื่นขึ้นมานี่นอนไม่หลับกลัวสงครามโลกจริงแค่ไหนเพราะว่าโดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะแล้วเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขกหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณพี่กรองครับ
3: สวัสดีครับดีครับเฮียยุนนี่ความจำดีนะ
2: ใช่ไหมผม
3: ไปกินอะไรมาทำไมผมพูดอะไรไปนี่ทำไมจำได้ดิบได้ดีโอ้
2: กดไว้เลยกดไว้พอคุณพูดแล้วผมกดอัดเทปไว้อัดเอาไว้อย่าลืมนะแล้วก็ทวงคุณพี่กรองเวลาเคยพูดอะไรเอาไว้สัญญาอะไรกับผมไว้นี
3: ่แหมคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เราอยากจะมาคุยกันเรื่องวิกฤตในเอเชียตะวันออก มันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยกังวลนะเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคนไทยใช่ไหม
2: ใช่
3: เราจะเป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต
2: ้
3: ก็คืออาเซียนใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่เอเชียตะวันออกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยมันคืออะไรคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
2: การที่จะเห็นในน้ำมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมย่ำใจแล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีกโอ
3: ้ใช่ใช่ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาคุยตรงนี้เมื่อกี้ที่คุณสุทธิชัยพูดว่าผมตอนนี้ผมกังวลจริงๆนะ
2: ผมรู้ไงผมต้องห่วงสุขภาพจิตคุณวิกรมบอกว่าใจเย็นเขาจะลบกันหรือไม่ลบกันนี่คุณวิกรมต้องสงบจิตสงบใจไว้ก่อน
3: ผมเนี่ยต้องคิดเผื่อคนจีนเขาบอกว่าโยเป้อูฮวนก็หมายความว่าถ้ายิ่งมีการเตรียมตัวกันเท่าไหร่เนี่ยนะไอ้เพิ่งผลกระทบก็จะยิ่งน้อยเท่านั้น
2: อ๋อเตรียมตัวให้ดีนะผมมีสับสังกฤษยิ่งกว่านี้ only the paranoid survive คนที่ประสาทแดกเท่านั้นที่อยู่รอดได้ก็ต้องตกใจไว้ก่อนไง
3: ไปพูดว่าคนที่เขากังวลอย่าไปพูดประสาทแดก
2: ประสาทแดกกังวลนะ
3: อันนี้ยายหยุ่นเดี๋ยวนี้ทำไมรู้สึกว่ารุนแรงขึ้นทุกวัน
2: ไม่ปกติปสดปกติผมใช้คำปสดมันประสาทแดกแล้วคุณจะนึกว่าตกใจแต่ว่าม ันคือเหมือนกันไหมล่ะภาษาจีนกับภาษาฝรั่งตรงกันไหมล่ะ
3: ภาษาพระเขาก็บอกว่าความกังวลนะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาน้อยลง เราจะได้ไปเตรียมตัวเราจะได้ไปบริหารจัดการเนี่ยเอาเช่นยังก็เมื่อเช้านี้ผมก็เนี่ยสั่งลูกน้องแต่เช้าเลยหลังจากที่เห็นโอ้มันมีข่าวเรื่องน้ำท่วมอะไรต่ออะไรยกตัวอย่างก็ต้องรีบเตรียมเพราะว่าเราได้เตรียมตัวอะไรต่ออะไรมาตั้งกับโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เตรียมตัวเหมือนกับตอนเนี้ย ในวิกฤตตะวันออกเนี่ยไม่รู้เฮียหยุ่นนี่จะรู้สึกไหมว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะความสงบเนี่ยที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยลงมาถึงเวียดนามเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1975
2: หลังสงครามหลังไส้งอนแตกเนี่ยนะ
3: โอ้1975หลังจากนั้นมาก็จะมีตอนที่ทำไมอะเติ้งเสี่ยวผิงสั่งสอนเวียดนามหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยมีอะไรที่ทำให้เรากังวลเลยนะผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนเรียกว่ามีความปอดมีความกลัวเพราะว่าตอนที่อยู่ในไต้หวันผมจำได้มีคืนหนึ่งรู้ไห
2: ม
3: เป็นปีใหม่ก็คือตรุษจีนนี่แหละมันเกิดปะทะพอเตียงคืนเป้งไอ้คนจีนในไต้หวันก็จุดประทัด
2: ใช่ดัง
3: ทั้งเมืองเลยทั้งเมืองเลยดิเสร็จแล้วผมตอนนั้นก็ไม่รู้อีโน่อีเน่ผมรีบโดดจากเตียงข้างบน
2: อ
3: ะลงมามุดอยู่ใต้เตียงแล้วก็คานไปอยู่ที่ใต้โต๊ะ
2: ตกใจขนาดนั้นเลยตกใจขนาดนั้นเลย
3: ตกใจจริงๆผมนึกเฮียเหมาแกบุกไ
2: งอ๋อนั่นปีไหนนะ
3: ปี1975
2: โอ้นี่มันผ่านมา30 40ปีนี่ยังไม่บุกเลยคุณไม่ตกใจอะไรแตกตื่นก่อนหน้านั้น
3: ก็ตอนนั้นน่ะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแล้วรู้ไหมว่าผมมีวันนึงนะไปเจอรูปปั้นของเหมาเจ๋อตุงที่ฮ่องกงตกใจแบบสุดขีดอีกเหมือนกันเพราะว่าถูกล้างสมองอยู่ในไต้หวันไงแบบว่าโดนการคิดว่าเหมาเจ๋อตุงนี่ก็คือศัตรูไปนู่นเลยนะไปนู่นเลย
2: ทำไมนู่นที่มาเหมาเป็นศัตรู
3: ใช่ไปเจอรูปปั้นรูป
2: เชียงไคเช็กซินเนี่ย
3: ก็ใช่ก็เขาล้างสมองผมไงผมก็เลยไปกลัวอยู่เมืองไทยเลยไปกลัวอะไรกับเหมาใช่ไห
2: ม
3: ถูกที่นั่นปรากฏว่าเจอรูปปั้นก็กลัวแล้วโอ้โหนี่เป็นคนที่แบบโรคจิตหน่อยๆเพราะกลัวตายไอ้ที่กลัวไม่ใช่อะไรกลัวตายเพราะอายุยังน้อยไงตอนนี้อายุมากๆแล้วไม่เป็นไร
2: ตอนนี้อายุมากก็กลัวตายเหมือนกันกลัวตายก็ว่าจะตายก่อนที่เราอยากจะตายเราไม่พร้อมจะตาย
3: ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองดูนะเฮียหยุ่นมองดูสงครามโลกครั้งที่สองมาที่สงครามเกาหลีมาที่สงครามเวียดนามหลังจากนั้นเนี่ยก็จบเรื่องของสงครามเย็นการที่จบสงครามเย็นนี่ก็เพราะว่าอเมริกากับรัสเซียนี่กอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันที่เราเคยคุยกันมาหลายตลบละแล้วก็ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยกลัวจะต้องทำไมมากลัวซึ่งลือก็กลัวอัวก็กลัวต่างคนต่างกลัวแล้วก็ไปสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์มาแล้วก็จะมาทำไมมาเสี่ยงมาฆ่ากันทำอะไรตอนนั้นนะผมว่าลีแกนเนี่ยเป็นคนที่ถือว่ามีบุญคุณต่อโลกใบนี้อย่างสุดๆเลยนะลีแกนตามด้วยกอร์บาชอฟกอร์บาชอฟอีก็เห็นแล้วเฮ้ยรัสเซียเนี่ยไประบบการปกครองแบบนี้ไม่เจริญเห็นมันทุกอย่างเป็นคอมมูนรัสเซียก็ไม่มีอะไรบอกไม่กายแต่สองคนนี้เขาก็มาคุยกันเปิดอกคุยกันใช่ไหมไปสร้างหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดที่สองฝ่ายมีนั่นโลกทั้งโลกนี่จะหลอมละลายหมดเลยนะเขาเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะเราทำไมเอาความกลัวต่างคนต่างกลัวเนี่ยมาสร้างเป็นปัญหาก็คืออาวุธนิวเคลียร
2: ์
3: หลังจากนั้นการเซ็นนะสัญญาก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนก็เห็นว่าอ้วกกลัวหรือกลัวอ้วกแล้วต่างคนก็ต่างเอาปืนมาพกกันนะคนละกระบอกแล้วก็มีอะไรก็จะยกยิงได้เลยกลับกลายเป็นว่าเอาปืนออกไปเอาปืนไปเก็บไว้เราจับมือกันดีกว่าไอ้นั่นน่ะมันคือเป็นสิ่งที่ทำให้ความสงบสุขเกิดขึ้นทั้งโลกใบนี
2: ้
3: โลกใบนี้เมื่อไม่ใช้งบประมาณแต่แล้วก็ไม่คิดจะต้องมาทำร้ายกันโลกใบนี้ก็มีแต่ความสงบสุขและที่สำคัญแม้มากกว่านั้นก็คือว่าไอ้งบประมาณกลาโหมเนี่ย ก็นำไปใช้นะอยู่ในการพัฒนานะโลกใบนี้ทำให้โลกใบนี้นี่ไม่ลบกันนะแล้วก็ไปสร้าง
2: อ
3: ินฟราสตรัคเจอร
2: ์
3: สาธารณูปโภคทุกอย่างทำให้โลกนี้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า
2: 5%
3: เออแล้วตอนนั้นดีไหมดีขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นแล้วไอ้ความสงบสุขเนี่ยมันเริ่มจะสิ้นสุดละ
2: จ้ะเริ่มสิ้นสุดแล้วล่ะโอ
3: ้สิ้นสุดละสิ้นสุดแล้วคืออะไรเอ่ยก็เฮียปูนี่วันหนึ่งแกก
2: ็
3: มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ยุโรปเนี่ยมาเล่นขยายไอ้นาโต้อ่ะคุณนิชัยเห็นไห
2: ม
3: นาโต้เนี่ยมันขยายชายแดน
2: อ
3: ่ะลึกเข้ามาเรื่อยสหภาพโซเวียตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีพื้นที่22ล้านตารางกิโลเมตรตอนนี้เหลือแค่17ล้านตารางกิโลเมตรคุณสุธิชัยเห็นไหมไอ้สนธิสัญญาวอซ
2: อ
3: ตอนนู้นเนี่ยทางสมาชิกของสนธิสัญญาวอซอตอนหลังหายไปหมดเริ่มจากในเล็กวาเลนซ่าใช่ไหม
2: ใช
3: ่ที่โปแลนด์นะเขาก็ก่อนะการประท้วงนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆค่อยๆ ย้ายพรรคไปอยู่กับนาโต้คราวนี้ไอ้นาโต้ก็ขยายวงมาเลยมาอยู่ที่ชายแดนของยูเครนจากชายแดนยูเครนเนี่ยลากเส้นตรงไปถึงมอสโกเนี่ยไม่ถึง500กิโลเมตร
2: เออ
3: ไม่ถึง500กิโลเมตรวันนี้นั่นคือเราไม่มองถึงสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยนะปูตินเนี่ยเฮียปูถึงจะมาไปคุยกับเฮียสีใช่ไห
2: ม
3: จำได้ไหมตอนที่มีงานแข่งกีฬาไปคุยกันเดือนกุมภาเมื่อ5ปีก่อนที่แล้วแล้วก็ไปบอกกับเฮียสีไปกระซิบกับเฮียสีบอกเฮ้ยเฮียเฮียกลัวสงสัยจะต้องเลี้ยพระ
2: เลี้ยพระนะ
3: ไอ้นั่นแล้วแหละเพราะไม่ไหวนะเฮ้ยอาณาจักรของไอ้นาโต้มันขยายเข้ามาเนี่ยกลัวถ้าเกิดว่าไม่สั่งสอนไอ้ยูเครนอัวสงสัยจะอ้วกแน่นอนเพราะมอสโกของอัวเนี่ยไปอยู่ที่ปลายกระบอกปืนของนาโต้ตอนนั้นคนฝ่ายนาโต้ตบมือกันใหญ่โอ้ยไอ้รัสเซียเศรษฐกิจก็ใหม่ดีนะพื้นที่ก็เล็กลงทุกวันนั่นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาของโลกในวันนี้ว่าปูตินเขาก็ไปสั่งสอนนะยูเครนคิดว่าเอาทหารไปเลี้ยงอยู่ใต้ชายแดนของยูเครนเนี่ยตั้ง 200,000 คนใช่ไห
2: ม
3: คนเขาก็มองว่าเฮ้ยเฮียปูหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอาทหารไปเดินพาเลทอยู่ชายแดนพอเฮียปูคุยกับเฮียสีจบอีกไม่กี่วันเฮียปูก็ลุยเลยเฮียปูกะว่าเต็มที่ของเต็มที่นี่สองเดือนก็จบละยูเครนเพราะดูตอนนั้นยูเครนนี่บอกไม่ไกลนะ
2: อ่อน
3: แอนะไม่มีอาวุธแล้วก็คนยูเครนนี่ก็แบบบ้านแตกสาแหลกขาดก็นี่แหละทำไมอ่ะเฮียปูก็ซัดยูเครนก็กะว่าจะจบที่ไหนได้ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เล่นก็ไป5ปีแล้วใช่ไหมนะเฮียหยุนเอ้าแล้วถามว่าทำไมตั้ง5ปีล่ะก็เพราะว่า
2: เอายูเครนไม่ลง
3: เพราะไม่ใช่เอายูเครนไม่ลงแต่เป็นเพราะยูเครนเนี่ยอีก็มีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเพราะว่าอาวุธที่อีใช้เดิมทีเนี่ยมันมีแค่กระเป๋าเดียวไงตอนนั้นต้องเรียกว่าเสร็จแน่นอนตามที่เฮียปูอีก็ใช้พวกKGB เพราะอีหัวหน้าเก่าเนี่ยอีก็ให้ KGB เนี่ยไปทำไมล่ะคิดเป็นดิดลูกคิด KGB นี่โอ้ย2อาทิตย์ก็จบแล้วโอเคให้2เดือน
2: ให้
3: 2เดือน
2: ได้5ปีแล้ว
3: ใช่ก็เฮียปูก็อีคิดตาม KGB ไง
2: เออ
3: ใช่ไหมเพราะว่าอีบอกว่าเอ้ยตอนนี้นะรถถังเครื่องบินทหารยูเครนมีเท่าไหร่ใช่ไหมรัสเซียเอาไปแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มีเนี่ยมันกลายเป็น3กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าที่1ก็คือของยูเครนมีอาวุธเท่านี้ แน่นอนถ้ามีแค่นั้นเนี่ยยูเครนเดสมองกองแน่นอนปรากฏว่ากระเป๋าที่สองนี่มีพวกนาโต
2: ้
3: นะนาโต้นี่ก็ทำไมอ่ะส่งมาทั้งเงินทั้งอาวุธทั้งผู้เชี่ยวชาญส่งมานาโต้ส่งมากระเป๋าที่สามคืออเมริกา
2: อ
3: เมริกาเนี่ยนะเฮียหยุ่นคิดว่าอเมริกาหมดเงินเข้าไปในยูเครนเนี่ยทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่
2: มหาศาลมหาศาล
3: ผมว่า5ปีนะอเมริกาหมดเงินผมไม่รู้ผมก็ดิดลูกคิดที่ไม่ถูกแม่อะไรผมว่าอาจจะเป็นเงินล้านล้านเหรียญ
2: ว้าว
3: ทั้งหมดที่ใส่เข้าไปในยูเครนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาโต้ไม่ว่าจะอเมริกาอีก2กระเป๋า3กระเป๋าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเฮียหยุดลองคิดดูสิว่ายูเครนมีกระเป๋าเดียวกลายเป็น3กระเป๋าเนี่ยเอ้าเฮียปูเฮียปูมีแค่กระเป๋าเดียวแล้วยังถูกยึดไปอีก
2: ถ้าคุณบอยคอตด้วยนะถูกความบาดการบัตรไปได้ด้วยนะ
3: ยึดทองยึดไอ้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็ถูกบอยคอตอีกใช่ไหมเฮียปูเนี่ยตอนนั้นกลายเป็นปูนิ่มไปเลยนะตอนนั้นอ่ะ
2: ปูนิ่มปูนิ่ม
3: เฮ้ยจริงไหมไม่กระดองไม่แข็งอีกละเพราะโดน
2: อร่อยนะปูนิ่ม
3: ก็ถูกชาวบ้านกิน
2: แต่กินกับผ้าได้นะ
3: เฮียปูไม่ได้กินโบนิ่มไงเฮียปูกลายเป็นปูนิ่ม
2: เอาถูกกิน
3: นั้นวันนั้นตั้งกับวันนั้นมาเฮียปูก็คิดว่าโอ้ยจิ๊บจิ๊บเสร็จแล้วมาถึงวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยปรากฏว่าโดนไอ้โดรนเนี่ยที่ไอ้พวกอีก2กระเป๋า2กระเป๋า3ส่งไปช่วยยูเครนยูเครนตอนนี้ยิงเข้าไปในบอสโกเพราะมันไม่ไกลไงตอนนี้ตับสารพัดเลยไหม
2: โอ้ยเดี๋ยวนี้โดรนของยูเครนนี่มันไปถึงมอสโกแล้ว
3: แต่ถ้าเกิดเป็นโดรนที่ยูเครนคิดเองทำเองเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะทำงั้นได้ไม่มีกระเป๋าสองกระเป๋าสามนี่ก็ทำให้ยูเครนนี่ก็ทำไมฮึดสู้แล้วยูเครนนี่มีประชากรทั้งหมดเนี่ย50ล้านคนนะ
2: อ
3: าจจะหนีตายไปสัก10ล้านคน15ล้านคนแต่ยังมีอีก 3-40 ล้านคนนะที่อยู่ในยูเครนไอ้ 3-40 ล้านคนเนี่ยคุณธิชัยบอกว่าเอาทหารเอามาทั้งหมดแค่ล้านคนมันจะไปลบกันถึงปีไหนอ่ะ
2: นั่นแหละสิตอนนี้เกาหลีเหนือไปช่วยเหยียบปูแล้วนะเกาหลีเหนือเหยียบไปแล้วนะ
3: ไปแล้ว
2: ตั้งทหารสตั้งขีปนาวุธไปแล้วนะ
3: วันนี้จะได้เห็นนะโดรนของเหยียบคิมนี่แกเป็นยังไงแกเอาขีปนาวุธของแกเนี่ยคุณธิชัยดูแล้วซิมจังบ่รักไหม
2: สินจังบลังบัดเรี่ยงบัดแรงอ่ะ
3: โอ้เพราะว่าทำไมเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันยิงได้เป็นพันพันกิโลนะเฮียคิมเราเนี่ย
2: เออใช่
3: เพราะว่าเฮียคิมแกก็ซ่องสุมทั้งผู้คนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเฮียคิมเนี่ยกับเฮียปูเนี่ยแกทำไมเอ่ยแกกอดรัดฟัดเวียงกันแล้วอีก็รู้สึกว่าเฮียปูนี่ใจอะไรใจถึงเหมือนเป็นนักเลงแล้วก็
2: ใจถึงพึ่งได้นั่น
3: คราวนี้เฮียปูแกก็รู้สึกว่าให้ไอ้คิมนี่มันเป็นจิ๊กโก้หน้าปักซอยไว
2: ้
3: ไอ้นี่ก็ใจถึงเหมือนกันวะเฮียหยุ่นดูเฮียคิมเวลาก็เดินอะเหมือนมาเฟียไหม
2: มาจะเป็นไทยแว่นดำด้วยนะแกเนี่ยเหมือนหัวหน้ามาเฟียเลยทรงผมก็ไม่ผิดนะทรงผมแกก็ไม่เปลี่ยนนะมาเมื่อไรแกจะเปลี่ยนทรงผมไป
3: มันมีร้านนะเดี๋ยวนี้นะที่ในปักกิ่งนะมันปักป้ายไว้ที่ร้านนะ
2: ว่า
3: บอกว่าร้านทรงผมคิมจองอึน
2: เหรอปักกิ่งเหรอ
3: เออ
2: ไม่เร็วเว
3: ้ยแต่กรุงเทพยังกรุงเทพผมไม่ทราบไปเห็นหรือยัง
2: ถ้าเฮียวิกรมตัดผมทรงคิมไม่เร็วนะ
3: ไม่ไหวเพราะว่ามันต้องใช้ผมเยอะผมของผมเนี่ยมันน้อยลงทุกวันท
2: ุ
3: กว
2: ันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
3: ไม่ไหว
2: นี่ย้อนถึงเรื่องที่ท่านวิกรมพูดถึงเรเกนนะกับกอร์บาชอฟ
3: กอร์บาชอฟ
2: ไอประโยคที่มันสร้างประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมมีคลิปอยากให้ดูเพราะว่าต้องจำได้เพราะว่าคุณวิกรมพูดถึงหลายครั้งวันที่12มิถุนายน1987 1987 เรเกนไปปราศัยที่นั่นแหละเยอรมนีตรงไอประตูหลักไอตรงติดกับกำแพงเบอร์ลินอ่ะแล้วเป็นคำเตือนของเรเกนบอกว่ามิสเตอร์กอร์บาชอฟ tear down this wall ขอเอากำแพงนี้ลงนั่นแหละประโยคนั่นแหละที่คุณวิกรมพูดถึงว่าเรเกนทำให้กอร์บาชอฟต้องเลิกไอสงครามเย็นหลังจากนั้น2ปีกำแพงเบอร์ลินก็พังลงมา
1: ก็ถูกทำลายไปเอาไงสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับมุมมองของทั้งสองท่านในเรื่องของวิกฤตเอเชียตะวันออกกันครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เราจะไปฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยวิเคราะห์กันครับว่าในวันที่ท่านรัฐมนตรีแกนนั้นขอให้มีการทำลายในส่วนของกำแพงเบอร์ลินแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็เป็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตช่วงเวลาแบบนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นแล้วมันจะก่อให้เกิดอะไรถัดจากนั้นมาน่าติดตามมากไปฟังพร้อมกันเลยครับ
2: จากนั้นผมอยากนั้นย้อนกลับไปให้ฟังสักประโยคนี้ของเรเกนวันนั้นที่คุณวิกรมพูดถึงเลยครับ
12: General Secretary Gorbachev if you seek peaceIf you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
2: Open this gate. แล้วมีประโยคต่อไปมีประโยคต่อไป
3: เฮยุนนี่ของเยอะเว้ยมาพอพูดถึงกอบาชอฟเฮยุนก็มีของกอบาชอฟมาเลย
2: ฟังต่อ
12: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: Wow.
2: นี่ไงผมอยากให้ฟังเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องล้ำลึกถึงฉะนั้นหน้าที่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่คุณวิกรมพูดถึงใช่ไหมว่าเรเกนกับกอร์บาชอฟได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกอย่างน่าตื่นเต้น
3: นั่นแหละคือมาทำให้โลกเนี่ยเป็นอย่างกับปัจจุบันนี้แต่กำลังเปลี่ยนจากที่เกิดขึ้นในยูเครนลามมาถึงตะวันออกกลางและผมเนี่ยวันนี้กำลังมีความรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่ามันจะลามมาสู่เอเชียตะวันออกก่
2: อ
3: นถามว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในเอเชียตะวันออกก่อน
2: อ
3: ันแรกเลยมันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเขาเรียกว่าเตี้ยวหยูไถหรือเซนกาคุ
2: โอเค
3: ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆมีพื้นที่แค่4ตารางกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองอ่ะและเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็ไม่เอาเขาบอกไอ้4ตารางกิโลเมตรกว่าๆเนี่ยแล้วก็มีคอนฟลิกต์กันนะว่าไอ้เกาะเนี่ยมันเคยมีนะชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นชาวประมง
2: ครับ
3: เขาก็ไปจับปลาเสร็จเขาก็ไปหลบนะไอ้ไต้ฝุ่นฝนอะไรต่างๆก็ไปเอาเรือไปจอดอยู่ที่นี่ฉะนั้นจอดไปจอดมาเขาก็ตั้งบ้านตั้งช่องอยู่ที่นี่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีอดีตนะผู้ว่าของโตเกียว
2: อดีตผู้ว่าของโตเกียว
3: อดีตผู้ว่าของโตเกียวรู้สึกว่าแกก็จะเกิดอะไรก็ไม่รู้แกก็ไปเรียกอะไรเงินบอกว่าอยากจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อเกาะนี
2: ้ซื้อเกาะจากใคร
3: จากเจ้าของเกาะเนี่ย
2: ซึ่งเป็น
3: ชาวญี่ปุ่นเป็นชาวประมงญี่ปุ่นโอ้โหข่าวแค่นั้นหลุดออกไปแค่นั้นน่ะ
2: เรื่องใหญ่เลย
3: มันก็เกิดปัญหาการแย่งชิงเกาะตรงนี้ด้วยกันเนี่ยมันเริ่มมาจากจุดนี้ก่อนนะแต่ก็โอเคแค่ประเทศจีนเขาก็ยังจนไงก็ยังไม่อยากจะไปยุ่งแล้วก็เขาก็ตอนนั้นทางเติ้งเสี่ยวผิงก็มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีมีเงินมีการบริหารมีการตลาดเขาก็ไปเยี่ยมญี่ปุ่นเติ้งนะเยี่ยมเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็บอกโอ้ ประเทศจีนนี่ค่าแรงก็ถูกคนก็เยอะตลาดก็ใหญ่สินค้าญี่ปุ่นที่มีทุกชิ้นที่ผลิตอยู่ในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยขายเข้าไปได้ประเทศจีนหมดเลยประเทศจีนมีประชากรเป็นพันล้านสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยให้คนจีนเอาไปซื้อคนละชิ้นนี่ญี่ปุ่นรวยตายชักฉะนั้นก็เลยเกิดการเปิดให้ญี่ปุ่นนะเข้าไปลงทุนญี่ปุ่นก็ทำไมเอาเครื่องไฟฟ้าเอาหม้อหุงข้าวเพราะว่าคนจีนมันต้องกินข้าวใช่ไห
13: ม
3: ผมเคยถามคนจีนนะคุณทวีชัยว่าเอ๊ะหรือตอนนั้นผมก็พอดีไปดีพาร์ตเมนต์สโตร์นึงไปซื้อของเสร็จแล้วเขาก็ให้ไอ้นั่นน่ะเงินทอนเป็นภาษีเงินทอนแล้วเราก็จะไปซื้ออะไรก็เอาไอ้เหมือนเป็นคูปองนี่แหละไปซื้อของได้เลยตอนที่ไปยืนอยู่ตอนนั้นผมก็ถามคนจีนอยู่ที่นั่นเฮ้ยหรือมาซื้ออะไรเนี่ยทำไมยืนเข้าแถวเป็นหางว่าวเลยเขาก็บอกว่าหนึ่งเขาซื้อนะเขาซื้อฝาส้วม
13: ฝาส้วม
3: ผมบอกเฮ้ยหรือซื้อฝาส้วมเพราะอะไรก็บอกโอ้โหเวลานั่งนะเรียกว่าที่ฝาส้วมของญี่ปุ่นทำเนี่ย
13: ม
3: ันตั้งแล้วมันสบายก้นแล้วมันมีน้ำฉีดมันมีลมเป่ามันมีอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยเลยนะเขาบอกโอ้โหอันนี้มันสุขภาพดีอันหนึ่งนะคือฝาส้วมเขาบอกเฮ้ยไอ้ฝาส้วมนี่เมืองจีนก็มีนี่หรือก๊อปปี้ของญี่ปุ่นมาเยอะแยะไปเขาบอกโนโนโนจีนเนี่ยมันนั่งแล้วมันไม่ค่อยนิ่มแล้วลมเลิมความร้อนน้ำเนิมอะไรมันไม่ค่อยตรงเป้านะมันไม่ค่อยตรงเป้าฉะนั้นอัวมาเนี่ยอัวมาซื้ออันนี้ไปเอ้าแล้วอันอื่นน่ะหรือจะซื้ออะไรเขาบอกว่า
13: อ
3: ัวซื้อหม้อหุงข้าว
13: หม
3: ้อทำไมหรือหม้อหุงข้าวในเมืองจีนก็ต้องมีตั้งเยอะแยะไง
13: เ
3: ขาบอกว่าไอ้หม้อหุงข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันหุงมาแล้วนะมันหอมมันทุกเม็ดเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยนะความสุกอะ
13: wow.
3: แล้วมันสุกแบบพอดี
13: เ
3: นี่ยฉะนั้นเราไปดูว่าในอดีตเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมองจีนเนี่ยว่าเป็นทั้งตลาดเป็นทั้งที่ผลิตแล้วก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ฉะนั้นตอนนั้นไม่เป็นไรไอ้เจ้ายูไถก็ช่างหัวมันไป4ตารางกิโลเมตรเห็นไหมฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็หยุดมาจนกระทั่งมีเรื่องไอ้ไต้หวันกับจีนเนี่ยว่าไต้หวันเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะว่าไม่ใช่จีนว่ามีภาษาอัวไม่ใช่ภาษาจีนกลางแล้วก็คนฮกเกี้ยนเนี่ยก็เป็นคนท้องที่แล้วมีคนแคะนะอยู่ที่นี่ฉะนั้นเชียงไคเช็คมาเนี่ยก็พาคนเนี่ยมาประมาณ2ล้านคนกับเรือบรรทุกทองมาอีก2ลำ
13: ใช
3: ่ไอ้นี่ก็เขาเรียกว่าเป็นคนอยู่นอกเกาะคนมาจากนอกเกาะฉะนั้นคนไต้หวันเนี่ยที่เป็นคนไต้หวันจริงๆเขาก็ถูกญี่ปุ่นปกครองมา 5-60 ปีญี่ปุ่นก็มาสร้างพวกระบบถนนรถไฟโรงเรียนนะแล้วก็ล้างสมองคนไต้หวันมา50กว่าปีล้างสมอง
13: คนไต้หวันภาษาไต้หวันครับภาษาท้อง
3: ใช่ใช่ใช่ก็ภาษาฮกเกี้ยนนั่นแหละกับภาษาแค
13: ่ไม่มีภาษาไต้หวันท้องถิ่นคือฮกเกี้ยน
3: เขาก็เรียกว่าภาษาไต้หวัน
13: เ
3: ขาก็เรียกว่าภาษาอ้วนี่ฮกเกี้ยนนะอ้วเป็นคนฮกเกี้ยนก็เรียกว่าเป็นภาษาไต้หวันคราวนี
13: ้
3: เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยหรืออยู่ดีๆหรือจะมาเอาอัวเป็นส่วนหนึ่งของลือนะ
13: อ
3: ัวก็ไม่ยอม
13: ไม่ยอม
3: คือตอนสมัยตอนอากหมินตั๋งหรือเชียงไคเช็คนี่ตอนนั้นเขาสู้กับเหมาเจ๋อตงแล้วพอมาอยู่ไต้หวันพวกนี้เขาก็บอกว่าอัวจะตีกับแผ่นดินใหญ่จะตีกับแผ่นดินใหญ่จนเชียงไคเช็คนี่ไปสวรรค์แล้วก็ไม่ได้ตีคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บคนไต้หวันก็บอกเฮ้ยอัวไม่เกี่ยวอัวเป็นคนฮกเกี้ยนอัวไม่ใช่คนแผ่นดินใหญ่อย่างกับพวกที่มันมา2ล้านคนฉะนั้นอัวจะปกครองอัวเอง
13: เ
3: ขาก็บอกว่าอัวนี่จะต้องเป็นเอกราชด้วยการที่อัวนี่เป็นชาวไต้หวัน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากฮกเกี้ยนคนจีนก็บอกไม่ใช่ลือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเพราะพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยยกไอ้เกาะไต้หวันให้กับญี่ปุ่นเพราะไปรบกับญี่ปุ่นแพ้คราวนี้ตรงนี้มันก็เกิดเรื่องแรกเลยที่เกิดขึ้นมาบนความสงบที่ดีดีใช่ไหมว่าไต้หวันนี่เขาก็ธุรกิจเข้มแข็งขึ้นเขาก็เดินทางไปลงทุนแบบญี่ปุ่นแล้วก็ไปแบบว่ามามาตั้ง40ปีแล้วเอาเงินเนี่ยเขาไปลงทุนในประเทศจีนอยู่ 1.5 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วมีคนไต้หวันไปอยู่และทำงานอยู่ในประเทศจีนถึง2ล้านคนคนไต้หวันก็มองว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เหมือนญี่ปุ่นฉะนั้นแต่จีนเขาก็มองว่าเอ้ยไอ้ไต้หวันหรือเป็นส่วนหนึ่งของอ้วเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาที่ของในเอเชียตะวันออกคราวนี้ไอ้ไต้หวันนี่ก็เกิดมานี่มันก็มีเฮียคิมนี่อีกก็ผมเคยไปในพิพิธภัณฑ์ของที่เปียงยางนะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ว่าเขาเนี่ยลบกับอเมริกาอย่างไรเขายึดเรือลบอเมริกาได้ยังไงอ๋อ
13: นี่คุณวิกรมไปเปียงยางมาใช่ไหม
3: ไปเปียงยางไปแล้วผมก็ไปดูพิพิธภัณฑ์เพราะว่าไปที่ไหนประเทศไหนผมก็จะไปดูพิพิธภัณฑ์ฉะนั้นทางเกาหลีเหนือเขาก็มองว่าวันเนี้ยที่เขาอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะต้องมีความเข้มแข็งเพราะเขาเคยถูกญี่ปุ่นยึดครองทั้งคาบสมุทรเกาหลีเลยนะฉะนั้นเขาก็ต่อต้านญี่ปุ่นฉะนั้นเขาก็จะต้องทำให้ตัวเขาเนี่ยเข้มแข็งเมื่อตัวเขาเข้มแข็งเขาก็ไม่กลัวใครเขาชอบยิงนะว่างๆนะว่างๆไม่ทำอะไรก็กดจรวดยิงข้ามหัวญี่ปุ่นไปอ
13: ย่างนั้นเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรทำเจี๊ยบป้าบ่อสื่อเนี่ยนะ
3: บ่อสื่ออีกก็กดปุ่มพออีกกดปุ่มไปเสร็จอีกก็ซดวอดก้
13: า
3: หรือบรันดี
13: ว้าว
3: นะคราวนี้ทุกคนก็เห็นว่าไอ้ที่กดไปเนี่ยนี่ยังไม่ได้ใส่นิวเคลียร์นะ
13: ยิงข้าม
3: ไปถึงกวมโอ้โหนี่อเมริกาก็ปวดหัวนะเพราะว่าเฮียคิมเนี่ยอีก็มีทั้งรัสเซียมีทั้งจีนอยู่ข้างหลังใช่ไห
13: ม
3: แล้วอีก็บอกว่าอีเนี่ยจะต้องสร้างความเข้มแข็งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เฮียคิมเขามีทั้งหมดขี่ลูกกันแน่
13: ก็วันก่อนโดนัลด์ทรัมป์รู้นะโดนจะบอก57ลูกไม่รู้ทรัมป์รู้ได้ไงทรัมป์นี่คุยกับคิมบ่อยๆเรื่อยผมไม่รู้แต่บอกมี57ลูกเว้ย
3: เฮียทรัมป์แกก็มีตัวเลขของแกแหละแต่ว่าในกระเป๋าแกก็ว่าไปคราวนี้เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเฮียคิมแล้วเฮียคิมเนี่ยมันก็เหมือนกับทำไมมีลูกพี่2คนติดชายแดนเลยทั้งเหนือรัสเซียตะวันออกไอ้ตะวันตกนี่ก็ติดกับจีนคราวนี้อันนี้ก็มันก็เริ่มขึ้นมาว่าโอ้ความที่เฮียคิมอีก็มีของอ่ะแล้วอีก็ไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนนะทาง UN เอ่ยอะไรก็บอยคอตแกทำอะไรต่ออะไรแกทำของแกได้ยังไงมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งทุกอย่างแล้วแกอีก็ทำออกมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อมาว่าก็เกิดวิกฤต

0: มันน้อยมากแต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ
0: ้วเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบายเบื่อบายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมแกก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
1: อ
0: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
0: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาตั้ง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
0: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
0: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะ เรียกกันแบบว่าเป็นญาติอ่ะเป็นญาติ
1: อาเจก
0: อาเจกอาเจก
1: อาเจกเลยนะ
0: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้ยคิมมันเรียกว่าเป็นอาเจกอย่างลือลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูอีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: เขาเนี่ยไอ้การคู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
0: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มนะ
0: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งๆสุขุมสุขุมเนาะ
0: วันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: เฮียหนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
0: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินนะออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหมเฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
0: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
0: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
0: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
1: อ
0: ะแล้วถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัยที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
0: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
0: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากเพราะเฮียทรั
1: ม
0: ป์เฮียทรัมป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
1: ์
0: แล้ว
2: หลายๆท่านฟังแล้วเพลินนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อในพื้นที่เอเชียตะวันออกซึ่งอย่างที่คุณสุริชัยท่านบอกครับว่ามีทั้งในส่วนของจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะฮะก็ทางฝั่งแถบนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งบทบาทสำคัญต่อภูมิภาคบทบาทสำคัญต่อโลกนะฮะแล้วถ้าว่าในภูมิภาคตรงนี้มีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจแล้วจะกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิหรือไม่นี่คือเรื่องที่คุณวิกรมท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับสังเกตดูจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆที่ทั้งสองท่านเอ่ยถึงนี้นั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทนะครับในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ถือว่าได้เป็นประเทศที่ทำให้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับทวีความสำคัญมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นหมดทุก

0: อย่างนะครับเพราะว่าในโลกที่มีการแบ่งขั้วเป็นหลายๆขั้วอย่างนี้เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปผู้นำในแต่ละประเทศนโยบายแต่ละประเทศในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีอะไรที่ส่งเสริมความสัมพันธ์จะมีอะไรที่ลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความร่วมมือหรือไม่อย่างไรติดตามกันครับและเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
2: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีงานใหญ่นะครับสัมมนาวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกก็จัดโดยกรรมธิการศาลองค์กรอิสระอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรงานนี้เกือบทั้งเวทีเรียกว่าไม่มีของเก๋ครับของจริงตัวจริงกันเกือบทั้งนั้นครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีกุนซือด้านกฎหมายท่านอดีตผู้พิพากษาแล้วก็องค์กรอิสระแต่ละท่านแต่ละคนนี่เปิดประเด็นค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงบางท่านนี่ใช้พระใครจะไปนึกล่ะครับว่าโกงกันตั้งแต่ตอนตั้งวุฒิสภาแล้วบางท่านนี่ก็บอกว่ามันจะไม่โกงได้ยังไงแล้วก็พร้อมที่จะโดนฟ้องด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันในมุมของนักกฎหมายอย่างเอาเรียกเป็นว่าเวทีเนี้ยซัดกันหนักๆ กันเยอะทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นบนเวทีนี้เหมือนกันก็บอกว่าแทรกแซงกินรวบครบวงจรล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีขึ้นเวทีอยู่2เวทีต่อๆกันมีคนเคยแซวว่าท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ขึ้นแล้วไม่ได้เป็นโดดเด่นคนเดียวไม่ได้เป็นองค์ปาถกนำแต่ผมถือว่าก็เป็นบทบาทที่เราเห็นกันได้จากอดีตนายกอภิสิทธิ์ขณะเดียวกันครับในประเด็นPR ทางการเมืองวันนี้ก็มีรัฐมนตรี DE ครับชวนคนไทยใช้ AI ไทย AI Passport ฟรีก็ใครพร้อมใครสนใจก็ไปใช้กันนะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็สื่อสารหลายเรื่องทั้งเรื่องของCP ที่มีการยกเลิกสัญญา3สนามบินเรื่องนี้จะออกกันยังไงครับในข่าวสแตนดาร์ดบอกจอเรียกเลขา EEC ถกขณะเดียวกันรัฐมนตรียุติธรรมครับเตรียมเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนครับชี้แจงประเด็นที่ตั้งคำถามว่าเป็นนอมินีอสังหาริมทรัพย์ไหมบอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้งและถ้าหากส.ส.ทำผิดประเทศก็ยิ่งเสียหายท่านรัฐมนตรียุติธรรมนี่ท่านก็ทำงานหนักกันทั้งวันส่วนคุณหมอชนน่านที่เตรียมที่จะขึ้นบนเวทีฝ่ายค้านคนถามทั้งนายกคนถามทั้งหนูคนถามทั้งหนิมครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกว่าก็ถูกเชิญขึ้นในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านเรื่องนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลผมว่าความสัมพันธ์พรรคร่วมความเห็นส่วนตัวอาจจะไม่กระทบนะครับแต่ความสัมพันธ์ในเพื่อไทยอันนี้ท่านรัฐมนตรีหนิมต้องดูกันว่าจะยังไงแบบไหนทีเนี้ยท่านหนิมท่านก็บอกว่าไม่ขัดนะครับในการที่จะพุ่นเวทีแต่ว่าต้องคุยอีกทีหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยอีกทีเป็นยังไงแบบไหนขณะเดียวกันโรงแรมที่รางน้ำเขาไม่ให้ใช้พื้นที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมาแจ้งยกเลิกอะไรกันตอนวันสองวันสามวันก่อนที่จะเริ่มงานจะอ้างความปลอดภัยจะอ้างอะไรมันก็ดูไม่ค่อยสวยแรกๆผมก็มองว่า ในเชิงธุรกิจในเชิงเอกชนจะรับกระตรงสตังก็ใช้ได้ก็กล้าที่จะรับแล้วก็คงมั่นใจว่าไม่กระทบกระเทือนไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่ามีใครไปขอให้ไปปฏิเสธหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไปขยี้ประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันผูกมันโยงมันเชื่อมมันได้หลายอย่างขณะเดียวกันครับทานน้ำแข็งที่ถล่มชายแดนทิเบตเนปาลจีนต้องเรียกทิเบตก็ต้องจีนสินะตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตเกือบ400อาจจะสูญหายเป็นพันคนใครเห็นภาพแล้วตกใจนะครับเหมือนในหนังเลยแหละมากันทีกวาดกันอาคารสูงๆเนี่ยเรียบเลยทีเดียวอื่นๆเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของฐานน้ำแข็งนะครับที่ถล่มลงมาแล้วก็ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นหลายคนก็กำลังเอามาเทียบเคียงกับเวทีเสวนาในวันนี้นะครับเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาแล้วก็ทางออกแต่ละท่านล้วนแล้วแต่นะเบอร์ใหญ่ๆอาจารย์วิชามหาคุณคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์บวรศักดิ์ภูวันโนก็ได้ชี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเราณเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับอย่างท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะครับบอกถึงการหัวหรือการโกงสวนะครับว่ามันเป็นวิกฤตของประเทศนะและอาจารย์บวรศักดิ์ก็ชี้ประเด็นชี้ทางออกหลายทางพอคุณไปรักพูดถึงเรื่องของทานน้ำแข็งที่ว่าแล้วนะครับมันเกิดจากภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศกับปัญหาที่ถูกนำมาพูดถึงบนเวทีเสวนาในวันนี้เทียบเคียงกันนะอารมณ์ใกล้เคียงกันกับนะภาวะนะโลกร้อนทางการเมืองหรืออุณหภูมิทางการเมืองที่มันมาถึงจุดที่ถูกมองว่ามันเป็นวิกฤตนะดีไม่ดีอาจจะได้เห็นภาวะของทานน้ำแข็งในทางการเมืองที่มันถล่มถ้าไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งหรือหาทางออกหรือแก้ไขได้ทันก็เอามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองณเวลานี้มองผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการโดยหยิบจับเอาวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับนะก็บางท่านบอกว่าการเมืองโดยมองผ่านการหัวเลือกสวเนี่ยมันเป็นมะเร็งร้ายนะในทางการเมืองด้วยซ้ำไปแล้วคุณวิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงใครนะคุณไปรักแต่เทียบเคียงกับกรณีของการหัวสวที่เกิดขึ้นที่ทำกันอย่างเป็นขบวนการทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามไว้ถ้าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการเข้าข่ายการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองหรือไม่เพราะหลักของประชาธิปไตยไม่ใช่การแค่การเลือกตั้งแต่คือความรับผิดชอบก็นี่คือโฉบไปดูแล้วก็เดี๋ยวลงรายละเอียดนะกันเกี่ยวกับเรื่องของเวทีในวันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับหนักนะครับแล้วก็แต่ละสื่อเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาคำแรงๆเอามาโค้ดเป็นข่าวได้กันเยอะเลยทีเดียวเอาผมเริ่มต้นจากข่าวฝ่ายบริหารก็แล้วกันหักมุมสักหน่อย
3: ครับ
2: ไม่ได้โผล่ข่าวเนี่ยไม่ได้โผล่เนี่ยเดี๋ยวไปใช้คำว่ารัฐมนตรีไม่ได้โผล่เนี่ยต้องขออภัยไม่ได้มีข่าวในเชิงบวกจากทางไทยไอพาสปอร์ตครับวันนี้รีพอร์เตอร์เขาลงรัฐมนตรีชัยชนกปลื้มยอดลงทะเบียนไทยไอพาสปอร์ตทะลุ1,300,000 คนนะตอนนี้ตั้งเป้า5 ล้านครับยันนะครับว่าจะต้องมีการจ่ายจากการใช้งานจริงมั่นใจความปลอดภัยของข้อมูลตอนบ่าย2ครับรัฐมนตรี DE พูดถึงยอดบอกดีใจเกิดขึ้นในระยะเวลาระยะสั้นก่อนที่จะเปิดในแบบเต็มรูปแบบเรื่องนี้ต้องยอมรับครับไม่ว่าฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายแช่งเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยประชาชนใช้สิทธิ์ได้ฟรีก็ไปลงทะเบียนกันก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ นักข่าวถามว่าหวังยอดเท่าไหร่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพูดยากอยากจะให้สื่อมวลชนช่วยกันแชร์เพราะว่า AI เป้าหมายคือความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำแต่ผมว่าจริงๆก็ถ้าลดความเหลื่อมล้ำคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาข้าวกินอะไรกินกันก่อนเอาเรื่องบริษัทใหญ่บริษัทเล็กสามารถแข่งกันได้ SME แข่งกันได้ปกติกันก่อนคุณชัยชนกบอกว่า Google Microsoft นะครับได้ดูถึงการใช้งาน AI ของกลุ่มคนทำงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกพวกเขาร่วมโครงการก็อยากจะให้ไทยมีค่ามากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยได้ส่วนที่ยกตัวอย่างอื่นๆนะครับก็อยากให้ประชาชนในบนเวทีก็มีการพูดถึง เด็กผัดกะเพราบนเวทีมีการเปิดตัวเนี่ยคือเอาง่ายๆครับ AI เดี๋ยวนี้มันทำได้มากกว่ากราฟิกนั่นแหละผมจะไปพรีเซนต์งานก็ให้มันช่วยคิดจะให้ขาข้อมูลมันก็ทำได้เอาแม้กระทั่งวันก่อนคุณมนตรีผมจำไม่ได้จริงๆคุณนัทเหลืองนฤมิตรชัยเลยเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้จริงมาโพสต์ข้อความของบ้านสองสีพี่น้องอ่างทองที
3: ่
2: ถูกตั้งคำถามเรื่องโทรศัพท์มีไหมมีไปคุยอยู่ตรงไหนอะไรกันยังไงเนี่ยวางเป็นไทม์ไลน์เขาบอกเขาใช้ AI ได้ AI มันสรุปมาให้ผมเนี่ยต้องทำวิจัยเกี่ยวกับรัฐมนตรีคนนี้พูดอันนี้พูดแบบนั้นอันนั้นพูดอย่างนั้นไอ้เขาใช้ AI แล้วเขาสรุปออกมามันง่ายกว่าการที่ผมมานั่งไล่ดูแต่ละวันแต่ละวันว่าคนไหนพูดอะไรแล้วมีการพลิกอย่าเรียกว่าพลิกลิ้นนะเรียกอะไรนะพลิกเอี้ยวหลบกันละกันจากที่ไม่ได้พูดไปหาหลักฐานคนที่มีหลักฐานเอาหลักฐานมาจนสุดท้ายมีคนมายืนยันว่าของจริงแล้วก็บอกว่าไอ้จริงๆอาจจะสับสนอะไรก็ว่ากันไปส่วนประเด็นการเก็บข้อมูลคลาวด์ท่านตรีบอกว่าเอาเป็นว่านะตอนนี้ยังต้องใช้คลาวด์ต่างประเทศกันอยู่วันนี้มีทั้งฟรีและไม่ฟรีหลังจากประมวลเสร็จผลเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับข้อมูลมาให้เราแล้วก็ข้อมูลจะต้องถูกลบยืนยันมีเรื่องความปลอดภัยส่วนเรื่องการถูกอภิปรายครับชัยชนกบอกว่ายินดีอยากให้เกิดขึ้นไวๆแล้วก็น่าจะเป็นการที่ช่วยโปรโมทให้พี่น้องเข้าร่วมโครงการมากขึ้นนี่เปิดหน้าเลยนะพร้อมที่จะถูกอภิปรายยอดนี้ครับ1.3 ล้านถือว่าเป็นทั้งดีและไม่ดีครับก็หวังว่า31สิงหาจะมีคนใช้งานมากขึ้นกทม.มากที่สุดอ่ะก็ถือได้ว่าช่วยท่านรัฐมนตรี PR ครับในการสื่อสารวันนี้ที่บ่าย 2ทั้งรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีช่วยมากันแล้วก็อธิบายเหตุผลเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรอย่างชัดเจนนะคุณมนตรี
3: ครับผมตัดภาพกลับมานะครับเรื่องของเวทีเสวนาวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและก็ทางออกเริ่มจากอาจารย์วิชามหาคุณนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเหตุที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันตนประเมินได้ว่าเพราะยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนและไม่ยอมขัดขืนต่ออำนาจรัฐทั้งนี้ที่ผ่านมาการตรวจสอบมีปัญหาเพราะไม่ยอมเปิดเผยอ้างกฎหมายกำหนดแต่กรณีของไอลอว์โดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจะเป็นตัวอย่างต่อความเพียรพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครปิดหูปิดตาประชาชนได้ทั้งนี้การตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าที่ของพลเมืองปัจจุบันมีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากคือส่วนช่วยที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้อาจารย์บอกว่าองค์กรอิสระอย่าสำคัญตัวผิดว่าเป็นอิสระแต่ต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนตนเชื่อว่าหากออกนอกลู่นอกทางให้องค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชนและปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ถือว่าทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่เป็นองค์กรทำมาพิบาลโปร่งใสเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้ส่วนข้อกำหนดให้องค์กรรายงานต่อรัฐสภาต้องถูกเอาใจใส่สมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ไล่เบี้ยว่าเกิดผลอย่างไรกับประชาชนต้องเอาผลลัพธ์ไม่ใช่งานนับครั้งหรือนับคดีเท่านั้นทีนี้อาจารย์หยิบยก2ประเด็นนะครับมาเทียบเคียงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าอันนี้ประเด็นเรื่องของทุจริตก่อนนะฮะ อาจารย์บอกตอนที่เกิดทุจริตสอบท้องถิ่นประธานปปช.โทรศัพท์มาหาตนเพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาตนตอบไปว่าไม่ไปเพราะหากให้เป็นที่ปรึกษาไม่มั่นใจจะปรึกษาหรือไม่หากเขาต้องการว่าไปถึงใครตนนึกในใจว่าเขาจะจบลงแค่ข้าราชการประจำไม่ไปถึงนักการเมืองอันนี้คืออาจารย์สรุปว่ากรณีของทุจริตสอบสท.เนี่ยยังไงเสียก็หยุดอยู่แค่ข้าราชการประจำไปไม่ถึงนักการเมืองถัดมาอาจารย์พูดถึงปัญหาองค์กรอิสระอาจารย์บอกว่าตนสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเช่นที่มาขององค์กรอิสระตอนที่พิจารณาอย่างตระหนักว่าสว.เป็นกรอบทำงานให้แต่ใครจะนึกว่ามีการโกงตั้งแต่ตอนตั้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการตั้งวุฒิสภาเรื่องที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตประเทศและจางก็บอกว่าตนมองว่าทางออกของวิกฤตอยู่ที่ประชาชนต้องออกมาและคนไม่ไว้วางใจตนไม่ไว้วางใจคนไม่ไว้วางใจนอกจากประชาชนก็คือถ้าสรุปรวมจากท่านอื่นๆด้วยทางออกในครั้งนี้ก็คือเรื่องที่มาของสว.ก็ต้องแก้เรื่องที่มาของวุฒิสภาสว.ชุดปัจจุบันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเสื้อใหม่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: เดี๋ยวมาต่อกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ไว้ก็พูดยาวแล้วก็มีหลายเรื่องน่าสนใจพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยคุณมนตรีหลังไมค์ผมไม่ทันจะกระซิบก่อนเพราะว่าได้เห็นงานใหญ่ของทางรัฐมนตรีดีอีครับได้เห็นงานใหญ่ของท่านประธานสภามาเป็นผู้นำในการออกกำลังกายแอโรบิกได้เห็นรัฐมนตรียุติธรรมได้เปิดว่าจะต้องมีการดำเนินการกับส.ส.พรรคประชาชนที่อยู่ทางใต้โอ้โหรู้สึกว่าผลงานช่วงนี้ของรัฐบาลนี่เป็นจุดพลุต่อเนื่องอ่ะแต่พอมาที่เรื่องของกลไกวิชาการทีนี้ครับในงานที่จัดโดยกรรมาธิการองค์กรอิสระเนี่ยนะครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ได้ขึ้นบนเวทีด้วยท่านก็มีการเกริ่นพูดถึงหลักการทฤษฎีแล้วก็พูดถึงการเลือกตั้งก่อนปี40อะไรกันยังไงแบบไหนทีนี้คุณอภิสิทธิ์มาต่อเนื่องจากเรื่องของวิกฤตศรัทธาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงก็คือช่วง40เนี่ยแหละก็บอกมีคนไม่น้อยเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าก็ให้โละทิ้งไปแล้วก็เลือกตั้งใหม
3: ่ครับ
2: ทีนี้คุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่อยากจะให้เป็นวัฏจักรแบบนี้เมื่อรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นมีกลไกตัวนี้เข้ามาช่วงแรกกองเชียร์เยอะมากแต่ก็เห็นผลของการทำงานของกกต.ที่เล่นงานนักการเมืองตอนนั้นนักการเมืองใหญ่คนแรกก็คือเลขาธิการพรรคผมนั่นแหละแจกใบเหลืองเป็นว่าเล่นแล้วก็เลือกอีกคนก็ยังเชียร์บอกว่าเอาไม่พอมีใบดวงใบแดงด้วยก็ไปแก้ให้สามารถให้ใบแดงได้ทุกคนก็เริ่มมีหวังแต่นักการเมืองก็ขยับอีกก็หาวิธีการเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระช่องว่างของการแทรกแซงคืออะไรก็ต้องตอบว่าองค์กรอิสระในประชาธิปไตยด้านหนึ่งคืออิสระอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการให้เชื่อมโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี40ก็คือเชื่อมผ่านวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็หวังอุดมคติว่าระบบการเลือกตั้งโดยตรงจะปลอดจากนักการเมืองแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะก็เข้าไปแทรกแซงมีคำพิพากษาวินิจฉัยของศาลหลายคดีที่บรรยายรายละเอียดการเข้าไปแทรกแซงวุฒิและองค์กรอิสระทำอย่างไรรัฐธรรมนูญปี50ก็พยายามที่จะแก้โดยมองว่าวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นปัญหาก็สร้างวุฒิลูกผสมขึ้นมาอีกสรรหาส่วนหนึ่งเลือกตั้งส่วนหนึ่งปัญหาก็ลดลงบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นข้อครหาที่เข้าไปเรื่องของแทรกแซงอีกเมื่อมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนอกเหนือจากรัฐประหารที่คณะรัฐประหารมาเขียนกติกาเองแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นผู้เล่นเองอีกแล้วก็เป็นคนให้คุณให้โทษจากองค์กรอิสระซึ่งอยู่ในระบบขณะนั้นได้เองต่อเนื่องโดยการทำระบบการเลือกสว.วันนี้ก็เป็นนวัตกรรมการเมืองของโลกเพราะไม่เชื่อว่ามีประเทศไหนใช้และในที่สุดกลไกแทรกแซงก็มาถึงคือครบวงจรมีกลุ่มก็ไปวางแผนยึดกลไกวุฒิสภาเพื่อส่งคนเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระและถ้าเชื่อมกับพรรคการเมืองมันก็ครบวงจรคุณอภิสิทธิ์ก็อธิบายให้ฟังปัญหาใหญ่ก็คือการปิดกั้นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากข้างนอกวันนี้จะใช้องค์กรอิสระหรือตรวจสอบองค์กรอิสระกลายเป็นเรื่องยากขบวนการในการทำงานองค์กรอิสระกลายเป็นกล่องดำที่มีอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาได้มีองค์กรวินิจฉัยเหมือนจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนตัดสินไปแล้วไม่แถลงก็ได้ไม่แจ้งก็ได้จึงไม่น่าแปลกใจว ว่าวันนี้เราจึงมาพูดกันในเรื่องของวิกฤตศรัทธานี่ถ้าเราจำกันได้ทั้งเรื่องกกต.ปปช.ที่หลังล่าสุดเนี่ยไม่ถามไม่ตอบสื่อมวลชนไปอะไรกันเอาเองแม้กระทั่งไปเรื่องสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วกว่า2เดือนยังไม่มีเครื่องมือในการที่จะไปเช็คว่ามันตอบยังไงคนถามเยอะถามมากมีข่าว PR ออกมาว่าทำอะไรก็คล้ายๆกับกกต.เมื่อวานน่ะคนก็ถามเรื่องนึงแต่ออกข่าว PR อีกเรื่องนึงทีนี้คุณพิเชษบอกว่ารัฐธรรมนูญการจัดทำเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นอุปสรรคฝ่ายค้านในอดีตสามารถส่งเรื่องไปถึงกระบวนการของศาลยุติธรรมได้รูปแบบก็ไปผ่านประมุขนิติบัญญัติแต่ปี60ครับไปเพิ่มประธานสภาใช้ดุลยพินิจไม่ส่งก็ได้ก็เป็นการตัดช่องทางครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเรื่องรัฐธรรมนูญยังเป็นเรื่องที่ยากก็คงต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญอนุญาตให้เราตรากฎหมายนี้ทำอะไรได้บ้างทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระสามารถถูกตรวจสอบและโปร่งใสมากขึ้นคุณพิสิทธิ์บอกว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งคือคุณพิสิทธิ์พูดหลายเรื่องอ่ะคือพรรคการเมืองจะโดยเปิดเผยหรือแอบมายึดครองวุฒิสภาส่งคนเข้าไปองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระก็ช่วยเหลือไม่ฝ่ายบริหารไม่วุฒิสภาผิดไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะประธานสภาขวางอยู่ก็กลับมาคิดว่าคนเหล่านี้กำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองอยู่หรือไม่ที่คุณมนตรีพูดถึงก็ทิ้งท้ายก็ผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยชี้ทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็บนเวทีน่าจะเป็นหนึ่งในลีดเดอร์ในการที่จะเริ่มหัวข้อพูดคุยในวันนี้ฮะ
3: ก็ได้เห็นปัญหาแล้วก็เสนอทางออกผมวกกลับมาที่พระอาจารย์บวรศักดิ์ภูวานโนครับอาจารย์ชี้ประเด็นไปที่ปัญหาตอนนี้ก็คือประเด็นเรื่องทุจริตเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เท้าความไปตั้งแต่สมัยที่ไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของรัฐบาลอนุทินหนึ่งอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าตอนนั้นพบว่าตำรวจเนี่ยแฉกันรัฐบาลเงียบมีคุกพิเศษในบางขวางก็เงียบตนยกร่างระเบียบสำนักนายกว่าด้วยกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบแต่ไม่เกิดทั้งหมดนี้แสดงว่าคนที่มีอำนาจไม่จริงจังไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญไม่เร่งด่วนอันนั้นคืออาจารย์พูดถึงในตอนต้นถัดมาชี้ไปที่เรื่องขององค์กรอิสระนะครับที่วันนี้ที่มีการตั้งเป็นประเด็นว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกที่ว่านี้นั้นเนี่ยอาจารย์ไล่เรียงตั้งแต่ปี2540นั่นคือรัฐธรรมนูญและมาถึงรัฐธรรมนูญปี50จนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการก่อกำเนิดขององค์กรอิสระทั้งหลายแหล่นะที่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540จนกระทั่งคงเอาไว้และเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆในรัฐธรรมนูญฉบับถัดๆมาแต่มีตอนหนึ่งอาจารย์บอกว่าสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำวิจัยตั้งแต่เริ่มมีองค์กรอิสระที่เริ่มตั้งแต่ปี2545ถึงผลงานโดยชุดแรกๆเนี่ยมีผลงานดีแต่ปัจจุบันความเชื่อมั่นตกต่ำเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของประชาชนแล้วก็ยังรวมถึงรัฐบาลสสสวอะไรทั้งหลายไปถึงพรรคการเมืองเนี่ยก็มีผลงานจากการวิจัยอยู่ในระดับที่ต่ำหมดเลยครับและอาจารย์ใช้คำว่าต่ำกว่าด้วยซ้ำไปทีนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนท่านก็ชี้ทางออกนะครับนั่นก็คืออาจารย์บอกว่าทางออกให้อภิวัตพัฒนาไปในทางที่ดีอาจารย์ยกมา5ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกอาจารย์บอกว่าอภิวัตเวลาได้มาของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดการได้มาของรัฐบาลใหม่เนี่ยช้าซึ่งเขียนปี2475นะซึ่งเขียนเหมือนปี2475คือเมื่อสภาสิ้นอายุต้องเลือกตั้งภายใน45วันหากสิ้นอายุยุบสภาก็เลือกตั้ง45ถึง60วันปี2560ขยายให้กกต.มีเวลาประกาศ30วันอีก15วันเรียกประชุมสภาก กว่าจะได้ครม.ใหม่5เดือนอันนี้คือสิ่งแรกที่อาจารย์บวรศักดิ์ท่านบอกว่าต้องนะมาเขย่าเรื่องหรือเวลากรอบกันตรงนี้เสียใหม่นะอาจารย์ย้ำบอกว่าหากผมเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะเขียนให้เลือกตั้ง30วันหลังยุบสภาการยุบแล้วเลือกช้าซื้อกันเยอะหากยุบแล้วมีเวลาน้อยซื้อไม่ได้ต้องทำความดีระหว่างเป็นส.ส.ส่วนหากสิ้นอายุเมื่อครบวาระให้เลือกตั้งภายใน15วันให้เวลารับรอง30วันเพื่อให้กกต.ให้ใบเหลืองใบส้มและเรียกประชุมสภาภายใน10วันนะให้เลือกนายกให้เสร็จภายใน30วันเมื่อเกินครึ่งหมายถึงรับรองมาเกินครึ่งของจำนวนส.ส.ของสภานะครับหากไม่เกินครึ่งภายใน15วันใครได้เสียงสูงสุดได้เป็นตอนนี้รัฐธรรมนูญไม่เขียนเวลาไว้อย่านึกว่าไม่เกิดปัญหาทิ้งทายไว้อย่างนี้ถัดมาข้อที่2ครับอภิวัตการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระหรือกรรมการสรรหาให้นำบทบัญญัติในร่างรัฐนูญนะในร่างรัฐนูญปี2558เข้าใจว่าอาจารย์ร่างหรือเปล่าตอนนั้นนะฮะที่ถูกสปช.ตีตกมาใช้อ๋อเข้าใจเป็นฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ของอาจารย์นะฮะ2558นะโดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลครม.นะพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนละ2คนและประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเอง1คนส่วนคนให้ความเห็นชอบต้องให้ที่ประชุมรัฐสภาลงคะแนนครั้งเดียวนะแต่ติดคิดคะแนนเป็น3กลุ่มคือกลุ่มสสรัฐบาลและกลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มสวหากใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มให้ได้เป็นและต้องเปิดเผยผลการลงคะแนนและการตรวจสอบประวัติอันนี้ก็คือให้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการสรรหาองค์กรอิสระรวมถึงกรรมการด้วยถัดไปข้อ3ครับคุณอภิรักษ์ครับอาจารย์บอกว่าอภิวัตรระบบถอดถอนให้กลับมาหากไม่มีสวที่ดีต้องโยงไปถึงประชาชนให้ลงคะแนนได้เช่นถอดถอนนายกหรือรัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศสสหรือสวจำกัดเฉพาะภาคหรือจังหวัดสุดท้ายครับข้อ4ครับนะฮะอภิวัตรสำนักงานกกต.โดยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงคุมเลือกตั้งโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคท้องถิ่นดำเนินการส่วนหน้าที่ของกกต.จะมี2ประเด็นคือออกกฎกำกับการเลือกและจับคนทำผิดเลือกตั้งซึ่งตนเคยเขียนไว้ในรัฐนูนในร่างรัฐนูนปี2558สุดท้ายอภิวัตรการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองทั้งนี้ก่อนเขียนรัฐนูนต้องศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบอีกด้วยก็ถือว่ามาพร้อมกับชุดความคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะที่มาขององค์กรอิสระกรรมการสรรหาแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่กกต.กกต.นั้นเนี่ยเป็นดอกผลของรัฐนูลปี2540เพราะในอดีตเห็นว่าให้มหาดไทยเป็นกลไกในการจัดการเลือกตั้งก็ไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองที่ทำหน้าที่รักษาการอยู่ณเวลานั้นพอมามีการจัดตั้งองค์กรอิสระมีกกต.เกิดขึ้นในตอนนั้นชุดแรกนะครับของท่านอาจารย์ยุวรัตน์กมลเวชแล้วก็อาจารย์สวัสดิ์โชติพาณิชย์และใครต่อใครที่เขาเรียกกันว่าห้าเสือกกต.นะเพราะนะทำงานอย่างแข็งขันจนเป็นที่ยอมรับแต่ถัดมานะก็กลายเป็นสามหนาห้าห่วงจนกระทั่งนะมาถึงปัจจุบันนะก็มองกันในหลายๆส่วนนั่นคือพัฒนาการขององค์กรอิสระที่จนกระทั่งต้องมาตั้งเวทีในวันนี้ว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระก็จะต้องมาหาที่มาแล้วก็หาทางออกตามข้อเสนอต่างๆครับคุณพิรักษ์ครับ
12: ก็ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องของทุจริตสวเนี่ยจะยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคนที่ทำหน้าที่กันอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ข้างมากอ่ะก็มีเขาเรียกว่าเป็นดอกผลของสวชุดนี้เราต้องหวังคนที่ไม่ได้มาจากสวชุดนี้นะครับก
2: ก็หวังว่าพลังของเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้แช่ในที่ทำงานจะทำอะไรให้มันดูช่วยเข้าหูเข้าตาประชาชนนี่คุณมนตรีเรื่องตู้แช่นั้นไปถึงไหนแล้วจำไม่ได้จริง
3: ก็จะว่ายังอยู่ที่กกต.ตู้แช่ผลไม้ใช่ไหมครับ
2: ตู้แช่น้ำผลไม้หรือเปล่า
3: น้ำผลไม้ยังอยู่ที่กกต.นะแล้วก็ตอนหลังนี่แหละนะเห็นว่าจากเดิมที่เข้าไปไล่กันดูว่ามาจากสว.ปี62มาจากชุดนั้นเหลือเท่านี้มาจากชุดใหม่เท่านี้นะก็เอาเป็นว่า7เนี่ยเป็น4ต่อ3แต่ตอนหลังเนี่ยเอาละก็เอาข่าวมาว่ากัน
2: ไอ้ที่เรา7ต่อ4ตอนนี้ย้อนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยเดี๋ยวถ้าจะต้องว่าจะโดนหมดจะไม่โดนหรือจะโดนบางส่วนแค่พอพวกคนขับรถบ้างพ่อค้าแม่ค้าบ้างหรือจะไปอะไรเขาได้บ้างตกลงแล้วแม้ว่าจะโดนหมดรอดหมดหรือโดนบางส่วนมันมีตัวเลขล็อกแล้วใช่ไหมคุณมนตรีว่าจะออกมาทางไหน
3: ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ52ที่เขาพูดกันว่ามติ5252จะจริงจะเท็จหรือก็ไม่รู้แต่เป็น52ที่ถูกหยิบยกเอามาจากกรณีตำแหน่งเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญเมย
2: ์โอ้ที่กลับมาได้เป็นได้มามีชีวิตใหม่ใช่ไหมเอาตัวเลขนี้เป็นตัวยืนใช่ไหม
3: คือในกกต.ชุดเดิมเนี่ยเขาประเมินคุณแสวงไว้ไม่ผ่านนะครับแต่พอมาถึงกกต.ชุดปัจจุบันก็มีการหยิบยกขึ้นมาไว้นะครับมันยังไม่สุดทางและจะยังไงจะยืนยันตามเดิมหรือว่าจะต้องเอาละสุดท้ายก็มีมตินะ5ต่อ2ให้ยกเลิกผลการประเมินเดิมแล้วก็มีการประเมินใหม่นะผลก็ปรากฏออกมาว่า5ต่อ2เท่ากับจำนวนที่ให้ยกเลิกผลการประเมินเดิมแล้วก็มาประเมินใหม่ให้ผ่านด้วยมติ5ต่อ2อันนี้คือ5ต่อ2ที่ถูกมองว่ามันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นอะไรที่น่าจะนำไปสู่การมองในเรื่องสำคัญถ้ามติออกมาแบบนี้นะไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะครับแต่เป็นตัวเลขที่ถูกนำมาวางเอาไว้ก่อนถัดมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวนะเรื่องของมติอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็กลายเป็นตัวเลขที่จะคาดการสันนิษฐานคาดเดาอะไรก็สุดแท้แต่ก็กลายเป็นตรงนี้นะทีนี้ที่ผมพูดถึง4-3เมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเขาก็แบ่งกลุ่มนะกลุ่มหลังเนี่ยที่จำนวนเยอะเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อโดยสว.ชุดปัจจุบันนะส่วนท่านที่เหลือทยอยครบวาระกันไปอะไรทั้งหลายและยังเหลืออยู่นี่เป็นกลุ่มที่มาจากชุดเดิมมันก็เลยกลายเป็น 4-3 แต่ถัดมานะก็ประเด็นเรื่องของคุณแสวงบุญมีตัวเลขมันเปลี่ยนมันก็เลยถูกนำมาอธิบายว่าความเป็นน้ำเก่าน้ำใหม่นะฮะที่ผมใช้อย่างนี้ไม่ได้ไปพูดถึงท่านนะผมหยิบยกกรณีที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็กกต.ชุดเดิมก็ยังอยู่ชุดใหม่ก็คือตัวเลขมันปรับเปลี่ยนอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกไม่ได้
2: เปลี่ยนตามชุดใช่ไหม
3: ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเพราะอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นปลาสองน้ำนะฮะมีทั้งน้ำใหม่น้ำเดิมนะมารวมกันเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากันแต่สุดท้ายคำนี้เอามาใช้กับกกต.นะให้เป็นชุดใหม่ทั้งหมดแต่บางเอิญน่ะมันมีบางองค์กรอิสระไม่นำเรื่องปลาสองน้ำไปใช้นั่นก็คือปปช.นะลองย้อนไปดูข่าวเก่าในเรื่องนี้ก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปลาสองน้ำที่ว่าบางองค์กรก็ไม่เหมาะบางองค์กรก็ยังเหมาะอยู่ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่วันเนี้ยถ้าเปรียบจะใช้คำเกี่ยวกับเรื่องปลาสองน้ำเนี่ยกกต.ก็เป็นปลาสองน้ำมาจากสว.ชุดใหม่กับชุดเดิมนะแต่การเวลาถัดมาเนี่ยประเด็นของเลขาธิการแสวงบุญมีเนี่ยก็เลยถูกนำไปเทียบเคียงว่าแม้จะ 4-3 แต่วันเนี้ยมันได้มีการปรับเปลี่ยนนะเป็น 5-2 ประมาณนี
2: ้5-2ขอให้คุณมนตรีมันเปลี่ยนตัวกกต.มาเพิ่มด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นชุด
3: จาก3มาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
2: เปลี่ยนเ
3: หรอ4-3เนี่ยกลายเป็น4ก็ยังคงเดิมแต่3เนี่ย ก็
12: มีผลหลังจากการที่เปลี่ยนกกต.ไหมหรือว่ากกต.ท่านเปลี่ยนใจในการโหวตขออภัย
3: ไม่ยังไม่ถึงขั้นกับเปลี่ยนกกต.เป็นกกต.เดิมนะแต่สมมุติฐานก็จากประเด็นเรื่องกรณีของเลขาแสวงก็เลยถูกนำมาอธิบายว่าตัวเลขเปลี่ยน
12: ด้วย
3: เนี่ยผมย้ำนะผมเอาตัวเลขมาวางไว้เท่านั้นไม่ได้ไปกล่าวหาหรือไม่ได้ไปอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็เลยถูกโยงไปถึงการจะลงมติใดๆอะไรเนี่ยมันจะยึดโยงตามนี้ด้วยหรือเปล่าก็เท่านั้นแหละครับคุณพิรักษ์ครับ
12: โอ้ยบางทีมันก็ต้องหลบเลี่ยงการจราจรคุณมนตรีอย่างกกต.ใหม่ก็มีอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านก็มีความเชี่ยวชาญด้านจราจรก็ไปช่วย
3: จริงๆเรื่องนี้คุณพิรักษ
12: ์
3: ถ้าเราจะพูดเองก็ไม่เหมาะก็ต้องหยิบยกคำพูดของท
12: ่
3: านชวนหลีกภัยท่านเขียนจดหมายน้อยไปถึงองค์กรอิสระและท่านก็หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอิสระนะคือพูดท่านอภิปรายไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าขอให้เป็นหลักของบ้านเมืองนะไม่ว่าใครจะมาจากไหนก็ตามซึ่งได้เห็นในยุคนี้แหละที่องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญอธิบดีกรมทางหลวงก็ได้รับเสนอชื่อแล้วก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณไปลักพูดถึงว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็มาเป็นกกต.ท่านชวนหลีกภัยอภิปรายว่าไม่ว่าจะใครจะมาจากไหนก็ตามนะก็ถ้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ขอให้เป็นหลักของบ้านเมืองเอาไว้ส่วนบุญคุณค่อยเอาไปทดแทนกันในวันตายไปเผาศพก็พอนะฮะนี่คือท่านพูดแบบสุดๆแต่ไม่รู้ว่าจดหมายน้อยก็ดีสิ่งที่ท่านพูดก็ดีนะจะได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างที่ท่านประสงค์หรือเปล่าอันนั้นก็คือในฐานะผู้อาวุโสอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยอดีตประธานรัฐสภานะผ่านอะไรมาเยอะนะก็ได้เห็นก็หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในสภาวันก่อนนะครับก
12: ็ถือว่าถ้าเราจะจับทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะมองว่าเป็นเรื่องของการเปิดกว้างได้ไหมล่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายหมูไม่ว่าจะเป็นขายบะหมี่เราไม่ได้บูลลี
3: ่
12: กติกาเขาเปิดให้เข้ามาก็เข้ามาได้เพียงแต่ว่าจะตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติลืมคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีไปกู้เงินใครมาหรือไปจับมือเซ็นเนี่ยกว่าจะตรวจสอบได้ว่าเซ็นจริงเซ็นปลอมโอ้โหพ่อแก่แม่เท่าคนนั้นน่ะที่หลุดกันไปเท่าไหร่แล้วกว่าจะไปฟ้องกว่าจะไปอะไรได
3: ้
12: บางคนแค่อาวุโสกับไม่อาวุโสเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนยกให้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องสอบไม่ต้องสวนน่ะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจถ้าเราผนวกเรื่องนี้อีกว่าท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นกกต.ได้เอาหลักกติกาเขาก็เขียนเป็นคนขับรถเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเป็นสว.ได้กติกาเขาเขียนก็ไม่ได้ว่าอะไร
3: ครับ
12: ทีนี้แม้กระทั่ง อยู่ในทำงานการเกษตรมาทั้งชีวิตก็สามารถไปทำงานที่ไหนก็คือพลังงานก็ได้มันถ้าอย่างนี้ได้บทอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมันคุณมนตรีถ้าเราจะคิดกันแบบนี้ว่ามันเป็นเช่นนั้นแลหรอหรือคุณมนตรีเราต้องเข้าใจอย่างนั้น
3: หนึ่งเป็นการเปิดกว้างแล้วก็มาตามกติกานะโดยหลักแต่ทีเนี้ยตามกติกาที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ประเด็นคุณสมบัตินะที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องอาวุโสเรื่องอะไรนั้นแต่พอไปไล่เรียงดูแล้วปรากฏว่าโอ้ถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลอาวุโสเนี่ยนะไล่ตารางเวลาดูแล้วเอ้ามันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าถ้าจะเป็นนักฟุตบอลอาวุโสเนี่ยมันต้องอายุ35อัพขึ้นมาแต่ถ้าไล่ตารางดูเวลาที่ลงเอาไว้ในใบสมัครนั้นเนี่ยตอนนั้นอายุอยู่ระหว่างประมาณ21เท่านั้นเองนะก็ไม่อยู่ในอาวุโสเอาเป็นว่าพอมาถึงประเด็นเนี่ยก็ได้รับคำชี้แจงซึ่งไปให้การและกกต.นี่ผมจะพูดไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนะครับกกต.มีคำวินิจฉัยในวันที่24ธันวาคม2567คำวินิจฉัยที่251/2567ให้ยกคำร้องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถูกร้องว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอล อาวุโสคือยืนยันว่าเป็นนักฟุตบอลจริงแต่นะกรณีที่เขียนใบสมัครนั้นน่ะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะ เห็นว่าเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการฝ่าฝืนเพราะทางเจ้าตัวได้ไปให้การยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนบันทึกข้อมูลกรอกประวัติไม่ได้กรอกเองสองพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นน่ะบังเอิญน่ะไม่ได้นำแว่นตาไปด้วยก็เลยทำให้เซ็นรับรองความถูกต้องคลาดเคลื่อนไปอีกเหมือนกันก็ยืนยันว่านะแจ้งเพียงว่าเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่ปี2527ถึงปี2547แต่เจ้าหน้าที่ได้เติมคำว่าอาวุโสลงไปเองโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ดูในรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้เขียนเองและไม่ได้เอาแว่นตาไปกกต.ก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นความเข้าใจและเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนก็ให้ยกคำร้องที่มีผู้ร้องเรื่องของปัญหาคุณสมบัตินั้นนะก็นี่ไงนะก็เข้าข่ายเข้าเกณฑ์นะไม่ใช่อาวุโสแต่เป็นนักกีฬาจริงส่วนคำว่าอาวุโสนั้นเจ้าหน้าที่เขากรอกเองและผู้เซ็นลงนามรับรองก็นะไม่ได้ดูให้ละเอียดก็เลยกลายเป็นว่ามีความคลาดเคลื่อนตรงนี้ครับคุณวิลาครับ
12: อันนี้เป็นขออนุญาตเป็นการจัดรายการในเชิงวิพากษ์ก็แล้วกันว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะไปสมัครเป็นสว.แล้วถูกตั้งคำถามเรื่องของคุณสมบัติหรือการกรอกเอกสารอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าคำวินิจฉัยของกกต.ที่สามารถที่จะหาทางออกเหมือนกับเป็นการหาทางออกให้กับคนเขียนผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยดุลยพินิจของกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่อาจจะต้องไปถามก่อนไหมว่าเขาเขียนผิดเขากรอกผิดเขาอะไรกันยังไงแบบไหนกลายเป็นว่ายืนยันแบบไหนก็ได้แบบนั้นขณะเดียวกันครับกกต.ก็ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับไม่ใช่ข่าวอ่ะเป็นประชาสัมพันธ์เขาก็เขียนเป็นเอกสารสำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับการเลือกสว.ถูกเผยแพร่วันนี้ครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายคันชิตเจริญอินเข้าแจ้งความนักกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารตาม

0: ั้งคำถามครับว่าเอาเป็นว่าข้อมูลรั่วทางฝั่งนี้เขามองว่าเขาเสียหายก็ดำเนินการกันไปครับแต่ก็ไอ้รั่วนี่แหละมันจริงไม่จริงเนี่ยอันเนี้ยในทางคดีผมไม่แน่ใจว่าวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานถ้ามันไม่ชอบแล้วอ่ะแต่เขาพูดถูกหรือข้อมูลมันถูกต้องเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ยังไงครับคุณมนตรีอันนี้น่าสนใจเหมือนกัน
1: เห็นมีการนำมาพูดถึงกันอยู่บ้างอ่ะจริงแล้วยังไงนะก็มันทำให้เป็นประเด็นที่สังคมกำลังนะให้ความสนใจและพูดถึงกันอย่างมากในระหว่างที่รอการลงมติของกกต.ว่าทั้ง229นั้นจะออกในทางไหน1ยกทั้งหมด2ส่งสารทั้งหมด3นั่นก็คือพิจารณาเฉพาะบางส่วนอันนี้คือ3ทางเท่านั้นก็รอดูอาจจะประมาณสักต้นสัปดาห์หน้ากระมังหรือปลายสัปดาห์ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: หมดเวลาข่าวเด่นนะครับข่าวเด่นวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันพระจันทร์เต็มดวงนะครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมกันไปนะครับวันนี้ยังสิครับวันจันทร์ยังเป็นวันที่31สิงหาคมอยู่นะครับก็ยังไม่สิ้นเดือนซะทีเดียววันนี้วันที่28สิงหาคมวันที่ตลาดของบ้านเรานั้นปิดไปที่ 1589.08 จุดนะครับปรับตัวลดลงมา 11.62 จุดครับคิดเป็น 0.73% ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,809.87 ล้านบาทนะครับถือว่าเบาบางมากทีเดียวสำหรับตัวเลขของมูลค่าการซื้อขายในวันนี้นะครับดัชนีสูงสุดระหว่างวันเนี่ย 1,600.50 จุดต่ำสุดระหว่างวัน 1,582.38 แล้วก็ปิดไปที่ 1,589.08 จุดนะครับภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบครับเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการเทขายหุ้นกลุ่ม Big Cap ขนาดใหญ่อย่าง Delta และ AOT นะครับเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่ทางดัชนี MSCI จะมีการปรับน้ำหนักในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับปัจจัยอะไรบ้างที่กระทบกับตลาดในวันนี้นอกจากเรื่องนี้นะครับรวมถึงปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับเซอร์ไพรส์กับตลาดในวันนี้ไหมครับหรือว่าเป็นไปตามคาดครับ
3: อ้าวผิดหวังเลยครับว่าผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราคาดหวังว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยจริงเราคาดหวังว่าตลาดหุ้นมันน่าจะดูทรงน่าจะดูดีกว่านี้นะฮะคือหวังคาดหวังการขึ้นนะครับนะเพราะว่าเรามีการจัดงานทะเลโฟกัสนะครับนะช่วงปลายกลางสัปดาห์เป็นต้นมาเนี่ยครับนะซึ่งในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ต่างชาติเขาจะซื้อนะครับมีปีแรกที่เขาขายนะครับนะส่วนใหญ่ก็มาที่ผ่านมาจะเป็นซื้อในช่วง

0: 5ปีที่ผ่านมานะครับนะแล้วเราเห็นว่าเขาพอเราเข้าหวังนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าดูจากกระแสช่วงแรกมันก็ดูตอบรับดีที่ผู้ตัวใหญ่นะครับนะแต่พอไปเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยสุขว่าช่วงหลังมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันพระเป็นสุขเนี่ยหุ้นมันจะซึมมาตลอดต่อเนื่องนะครับนะแล้ววันนี้ก็ถือว่าลงค่อนข้างจะแรงนะครับนะก็ผิดหวังไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของตลาดเองจะเห็นเลยชัดเจนก็คือช่วงนี้เป็นผู้ตัวใหญ่เป็นตัวที่ถูกทิ้งลงมาเช่นเดลต้าตัวหนึ่งนะครับเป็นผลของตลาดตัวเดลต้าตัวหนึ่งแล้วก็ภาพรวมนี้เองซึ่งกลุ่มแบงก์ก็ไม่ยืนเหมือนกันนะครับกลุ่มแบงก์ซึ่งเรามองว่าน่าจะโอเคไปไม่ได้ว่าตัวของมันผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เล่าใจอะไรนะฮะนะครับก็อาจจะเป็นการขายอะไรออกมาปรับพอกันไปนะครับเนี่ยนั้นภาพที่ออกมาก็เลยถือว่าผิดหวังแล้วก็หุ้นก็รู้สึกว่าลงมาค่อนข้างจะเยอะต่ำกว่า1,600จุดอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องมาตั้งต้นกันใหม่นะครับว่าเอ้ยเราจะเล่นประเด็นอะไรขึ้นไปแต่ยังบอกอีกฝั่งว่าเราไม่ได้มองตลาดไปในเชิงที่ดูเป็นลบนะครับนะเรายังมองเป็นที่ในเชิงบวกอยู่นะครับเพียงว่าช่วงนี้ต่างชาติเขาอาจจะเป็นเพื่อดีเขาขายมาห้าวันติดเนี่ยนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มาเนี่ยขายมาทุกวันเลยนะแต่ว่าการโฟกัสช่วงนี้ก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับมีประโยชน์อะไรกับตลาดเท่าไหร่นักนะฮะคือก็ไม่ได้ตอบรับวันดีกว่านะครับนะแต่ในภาพมองในภาพรวมนี้ผมว่าช่วงนี้เองอาจจะต้องไปรอดูกันใหม่ว่าคืนนี้ฝั่งของช่วงเนี้ยบ้านเราซึ่งไม่แน่ใจว่าคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางเทวินวอชเนี่ยประธานเฟดเนี่ยเขาจะมีการแถลงการสนทนาคดนะครับนะที่บึงเจสันโฮนะครับนะเดี๋ยวคงต้องมาดูนะครับว่าเขาส่งสัญญาณดอกเบี้ยอเมริกาไปทางไหนนะครับอันนี้ก็มีผลกระทบช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับเนี่ยวันจันทร์ต้นไปเนี่ยถ้าเขาส่งสัญญาณว่าเช่นดอกเบี้ยไม่รีบขึ้นหรืออะไรปุ๊บเนี่ยน่าเป็นบวกกับตลาดนะครับแต่ถ้าเขาบอกจะรีบขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับนะเพราะว่านี้เองเพราะช่วงนี้อเมริกาเขามีประเด็นอยู่คือค่าเงินดอลลาร์เขาอ่อนแล้วก็พันธบัตรเขาสูงขึ้นตัวผลตอบแทนเขาอะนะฮะนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันก็ดูทุกอย่างมันดูไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยตัวดอกกลางเนี่ยถือว่ามีไฮไลท์อยู่แต่ถ้าบอกว่าช่วงนี้มันไม่ได้ยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับคือสรุปว่าพักเรื่องนั้นไว้ก่อนนะมองเรื่องอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนั้นตลาดก็คงต้องมองฝั่งอเมริกาไว้ว่าสุดท้ายต้องส่งสัญญาณอะไรมาก็จะมีผลกระทบตลาดในช่วงจันทร์อังคารพุธศุกร์เป็นต้นไปเลยนะครับ
1: อืมครับนักวิเคราะห์คาดการแถลงของเควินวอชยังไงบ้างครับ
0: อืมไม่มีนะเราก็บอกตรงกันเราก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตัวเลขอเมริกาที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันสับสนนะครับนะมันมีบางครั้งมันก็ดูดีบางครั้งมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เองคือเขาต้องมองว่าเขาจะเอาอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อที่ผ่านมาตัวเลข PC ที่ล่าสุดที่เห็นอยู่เนี่ยมันขยับขึ้นมานะครับนะแล้วก็พันธบัตรก็เริ่มดีดขึ้นนะครับนะแต่คำถามคือด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คุณจะขึ้นดอกเบี้ยเหรอเพราะคุณขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บหมายความว่าต้นทุนคุณจะสูงขึ้นถูกไหมฮะงั้นเศรษฐกิจมันก็จะไม่ขยายตัวอะไรอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรด้วยซ้ำไปนะครับนะมันก็เลยมีคำถามถ้าเป็นอย่างนี้คุณอยู่นิ่งๆก่อนหรือเปล่านะครับเนี่ยเพื่อให้ดอกเบี้ยมันหรือว่าส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นเนี่ยทำให้ตัวไอ้คามของดอกเบี้ยมันดรอปลงมาไหมคือความรู้สึกคนนะครับนะอันนั้นเราเดินต้องไปดูก่อนว่าสุดท้ายก็จะพูดยังไงออกมานะครับ
1: อืมครับแนะนำนักลงทุนสัปดาห์หน้าหน่อยครับเปิดสัปดาห์มาวันจันทร์ปัจจัยอะไรบ้างครับที่ต้องติดตาม
0: ครับก็ในสัปดาห์หน้าเองจริงมันก็ตัวเลขอเมริกาจะเป็นไฮไลท์อยู่เฉพาะช่วงวันศุกร์นอนฟาร์มเพลย์โลนะครับเนี่ยต้องดูว่าจะออกเป็นยังไงครับนะแต่แน่นอนก่อนถึงวันศุกร์ดูวันจันทร์ปฏิกิริยาตลาดคือดูช่วงนี้คือดูคะแนนควินวอชเนี่ยครับก็จะพูดอะไรออกมานะครับนะถ้าส่งสัญญาณออกมาเป็นเชิงบวกวันจันทร์หุ้นจะมีโอกาสการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับนะแล้วถ้าส่งเป็นลบหุ้นจะดูซึมและออกไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring นะครับแน่นอนครับนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นยังเข้าสู่โหมดเฝ้าระวัง wait and see เพื่อจับตาดูถ้อยแถลงของเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮลในคืนนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยเพื่อที่จะประเมินทิศทางนโยบายทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยโลกต่อไปนะครับคือการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลหรือว่าแจ็คสันโฮลอีโคโนมิกซิมโพเซียมนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดครับปีนี้นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือเป็นบททดสอบแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ครับที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี69ที่ผ่านมาต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับในการแสดงวิสัยทัศน์ของเขาท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความตึงเครียดสูงนะครับโดยผลการประชุมและสัญญาณที่สำคัญจากเวทีแจ็คสันโฮลนะครับเควินวอชเนี่ยยังคงรักษาท่าทีที่ระมัดระวังครับและค่อนข้างสงวนท่าทีในการส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างตรงไปตรงมาครับคือไม่ให้ forward guidance ที่ชัดเจนเกินไปมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมเชิงโครงสร้างมากกว่าการกำหนดแผนล่วงหน้าเพื่อรักษาระดับ

ตอบสนองที่ยืดหยุ่นของ Federal Reserve หรือ Fed นะครับเป็นนโยบายที่เขาเรียกกันว่า less is better นะครับมันจะกลายเป็น less is bitter หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพิวัฒน์ซึ่งก็จะชวนเราคุยเรื่องนี้แหละครับเรื่อง Jackson Hole Economic Symposium นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่นะครับเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายเนี่ยยังคงแสดงความกังวลนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะดีดตัวกลับมาสูงขึ้นเป็นรอบที่2หรือว่า second wave นะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยประเมินว่าเฟดนั้นอาจจะจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดหรืออาจจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยได้หากเงินเฟ้อไม่ลดลงตามเป้านะครับไหนจะปัญหาหนี้สาธารณะและตลาดพันธบัตรครับ fiscal dominance ประเด็นใหญ่ในที่ประชุมเนี่ยก็คือระดับหนี้รัฐบาลสหรัฐที่มันพุ่งสูงขึ้นจนเกิดการปะทะกันทางนโยบายระหว่างฝ่ายคลังนะครับที่มีแผนจะทำ treasury buyback เพื่อพยุงตลาดและฝ่ายนโยบายการเงินของเฟดที่ยังต้องการควบคุมความตึงตัวทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือบอนด์ยิลด์ในระยะยาวนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั่วโลกนะครับที่กำลังรอกันอยู่เนี่ยนะครับคือตลาดพันธบัตรก็ผันผวนครับคือการที่ประธานเฟดอย่างเควินวอชเนี่ยไม่ได้ให้สัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจนประกอบกับความกังวลเรื่องปริมาณหนี้สหรัฐมันส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Bond Yield โดยเฉพาะตัวระยะยาว10ปีและ30ปีเนี่ยยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่สูงนะครับอย่างเช่น yield 10ปีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 4.67% และ30ปีเนี่ยอยู่ที่ 5.19% นะครับซึ่งมันก็สร้างความตึงตัวต่อต้นทุนทางการเงินทั่วโลกครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศก็เผชิญกับภาวะซบเซาและปรับฐานเนื่องจากตลาดเข้าสู่โหมดระมัดระวังความเสี่ยงหรือว่า risk offการที่ดัชนีชี้วัดดอกเบี้ยไม่มีแนวโน้มลดลงในเร็ววันเนี่ยทำให้กดดันมูลค่า valuation ของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เติบโตสูงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีแนวโน้มทรงตัวในทิศทางแข็งค่าครับจากแรงหนุนของแนวโน้มดอกเบี้ยที่เฟดนั้นจะคงไว้ในระดับสูงเพื่อกดเงินเฟ้อส่งผลให้เงินทุนบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้าไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยในสหรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ราคาทองคำในตลาดโลกก็เผชิญกับความผันผวนสูงแม้ว่าระยะยาวจะมีแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเช่นสงครามที่ยังไม่จบเนี่ยนะครับและความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐแต่การที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่มันสูงและดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นปัจจัยกดดันและสกัดช่วงขาขึ้นของทองคำในระยะสั้นนะครับส่วนผลกระทบกับบ้านเรานะครับตลาดหุ้นไทย Set Index เนี่ยก็ได้รับแรงกดดันตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียและตลาดโลกครับบรรยากาศการลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติหรือว่า Foreign Investors เนี่ยชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่หรือว่า Emerging Markets เพื่อรอดูความชัดเจนของทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้ายนะครับค่าเงินบาทมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็เนื่องมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและไทยที่ยังคงกว้างประกอบกับเม็ดเงินไหลออกชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงครับขณะที่นโยบายการเงินของไทยหรือกนง.นะครับแบงก์ชาติเนี่ยจำเป็นต้องดำเนินนโยบายด้วยความรอบคอบสูงครับซึ่งตลาดเองก็คาดการว่ากนง.นั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่น 1%เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินในประเทศดูแลค่าเงินบาทและไม่เพิ่มต้นทุนทางการเงินให้กับภาคธุรกิจไทยในภาวะที่เศรษฐกิจโลกนั้นยังคงมีความเปราะบางนะครับในขณะที่ราคาทองคำในประเทศเนี่ยแม้ราคาทองคำโลกหรือสปอตอาจจะผันผวนแต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจะช่วยพยุงและหนุนให้ราคาทองคำในประเทศไทยนั้นยังคงยืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ต่อนะครับในภาพรวมนะครับการประชุม Jackson Hole ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ให้ยาแรงหรือว่าคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัฏจักรการลดดอกเบี้ยแต่กลับตอกย้ำภาพความเข้มงวดของเฟดยุคใหม่ในการปราบเงินเฟ้อนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทยนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะดอกเบี้ยสูงยาวนานหรือว่า higher for longer นะครับและตลาดพันธบัตรที่ตึงตัวต่อไป
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับ

ขณะที่ภูมิภาควันนี้ครับตลาดหุ้นเริ่มกันที่ Shanghai Composite หน่อยครับตลาดหุ้นจีนปิดลดลงครับนักลงทุนเนี่ยมีท่าทีระมัดระวังหลังจากที่สหรัฐอเมริกาขู่คว่ำบาตรภาคธนาคารของจีนรวมถึงเตรียมเรียกเก็บภาษี 7.5% กับสินค้าจากจีนโดยอ้างเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่า over capacity นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,952 ครับลดลงไป 4 จุดคิดเป็น 0.11% ห้างเฉิงฮ่องกงปิดบวกได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนื่องจากนักลงทุนนั้นยังคงขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของ NVIDIA ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐนะครับขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Fed ในคืนนี้ครับหางเฉิงปิดไปที่ 25,584เพิ่มขึ้นมา19จุดนะครับคิดเป็น 0.07% Nikkei Tokyo ปรับตัวขึ้นเหมือนกันครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ขานรับรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐนะครับขณะที่บรรยากาศการซื้อขายยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูการกล่าวสุนทรพจน์นัดครั้งสำคัญครั้งแรกของเควินวอชในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับนิเคอิปิดไปที่ 66,405.56 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 273 จุดคิดเป็น 0.41% Composite เกาหลีใต้ครับคอสปีวันนี้ปิดร่วงลงนะครับหลังจากปิดแดนบวกมา3วันติดต่อกันครับนักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนจากภายนอกขณะเดียวกันนะครับก็ระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,788 ลดลงไป 123 จุดคิดเป็น 1.79% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดดีดตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปิดแดนลบ2วันติดโดยการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มบริการเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีบริการสุขภาพและแร่ธาตุพลังงานได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี69ของออสเตรเลียที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์หน้านะครับทำให้ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,092 เพิ่มขึ้นมา 54 จุดปิดบวกขึ้นมา 0.6% นะครับ All Ordinary ปิดไปที่ 9,294 เพิ่มขึ้นมา 51 จุดคิดเป็น 0.55% ครับความเคลื่อนไหวในกระแสเศรษฐกิจและธุรกิจวันนี้ที่น่าสนใจนะครับทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ครับระบุว่าเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม69ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวในประเทศที่ขยายตัวดีรวมถึงดัชนีอุตสาหกรรมที่พลิกกลับมาบวกอีกครั้งหนึ่งในรอบ4เดือนพร้อมกับแนะให้จับตาสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับราคาสุกรเนื้อหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทส่งผลให้ราคาแตะระดับ79บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับกลุ่มงานตลาดการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.75 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยทยอยอ่อนค่าลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีหลายความเคลื่อนไหวครับมีแผนกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปี70ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าโกยเงินเข้าไทย 16,000 ล้านนะครับข่าวจากทางคุณสุภาพรสุภาครองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ DITP Department of International Trade Promotion กระทรวงพาณิชย์นะครับก็พูดถึงแนวทางการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ70ที่จะมุ่งใช้เงินกองทุนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยครับท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของ supply chain และมาตรการทางการค้าที่ทวีเข้มข้นนะครับการบริหารจัดการเงินกองทุนจึงจำเป็นต้องเน้นความยืดหยุ่นและความคล่องตัวให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับรักษา

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องครับโดยกรอบการสนับสนุนนั้นจะมี3มิตินะครับด้วยงบประมาณกว่า600ล้านบาทนะครับมิติที่1เนี่ยคือเร่งส่งออกเปิดตลาดใหม่สร้างสมดุลการค้าคาดว่าจะใช้งบประมาณสัดส่วน 53% ของ600ล้านบาทนะครับมุ่งขยายโอกาสทางการค้าในตลาดหลักตลาดศักยภาพและตลาดใหม่ผ่านการจัดและเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Style Bangkok Thailand Content Market Bangkok Gems and Jewelry Bangkok RH Bag นะครับ Bangkok E&E Tapa Foodex Japan Fine Food Australia CIIEและ International Franchise Expo พร้อมกับจัดกิจกรรม Thailand Week ในเมืองหลานโจโคลัมโบมุมไบนิวเดลีและกิจกรรม In-Store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศครับเพื่อขยายช่องทางจำหน่ายและเปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายกระจายตลาดของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับตลาดอินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาและลาตินอเมริกานะครับมิติที่2สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยครับสัดส่วนใช้งบเนี่ย 25% ของ600ล้านบาทก็เพื่อที่จะมุ่งยกระดับภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไทยในตลาดต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ส่งเสริมตราสัญลักษณ์และแบรนด์ไทยไทยเซเล็กต์ Thailand Trustmark Prime Minister's Award ควบคู่กับการใช้สื่อและอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศเป้าหมายนะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อผู้นำเข้าและผู้บริโภคชาวต่างชาติครับซึ่งมันจะเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยขยายโอกาสทางการตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายนะครับส่วนมิติที่3นั้นเป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าสัดส่วนใช้งบคือ 22% ของ600ล้านบาทนะครับสนับสนุนการจัดคณะผู้แทนการค้าไปเยือนต่างประเทศและต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศครับการประชุมสัมมนาในเวทีการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ในทางการค้าของไทยนะครับซึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าเปิดช่องทางการเจรจาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและมาตรการทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการเปิดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่8นะครับ Money Expo 2026ที่ระยองอีกข่าวหนึ่งจาก DITP นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับสานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกญี่ปุ่นแห่ซื้อ 1,000 ออเดอร์นะครับกระทรวงพาณิชย์เร่งติดดีลขายข้าว G2G 500,000 ตันยื่นราคาขายอีก 60,000 ตันเอกนิติชี้กันยาเห็นผลเปลี่ยนผ่านพลังงานครับเร่งโซล่าปรับภาษีรถยนต์สัปดาห์หน้าเนี่ยถกกรอบลงทุน Data Center นะครับอยู่ในความสนใจอยู่นะครับเรื่องนี้อยู่ในกระแสคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดถึงกระทรวงที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานทันทีครับจะเร่งเครื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานทันทีหลังจากที่พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.69วงเงิน 400,000 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะครับที่แบ่งเป็น2ก้อนที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาไปแล้วนะครับกันยานี้นะครับจะเห็นผลเป็นรูปธรรมแน่นอนครับทั้งแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์และโครงสร้างภาษีรถยนต์ครับสำหรับการเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนเนี่ยสถานที่ทำงานรัฐวิสาหกิจก็ดีสถานที่ราชการก็ดีนะครับให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าขณะนี้เนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการครับอีกทั้งยังเร่งลงทุนระบบสายส่งให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid ที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยขายไฟส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้จากเดิมระบบส่งไฟฟ้าจะเป็นทางเดียวรับจากโรงไฟฟ้าสู่บ้านเรือนเท่านั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังเร่งดำเนินการเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับจะเร่งการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งสาธารณะจากรถน้ำมันให้เป็นรถไฟฟ้าซึ่ง
กระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้แล้วนะครับและ

0: พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษียานยนต์ทั้งระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยครับแล้วก็ยังมีการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศด้วยนะครับคุณเอกนิติบอกว่าผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานการให้เงินอุดหนุนเงินเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนไม่ได้เป็นโครงการยิบย่อยเพราะเมื่อทุกครัวเรือนติดตั้งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้เมื่อนั้นก็ต้องลงทุนระบบสายส่งรองรับด้วยโดยเชื่อว่าจะเร่งติดตั้งโซล่าเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนผ่านได้เร็วนะเชื่อว่าเรื่องติดตั้งโซล่าเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนผ่านได้เร็วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเริ่มออมง่ายๆเลยครับวันนี้ไม่ต้องได้เงินไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทเนี่ยก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแจ็คสันโฮลที่แจ็คสันโฮลนะครับในวันที่นี่รัฐบาลพุ่งสูงมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สมชายกันในช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถี

0: ชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
0: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการพอดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวกันต่อนะครับเราอยู่ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยากจะชวนไปเที่ยวจีนกันก่อนนะครับในช่วงนี้เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ20-26กันยายนนี้เคลียร์คิวกันไว้เลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive มีแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญมาดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนนะครับระดับคุณก็ต้อง VVIP เท่านั้นครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Trackไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับไปนั่งจิบชิวๆใน VIP Lounge นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวเชียงเต่าแบบ360บนตึกสูงชั้น81นะครับเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีนะครับเก่าแก่แล้วก็แน่นอนนะครับไปถึงเชียงเต่าไม่จิบคงไม่ได้นะครับเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP ครับ Very Very Important Person นะครับรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักเข้ามาด่วนเลยครับ Line Official ของเรา at Thinking Radio ย้ำอีกครั้งนะครับ at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับจองกันเข้ามาเหลืออยู่ไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์ท่านรออยู่แล้วครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
10: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
11: ครับสวัสดีนะครับ
10: ครับคืนนี้แล้วนะครับที่เขาจะประชุมกันตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ Jackson Hole Economic Symposium การประชุมนี้มันมีนัยยะสำคัญหรือมีความสำคัญยังไงครับสำหรับมุมมองของอาจารย
11: ์มากมายเลยครับการประชุมเนี่ย27ถึง29ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเพราะว่าที่มีการประชุมครั้งนี้ที่เรียกสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกนะครับมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้มีผู้ว่าคนใหม่นะคือนายเควินวอร์ดผู้ว่าคนนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่านะเขาบอกว่าเป็นสัตว์การเมือง political animal ความหมายก็คือจะเอาการเมืองเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้ทรัมป์ขึ้นก็ต้องเอาใจทรัมป
10: ์
11: ถ้าเอาใจทรัมป์เนี่ยหมายความว่าจะพยายามนะว่าจะหาทางที่จะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าลดดอกเบี้ยไม่ได้ก็คงดอกเบี้ยทั้งที่มันควรจะขึ้นแต่ถ้ามีคนวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดดิโมแครตเนี่ยเป็นประธานาธิบดีในกรณีก็คงจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อมันสูงขึ้นนะแต่อันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์นะครับที่มีการวิเคราะห์ผู้ว่าคนนี้แต่ที่เรามาวิเคราะห์วันนี้มันมีความหมายสำคัญครับเพราะว่าในเควินวอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ข้ามวอร์ดอยู่กับเรื่องของธนาคารกลางมานานแล้วพูดง่ายวางตัวจะเป็นผู้ว่าธนาคารกลางนับเป็น10ปีเลยแล้วก็เขาเองก็มีบทบาทเป็นสมาชิกของธนาคารกลางตั้งแต่ในยุคของเบอร์นาเก้2008แล้วพูดง่ายๆตอนแรกเขาก็เข้ากับเบอร์นาเก้เบอร์นาเก้เขาชมอย่างมากเลยคงจำได้นะครับว่าเบอร์นาเก้เนี่ยเป็นคนที่พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปล่อยเขาเรียกว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะมีการกู้เงินจากเอกชน QEquantitative easing พูดง่ายยอมใช้นโยบายแบบปลอมตนนะครับไปซื้อพันธบัตรของเอกชนเพื่ออะไรครับเรื่องที่จะเอาเงินเข้าไปสู่ระบบเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมการทางการเงินที่สำคัญมากนะครับของเบนเบอร์นาเก้กับอันที่สองนายเบนเบอร์นาเก้เนี่ยนะครับที่จริงพูดว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์นาเก้หรือคนต่อมาจะเป็นเยเลนหรือคนต่อมาก็คือคนก่อนหน้านี้คือพาวเวลก็มีนโยบายนะฮะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือจะมีนโยบายอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า forward guidance forward guidance แปลว่าอะไรครับจะให้นักบริหารทางการเงินทั่วโลกเนี่ยพอที่จะเห็นทิศทางทางการเงินทิศทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อที่จะให้เขาเรียก predictabilityคือไม่ให้คนตื่นเต้นเอ้ยลดดอกเบี้ยคาดไม่ถึงให้ขึ้นดอกเบี้ยคาดไม่ถึงให้มีการคาดถึงเพื่อตลาดไม่ตื่นตระหนกด้วยการที่จะมีการส่งคำว่าสัญญาณให้ว่าจะคงดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยนอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจว่าทำไมถึงจะนำไปสู่การลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยเขาเรียกอันนี้ว่า forward guidance ครับอันนี้เป็นนโยบายที่สำคัญจำนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งตั้งแต่เบอร์นาเก้มาถึงเยเลนมาถึงในเจลพาวเวลก็พยายามวางตัวเป็นกลางไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของทรัมป์จะเห็นได้ว่าทรัมป์เนี่ยเล่นงานเจลพาวเวลอยากจะเอาออกตั้งนานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนะที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมีการเปลี่ยนนะครับเป็นเคมีวอร์ปเนี่ยคนก็กลัวว่าความเป็นอิสระของทางด้านของธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยกำลังจะมีปัญหาแต่ชายวอร์ปก็บอกว่าเฮ้ยนักวิเคราะห์บางเขาก็เป็นคนที่มีความอะไรครับมีความเป็นตัวของตัวเองได้แต่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าเขาเป็นสัตว์การเมืองอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมสำหรับเขาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่านายวอร์ปนั้นไม่พอใจเบอร์นาเก้ที่มีการใช้นโยบายคนเขาเรียกว่าอะไรครับquantitative easing เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนโยบายนี้ในการที่ผ่อนปลนในขณะนี้กับข้อที่สองพูดง่ายเขาไม่ต้องการนโยบายผ่อนปลนกับข้อที่สองเขาไม่เห็นด้วยกับบทบาทของธนาคารกลางที่จะเป็นการชี้แนะแนวทางของเศรษฐกิจว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นการชี้แนะล่วงหน้าว่าดอกเบี้ยจะไปทางไหนเขาบอกว่าไอ้ forward guidance ตัวนี้นะครับไปทำให้อะไรครับมันมีข้อเสียคืออะไรฮะไอ้ตลาดคุณจะมีหน้าที่วิเคราะห์เองทางด้านธนาคารกลางไม่มีสิทธิ์ไม่ควรที่จะไปชี้นำให้ตลาดตัดสินเองว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงมันก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ forward guidance เพราะฉะนั้นในกรณี forward guidance คือจะบานประชุมเนี่ยจะไม่มีการมาให้ความเห็นเฮ้ยทิศทางเศรษฐกิจเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงส่งสัญญาณว่าเป็นยังไงตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้คนก็มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันทำให้ตลาดเนี่ยชักจะงงเพราะว่าอะไรครับเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องอาศัยทิศทางของทางด้านธนาคารกลางเนี่ยเป็นการชี้แนะเพื่อไม่ตื่นตระหนกแต่วันนี้ธนาคารกลางในความหมายว่าไม่มีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ตลาดเป็นคนบอกสัญญาณเองไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงให้ตลาดเป็นคนที่ดำเนินการเองตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่ากำลังมีปัญหาแล้วเพราะสิ่งที่สำคัญด้วยคือขณะนี้คราวที่แล้วเฟดภายใต้วอร์ดเนี่ยนะครับคนก็วิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อมันสูงกว่าที่กำหนดเอาไว้มันควรจะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วแต่ในวอร์ดให้คงดอกเบี้ยนะครับให้คงดอกเบี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่งสัญญาณว่าเฮ้ยนะครับที่จะวางตัวเป็นกลางเนี่ยชักจะเอียงมาทางทรัมป์แต่ก็ให้คงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้คนก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับทางตลาดจะต้องอะไรครับดำเนินทิศทางให้ตรงกับการวิเคราะห์ของตัวเองเพราะฉะนั้นตลาดมีการวิเคราะห์ว่าตอนเนี้ยนโยบายของทรัมป์เนี่ยเรื่องของอะไรครับเงินเฟ้อมันสูงกว่าที่กำหนดเพราะฉะนั้นควรจะดำเนินนโยบายขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่คงดอกเบี้ยเหมือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับคราวนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเฟดไอตัวตลาดคือธนาคารกลางเนี่ยไม่แสดงออกถึงทิศทางดอกเบี้ยและทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตลาดคาดว่ามันควรจะขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่คราวที่แล้วถ้าเงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีตลาดก็มีการปฏิสัมพันธ์แสดงออกมาถึงทิศทางของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็มีการทำให้พันธบัตรนะครับผลตอบแทนพันธบัตรของอเมริกาทั้งระยะสั้นระยะยาวเพิ่มสูงออกมาอย่างเป็นนัยยะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยคนไม่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำไมพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรถึงขึ้นมาลักษณะที่สูงอย่างที่เรียกว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งของอเมริกาเรื่องนี้ก็ทำให้ดอกเบี้ยทำให้ธนาคารของอะไรครับดอกเบี้ยตัวไอตัวดอลลาร์ก็ส่งผลกระทบตอนนี้ก็ส่งผลออกมาเป็นลูกโซ่คราวนี้ผู้คนก็มาวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อคุณจะไม่ส่งสัญญาณแต่อยากสั่งว่าคุณจะคงดอกเบี้ยซึ่งจะคงดอกเบี้ยในที่นี้นะครับหรือขึ้นดอกเบี้ยที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าออกมายังคงดอกเบี้ยนะครับในกรณีตลาดก็คงจะส่งสัญญาณเองนะครับว่ามันคุณจะขึ้นแต่คุณไม่ขึ้นฉันขึ้นเองครับเรื่องพันธบัตรตรงนี้แหละครับที่เป็นการตัดสินใจยากด้านหนึ่งธนาคารกลางจะต้องอะไรครับจะต้องพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะครับพยายามที่จะปรับเงินเฟ้อแต่ขนาดเดียวกันไอ้ตัวเศรษฐกิจมันก็อยู่ในสภาพไม่เข้มแข็งละ นะครับพอไม่เข้มแข็งตรงนี้ก็มีส่วนว่าให้มันอาจจะต้องใช้ดอกเบี้ยในระดับต่ำแต่ถ้ามองจากเงินเฟ้อมันควรจะขึ้นดอกเบี้ยและตอนนี้ตลาดก็อยู่ในท่าทีว่าจะออกมาอย่างไรเพราะคุณยกเลิกนโยบายที่สำคัญที่ดำเนินมาเป็น10ปีตั้งแต่เบอร์นาเก้เจเน็ตยาเยเล่นเจพาวเวลคุณยกเลิกหมดแล้วก็ดำเนินลักษณะแบบนี้แล้วก็แถมว่าจะวางตัวเป็นกลางจริงไหมที่จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นนี่อาจจะกล่าวได้ว่าทางด้านธนาคารกลางของอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการดำเนินนโยบายที่สำคัญมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของ forward guidance กับเรื่องนี้นะปล่อยให้ตลาดเป็นตัวตัดสินใจขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็ทำให้ทุกคนกำลังจ้องการประชุมครั้งนี้อย่างเป็นที่เรียกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษครับนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประชุมที่แตกต่างกับการประชุมในครั้งก่อนๆที่เกิดขึ้นและจะทำให้เรื่องบทบาทของตัวนี้จะเป็นไปได้ขนาดไหนและจะเป็นการดูอีกทีนึงว่าตกลงสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยจะทำให้ตัววอร์ดเนี่ยเป็นอิสระไหมนะครับกับทางด้านของการเมืองคือทรัมป์นะครับเพราะอย่าลืมว่าทรัมป์เนี่ยมีการแต่งตั้งเขาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยครับที่จะให้ความสำคัญเพราะเขามีนโยบายต้องการที่อะไรครับทำให้มีการดอกเบี้ยในลักษณะที่อ่อนตัวลงแต่พอเขาขึ้นมาปั๊บเขาก็ทำตัวเหมือนกับเขาเป็นอิสระแต่ว่าอิสระมากมายขนาดไหนก็ต้องมาดูว่าเป็นจริงขนาดไหนเพราะในการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากและมีความสำคัญมากต่ออะไรครับต่อเศรษฐกิจอเมริกาในด้านต่อไปเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นดอกเบี้ยคุณไม่ได้ขึ้นแต่ต่ำตัวเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับ120กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วก็หนี้สาธารณะนี่40ล้านล้านบาทล้านดอลลาร์ขนาดที่ตัว GDP 33ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตลาดส่งสัญญาณผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินที่อเมริกากำลังสร้างขึ้นอยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อเรื่องเสถียรภาพทางการคลังของอเมริกาได้เลยยิ่งขนาดนี้ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งก็หาทางออกไม่ได้เลยว่าเศรษฐกิจจะไปทางไหนแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนนะครับมีความรู้สึกมาตั้งนานแล้วนะครับจริงๆแล้วมีบทความที่ลงอยู่ในโฟลเดอร์แฟร์เป็นประมาณสัก1เกือบ1ปีแล้วที่ผมอ่านมีการบอกเลยว่าเรื่องของเสถียรภาพเป็นการคลังอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าพอทรัมป์มาเนี่ยการน่าจับตามองมันมากขึ้นนะฮะเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหวังจะลดเรื่องค่าใช้จ่ายปรากฏว่าไงครับดอกเบี้ยในเรื่องของเงินเฟ้อสูงขึ้นไอ้เรื่องหวังจะได้รายได้จากการขึ้นภาษีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับหวังจะขึ้นได้คนมาลงทุนเพื่อจะได้การลงทุนก็ไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นต้นทุนตัวเนี้ยมันก็เป็นปัญหายิ่งกว่านั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านของอะไรครับอาวุธนะครับค่าใช้จ่ายในด้านอาวุธก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มภาระทางด้านของการคลังเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนเนี้ยกำลังเจอประเด็นปัญหาผมคิดว่าเป็นดับเบิลจิโอพาร์ตี้ครับด้านหนึ่งคือการเงินชักจะไม่เคยแน่นอนนะครับต่อโลกต่ออะไรต่างแต่ว่ามีทางในการที่คนชักจะไม่เคยเป็นห่วงด้านที่สองก็คือด้านการคลังซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแม้คนจะบอกเฮ้ยวิกฤตมันไม่ระเบิดแต่ก็คงมีคนเตือนมาในน้ำหนักการเตือนเนี่ยหนักขึ้นทุกทีจากเรื่องของอะไรครับหนี้สาธารณะและแนวโน้มที่หนี้สาธารณะจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นยิ่งเห็นได้ชัดเลยขณะที่นโยบายทางด้านเศรษฐกิจก็มีความไม่แน่นอนนโยบายทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่แน่นอนแต่ที่เห็นชัดก็คือราคาน้ำมันยังทรงตัวยังระดับสูงเงินเฟ้อยังสูงกว่าที่เขากำหนดไว้ 2% เพราะวันนี้ก็เลยนำเรื่องของการประชุมของอะไรครับที่ไวโอมิงแมสซาชูเซตส์โฮลของธนาคารกลางก็มีธนาคารกลางจากทั่วโลกไปประชุมและพวกนักการเงินประชุมให้เราได้มาเห็นว่ามันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไม่ใช่กับอเมริกาเท่านั้นเองแต่ส่งผลกับประเทศต่างๆนะครับที่จะต้องมีการปรับตัวรองรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาครับ
10: ครับแล้วทรัมป์จะมีบทบาทกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนปลุกปั้นเควินวอชมาเนี่ยครับอาจารย
11: ์อะไรครับไม่ได้ยินครับ
10: ทรัมป์จะมีบทบาทกับเรื่องนี้ในรูปแบบไหนได้บ้างครับอาจารย
11: ์ทรัมป์เองก็คงจะต้องตาอยู่

0: ความยาวคนกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอะไรครับเป็นสมาชิกธนาคารกลางชื่อคุกนะครับซึ่งคนเนี้ยทำหน้าอ้างเหตุผลที่จะดึงเข้าออกคือคุกเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เก่งนะฮะสอนหนังสือเขาก็อ้างว่าเขามีที่อยู่สองแห่งก็จริงๆอ่ะแห่งหนึ่งที่เขาเป็นที่ทำงานทั้งคู่เป็นที่อยู่ทั้งคู่เพราะเขาจะต้องสั่งท่ามก็กล่าวหาว่าเนี่ยไปบอกว่าควรจะบอกว่าที่แห่งเดียวที่ลงแบบนี้หวังว่าจะได้ดอกเบี้ยต่ำไงดอกเบี้ยจากการทางด้านของอะไรครับเอาอสังหาริมทรัพย์ไปค้ำประกันเอารัดที่ดอกเบี้ยต่ำเอาเข้าจริงๆพยายามจะโอ้ครับแต่ปรากฏว่าทางด้านอะไรครับทางด้านของคุกไม่ยอมครับพันธามก็เลยเอาเรื่องขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาเป็น5-4บอกว่ายังเอาคุกออกไม่ได้แล้วก็มีความเห็นว่าคุณไม่ได้ให้เหตุผลเพียงพอที่จะมาอธิบายว่าทำไมเขาถึงต้องออกแล้วก็ทำต่อเนี่ยกำลังเล่นใหม่ฮะเพราะว่าอะไรครับจะต้องยื่นใหม่พยายามที่จะให้เหตุผลให้คุกออกแต่จริงจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ออกมาว่ามีการแจ้งเรสซิเดนต์สองแห่งข้อแรกที่เขาแจ้งอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านดอกเบี้ยเลยก็ง่ายจากดอกเบี้ยที่เขาต้องเสียมันไม่ได้บอกเราให้คุณเอาตรงนี้เป็นหลักเรื่องต่างไม่ได้ช่วยเลยเพราะอันนี้มันไม่ใช่กับที่สองตัวทรัมป์เองกับทางด้านรัฐมนตรีหรือสมาชิกของอเมริกาเยอะมากเลยครับเพราะเขาจะต้องมีสองแห่งแห่งหนึ่งเป็นมาที่ทำงานอีกแห่งที่บ้านเขาก็แจ้งสองแห่งแต่ทำไมไม่พูดถึงคนเหล่านี้ล่ะทำไมมาเล่นงานเขาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อธิบายว่าทรัมป์กำลังดำเนินนโยบายทางการเงินทางการเมืองเข้าไปคุกคามความอิสระของอะไรครับของทางด้านธนาคารกลางอย่างสูงเพราะฉะนั้นภายใต้ทรัมป์เนี่ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารการเงินนะครับและอันรุนทางการคลังด้วยก็คือการเข้าไปแทรกแซงบทบาททางการเมืองและวันนี้จึงเป็นวันที่คนกำลังติดตามอยู่ว่านโยบายทางการเงินน่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผลการประชุมที่กำลังจะออกมาเนี่ยเป็นไปยังไงบ้างทั้งทั่วโลกกำลังจับตามองด้วยความตื่นเต้นพอสมควรครับ
1: ครับอาจารย์กังวลเรื่องอะไรกับตลาดการเงินบ้านเราไหมครับกับที่กำลังประชุมกันอยู่ตอนน
0: ี้ถ้าหากว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่มีความเป็นกลางก็จะไม่มีอะไรเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งนโยบายทางการคลังเพราะการคลังมักจะเน้นการใช้จ่ายแต่ถ้าคุณไม่มีนโยบายการเงินมาช่วยรั้งเพราะฉะนั้นดุลยภาพในการรักษาเศรษฐภาพมีปัญหาและยิ่งธนาคารกลางของอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดมีการแทรกแซงแบบนี้มันส่งผลกระทบนะครับเขาเรียก unpredictable เลยเพราะจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของตลาดการเงินในประเทศต่างๆเรื่องดอลลาร์เรื่องอะไรต่างอันนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงว่ากำลังเกิดขึ้นและจะออกมาเป็นยังไงครับ
1: ครับเดี๋ยววันจันทร์ก็คงได้คุยกันต่อนะครับคงจะได้ทราบผลกันในสุดสัปดาห์นี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณอาจารย์สมชายมากๆเลยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจก็เดี๋ยวรอดูผลของการประชุมที่เขาเรียกกันว่า Jackson Hole Economic Symposium นะครับ 27-29 สิงหาคมนี้ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ที่บททดสอบแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นี่แหละครับที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในการแสดงวิสัยทัศน์ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความตึงเครียดสูงนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดลแล้วนะครับผมและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ค คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะ

0: รีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับนะก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะเหมือนเช่นเคยนะครับนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะสำหรับสัปดาห์นี้นะหลายท่านพอทราบอยู่แล้วนะบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมารับฟังวันนี้คุณวีระติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะไปที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เข้ามาประจำการตามปกตินะแต่ว่าที่รายการก็เหมือนเช่นเคยนะฮะช่วงของรายการเรายังแบ่งเป็น4ช่วงนะช่วงแรกก็จะสรุปข่าวสารต่างๆหลังจากนั้นก็จะเปิดสายคุยกันนะแต่ว่าด้วยที่คุณวีระไม่อยู่เนี่ยนะเราต้องได้ยินเสียงคุณวีระเพราะฉะนั้นก็จะนำเอาอาจจะเป็นบันทึกเสียงที่คุณวีระได้คุยในหลายที่หลายเหตุการณ์นะครับก่อนหน้านี้นะตอนไปทำงานที่กรรมธิการนะเราก็เอาเสียงในชั้นกรรมธิการนั่นแหละมาเปิดให้ฟังนะครับมาดูว่าคุณวีระมีมุมมีเหลี่ยมเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยกับหน่วยรับงบประมาณก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะมีประเด็นไหนน่าสนใจก็มาเปิดให้ฟังนะสำหรับช่วงนี้นะท่านที่เพิ่งเปิดมารับฟังก็ต้องแจ้งก่อนนะว่าผมเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยนะมาเปิดให้ฟังนะก็ต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาได้วันละนิดวันละหน่อยนะได้วันละ10นาทีนะบางวันไม่ถึง10นาทีด้วยนะครับตอนนี้อยู่ใน8ไอแผ่นที่8นะก็คือช่วงที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยพาไปที่ปราสาทนครวัดนะแล้วก็ไปดูภาพสลักหินนูนต่ำตอนนี้ดูในกำแพงต่างๆถึงที่กำแพงที่3เป็นเรื่องของนรกสวรรค์นะโดยเฉพาะนรกโอ้บอกว่าคติมหายานของทางกัมพูชาทางคติความเชื่อเดิมของเขาเนี่ยที่เขานับถือพระโพธิสัตว์ที่เราเห็นเป็นภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรชัยวรมันที่7อะไรเนี่ยนะที่อยู่ที่ปราสาทบายนเนี่ยนะช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าขุมนรกของมหายานเขามีมากกว่าขุมนรกของเถรวาทใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยฟังกันอย่างนั้นจริงๆนะมีเท่าไหร่ล่ะ32ขุมมั้งนะแล้วก็ เรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลักขโมยนะของที่เอามาถวายเอามาให้นะกับเทพเจ้ากับพระโพธิสัตว์หรืออะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะก็จะต้องไปลงขุมนรกไหนอย่างไรเมื่อวานเนี้ยคุยกันอยู่นะก็เพลินดีนะเพลินดีนะก็สนุกไปอีกแบบนะใครที่เคยไปก็คงจะพอนึกภาพออกนะผมเคยไป2รอบ3รอบนะแต่เดินไม่ถึงนี่ยอมรับเลยนะเดินไม่ถึงตรงนั้นนะส่วนใหญ่ก็ดูภาพมหากาพย์มหาปรตะหรือไม่ก็อีกทีก็วนไปดูอีกฝั่งนึงนะแค่นั้นอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหลงลึกไปในรายละเอียดเดินครบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราไปจริงๆเนี่ยนะพอไปถึงที่เนี่ยบางทีเราก็อยากจะเข้าไปตรงใจกลางของปราสาทนครวัดเลยนะตอนเนี้ยเราไปกันลำบากจะบอกว่าไปไม่ได้เลยก็อาจจะไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเวลาที่เราฟังเนี่ยบางทีเราก็หลับตาแล้วก็จินตนาการนึกภาพตามใครที่เคยไปมาแล้วอาจจะจินตนาการเห็นหน่อยนะนึกออกนะใครที่ไม่เคยไปดูรูปฮะเชื่อผมนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยคุยกันทำให้เราเห็นภาพตามเลยนะวันนี้ก็เดี๋ยวดูนะว่าจะมาเปิดต่อนะในช่วงไหนอย่างไรนะครับนอกเหนือจากนี้นะบางทีผมก็เอาหนังสือที่คุณวีระเขียนไว้นะมาอ่านให้ฟังนะในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ก็แล้วแต่นะถ้ามันมีประเด็นที่เราจะคุยกันเราก็เปิดสายคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีประเด็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อยากพูดอยากคุยอยากถามเนี่ยนะก็เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะมาอ่านให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนี่คือไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วหรอกต้นสัปดาห์จนถึงวันเนี้ยวันศุกร์เนี่ย4-5 วันเนี่ยอ่านได้หลายตอนนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ยังโทรศัพท์มาบอกเลยอยากฟังต่ออยากฟังต่ออ่ะถ้าอยากฟังต่อผมก็ไม่คือก็ให้ฟังต่อนะไม่ขัดใจนะก็ให้ฟังต่อนะก็อ่านให้ฟังต่อนะถ้ามีเวลามากก็อาจจะได้สัก2ตอนถ้ามีเวลาน้อยก็ได้1ตอนอันนี้
รูปแบบของรายการเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามmood and tone ของรายการไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องเบรก2เบรก3เบรก4แล้วเราจะต้องเปิดสายคุยกันตลอดนะครับอันนี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะวันนี้วันศุกร์นะไม่ต้องมีอะไรซีเรียสมากนะอย่างวันเนี้ยนะเขามีการเปิดแล้วนะถนนสาย M82 นึกออกใช่ไหมฮะ M82 ฮะบางขุนเทียนถึงนู่นน่ะถึงบ้านแพร้วอ่ะฮะเอกชัยอ่ะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพร้วอ่ะก่อนหน้าเนี้ยมันมีบางช่วงที่เขาเปิดให้ทดลองวิ่งอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอมันทำเสร็จแล้วครับขึ้นตั้งแต่ตรงบางขุนเทียนเลยนะยาวไปลงที่บ้านแพร้วเนี่ยวันนี้ฮะเปิดวันแรกเมื่อช่วงเวลา10 โมงที่ผ่านมานะสายนี้ระยะทางรวมเบ็ดเสร็จก็25 กิโลเมตรนะฝั่งขาออกฮะถ้ามุ่งหน้าไปสมุทรสงครามไปเพชรบุรีนะไปที่สามแยกวังมะนาวอะไรเนี่ยนะครับจุดขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างจุดขึ้นก็คืออันแรกเนี่ยคือเป็นจุดเชื่อมต่อไอ้ตรงต่างระดับบางขุนเทียนวงแหวนกาญจนาพิเศษใต้นะจุดที่2ถ้าจะขึ้นไปนะเพื่อจะไปสมุทรสงครามนะต้องไปขึ้นที่ด่านพันท้ายนรสิงห์และจุดที่3ก็คือจุดด่านมหาชัย2นะส่วนทางลงนะในจุดลงเขาบอกว่าก็ลงถ้าสมมติเราขึ้นตรงบางขุนเทียนใช่มั้ยถามว่าลงตรงไหนได้ลงนี่นะด่านมหาชัย1ได้ลงตรงบ้านแพร้วเลยปลายทางได้นะส่วนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้เนี่ยนะครับขึ้นมาจากบ้านแพ้วได้ขึ้นมาจากมหาชัย1ได้ลงตรงไหนได้บ้างนะขากลับย้อนเข้ามานะมาจากบ้านแพ้วนะมาจากวังมะนาวนะเข้ามาปุ๊บพอคุณขึ้น M82 ปุ๊บเนี่ยนะตรงบ้านแพ้วลงที่เขาเปิดนะก็คือด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านพันท้ายนรสิงห์เชื่อมต่อถนนพระราม2มุ่งหน้ากรุงเทพมหานครบางแคบางบัวทองอะไรเนี่ยนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่ามันก็มีจุดเชื่อมต่อใช่ไหมเชื่อมตรงเข้าสู่วงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้มุ่งหน้าพระประแดงนะถามว่ามีที่ไม่เปิดให้บริการไหมนะในช่วงของการทดลองวิ่งเนี่ยนะมีครับด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2อันนี้ยังไม่เปิดให้บริการจำกัดความเร็วนะรถ4ล้อรถยนต์4ล้อไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารอันนี้ไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเข้าใจว่าถ้าของเส้นเนี้ยเขาไม่ได้กำหนดนะเขาไม่ได้บอกนะว่าเปิดเฉพาะวันไหนยังไงนะถ้าหมายความอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเปิดตั้งแต่28คือวันเนี้ย10 โมงเช้านะพรุ่งนี้ก็ขึ้นได้อังคารก็ขึ้นได้พุธก็ขึ้นได้นะไม่เหมือนกับด่าน M6 นะ M6 เนี่ยเปิดเฉพาะช่วงไอ้บางนาบางปะอินอะไรเนี่ยนะครับไอ้ขออภัยปากช่องบางปะอินเนี่ยนะหรือว่าบางปะอินปากช่องเนี่ยนะมันเฉพาะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์ก็เริ่มเที่ยงวันอาทิตย์ก็ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นปากช่องแล้วคุณไปต่อยาวไปโคราชอันนี้เขาเปิดทุกวันนะอันนี้ก็เป็นช่วงทดลองเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตซะหน่อยนะเผื่อใครที่จะไปเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคิดอะไรไม่ออกจะไปแถวทางลงใต้ซะหน่อยนะจะไปหัวหินไปชะอำนะหรือแม้แต่บางคนที่อยากจะไปราชบุรีเนี่ยนะบางคนวิ่งเส้นนี้นะไม่ต้องวิ่งไปผ่านนครปฐมใช่ไหมบางคนก็อาจจะใช้เส้นทางนี้วิ่งไปถึง3แยกวังมะนาวเพื่อปกติเลี้ยวซ้ายไปชะอำไปเพชรบุรีนะลงไปประจวบคีรีขันธ์ลงไปชุมพรไปใต้ไปสุราษฎร์ธานีอะไรตรงนั้นแต่ถ้าคุณเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาคุณก็ย้อนเข้ามาที่ลาดบุรีใช่ไหมใครไปสวนพึ่งผมเห็นหลายคนก็ไปเส้นนี้นะแล้วก็บางทีก็อาจจะย้อนกลับมานะก็อะไรล่ะเข้ามาที่นครปฐมกลับเข้ากรุงเทพก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องถนนหนทางนะครับวันนี้ประเด็นข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจผมขออนุญาตไปต่างประเทศก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่ระดับโลกนะไอเหตุที่น้ำทานน้ำแข็งนะที่เทือกเขาหิมาลัยที่มันแตกลงมาแล้วก็มาทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลนะเพราะมันมีลงมาแล้วไปเจออ่างไปเจอแอ่งไปเจอแม่น้ำที่มันเป็นลักษณะของการกั้นธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้วลงไปมันทำให้แอ่งแตกอ่างแตกนะแล้วก็ลงมาแล้วน้ำที่เราเห็นช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละยอดของผู้เสียสูญหายนี่เพิ่มเป็นพันกว่าคนนะครับไม่ใช่แค่500 คน 700 คนก่อนหน้านี้วันแรกที่มีการ
บอกกันมาทั้งฝั่งของเนปาลแล้วก็ฝั่งของจีนจีนเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองตนเองทิเบตนะฮะคือตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อใครที่จะไปเขาไกลาดแล้ววิ่งทางเนปาลเพื่อจะไปเชื่อมต่อเข้าไปฝั่งทิเบตเนี่ยที่จะไปเดินแสวงบุญที่เขาไกลาดเนี่ยก็คือใช้เส้นนี้นี่แหละไอ้ด่านจี้หลงที่เป็นด่านพรมแดนระหว่างเนปาลกับทางด้านของจีนเนี่ยนะของทิเบตเนี่ยนะด่านเนี้ยถูกน้ำซัดอย่างที่เราเห็นภาพกันนะฮะแล้วก็วันเนี้ยก็มีคำเตือนเพิ่มขึ้นมาฝั่งจีนมีการประกาศเตือนก่อนบอกหยุดปฏิบัติการกู้ภัยเหตุผลก็คือว่ากลัวว่ามันจะมีเหตุน้ำป่าไหลหลากลงมาอีกนะเขาก็บอกว่ากังวลกลัวจะทาน้ำแข็งมันจะละลายแล้วก็มีเหตุน้ำป่าไหลหลากลงมาอีกนะเช่นเดียวกันทางฝั่งเนปาลก็ระงับการกู้ภัยเหมือนกันนะซึ่งทางฝั่งเนปาลเนี่ยทางด้านของข้าราชการระดับสูงของเขตราสุวานะอันเนี้ยเขาบอกเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รับแจ้งเตือนว่าทะเลสาบแห่งหนึ่งที่มีน้ำเนี่ยตอนนี้ล้นตลิ่งแล้วก็คันกั้นน้ำแตกเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวก็เลยบอกเลยแต่ว่าขณะนี้เห็นระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยตาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแจ้งไปยังกองทัพเนปาลฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัดสินใจระงับการปฏิบัติการกู้ภัยอย่างน้อยๆชั่วคราวเป็นเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งก่อนดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนะตำรวจของเนปาลก็บอกนะบอกว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากข้อมูลว่าทะเลสาบฝั่งจีนเนี่ยเกิดการแตกหรือว่าพังลงก็ทำให้ทางการเนี่ยต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะที่เนี่ยที่เสฉวนเนี่ยนะก็มีเหตุแผ่นดินไหวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มันเกิดขึ้นนะภัยธรรมชาตินี่ไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับไม่สามารถที่จะเดาได้นะว่ามันจะเกิดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องติดตามนะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะหลายคนก็ที่เห็นต่างๆนานาเนี่ยเต็มไปหมดนะในโซเชียลมีเดียผมเห็นโอ้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนเรื่องทางการเมืองเนี่ยผมว่าประเด็นที่สำคัญตอนนี้เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มคือกรณีเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหัวสวเนี่ยถ้าเราเอาไทม์ไลน์ที่ทางกกต.บอกว่าพิจารณาจนแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนเนี้ยสิงหาคมแล้วจะมีมติอะไรออกมาเป็นพิเศษเนี่ยจนถึงวันนี้28นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหลืออีกวันหรือ2วันเนี่ยสำหรับวันทำการก็คือวันเนี้ยเหลือเวลาจนถึง 4:00 น 5:00 นเนี่ยและอีกวันนึงก็คือวันที่31สิงหาคมอาจจะบางสัปดาห์คุณไม่ได้ประชุมกันวันจันทร์เพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะเลื่อนไปอีกอ่ะผมให้อีกสัปดาห์นึงก็ต้องบอกว่าต้นเดือนกันยายนก็ควรจะมีมติอะไรออกมาแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากการเปิดปฏิบัติการของทางประธานวิปฝ่ายค้านนะแล้วก็เครือข่ายที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆไอลออะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมามีเปิดทุกสัปดาห์เนี่ยนะแม้ว่าการได้มาซึ่งสวจะผ่านมาแล้ว2ปีก็ตามทีจนเมื่อวานนี้ทางกกต.ออกประกาศว่ามีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบแล้วมันลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย 1,767 คนก็ตามทีแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอมันยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่เขาเปิดเผยออกมาถูกไหมเรื่องของการหัวการเรื่องของการลงคะแนนเรื่องของรายชื่อเรื่องของโพยอะไรต่างๆนานาเรื่องของสายโทรศัพท์ที่โทรหาและหลังสุดนี่มีขนาดเรียกไปพบไปเจอที่ส่วนของราชการด้วยนะที่คุณผลิตวัชรสินธุนี่มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันนะอภิปรายเมื่อวานเนี่ยในสภาเลยนะถามกระทู้สดถามเนี่ยนะแต่ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบเองเนี่ยมันเปิดมาเรื่อยๆครับวันนี้
ทางสภาผมเข้าใจว่าคณะกรรมการชุดหนึ่งอะองค์กรอิสระนะเขามีการจัดสัมมนานะเขามีการจัดสัมมนาแล้วก็แต่ละคนที่ได้รับเชิญไปร่วมวงสัมมนานี่ก็ต้องถือว่าโอ้โหเกี่ยวข้องกับทั้งองค์กรอิสระโดยตรงอดีตปปช.อย่างอาจารย์วิชามหาคุณนะแล้วก็อะไรล่ะจริงๆตอนที่เราเรียนเนกันเราก็จะเรียกอาจารย์วิชาชื่ออาจารย์วิชาเราก็จะเรียกว่า subject มหาคุณเนี่ยอะไรคำ to you นะอันนี้แซวอาจารย์เล่นนะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจารย์ครับแต่อาจารย์ก็น่ารักอาจารย์วิชาเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าใครเคยเรียนกับท่านเนี่ยเสียงท่านจะแบบไปเรื่อยๆก็จริงนะแต่ทุกครั้งที่ท่านพูดเนี่ยแล้วคุณเอาไปถอดความนะมันเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลยนะถอดความคือสำหรับในบ้านเราอ่ะอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพูดแล้วสามารถในหัวที่สามารถที่จะลำดับได้แล้วก็สามารถที่ว่าพอถอดความออกมาเนี่ยนะไม่ต้องไปตบไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปอีดิตไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยนะสำหรับตอนสมัยเรียนเนี่ยนะมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเนี่ยหนึ่งในนั้นคือท่านอาจารย์วิชานะอันนี้ที่ผมสัมผัสนะที่ผมเรียนด้วยนะอาจารย์วิษณุเครืองามนี่ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์บวรศักดิ์วรรณโนนี่ชัดอยู่แล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมก็เจอทั้งอาจารย์วิษณุเจออาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์นี่เจอตอนปีหนึ่งนะอาจารย์วิษณุนี่เจอซื้อขายตอนปีสองใช่ไหมส่วนอาจารย์วิชามหาคุณนี่เจอตอนโอ้ไอตอนเรียนผมไม่แน่ใจว่าผมเรียนเซกเดียวของอาจารย์วิชาหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ไปเจออีกทีนึงก็คือเจอตอนเรียนที่อบรมที่เนติบัณฑิตยสภานั่นแหละนะครับอ่ะก็มีวันนี้ที่เห็นก็คือมีอาจารย์วิชาอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะแล้วอีกท่านนึงเป็นอดีตผู้พิพากษาอาจารย์วัดอาจารย์วัดนี่ก็เป็นอาจารย์ที่บรรยายในเนติบัณฑิตยสภาตอนสมัยที่ผมเรียนนะก็คือตอนนี้เขารุ่นสอบกันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ70เท่าไหร่ไม่รู้77 75อะไรเนี่ยนะแต่ของผมนี่โอ้รุ่น50กว่านะ52ก็วันนี้ทั้ง3ท่านนะจริงๆมีอีกหลายท่านนะฮะอย่างผมเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอะไรก็หลายท่านแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยคือทั้ง 2-3 ท่านพูดถึงองค์กรอิสระพูดถึงข้อกฎหมายแล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระในยุคปัจจุบันอันเนี้ยสำคัญเราไม่ต้องพูดนะว่าที่มาที่ไปขององค์กรอิสระในแต่ละที่แต่ละแห่งหนเนี่ยแล้วก็การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาบางช่วงสามารถที่จะถอดถอนองค์กรอิสระได้ถูกไหมฮะใช่ไหมมีรวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นขอถอนองค์กรอิสระได้ถ้าสมมติว่าเห็นว่าอาจจะทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะหรือเข้าข่ายทุจริตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็เสนอให้ถอดถอนได้กระบวนการถอดถอนก็ว่ากันไปใช่ไหมจะมีการลงมติมีการอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปมันก็เป็นขั้นตอนเป็นโปรเซสแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันไม่มีช่องทางที่ประชาชนจะรวมชื่อกันแล้วถอดถอนถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็มีช่องทางอื่นแหละนะเนี่ยยังจะถอดถอนปปช.อย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีช่องทางสสรวมรายชื่อไปส่งไปให้เป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไปกับทางศาลอะไรเขาว่ากันไปเขาก็มีการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ออกมามันก็ไม่เหมือนเดิมนะบางทีเนี่ยเขาก็เห็นความจำเป็นว่าไอ้เรื่องของการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามทีนะไล่มาตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะไล่มาตั้งแต่ปปช.เลยนะไล่มาตั้งแต่ใครต่อมีใครอ่ะนะองค์กรไหนต่อองค์กรไหนเนี่ยนะถ้าเห็นว่ากระบวนการหรือว่าขั้นตอนอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าท่านอาจจะบางคนบางท่านไม่ใช่ตัวองค์กรเนี่ยนะแล้วจะมีช่องทางในการทวงดุลบาลานซ์เนี่ยนะอันเนี้ยบางทีเขาก็เห็นความจำเป็นว่าถ้าให้สิทธิ์ของประชาชนเข้ามารวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งไปเพื่อจะทวงดุลอำนาจตรงนี้ก็น่าจะดีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตนะ
แต่วันนี้ประเด็นเนี่ยพวกเนี้ยมันมีการคุยกันผมยังไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดทั้งหมดนะว่าแต่ละท่านเนี่ยพูดยังไงเพราะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องจัดรายการวิทยุอีกที่นึงนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูข่าวต่างๆเพิ่มเติมนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจผมคิดว่าตอนนี้โฟกัสคือตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกนำเข้าเนี่ยมันน่าสนใจเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์มีการแถลงนะฮะเดือนกรกฎาคม2569มูลค่าการส่งออกสินค้านะฮะ 34,789 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21.6% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25นะครับขณะเดียวกันนำเข้าเนี่ยเดือนกรกฎาคม2569มูลค่า 38,399 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 36.7% เฉพาะกรกฎาคมขาดดุลการค้านะฮะ 3,610 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเดือนเดียวนะแสนกว่าล้านนะฮะเอา30กว่าคูณเข้าไปนะครับภาพรวมนะ7เดือนแรกของปี2569มกราถึงกรกฎาคมส่งออกถามว่าโตไหมโตฮะ 18.2% ส่งออกไป 231,531 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่นำเข้าครับ 266,885 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37.8% 7เดือนขาดดุลการค้าไปแล้ว35,354 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไอตัวเลขนี้แหละที่ห่วงที่กังวลเหมือนกับที่ทางสภาพัฒน์ออกมาบอกก่อนหน้านี้จำได้ไหมแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรภาสยังพูดเลยนะไตรมาสที่2เนี่ยนะที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของดุลการค้านะว่าเราขาดดุลการค้าเยอะนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของราคาพลังงานอะไรต่างๆนานาก็คือเรื่องของน้ำมันเรื่องของ LPG ที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้น LNG ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนี่แหละเนี่ยส่วนหนึ่งมียังไม่ได้รวมอย่างอื่นนะแต่ถามว่าส่งออกนี่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนเนี่ยแล้วก็พวก PCB พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้เราส่งออกนะบางทีอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังเร่งนะในการส่งเพราะการพิจารณาไอ้เซ็กชั่น301หรือว่าตรา301เนี่ยนอกเหนือจากที่เขาประกาศไอ้60ประเทศออกมาแล้วเขาเก็บภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเราโดน 12.5% เรื่องแรงงานภาคบังคับเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆคือว่าโอ้ไปใช้แรงงานอ่ะมันยังไม่มีกฎหมายที่มีการอนุวัติหรือว่ามีให้มันสอดคล้องกับการดูแลสิทธิแรงงานอะไรต่างๆนานาตามที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการก็เลยเก็บเราที่ 12.5% ใครที่มีแล้วมีระเบียบมีข้อบังคับมีกฎหมายก็เก็บที่ 10% อันนี้ดาบที่1ที่เขาห่วงกันก็คือดาบที่2กำลังการผลิตส่วนเกินนะไอ้ฐานชิปเมนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะไอ้นี่แหละฮะไอ้นี่แหละที่เราไม่รู้ว่าคือทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็คุยอยู่เขาก็ต้องคุยนะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยแล้วเขาจะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเนี่ยจากสินค้าประเภทไหนอย่างไรอันเนี้ยผมคุยกับภาคส่งออกหลายต่อหลายคนก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้นะแต่เขาก็มองในแง่ดีถ้ามันไม่เกินกว่าที่เคยเก็บไอ้ reciprocal tariff 19% เนี่ยมันก็เพราะว่าทุกคนเจอมาหมดแล้วถูกไหมเคยเจอมาแล้วนะอันนั้นยังพอไหวแต่ว่าถ้ามันเกินล่ะบวกกัน 12.5 แล้วก็ไปบวกอีกอันนึงหรือว่าไปดูรายเซกเตอร์อะไรต่างๆนานาแล้วมันเกินกว่าของเดิมที่เคยเสียภาษีเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาแล้วนะข้อตกลงทางการค้าต่างๆกับทางทีมไทยแลนด์นะทีมเจรจาเนี่ยซึ่งก็ต้องหวังว่าให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะหัวหน้าทีมแล้วก็รวมไปถึงทีมเจรจาเนี่ยนะจะประสบความสำเร็จนะว่าให้ทางสหรัฐเขาเข้าใจเรานะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องค่อยๆติดตามนะเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนมีความกังวลนะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้นะ
เรื่องอื่นๆนะอื่นๆมีอะไรไหมเนี่ยดูสักนิดหนึ่งนะเผื่อไว้เผื่อไว้นะผมก็ต้องค่อยๆตรวจสอบละนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ข่าวมันหลากหลายมากนะต้องบอกคุณผู้ฟังข่าวหลากหลายมากนะบางเรื่องนี่ไม่ได้ตามเลยนะไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะคุณถามผมเรื่องต้าเฟ่ๆอะไรนี่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่เคยตามแล้วไม่เคยดูแล้วไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยนะนะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่สองนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่จะคุยกันนะสำหรับช่วงที่สองนะวันนี้วันศุกร์นะจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือมีที่แนะนำอะไรที่อาหารอะไรอร่อยๆนะก็เชิญนะครับเชิญนะมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะมาเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมรอคุณผู้ฟังหน่อยนะท่านมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับคือตอนเนี้ยผมคือข่าวที่ผมตามเนี่ยผมต้องเรียนผู้ฟังนะตามตรงเลยนะคือเรื่องในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะวนอยู่นะเรื่องหัวสวใช่ไหมเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมสรุปสุดท้ายแล้วจะยังไงนะ31สิงหาคมเนี่ยผมก็ดูอยู่ว่าจะสามารถที่จะดำเนินการจัดการได้มากน้อยขนาดไหนนะหรือว่าคุณหมอชนน่านนะไปขึ้นเวทีของอดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะที่จะพูดพรุ่งนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดแล้วคุณหมอชนน่านซึ่งเป็นจากทางพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าไปในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะอดีตผู้นำฝ่ายค้านก่อนหน้านี้นะก็ไปในเวทีดังกล่าวแล้วก็บอกว่าไม่ได้พบกระทบกระเทือนนะคุณจุลพันธ์ก็วันนี้ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้กระเทือนกับเรื่องของความสัมพันธ์ในการดำเนินการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะเพราะว่าหมวกที่เขาเชิญเนี่ยก็คนละแบบคนละใบนะครับก็มีการอธิบายนะเพราะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามใช่ไหมหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตอ้าวนี่อยู่ทางฝ่ายรัฐบาลทำไมไปเวทีฝ่ายค้านล่ะนะนี่ก็ถามคุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องไปถามคุณหมอชนน่านเองนะวันนี้ก็เห็นมีออกมาพูดแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะก็มาอธิบายนะเรื่องอะไรอีกล่ะนะมีเนี่ยประมาณเนี้ยมาวนไปวนมาอยู่ 2-3 เรื่องอ่ะมันยังไม่มีอะไรใหม่ๆนะผมก็เลยสนใจส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นในต่างประเทศนะโดยเฉพาะไอ้ที่เนปาลเนี่ยนะที่เนปาลที่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะจากทานน้ำแข็งที่มันพังทลายลงมาแล้วก็ไปเจออ่างน้ำเนี่ยที่เป็นอ่างน้ำธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นทำให้คันมันแตกเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องแผ่นดินไหวอะไรด้วยนะครับคุณเสน่ห์ฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะเปิดไฟแดงใช้ตรงแยกโชคชัยนะครับ
0: อ๋อรอดีหรือไม่ดี
1: ตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะตรงแยกยังเทปูนอะไรอยู่นะครับผม
0: อ้าวที่คุณอยากได้ไม่ใช่หรออ
1: ๋อมาตรงนี้สะพานยังไม่เสร็จแต่ไฟแดงนี่เขาเปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ตรงแยกเนี่ยเขายังเทปูนเป็นคอนกรีตอยู่ครับผมก็เลยแคบไปนิดนึง
0: โอ้แล้วจะเอายังไงไม่พอหรือ
1: พอพอดีมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่เทิร์นไกลครับแต่นี
0: ่เออโอ้โหนี่คือแบบจะเอาแบบตามใจตัวเองหมดทุกอย่างเลยนะฮะ
1: เอาไม่ตรงนี้มันคือปัญหามันเจอไงก็เลยบ่น
0: ก็นี่ไงเขาก็แก้ไขให้แล้วดีขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
1: ครับผม
0: ก็มีไฟเขียวไฟแดงอย่างน้อยก็ทำให้ระมัดระวังเอกโทอะไรของคุณที่คุณกังวลมันก็ดีขึ้นถูกไหม
1: ครับผมถูกครับแต่ตอนนี้มันสะดุดตานิดนึงคือป้ายบอกทางเนี่ยมันใกล้กันประมาณ100เมตรถ้าใครมาจากท่าเยี่ยมมุ่งหน้าแยกโชคชัยเนี่ยป้ายมันใกล้ชิดเกินไปเนี่ยมองไปแล้วมันจะบังไงป้ายแรกป้ายที่สองก็ต้องมาลอดใต้ป้ายก่อนถึงจะมองเห็นนะครับ
0: อ๋อเหรอเออ
1: ตอนนี้มันใกล้เกินไปห่างกันสัก300เมตร500เมตรก็ยังดีนะครับก็ดูไปแล้วมันเกกะตานะครับ
0: เออเออเออนี่น่าจะไปเป็นน่าจะไปเป็นพนักงานหรือว่าไปเวลาเขาสมัครงานทางหลวงในเขตพื้นที่ไปสมัครสิ
1: ไม่พอครับทุนไม่พอครับไม่เอาด้วย
0: อ้าวโอ้โหก็เรารู้ปัญหานี่นะเราจะได้ไปช่วยแนะนำเขา
1: อ๋อแต่ที่จริงผมก็แนะนำไปหลายอย่างทั้งท้องที่ทั้งเทศบาลที่เขาทำงานอยู่ก็คิดแน่ไปก็แค่นั้นแหละครับเพราะเราไม่มีตำแหน่งอะไรตรงนั้นนะครับ
0: เออๆ โอเค
1: ได้แต่บนนะครับคุณณัฐพงศ์คร
0: ับครับผมได้รับทราบนะ
1: ครับ
0: นะขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณสมบัติครับสายสาม
2: สวัสดีวันศุกร์ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีวันคุณรัฐพงศ์ไปเนปาลน่ะเคยไปเนปาลน่ะไปตรงนั้นหรือเปล่าครับตรงที่
0: ไม่ใช่
2: พายุถล่มอ่ะ
0: ไม่ใช่ครับ
2: ที่
0: คนละที่คนละที่คนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่ง
2: คนละฝั่งมันก็น่ากลัวนะผมเห็นในคลิปเนี่ยเนาะ
0: คืออย่างนี้ของผมเนี่ยที่ไปเนี่ยมันไปไปโพคาราแล้วก็ไปเอเวอเรสต์ไปทางแอนาปูลาเบสแคมป์นะหรือว่าที่เขาเรียกว่า ABC เนี่ยจริงๆเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีข่าวน้ำป่าที่มันไหลแล้วจุดที่มันเป็นด่านที่จะเข้าตัวอุทยานนะที่เราจะต้องไปเซ็นชื่อคือเราไม่ต้องเซ็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทัวร์เขาก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่ามันต้องพักรถตรงนั้นอ่ะมันจะมีสะพานตรงนั้นมันจะเป็นคอเป็นลำน้ำที่เป็นในหุบเขาอย่างเงี้ยที่เราเห็นนี่แหละแล้วมันก็จะเป็นสะพานที่เป็นสะพานแบริ่งอ่ะเป็นสะพานเหล็กเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันมีข่าวว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีน้ำป่าที่มันไหลแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่ว่าเขาก็แก้ไขเร็วนะไม่เพราะว่าไม่กี่วันเขาก็ไปดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้แต่ถามว่าตอนนั้นมันทำให้ไม่สามารถเข้าไปในตัวพื้นที่ที่จะเข้าไปตัวเอของอุทยานที่เราจะเดินเข้าไปใน ABC ได้ไหมมันจะมีปัญหาอยู่วัน2วันแค่นั้นเอง
2: ภูมิประเทศมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปเน
0: า
2: ะ
0: อ้าวมันก็เป็นเขาให้คุณมันเป็นเทือกเขาสลับไอ้ก็มันคืออยู่ในมันอยู่ในหิมาลัยอ่ะคุณมันก็เป็นเขาสลับซับซ้อนไป
2: มันเหมือนประเทศไทยไหม
0: ไม่เหมือน
2: เขาเขาอ่ะ
0: เขาสูงนะเขาสูงต้อง 8,000 เมตรต้อง 6,000 เมตรของเราสูงสุดถึง 2,000 มั่ง
2: เวลาลงมามันก็ต้องลงแรงมากสิ
0: เอาแรง
2: ความแรงคงเร็วมันก็ต้องแรงมากเดี๋ยวยิ่งสูงเท่าไหร
0: ่
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ถูกต้องเพราะนี่มันลงมาจากประมาณเท่าไหร่แล้ว 6,000 ลงมา 3,000 4หรือ 2,000 กว่ามันลงแบบลงเร็วเลยอ่ะ
2: ตรงที่เขาลงมาตรงที่ลงมานี่มันเป็นน้ำแข็งหรือว่าเป็นดินเป็นโคลนอ่ะ
0: มันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทานน้ำแข็งที่มันอยู่ข้างบนนะที่เขาเรียกว่ากาเซียเนี่ยที่มันอันนี้มันอยู่ข้างบน
2: คร
0: ับ มันหักตัวลงมาด้วยความที่แดดมันร้อนหรืออะไรผมไม่ทราบนะเห็นเขาบอกว่ามันละลายเร็วแต่ว่าช่วงนี้เราต้องเข้าใจว่าเนปาลเนี่ยมันเป็นฤดูมรสุมก็คือมันมีฝนด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ฝนเนี่ยนะหนึ่งฝนแล้วแต่ไอ้ช่วงวันสองวันอะไรที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันไม่ได้มีฝนตกนะแต่ว่าเขาดูจากไอ้ทานน้ำแข็งเนี่ยกาเซียตรงเนี้ยที่มันหักลงมาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกพอมันหักลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ไหลลงมาเป็นดินสไลด์อ่ะคุณนึกออกใช่ไหม
2: คร
0: ับเออเรานึกภาพเลยมันเป็นดินสไลด์อ่ะมันไหลลงมาพอไหลลงมาเสร็จมันมีอ่างที่มันเป็นอ่างธรรมชาติที่มันใช้กั้นน้ำอ่ะถ้าเราจะพูดว่าเขื่อนก็ไม่ผิดหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้เป็นจากมนุษย์สร้างมันเป็นอ่างธรรมชาติมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติมันก็ลงมาก็เลยทำให้มวลน้ำหรือว่าน้ำแข็งก้อนขนาดใหญ่แล้วรวมไปถึงดินต่างๆที่มันลงมาเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้อ่างเนี้ยมันกระเพื่อมนึกออกใช่ไหมพอกระเพื่อมเสร็จมันก็ล้นเสร็จตรงไหนที่มันไม่ไหวมันก็แตกพอแตกเสร็จน้ำมันก็ไหลลงมาไงอย่างที่เราเห็นแล้วมันเป็นซอกเขาที่มันเป็นลักษณะของซอกเขาที่มันเป็นเขาสูงอ่ะมันก็จะแคบ
2: แล้ว
0: บรร
2: ดาผมเห็นมันก็ไม่มีฝนผมก็ว่าผมก็สงสัยมันมาจากไหน
0: ก็วัน2วันก่อนที่มันเกิดเหตุมันไม่มีฝนแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูมรสุมของเขาแล้วคนไทยไม่ค่อยไปเที่ยวช่วงนี้เราเวลาไปเดินที่เนปาลเนี่ยเราจะไป2ช่วงครับช่วงนึงก็คือช่วงเดือนประมาณเมษาพฤษภาอาจจะมีตุลา
2: ไม่มีคนไทยไม่มีคนไทยเสียชีวิตสักคนแต่ว่าที่เสียช
0: ี
2: วิตนะมีอังกฤษอเมริกาอินเดียประเทศ
0: ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนไทยไปเที่ยวไง
2: ใช่
0: เพราะว่าช่วงอย่างนี้คือเราจะชอบไปสบายหน่อยอากาศแบบไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากนะแล้วไม่ใช่ฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปอันนี้คนไทยแล้วรู้ต่างๆเขาก็รู้เขาก็ไม่ได้ทำเนี่ยแต่ช่วงที่เขาจะเปิดอีกทีที่จะไปเดินกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อีกทีนึงก็เมษาพฤษภาแถวๆนั้น
2: บ้านเราไม่มีโอกาสเกิดแบบนี้หรอกนะหรือยังไงร้านบอกว่า
0: เราไม่มีกาเซียนะครับ
2: เออใช่ ของเรา
0: ถูกไหม
2: มันถ้ามีมันจะมีแบบน้ำหลากแบบลักษณะแบบ มาทั้งมาทั้งอะไรทั้งโคลนทั้งต้นไม้น้ำป่าของเราจะเป็นคล้ายๆน้ำป่าไหลหลากใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันก็คนละแบบกันแต่ว่าเวลาที่มันเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยความสูญเสียความเสียหายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือทั้งทรัพย์สินแล้วก็ส่วนของบุคคล
2: ใช
0: ่อืม
2: เห็นนะไม่รู้กี่ปีแล้วจะเจอแบบนี้ครั้งหนึ่งมองใหญ่มากเลยครั้งของเนปาลอ่ะมันติดกับทิเบตใช่ไหมคุณนัทพงศ
0: ์มันติดกับทิเบตใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมถามไปมีข้อสงสัยอยากถามคุณนัทพงศ์เรื่องภูฏานอยู่ติดกับเขาอยู่ติดกับพวกประเทศเหล่านี้ไหมภูฏาน
0: ภูฏานถ้าผมภูฏานเนี่ยติดกับอินเดียภูฏานเนี่ยติดกับอินเดียผมไม่แน่ใจตอนบนของภูฏานน่าจะเป็นจีนนะ
2: คุณนัทพงศ์เคยไปไหม
0: เคยครับ
2: โอ้เป็นยังไงเมืองสวย
0: อ้าวผมไปมาต้องเป็น10ปีแล้วพี
2: ่
0: ผมไปตั้งแต่ดังๆทีแรกเลยผมไปมาเป็นจน10ปีแล้ว10ปีแล้ว
2: นั่นแหละแต่ว่าพูดแทนนะคือผมมีที่ก็คล้ายกันแล้วนะคล้ายพวกที่คล้ายแถบที่เบสแถบนั้นน่ะนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันครับ
2: โอเคคุณนัทพงศ์
0: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะเนี่ยก็ใช่อย่างที่ผมบอกแหละนะว่ามีติดกับอินเดียอันนี้อยู่กับที่แคว้นอัสสัมนะนะแล้วก็น่าจะติดกับจีนด้วยนะเดี๋ยวต้องดูนิดหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าติดกับทางเนปาลด้วยหรือเปล่านะอ่ะมาละเดี๋ยวรอนิดหนึ่งครับคุณเวฟครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: อุ้ยเสียงเบาจัง
0: เชิญ
3: คุณนัทพงศ์เคยไปที่ภูฏานใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: พอดีฟังสายเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
3: คุณนัทพงศ์ครับภูฏานนี้มันต้องไปลงที่จัดบันดุกด้วยครับผม
0: ไม่ไปลงสนามบินของเขาเลย
3: อ๋อเขามีของเขาเลย
0: ทิมพูถ้าจำไม่ผิดนะสนามบินทิมพู
3: อ๋อครับ
0: เออ
3: เมืองโอเคไหมครับเมืองสวยไหมครับ
0: สวยสวยอากาศดี
3: ครับ
0: เออ
3: กฎหมายอะไรพวกนี้คือแต่ผมเคยได้ยินว่าเขาห้ามสูบบุหรี่เขาห้ามอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เลยไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะผมไม่ได้สูบบุหรี่อ
3: ่
0: ะ
3: อ๋อผมก็ไม่สูบเหมือนกันแต่พูดถึงแบบว่าลองถามว่ามีแผนอยู่ไหมว่าปกติคือผมสายดำน้ำไง
0: อ๋อโอเค
3: แต่ก็แบบว่าอย่างจะไปอินโดราชาอัมพัทอะไรพวกนี้ก็คือแบบแต่คือยังพอได้ฟังจากสายเมื่อกี้ก็คือคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปแบบว่าภูฏานแบบปรีเห็นทางคุณนัทพงศ์บอกว่าเคยไปมาเลยหน้าไปใช่ไหมครับคุณ
0: นัทหน้าไปโอ้โหไปเที่ยวอ่ะหน้าไปทุกที่อ่ะพี่เนี่ยเหมือนคุณบอกไปราชาอัมพัทเนี่ยผมก็จะบอกว่าเออหน้าไปเว้ยอยากไปเหมือนกับราชาอัมพัท
3: แล้วถ้าของที่เป็นไงครับคุณนัทพงศ์ที่ภูฏาน
0: ก็ไม่เป็นไงก็ปกติคุณไปคุณก็ต้องไปกับทัวร์อยู่แล้วไปภูฏานอ่ะถูกมั้ยล่ะคุณไม่ดู
3: ครับครับ
0: เออคุณไม่ต้องไปถามเลยค่าของชีพเป็นยังไงเพราะว่าเขาจัดที่อยู่ที่กินให้คุณอยู่แล้วเขารวมไปเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว
3: เพราะว่าปกติอย่างเวลาไปดำน้ำก็จะไปกับครูก็จะแบบโอเคจัดเหมือนทัวร์ก็คือจบเลยอย่างเงี้ยเรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
0: เหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะมีแบบเฮ้ยกลางคืนคุณจะไปเที่ยวผับเขาเงี้ย
3: ครับ
0: เขามีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะ
3: ดื่มสุราได้ไหมอย่างผมเป็นคนดื่มเงี้ย
0: มีสำหรับนักท่องเที่ยวได้มีไม่มีปัญหามีผมก็ไปอย่างนั้นเหมือนกันก็คือ
3: วันนี้อาจารย์ก็จะมาสายๆหน่อยใช่ไหมครับวันนี
0: ้อาจารย์วิลาไม่อยู่ครับไปนิวซีแลนด์ครับ
3: อ๋อครับครับอย่างนั้นผมไม่รบกวนครับคุณนัทพงศ์ผมอยากรู้เรื่องนี่แหละครับที่อุตานเท่านี้ครับผม
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสุริยะครับสาย3สวัสดีครับไม่อยู่คุณชนะพลนะสาย1
4: ฮัลโหล
0: เชิญครับ
4: วันนี้วันศุกร์พอดีสวัสดีคุณธนัทพงศ์ลืมสวัสดี
0: เชิญครับเชิญ
4: พอดีวันนี้วันศุกร์คนที่จะออกไปทาง พระราม2ถนนที่จะออกพระราม2ข้างบนยกระดับใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าลงสมุทรสาครไม่ได้ต้องเลยไปก่อนไม่งั้นก็ต้องลงก่อนสมุทรสาคร
5: อ๋อใช่เขายังไม่เปิดนี่ทั้งสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2เขายังไม่เปิด
4: เปิดได้แต่วิ่งได้แต่ลงมันยังไม่ได้2 2
5: ขึ้นก็ไม่ได้ครับ
4: เอาเหรอ
5: ด่านสมุทรสาครยังไม่เปิด
4: เห็นว่าใช้เป็นช่วงๆก็เลย
5: ด่านสมุทรสาครยังไม่เปิดครับทั้งขึ้นทั้งลงแต่ว่าถ้าเป็นด่านมหาชัยได้
4: มหาชัย
5: ด่านบ้านแพ้วได้ด่านอะไรล่ะสารพันท้ายนรสิงห์ได้เฉพาะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกไม่ได้ครับ
4: ครับก็จะสะดวกแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยตอนที่กำลังสร้างหัวเอาเรื่องอยู่แต่ตอนนี้สะดวกออกจะเข้ามันง่ายมากเลยไม่ค่อยแต่มีช่วงเย็นกลางคืนหน่อยที่ว่าจะปิดช่องทางด่วนซ่อมเปิดแต่บางจุดเท่านั้นสมาชิกก็ยังใช้ได้
5: อ๋อวันนี้นี่คุณใช้อยู่ไหมหรือว่าวันนี้ไปใช้แล้วหรือว่ายังไม่เคยยังไม่ได้ไปใช
4: ้วิ่งแต่ข้างล่างข้างบนยังไม่ได้ใช้เลย
5: อ๋อโอเคแล้วช่วงที่เขาเปิดช่วงแรกอะไอช่วงอะไรบางขุนเทียนอะไรตรงนั้นอะตรงนั้นมันดีไหม
4: ตอนนั้นดีขึ้นได้แล้วก็ลงได้ชั่วสั้น
5: ครับอันนั้นมันช่วยได้เยอะไหมช่วยการจราจรได้เยอะไหม
4: ช่วยได้เยอะเลย
5: ช่วยได้เยอะเนาะ
4: สะดวกแล้วคล่องแล้วทางเขาทำเรียบไม่สะดุดด
5: ี
4: มากเลย
5: ดีมากนะดีมากนะเราอยู่แถวนั้นเนาะ
4: ป้ายบอกจุดสังเกตก็ดีมาก
5: ครับบ้านเราอยู่แถวนั้นไหมโทษที
4: มันอยู่แต่ว่าไม่ถึงโซนนั้นอยู่ตรงหนองแขม
5: อ๋ออยู่แค่หนองแขมนะอยู่คนละฝั่ง
4: จะได้ทานบ่อยบ้างครับ
5: อ๋อโอเคได้ครับ
4: ตอนนี้เข้าออกสะดวกแล้วทางดีมากเลยน่าใช้
5: ครับได้ครับ
4: ครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะนี่นะพูดเรื่องเดียวกันนะเรื่อง M82 นะที่เขาเปิดวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอน10 โมงนะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปลองเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเพราะว่าผมเมื่อเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายด้วยนะนี่ก่อนเข้ารายการยังคุยกับคุณวลีอยู่เลยบอกเอ๊ะหรือว่าเราจะไปดอยขุนตาลดีวะขึ้นรถไฟไปดอยขุนตาลแล้วหลังจากนั้นเดินขึ้นเดินลงแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยนะ

0: 95.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง

0: คมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: มงที่2นะของคุยได้คุยดีก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะครับคุยกันต่อฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากคุยอยากถามอยากบ่นนะก็เชิญนะครับเชิญนะมานะเดี๋ยวนะช่วงที่แล้วนี่ต่อเนื่องนะครับก็หลายท่านนะที่โทรศัพท์มาคุยกันนะยังเสียดายเลยนะคนที่ไปราชาอัมพัทเนี่ยผมนี่อยากจะถามมากเลยว่าเป็นยังไงเห็นเขาว่าสวยมากนะสวยมากสวยมากใครที่ชอบดำน้ำนะคุณพบครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับฮัลโหล
0: ครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมเรียนถามคุณณัฐพงศ์อาทิตย์นะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนปนนะฮะ
0: ครับ
1: คือผมยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีข้อความตอบกลับมาผมถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์อยู่นะฮะหนึ่งหุ้นซึ่งเหมือนกันตอนนี้ไม่มีมูลค่าหุ้นแล้วนะฮะแต่นี้ตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปทำเรื่องถอนไปหุ้นซะนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือมีชื่ออยู่ในบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทของซิกมารีสอร์ทซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันหลายสิบปีมาแล้วผมไปซื้อเข้าไว้ที่มันเป็นเหมือนกับว่าได้พักฟรีปีละ7วันโดยเสียค่าบำรุงเป็นหลายปีนะครับ
0: คร
1: ับแล้วบริษัทนี้ตอนนี้มันก็เริ่มกิจการไปแล้วเป็นนับ10ปีแต่ว่าเขายังส่งงบทุนให้กับกรมเรียกกรมอะไรที่ทันนะฮะ
0: ครับ
1: ผมก็ไปที่นั่นแล้วเขาก็มีสื่อต่อกับมาว่ามีชื่อผมอยู่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าจะทำยังไงจะได้นะฮะ
0: ไม่คุณอุทธรณ์แล้วถูกไหมล่ะคุณขอทบทวนสิทธิ์ถูกไหม
1: อะไรนะ
0: คุณขอทบทวนสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
1: ขอแล้วครับ
0: ขอแล้วนะแล้ว
1: กดไปในลิงก์แล้ว
0: ครับ
1: เขาก็ตอบกลับมาว่าให้ผมไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไปติดต่อก็ไปดำเนินการตามที่เขาว่าครับ
1: ครับผมไปแล้วทีนี้หน่วยงานที่ว่าเนี่ยอย่างกรมอะไร
0: พัฒนาธุรกิจการค้า
1: เขาก็บอกว่ามันมีชื่อบริษัทนี้ยังดำเนินการอยู
0: ่
1: ผมก็โทรโทรศัพท์ไปที่ตามหมายเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ให้มาบอกเขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างเดียว
0: ครับ
1: เขาไม่เดินดำเนินการก็คือส่งงบทุนให้กับบริษัทอยู่ทุกปีจะเป
0: ็
1: นงบขาดทุนซึ่งกันยังมีที่จะบอกก็ทำอะไรให้ไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วมันก็เลิกกิจการไปเปลี่ยนมือไปแล้วร่วมประมาณ20-30ปีได้แล้วครับ
0: ครับก็ไม่เป็นไรก็คุณทบทวนสิทธิ์แล้วคุณดำเนินการครบทุกอย่างที่คุณทำได้แล้วเดี๋ยวก็รอวันที่30กันยายนเขาจะประกาศรายชื่อว่าคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็จะไปดูว่าเขาจะให้สิทธิ์คุณไหมแค่นั้นเอง
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ทีนี้เราไม่สามารถจะเอาชื่อออกได้เลยใช่ไหมฮะ
0: มันต้องติดต่อบริษัทมันเวลาการเอาชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะหรือว่าพวกกรรมการบริษัทอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันต้องมีการประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันต้อง
1: บริษัทมันมีตัวตนแล้วด้วย
0: เออใช่บริษัทมันยังมีตัวตนอยู่คุณก็ต้องไปตามตรงนั้นน่ะแต่ไอเหตุผลที่คุณบอกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเวลาที่เขาจะพิจารณาเนี่ยนะเขาจะพิจารณาขนาดไหนเข้มข้นขนาดไหนแค่นั้นเองเพราะว่าบางอันเขาก็ต้องดูว่าไอ้มูลค่าหุ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันต่ำมากนี่แล้วเราไม่ได้ถอนออกมันต่ำขนาดไหนเนี่ยมันเขาไม่ได้บอกว่ามันต่ำขนาดไหนอะหรือว่าราคาขนาดไหนเขาไม่เคยพูดไงแต่ว่าเขาจะพิจารณาจากข้อมูลที่คุณไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไปติดต่อถ้าคุณถอนชื่อออกจากหุ้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปพิจารณากระทรวงการคลังก็จะเป็นคนพิจารณาครั้งสุดท้ายอะครับ
1: ครับได้ขอบคุณคุณท่านตะพงมากคร
0: ับ ครับได้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือสิ่งที่ต้องทำเลยเนี่ยนะอันแรกเลยคือการทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้นะแต่ถูกปฏิเสธรอบที่ผ่านมานะตอนนี้มันมีอยู่โอ้โหอีกเป็นล้านนะหลายล้านคนนะที่ยังไม่ได้ไปขอทบทวนสิทธิ์อ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคือถ้าคุณคิดว่าไปทบทวนคุณก็ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ต้องไปทบทวนนะถึงแม้มันจะมีอยู่ชื่อค้างอยู่4ล้านกว่าคนเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีความจำเป็นนะถ้า ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้แล้วคุณไปทบทวนเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นนะไปทำให้เขามีงานมากขึ้นมากกว่าต่างหากนะแต่พอคุณยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมวันสุดท้ายคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยนะแล้วพอทบทวนเสร็จสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปแก้ไขไอ้เรื่องต่างๆให้มันถูกต้องเนี่ยภายในวันที่20กันยายนนะแล้วก็เขาจะประกาศผลวันที่30กันยายนเพื่อจะให้ทันใช้ในวันที่1ตุลาคมนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทางหน่วยงานที่เขาแจ้งมานะที่เราพอรู้พอทราบกันนะแต่ว่ารายละเอียดแต่ละคนแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าทางกระทรวงการคลังหรือว่าคนที่เขาพิจารณาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเขาจะดำเนินการยังไงนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับว่ากันต่อนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะถ้าไม่ว่ากันต่อนี่ผมจะอะไรล่ะจริงๆวันนี้ก็ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะอ่าน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่38อยากรู้เหมือนกันคุณวิระเขาบอกเข้าสู่วงการโฆษณาได้ไหมเมื่อวานเนี้ยนะพูดถึงว่าโอ้ใครจะยังไงก็ช่างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40-42เนี่ยนะแต่สำหรับคุณวิระก็เราก็ถามว่าได้รับผลกระทบไหมก็มีแหละนะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เขาไปต่อยอดทำรายการวิทยุนะคุยกันจนถึงสุขอะนะแล้วก็บอกว่ามีนี่ด้วยได้ไปเป็นแล้วก็ไปทำรายการทีวีใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเป็นเนี่ยเป็นทำโฆษณาด้วยนะอ่ะคุณโกติฮะสายสองสวัสดีครับโกติครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
2: ผมฟังอาจารย์เล่าเมื่อวานนี้เรื่องปี40ช่วงฟองสบู่แตกนะอาจารย
0: ์
2: ผมอยู่เป็นคนหนึ่งที่อยู่แบงค์
0: ครับ
2: แล้วก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งไม่มากก็เลย
0: ของแบงค์เราถูกปิดไหมล่ะ
2: ช่วงนั้นปี40นะฮะ
0: แล้วแบงค์เราถูกปิดไหม
2: แบงค์มหานครมารวมกับไทยคร
0: ับอ๋อโอเคถูกรวมไปครับผม
2: ครับผมเพื่อนโดน BBC ครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับผม
2: โดนทั้งเมียทั้งผัวเลย
0: เออก็ช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาปิดสถาบันการเงินต้องเท่าไหร่แล้วทั้งบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอโอ้ย
2: ใช่
0: รวมไปเสร็จต้อง56อ่ะแล้วก็รวมไปถึงไอ้สถาบันการเงินที่เป็นแบงก์อีกโอ้ยเยอะแยะ
2: ใช่ครับ
0: ทั่วหน้า
2: ใช่ๆทั่วหน้าเลยก็โอ้โหแย่มากเลยช่วงนั้น
0: ครับ
2: เสียเซลไปเลยครับอาจารย์
0: เสียเซลหรือเสียอะไร
2: เสียเซลเลยไปครับ
0: อ๋อเสียเซลนะเออแล้วหลังจากนั้นมาทำอะไรล่ะตอนนี้มาทำอะไร
2: หลังจากนั้นก็มารวมกับกรุงไทยแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในนามแบงก์ไง
0: เข้าใจแล้วตอนเนี้ยทำอะไรตอนนี้มีการมีงานทำปกติเนาะ
2: อ๋อไม่มีเกษียณนะครับ
0: อ๋อเกษียณนะ
2: โอเค
0: อยู่เฉยๆนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมรับทราบครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณหมูครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ครับผมขอคำแนะนำในการในการไป ABC หน่อยครับ
0: คำแนะนำยังไงครับคือ
3: กำลังมีแพลนจะไปอ่ะครับ
0: กำลังมีแพลนจะไป ABC จะไปเมื่อไหร
3: ่ก็คิดว่าจะมาทั้งเมษาครับน้องๆก็ชวนอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คำแนะนำคืออะไรล่ะคำแนะนำแบบไหน
3: สภาพอากาศการแต่งกายการใช้ต้องใช้เชอร์ปาไหมเพราะผมไม่ถือว่าต้องไปถึงเอเวอเรสต์ขนาดนั้นอย่างแรกแค่ตีนเขาก็พอเพราะฉะนั้นคืออย่างแรกคำแนะนำจากคุณนิตพงศ์ว่าคุณจะเตรียมตัวยังไง
0: ว่าเชอร์ปาคือลูกหาบใช่ไหมคำว่าเชอร์ปาของคุณหมายถึงลูกหาบใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ถ้าคุณไปกับทัวร์หรือไปเอง
3: กำลังแพลนอยู่ว่าจะไปเองหรือไปกับทัวร์คิดอยู่ขอคำแนะนำว่าสองอย่างนี้ต่างกันยังไงเอ่ย
0: ยังไงล่ะคืออะไรครับ
3: คือถ้าเกิดไปเองเนี่ยเราจะต้องเตรียมการยังไง1 2 3 4แต่ถ้าไปกับทัวร์เนี่ย ถือว่าจะมีการเซอร์วิสจบเลย
0: อ๋อผมไม่เคยไปเองอ่ะผมไม่รู้ว่าไปเองแล้วมันจะลำบากยังไงไปจองห้องพักอะไรยังไงตรงทีเฮ้าไอ้ที่พักระหว่างทางเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยเออถ้าผมไปผมไปกับทัวร
3: ์อ๋อครับงั้นขอคำแนะนำไปกับทัวร์เลยครับ
0: ก็คำแนะนำผมก็คือถ้าคุณไปกับทัวร์ใช่ไหมฮะเขาก็จะแนะนำคุณว่าอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง 1 2 3คำแนะนำผมง่ายๆเลยก็ถ้าที่เมืองไทยไม่มีหรือว่าของอันไหนที่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปไม่ต้องเตรียมไปซื้อที่เนปาลไปซื้อที่กาฬมันดุครับเรื่องของส่วนลูกหาบคุณไปกับทัวร์เขามีให้อยู่แล้วแล้วน้ำหนักก็เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งคุณว่าคุณต้องแบ่งของคุณเนี่ยลูกหาบจะให้ได้คนละไม่เกินกี่กิโลกรัมแล้วที่เหลือ คุณต้องแบกเองครับ
3: ก็คิดว่ามันเป็นแผนน่าสนใจดีครับถามคุณนัทพงษ์ทีนึงตอนที่คุณนัทพงษ์ไปแล้วไปถึงระดับความสูงไหนครับ
0: ก็ไปถึง ABC อะครับ Annapurna Base Camp 4,100 กว่าเมตร
3: 1,100 กว่าเมตร
0: ครับ
3: 1,100 กว่าเมตร
0: 4,000 4,000
3: อ๋อ 4,000 4,000 4,000 ก็เท่ากับอินทนนท์2เท่า
0: ครับใช่ครับ
3: อินทนนท์2เท่าน่าสนใจครับน่าสนใจครับน่าสนใจครับ
0: ครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับและละคงครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมานะคือถ้าไหนมีประสบการณ์บอกได้นะคือถ้าถามว่าไปยังไงผมไปเองเนี่ยผมไม่เคยไปเพราะฉะนั้นผมไม่มีประสบการณ์นะแล้วตอนที่เขาไปต้องไปจองที่พักที่ทีเฮ้าส์เนี่ยนะคือที่พักระหว่างทางเนี่ยนะที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยมันคือเท่าที่ฟังอ่ะที่เขาว่ากันอ่ะนะแล้วก็ไกด์ที่เราไปด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าที่พักตรงไหนเต็มเนี่ยหน้าที่คุณคือต้องเดินต่อไปหาไปข้างหน้านะซึ่งมันเป็นที่มันไกลแล้วบางทีเนี่ยอย่างตอนที่ผมไปเนี่ยนะไอ้ Annapurna Base Camp เนี่ยนะก่อนที่จะไปอ่ะมันมีปัญหาคือไฟมันไหม้ไฟมันไหม้ไปหลังนึงมันก็เลยทำให้จำนวนห้องพักของที่ Annapurna Base Camp เนี่ยมันน้อยนะฮะมันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะที่ผมเห็นเป็นฝรั่งบังค่าเนี่ยนะแล้วก็มีเกาหลีเยอะๆหลายคนเนี่ยที่เขาเดินไปแล้วเดินไปจนถึง Annapurna Base Camp เพื่อเขาจะพักที่ Annapurna Base Campพอเขาไปติดต่อห้องพักเนี่ยห้องพักเต็มตอนนั้นอาจจะประมาณสัก

หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอ่ะนะฮะพอห้องพักเต็มเสร็จทำยังไงไม่มีที่พักอ่ะไม่มีเต็นท์อยู่แล้วคุณตัดไปเลยอันนี้ตรงต้นนอนเพราะตรงนั้นมันโอ้โหลบกี่องศาไม่รู้เพราะตรงนั้นมันเป็นหิมะนะก็ต้องเดินลงมาฮะเดินลงมาตรงมัชชาบูชาเลเบสแคมป์คือก็ต้องมีระยะทางประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโลมั้งนะแต่ว่าก็ลุยหิมะมานะไม่ใช่แบบเดินสบายนะก็คือเดินลงเขาแล้วก็เป็นทางหิมะเป็นทางที่ให้เดินลงมาเนี่ยนะก็ต้องมาถามที่มัชชาบูชาเลเบสแคมป์นะที่ทีเฮาตรงเนี้ยว่ามีที่พักไหมถ้าไม่มีที่พักจะ2ทุ่มก็ตามทีนะที่คุณเดินถึงเนี่ยคุณก็ต้องเดินลงไปข้างล่างฮะเดินลงไปอีกแล้วไปถามที่พักไอ้ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรหิมาลายันหรือว่าดูลารี่หรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็ต้องไปถามเขาว่ามีที่พักไหมถ้ามีที่พักคุณก็ถึงจะได้พักไอ้เนี่ยมันจะเป็นความยุ่งยากถ้าสมมติว่าเราไปเองแล้วจะต้องไปหาที่พักหรือว่ามันจองก่อนผ่านตรงไหนนี่ผมไม่มีความสามารถเลยไม่รู้เลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปวัดดวงแบบนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไปกับไกด์อย่างเงี้ยไปกับทางทัวร์ที่เขาจัดเนี่ยรูทที่เดินมันก็เหมือนกันนี่แหละไม่ได้แตกต่างหรอกแต่ว่าเพียงแค่ว่าก็เขาก็จะอำนวยความสะดวกเขาก็จะพยายามติดต่อหรือว่าให้ลูกหาบเนี่ยบางทีเขาให้ลูกหาบเดินไปก่อนนะเดินนำหน้าไปเลยนะแจงเราไปเลยแล้วก็ไปจองที่พักไปก่อนเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่มีนะของผมนี่ไปได้ห้องพักตรง ABC ห้องสุดท้ายอ่ะแล้วก็นอนกัน4คนนะเนี่ยก็แล้วห้องพักที่นอนกัน4คนห้องสุดท้ายที่ได้นี่คือมันติดกับห้องครัวนะครับไอ้ที่เคยเล่าไปว่ามันมีเสียงฟู่อ่ะตรงนั้นน่ะโหที่พอมันมีเสียงฟู่อ่ะคุณเอ้ยแล้วไฟเพิ่งไหม้อ่ะใจคุณน่ะล่วงไปที่ตะตุ่มวิ่งโอ้โหสติคือผมรู้เลยไม่มีสติแน่นอนสติไม่มีหรอกผมวิ่งกระโดดออกมาผมก็หาประตูไม่เจอทั้งที่รู้ว่าประตูอยู่ทางขวามือแต่จังหวะที่เราออกมาปุ๊บคนข้างหน้าวิ่งตรงไปเตลิดไปข้างหน้าเราก็ต้องเตลิดตามนะเนี่ยชัดเจนเลยรู้เลยว่าหลายๆคนที่เวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าตามอ่ะแล้วมันไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูก่อนสติไม่ได้อยู่กับตัวก็เลยเกิดปัญหาได้นะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเบรกสักหน่อยดีกว่าดีไหมดีไหมหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ต้องโทรมาแล้วผมอ่านให้ฟังตอนนึงดีกว่า ดีไหมดีไหมนะนะนะวันนี้อ่านสักตอนหนึ่งนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะที่คุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้ตอนที่38นะคือไม่ยาวมากนะ4หน้านะก็อ่านเพลินๆประมาณ5นาที7นาทีก็น่าจะเรียบร้อยนะเผื่อใครที่ฟังจากเมื่อวานเนี้ยนะอยากจะรู้ว่าอ้าวไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณายังไงตอนที่38นะคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ที่ผมเขียนเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ต่างกรรมต่างวาระทั้งก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ถ้าหากจะแยกแยะแบบกว้างๆผมคิดว่าหนังสือรวมข้อเขียนชุดก่อนฟองสบู่แตก3เล่มซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเล่มนี้น่าจะเป็นปฐมบทในขณะที่รวมข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้าน2เล่มที่มีคำขยายความว่าเพื่อความเข้าใจเหตุแห่งวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยก็คงคาดหมายได้ว่าจะพบเจอกับอะไรถ้าหากมีเวลานั่งอ่านจริงๆเล่มนี้คงจะเป็นมัชฌิมบทส่วนรวมข้อเขียนชุดเงินทองต้องรู้นั้นเป็นไปเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทยเล่มนี้ควรจะเป็นปัจฉิมบทที่จริงผมยังมีหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกออกมาอีก2ชุด3ชุดไม่ว่าจะเป็นปากท้องของเราเล่าเท่าที่รู้หอมปากหอมคอในเวลาต่อมาแต่จากก่อนฟองสบู่แตกคือก่อนวิกฤตมาปากท้องชาวบ้านระหว่างวิกฤตแล้วก็เงินทองต้องรู้หลังวิกฤตก็น่าจะปฏิติดประต่อภาพได้เกือบจะครบถ้วนแล้วไม่ใช่แบบนักวิชาการแต่เป็นแบบนักสังเกตการที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากกว่าถึงคนเราจะมีวิธีการบริหารจัดการความทรงจำที่ต้องการแตกต่างกันก็จริงแต่หลักการคงไม่ต่างกันตรงที่ว่าเลือกเรื่องที่อยากจะจำเก็บเอาไว้และลบเรื่องที่ไม่อยากจะจำออกไปผมก็เหมือนกันครับบนความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องในปีสุดท้ายที่ผมทำงานกับกลุ่มวัฏจักรในปี2542ผมทำงานเพียงแค่6เดือนแล้วก็เป็นอันว่าจบก
ก่อนจะเลิกลากันแบบไม่ฟูมฟายกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายผมลองมานั่งทบทวนดูแล้วได้บทสรุปแบบนี้ครับผมทำงานหนักแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมจริงๆแค่3ปีเท่านั้นคือปี2537 2538 2539เป็น3ปีที่บูล้างผลาญทำลายสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่แก้ปัญหาเก่าไปพร้อมกับรับมือปัญหาใหม่แต่ก็เป็นลักษณะที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับต้องบอกเลยว่าหนักหนาสาหัสเหนื่อยยากเป็นอันมากใครมาจ้างผมทำงานแบบนี้อีกผมไม่เอาแล้วครับในขณะที่ปี2540ถึง2541เป็น2ปีที่ผมต้องยอมรับว่าหนักหนาสาหัสในการประคับประคองทุกสิ่งอย่างรอบตัวให้เดินต่อไปให้ได้ในสภาพที่ทุกอย่างกำลังจะล้มคลืนให้เห็นตรงหน้าผมไม่เหนื่อยก็จริงแต่เศร้าสลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นตรงหน้ามากกว่าแต่ผมโชคดีที่ยังมีกำลังวังชาสติปัญญามากแล้วก็เหลือพอที่จะบริหารจัดการให้ทุกอย่างลงตัวจนเริ่มเข้าที่เข้าทางได้พอสมควรตั้งแต่ปลายปี2541ต่อเนื่องจนถึงต้นปี2542ผมทำรายการวิทยุ2คลื่นคือคลื่น FM 97และคลื่น FM 101เขียนคอลัมน์2ที่ปากท้องชาวบ้านที่วัฒจักรและเงินทองต้องรู้ที่กรุงเทพธุรกิจทำรายการทีวี1รายการช่วงเงินทองต้องรู้ในรายการบ้านเลขที่5ทางททบ5จริงๆแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบไร้สังกัดเป็นงานแบบซามูไรไร้เจ้านายหรือว่าโรนินซึ่งจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้พูดอีกอย่างก็คือ40ปีที่ทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ปี2521ผลก็ทำงานแค่2แบบเท่านั้นมีสังกัดกับไม่มีสังกัดอยู่ในองค์กรกับอยู่นอกองค์กรผมไม่อยากเรียกว่าอิสระหรือไม่อิสระเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะทำงานในสถานภาพไหนมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอิสระเต็มที่หรอกครับถ้าหากหมายถึงทำอะไรตามใจตัวเองได้ทุกอย่างงานมันก็ต้องมีทั้งทำได้ต้องทำอยากทำควรทำผสมปนเปกันไปจนแยกไม่ออกทั้งนั้นแหละผมว่าเราแต่ละคนรู้ดีครับว่าอะไรเป็นอะไรในบางอารมณ์ผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าหากผมทำงานแบบฝังตัวต่อเนื่องยาวนานที่ไหนสักแห่งเช่นทำที่มติชนหรือ Daily News ที่ยังยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ล้มหายตายจากแบบวัฏจักรชีวิตการงานของผมจะออกมาในรูปแบบไหนเหมือนหรือว่าต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมไม่รู้แล้วก็ไม่มีทางรู้ได้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่มีทางที่จะทำให้เป็นจริงได้เช่นกันเมื่อผลย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในชีวิตการทำงานของผมคือระหว่างปี2540ถึง2542จากจุดยืนอยู่ในปัจจุบันซึ่งนานพอที่จะเห็นอะไรต่อมีอะไรชัดเจนขึ้นฝุ่นหายตลบปมปัญหาพัฒนาแล้วก็คลี่คลายจนหมดเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบอะไรเรียบร้อยแล้วผมพบว่าความจริงว่าเราฝืนชะตากรรมฟ้าลิขิตพรหมบันดาลได้เล็กน้อยเท่านั้นทุกอย่างหนุนเนื่องส่งผลขับเคลื่อนให้ต้องเดินไปในลักษณะนั้นเราอยู่ในถนนสายใหญ่สายยาวจากชาติชราสู่มรณะสายเดียวกันแต่พาหนะแล้วก็การบังคับให้พาหนะรถเลี้ยวเคี้ยวคดไปบนเส้นทางที่ว่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บล้นตายระหว่างทางก็ไม่น้อยไปไม่ถึงจุดหมายจอดเสียจอดแช่ข้างทางก็มากใช้เวลากว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไม่เท่ากันเร็วช้าต่างกันสำหรับแบบนี้ผมถือว่าผมเดินทางมาใกล้ถึงจุดหมายหรือว่าเส้นชัยแล้วมีร่องรอยของบาดแผลเป็นฟกช้ำดำเขียวถลอกปอกเปิกบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากถามผมว่าในช่วง3ปี2540ถึง2542ปีไหนเป็นปีที่สนุกสนานที่สุดผมคิดว่าหลายคนคงเดาผิดมากกว่าถูกครับปี2541เป็นปีที่แย่ที่สุดคือปีที่ผมทำงานด้วยความสนุกสนานและก็มีความสุขมากที่สุดครับขณะที่ปี2540ที่เกิดเรื่องราวนั้นสำหรับผมไม่เท่าไหร่เช่นเดียวกับปี2542เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปพอสมควรผมก็ว่างั้นแหละแต่ในแง่ของความลงตัวเรื่องของการงานการเงินแล้วในปี2542ครับผมอยากจะเทียบรายรับที่ได้จากการทำสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์แบบนี้ก็แล้วกันสื่อสิ่งพิมพ์ทำยากและต้องอาศัยความทรหดแถมได้ผลตอบแทนน้อยสุดแต่คุณจะได้ฝึกฝนเกลี้ยกล่อมที่คุณหาจากสื่ออื่นไม่ได้สื่อวิทยุทำไม่ยากแต่ทำให้ยืนยาวยากมาก
ราะว่ามีเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เต็มไปหมดในแง่ผลตอบแทนถือว่ากลางๆดีกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แต่สู้สื่อทีวีไม่ได้สื่อทีวีเนี่ยคือที่สุดแห่งความฉาบฉวยแต่ให้ประสบการณ์ตื่นเต้นเร้าใจสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เป็นอันมากและแน่นอนผลตอบแทนดีกว่ามากข้อเสียคืออายุการทำมาหากินค่อนข้างจะสั้นถ้าหากดูรายการเฉพาะไม่ดูระยะเวลาการทำงานทำสิ่งพิมพ์ทำไปได้เรื่อยๆทำวิทยุทำต่อเนื่องได้แต่ไม่ยืนยาวแต่ทำทีวีนี่ต้องบอกเหมือนกับไฟกระพริบครับผมจำไม่ได้แล้วว่ารายการทีวีทำอะไรต่อมีอะไรบ้างมันเยอะไปหมดสั้นบ้างยาวบ้างสลับกันไปบ้านเล็กที่5ตาสว่างคุยนอกทำเนียบมันนี่โกราวแต่ถ้าหากถามว่างานอะไรที่ถือว่าสุดยอดของการโลดแล่นบนโลกแห่งสื่อผมคิดว่างานโฆษณาทีวีครับที่จริงผมมีประสบการณ์เรื่องนี้น้อยมากรับงานโฆษณาทีวีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมามีแค่2บริษัทเท่านั้นที่จ้างปี2542บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดปี2552บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดส่วนปี2561ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนแต่แค่3ครั้งก็ต้องถือว่ามากแล้วคนที่จะได้โฆษณาทีวีซึ่งมีผลตอบแทนดีมากกับระยะเวลาการทำงานสั้นมากก็คือวันเดียวต้องบอกว่ามีน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณไม่ใช่ดารานักแสดงหรือนักร้องนายแบบนางแบบเป็นแค่คนทำหนังสือพิมพ์จัดรายการวิทยุทีวีแล้วก็เขียนหนังสือบ้างแปลหนังสือบ้างอย่างผมกลับไปดูโฆษณารถกระบะไฮลักวิโก้ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในปี2542ผมยังแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเลือกผมแต่ไม่ใช่โฆษณาคาร์ฟอร์แคชของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่กำลังออกตามสื่อทีวีในขณะนี้ผมรู้และบอกกับคนสนิทใกล้ชิดกันตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าไม่ปีนี้2561ก็ปีหน้า2562ต้องมีคนมาจ้างผมไปถ่ายโฆษณาทีวีแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับนะนี่ตอนที่30เท่าไหร่ล่ะ38นะบอกแล้วสั้นๆนะประมาณ4หน้าเท่านั้นนะก็ปี42เหรอไฮลักวิโก้นะคาร์ฟอร์แคชอันนี้ปี62นะตอนนี้ปี2500เท่าไหร่69แล้วโอ้โหแป๊บๆเหมือนกันเนาะยังนึกภาพคาร์ฟอร์แคชออกอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บๆเหมือนกันนี่ผ่านมา6ปี7ปีนะเอาหนังสือเล่มนี้40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยคุณวีระเขารวมเป็นเล่มนะแล้วก็จำหน่ายช่วงปี2562ครั้งแรกนะแต่วันนี้เอาแค่ตอนเดียวก็พอเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะเราช่วงสุดท้ายนะอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับคุณวีระเดินทางไปที่นิวซีแลนด์แต่เราก็ยังต้องได้ยินเสียงคุณวีระใช่ไหมแล้วก็ที่เราจะเปิดให้ฟังเนี่ยนะที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศเนี่ยนะก็จะเป็นซีดีนะในชื่อชุดที่ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเปิดมาถึงแผ่นที่8นะเป็นตอนที่คุณวีระเนี่ยกับอาจารย์สุเนศคุยกันถึงตัวปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนูนต่ำแผ่นที่7ทั้งแผ่นเนี่ยนะก็พูดถึงตัวปราสาทนครวัดที่เราเดินเข้ามาจะเป็นสะพานนาคแล้วหลังจากนั้นเข้าไปตรงจะถึงชั้นกลางแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีระเบียงที่อยู่รอบนอกนะอันเนี้ยมันจะมีภาพสลักหินนูนต่ำแผ่นแรกที่เขาพาไปดูก็เป็นแผ่นที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์มหาภารตะแผ่นที่2นี่จะเป็นเรื่องของสุริยะวรมันที่2แผ่นที่3ตอนเนี้ยอาจารย์สุเนศกับคุณวีระกำลังคุยกันอยู่คือเรื่องของนรกคือมันจะเป็นเรื่องภาพนรกสวรรค์ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานนะซึ่งบอกว่ามี32ขุมอะไรก็ว่ากันไปเมื่อวานเนี้ยเราสต็อปกันตรงนี้วันนี้เดี๋ยวผมเปิดต่อเนื่องให้ฟังนะได้ประมาณสัก15นาทีแล้วก็จะไม่ขัดคุณผู้ฟังเลยนะตอนท้ายไม่ต้องมาเบรกไม่ต้องมาลากันนะเพราะผมก็จะไปฟังพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละแต่ว่าสำหรับรายการวันนี้ผมก็ขออนุญาตให้เขาเปิดให้วุ่นเนี่ยเปิดต่อเนื่องไปเลยผมลาคุณผู้ฟังไปเลยนะฮะงั้นเราไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็อาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรภาคต่อในช่วงของแผ่นที่3ของภาพสลักหินนูนต่ำจากเมื่อวานนี้ไปติดตามกันครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าเราพอจะรู้อยู่บ้างว่านรกขุมไหนเนี่ยทำอะไรเผลอๆเนี่ยลองดูเผื่อในไตภูมิพระลูกก็ได้นะฮะให้พอเป็นไอเดียให้เห็นว่าเนี่ยมันมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ได
2: ้ลงโทษอย่างนั้นอย่างนี
1: ้แล้วก็จะเข้าใจ
2: ลงกระทะทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรกรอกปากอะไรเงี้ยปีนต้นนิ้วอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ต้องก็แบบดูมากก็เสียวนะอาจารย์นะเห็นแล้วมันก็สยองเหมือนกันนะ
1: คือในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับคุณวีระคิดว่าจุดเน้นของมันเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการให้รางวัลและการลงโทษนั่นหมายความว่าถ้าคนกระทำถูกต้องตามคันลองครองธรรมซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือการจงรักภักดี
2: ต่อพระมหากษัตริย์
1: พระมหากษัตริย
2: ์
1: ก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีนะฮะคุณสมบัติอันหนึ่งของการได้ไปเกิดที่ในที่ที่ดีคือว่ามีนางสนมกำนันห้อมล้อมเยอะแยะมากมายนะครับ
2: อันนี้จะอยู่แถวบน
1: อันนี้จะอยู่แถวบน
2: แต่แปลกนะจ๊ะนะ
1: ครับ
2: ไอ้ที่ภาพที่เป็นนรกเนี่ยนะที่เป็นภาพสลักหินนรกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนคำว่าดูแล้วเห็นชัดอ่ะแต่ไอ้ภาพที่เป็นภาพบนสวรรค์เนี่ยนะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงมีนางสนมมีกระบวนแห่เนี่ยรู้สึกว่าสลักเอาไว้เลือนๆหรือไงอาจารย
1: ์มันโดยมันมีผลอันหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะครับคุณวีระคือว่าไอ้ภาพตรงส่วนนรกเนี่ยมันอยู่ต่ำสุดนะฮะแล้วมันอยู่ในช่วงที่คนเนี่ยจะเอามือไปจับไปสัมผัสได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบดูระดับของความเงาและความชัดเนี่ยนะฮะมันโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราอาจจะไปรูปหรือไปสัมผัส
2: มันก็เลยสะอาดตลอด
1: ก็คือมันคล้ายๆกับเหมือนเราแรงเงาหรือไฮไลท์ให้มันชัดขึ้นมานะฮะมันก็จะเห็นแต่นี้และตรงกลางเนี่ยนะครับภาพตรงกลางเนี่ยถ้าสมมติคุณวีระลองนึกดูเนี่ยนะฮะทางด้านขาหรือด้านลำตัวด้านอะไรเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดแต่ว่าพอเป็นพวกชัดพวกอะไรต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะหรืออะไรเนี่ยก็จะจางลงนะฮะแล้วก็อันบนก็จางด้วยนะฮะ
2: ส่วนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้อาจารย์คือมันอยู่ด้านบนของภาพสลัก
1: ครับ
2: อาจจะคล้ายๆว่าฝนตกน้ำมันอาจจะซอ
1: เป็นได้ครับ
2: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นหลังคาเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะน้ำซอซึมบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมก็เดาอ่ะนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าคนจะไม่ค่อยดูข้างบนกันคงสันนิษฐานว่าสงสัยกูไม่ได้ขึ้นสวรรค
1: ์เป็นได้ซึ่งความจริงมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเหล่าสาวสันกำนันในที่คล้ายๆกับว่านั่งเปลมาอะไรต่ออะไรเงี้ยคือมันสะท้อนให้เห็น ถึงชีวิตจริงบางส่วนนะฮะของผู้มีอันจะกินหรือผู้ที่มีฐานะนะฮะและพวกที่เป็นไพร่ทาสนะฮะในสังคมเขม
2: ร
1: ทีนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ประมาณนี้ครับคุณวีระ
2: ว่า
1: จุดเน้นของตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดเน้นที่ทำให้เห็นว่ากษัตริย์นั้นเนี่ยนะฮะคือต้องดูพระยมก่
2: อ
1: นว่าพระยมเนี่ยถือว่าเป็นนอกจากเป็นเจ้าแห่งผีเป็นเจ้าแห่งไรแล้วเนี่ยนะฮะยังเป็นธรรมราชาคำว่าธรรมราชาจริงๆเนี่ยเป็นคำเดิมที่ใช้เรียกพระยมนะฮะคือเป็นราชาที่มีความเที่ยงธรรมมากภาษาอังกฤษจะเรียกว่า king of justice นะครับเป็นคนที่เที่ยงธรรมความเป็นธรรมราชาเนี่ยมันจะผูกพันอยู่กับความเป็นกษัตริย
2: ์
1: นะฮะเพราะพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องมีหน้าที่สำคัญในการที่จะควบคุมดูแลกฎระเบียบให้ถูกต้
2: อง
1: นะฮะให้คนเน้นเนี่ยปฏิบัติตามหลักศีลธรรมในสังคม
2: คร
1: ับ นะอันนี้เป็นลักษณะหลักนะฮะแล้วอำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่พระมหากษัตริย์เนี่ยมีเต็มที
2: ่
1: เพราะฉะนั้นพอเรามาดูในคติของกษัตริย์ไทยเนี่ยนะฮะที่รับอิทธิพลหลายส่วนของความเชื่อของเขมรมาเนี่ยการให้ภาพของกษัตริย์ที่เป็นพระยศเนี่ยนะฮะก็มีแม้กระทั่งในลิลิตยวนพ่าย

0: ครับที่บอกเป็นเทพเจ้าต่างมีพระยมอยู่ด้วยคือลักษณะของการเป็นผู้มีอำนาจเสร็จขาดในการที่จะจัดการสังคมให้เป็นระเบียบแบบแผนเท่ากับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการลงโทษ
1: แผงนี้เราอาจจะในแง่การดูเนี่ยถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้ก็จะดูด้วยความเข้าใจนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: มันเป็นเรื่องของการให้รางวัลเรื่องของการลงโทษ
0: ให้รางวัลและการลงโทษและเขามีคนศึกษาอย่างนี้นะครับคุณวีระว
1: ่
0: ามันมีความสัมพันธ์อยู่บ้างเหมือนกันระหว่างแผงที่เป็นแผงกระบวนพิหารยาตราของสุริยะวรมัน
1: ซึ่งเราเพิ่งผ่านไปเมื่อตอน
0: ผ่านมาก่อน
1: เพิ่งผ่านมาก่อนหน้านี
0: ้ก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: ใช่นะฮะเขาบอกว่าไอ้ตัวนายทัพ19คนนะฮะซึ่งเป็นนายทัพกระบวนนำมานะกับกองทัพเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าไปปรากฏอีกทีบนสวรรค
1: ์
0: ในของชุดนี้
1: แสดงว่าจำนวนของคนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยที่เป็นกระบวนเนี่ยนับแล้วต้อง19เท่ากันนะครับ
0: คือที่เป็นนายทัพ
1: ที่เป็นนายทัพ
0: ที่เป็นนายทัพสำคัญ
1: เท่ากันแสดงว่าทั้งหมดที่ไปร่วมรบกับพระสุริยะวรมันที่2เนี่ยแล้วเกิดตายเตยขึ้นสวรรค์หมดนะ
0: ขึ้นสวรรค์หมดนะฮะหรือในนัยยะหนึ่งพร้อมกันไปเนี่ยนะฮะถ้าในโลกของมนุษย์นะฮะพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เนี่ยก็คือองค์อวตารของพระวิษณุ
1: uh-huh.
0: นะครับ
1: uh-huh.
0: แต่ในโลกของความตาย พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยก็คือพระยม
1: mm-hmm.
0: นะฮะคือคนที่มีอำนาจในการที่จะจัดการลงโทษ
1: uh-huh.
0: นะฮะและใครก็ตามที่กระทำผิดเนี่ยนะฮะหรือ uh-huh. ผิดคดทรยศเนี่ยถึงแม้ว่าจะรอดไปได้ ในโลกมนุษย
1: ์แต่ก็
0: จะต้องมาถูกลงโทษ
1: โอ้โหนี
0: ่ตายไปแล้ว
1: นี่เป็นการลงโทษล่วงหน้าด้วยนะอาจารย์นะชาตินี้ไม่พักดีชาติที่ไปตกตายไปแล้วก็ต้องเจออีกรอบนึงนะ
0: ยังไงก็ไม่รอด ใช่ไหมครับ คุณวีระเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะเพราะว่าพอเรามาดูลิสต์องค์การแช่งน้ำของเรานะฮะเรื่องของการลงโทษเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นการลงโทษในชีวิตที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะฮะคือในชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยผิดน้ำสาบานก็จะต้องตายด้วยลักษณะการต่าง
1: ๆ
0: ใช่ไหมฮะแต่เมื่อตายปั๊บเนี่ยนะฮะจะตายไม่ตายดีเนี่ยยมพบาลนี่จะมาลากตัวลงไปนรกเลยทันทีทันทีด้วย
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าทั้งอย่างที่ท่านอาจารย์พูดสมมติว่าพระสุริยะพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองในโลกมนุษย์
0: ค
1: ือพระมหากษัตริย
0: ์
1: แล้วก็ไปเป็นยมราช
0: ใช่ครับ
1: ในโลกนรกด้วยนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: หนีไม่พ้นเลยอาจารย์
0: หนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้น
1: โอ้โหนี่ลงโทษ2ชั้นเลยนะอาจารย
0: ์ครับนี่คือภาพที่เราจะได้เห็นนะฮะมันเป็นนัยยะของการควบคุมทางใจการลงโทษทางใจด้วยโดยส่วนหนึ่งครับมันเป็นนัยยะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปกครองปัญหาทางสังคมทางอะไรต่างๆที่มีอยู่ในเขมรขณะนั้นด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะธรรมเนียมของการลงโทษหรืออะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งเป็น
1: อันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในภาพสลักหินนูนต่ำที่เป็นภาพที่3
0: คือ
1: นรกสวรรค์ส่วนนี้การมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
0: คิดว่าคงไม่แล้วครับ
1: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
0: แค่นี้ก็พอสมควรแล้ว
1: ตอนนี้เท่ากับเรามายืนอยู่ที่มุมด้านทางด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้ด้านตะวันออกคือสุดทางแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะไปต่อนี่เราต้องเลี้ยวซ้าย
0: มันบังคับเลี้ยว
1: บังคับเลี้ยวซ้ายนะ
0: บ
1: ังคับเลี้ยวซ้ายนี่จะขึ้นเดินวนขึ้นไปทางทิศเหนือนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: จากด้านทิศใต้ไปทิศเหนือเราจะต่อเลยไหมหรือว่าเราจะสต็อปตรงนี้ก่อนอาจารย์
0: แล้วแต่คุณวีระครับ
1: ผมสต็อป
0: แต่ว่ามันจะเรื่องยาวคร
1: ับ เรื่องยาวเพราะฉะนั้นผมจะสต็อปตรงนี้ก่อน
0: เอางั้นนะครับ
1: คือเที่ยวหน้าที่จะไปดูแผงที่4เนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าสวยที่สุดภาพสลักหินนูนต่ำภาพที่4เนี่ยนะครับแม้ว่าจะอยู่ด้านหลังของปราสาทคืออยู่ทางด้านตะวันออกเพราะเราเข้าตะปราสาททางทิศตะวันตกแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์สุเนศกลับมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณดีนะ
1: ภาพที่4นี่ต้องให้อาจารย์บรรเลงละครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือภาพที่4เนี่ยนะครับเป็นภาพที่วาดด้วยการกวนเกษียณสมุทรนะฮะเป็นอวตารภาพสำคัญคือกุรมาวตารของพระวิษณุนะครับอย่างที่ผมได้คุยกับคุณเวลาไว้คราวที่แรกแล้วว่าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยเป็นในยักษ์สำคัญนะฮะของคติของการสร้างปราสาทหลายปราสาทโดยเฉพาะยิ่งปราสาทที่ถูกสร้างโดยพระมหากษั

0: ปนารูปแบบใหม่นะฮะทางสังคมเหมือนกับว่าบ้านเมืองนั้นมันเป็นกาลกะลียุค มันลบลาฆ่าฟันกันเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เมื่อคนที่สามารถจะปราบผู้ร้ายได้นะฮะทำให้กาลกะลียุคนั้นเนี่ยหมดไปนะฮะและเสร็จแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมา
1: การกวนเกษียรสมุทรนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการเริ่มศักราชใหม่ด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเป็นมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สูงมากเพราะว่าหลังจากการกวนเกษียรสมุทรแล้วนั่นก็คือเป็นชัยชนะอันเด็ดขาดของทางฝ่ายเทวดานะฮะแล้วก็จะเป็นการที่พระอินทร์นั้นกลับขึ้นไปครองสวรรค์อีกครั้งนึงนะฮะ
1: คงอาจารย์คงต้องเล่าให้ฟังนิดนึงพอเป็นเกร็ดนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ว่าหัสเดิมเริ่มแรกอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วสั้นๆนะฮะว่ามันมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งชื่อว่าทุลวาสนะครับฤาษีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โทสะร้ายนะฮะเสร็จแล้วแกก็ไปพบกับพระอินทร์เข้าแกก็เอาดอกไม้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยถวายให้กับพระอินทร์นะ
1: ดอกไม้นั่นคงจะมีกลิ่นหอมนะ
0: มีกลิ่นหอมนะฮะ
1: แกก็คิดว่าแกเอาของดีให้นะ
0: ดีให้พระอินทร์จะชอบพระอินทร์ก็รับนะแล้วก็เอาไปวางไว้บนตะพองช้างเอราวัณทีนี้ที่กลิ่นดอกไม้เนี่ยพระอินทร์อาจจะชอบแต่ช้างไม่ชอบ
1: เออใช่
0: นะฮะเขาก็เอางวงเขาเนี่ยดึงดอกไม้เนี่ยมาแล้วก็เอามาทำลายซะ
1: ขยี้
0: ทำลายซะเลย
1: ฤาษีก็ฉุนด้วยอาจารย
0: ์ฤาษีฉุนมากนะฮะก็เลยสาปพระอินทร์ว่าลบทีไรเนี่ยก็ขอให้ลบแพ
1: ้โอ้โห
0: นะฮะลบแพ้คือแพ้อสูรโดยตลอดไม่อย่าให้ได้รบชนะอสูรเลย
1: ตายเลยเนี่ย
0: คราวนี้โอ้โหเทวดาก็ล้มตายแล้วก็นะฮะเดือดร้อนมากจึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกวนน้ำอมฤตขึ้นซึ่งพระนารายณ์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักในการกวนน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต
1: คราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นงานเขาเรียกว่ามหากฐินนะจารย
0: ์ใช่
1: งานใหญ่งานช้างนะเพราะฉะนั้นจะใช้กำลังเทวดาฝ่ายเดียวเนี่ยไม่พอ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปบอกว่าเอางั้นทางอสูรเนี่ยไปหลอกอสูรอีกระดับหนึ่งว่าเฮ้ยถ้ากวนน้ำแล้วได้น้ำอมฤตกินแล้วไม่ตายเนี่ยนะก็มาช่วยกันสิแม่อาจารย์
0: ใช่ครับความจริงฝ่ายอสูรก็ไม่ได้อยากจะตั้งอกตั้งใจเท่าไหร่แต่เอาละไหนๆจะได้น้ำอมฤตก็เอานะฮะก็มาช่วยกันกวนมันก็เป็นงานใหญ่มากครับเพราะว่าการกวนน้ำอมฤตที่ว่าเนี่ยนะฮะเขาจะกวนกันที่เกษียรสมุทรหรือทะเลน้ำน
1: ม
0: นะฮะไอ้ไม้กวนที่จะเอามานั้นเนี่ยเอามาจากภูเขานะฮะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขาพระสุเมร
1: ุ
0: ชื่อว่าภูเขามันทระ
1: เอามาทั้งลูกเลยอาจารย
0: ์เอาเขาย
1: กเขามาทั้งลูกมาเป็นตุ้ม
0: ไม้คล้ายๆกับว่ามันเป็นแกน
1: เป็นแกน
0: ของไม้ที่กวน
1: เป็นตุ้มนะอาจารย์นะแกว่งไปแกว่งมามันต้องมีตุ้มแกว่งเอาภูเขาเป็นตุ้ม
0: ครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาราชาแห่งนาคคือพญานาควาสุกรีเนี่ยนะฮะมาเป็นเสมือนเชือกนะฮะในการที่จะใช้ดึง
1: เพราะฉะนั้นอย่างนี้อาจารย์ผมนึกภาพนี้ได้ไหมอาจารย์เหมือนเรานึกถึงภูเขาในอาจารย์ที่จะเป็นตุ้มกวนเนี่ยแล้วเราไปเอาพญานาคมาเนี่ยพญานาคตัวมันยาวมากใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็เอาพญานาคเนี่ยพันรอบภูเขาในอาจารย์นะมันก็จะมีด้านหัวด้านหนึ่งด
0: ้
1: านหางด้านหนึ่งคราวนี้ก็เป็นลูกตุ้มแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้จะเอาไงต่ออาจารย
0: ์เรารู้ได้ด้วยครับว่าพญานาคที่มาเนี่ยเป็นราชาแห่งนาคถามว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไง
1: รู้ได้ไง
0: ตอนไปดูภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะให้ดูศีรษะพญานาคว่าสวมมง

0: 92.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์

ประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันกระแตชนาพรมหาชนค่ะแล้วก็คุณนุ้ยจิตรภาสอนนุวัฒน์นะคะซึ่งเช่นเคยข่าวนี้เราจัดรายการกันสดๆนะคะสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจ FM 96.5 LINE @thinkingradio นะคะหรือว่า YouTube ก็ Thinking Radio ค่ะทุกช่องทางก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเราจะพาไปท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมค่ะที่จังหวัดเลยนะคะที่นี่น่าสนใจมากๆจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนไทยดำบ้านนาป่าหนาดอำเภอเชียงคานะคะไปเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณรัชนีกรมทองประชาสัมพันธ์วิสาหกิจท่องเที่ยวเฮือน IM แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณนกนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะถึงได้ทำให้ชุมชนนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมอะค่ะ
3: ก็เริ่มแรกเลยของเราเป็นไทยดำที่เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในภาคอีสานเนาะในจังหวัดเลย
2: ค่ะ
3: ก็ชีวิตของเราก็คือแบบบ้านๆเลยคือมีการทอผ้าทำไร่ทำนานะคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวหมู่บ้านเดียวทีนี้ด้วยที่ว่าเรามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตั้งแต่การแต่งกายอาหารการกินภาษาพูดภาษาเขียนอย่างเงี้ยคือไม่เหมือนใครไงก็เอาหลักๆเลยการแต่งกายชุดดำผ้าสิ้นการพกผ้าเปียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันหาซื้อในท้องตลาดไม่ได้เราก็ต้องมีการทอใส่เองใช่ไหมคะผ้าลายแตงโมเอ้ยผ้าลายนางหารเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากทำใช้เองในครอบครัวทีนี้พอช้าเสร็จมันใช้เองมันไม่มีมูลค่าเนาะมันไม่ได้ขายเนาะก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในครอบครัวพอเสร็จมีคนภายนอกมาเห็นทีเนี้ยนู่นนี่นั่นเราก็มีการเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดการอยากซื้ออยากขายพอซื้อขายก็ต้องเกิดการตั้งกลุ่มแล้วทีนี
2: ้
3: การตั้งกลุ่มก็ต้องรวมกลุ่มกันคนนู้นทอผ้าคนนี้ตัดเย็บก็มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แนะเราว่ามันควรจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็เป็นจุดให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจก็แบ่งฝ่ายกันทำงานนู่นนี่นั่นตั้งแต่ปี2528ถ้าจำไม่ผิดนะคะ2528
2: ค่ะก็40กว่าปี
3: เริ่มจากคุณแม่ใช่เริ่มจากคุณแม่เลยคุณแม่ก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้คุณแม่อายุเยอะแล้วก็เราก็มาสานต่อด้วยแต่คุณแม่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเราก็ช่วยสานต่อหลายๆด้านหลักๆ ก็เป็นประชาสัมพันธ์บอกเล่าอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
2: ค่ะ
3: นู่นมาเลยก็จากเริ่มตั้งแต่การทอผ้าเม็ดเมื่อก่อนทอผ้าเม็ดเนาะเย็บก็จะเป็นเย็บด้วยมือนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาผ่านไปมีผู้คนเข้ามาเยอะแยะกลุ่มก็เข้มแข็งขึ้นก
2: ็
3: การแบ่งหน้าที่กันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
2: ค่ะทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบเป็นรูปเป็นร่างได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆแล้วก็คนในชุมชนเองจนสามารถเข้มแข็งเรียกก็ได้ว่าเข้มแข็งสามารถแบบรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มหน่วยงานต่างๆที่แบบมาดูงานได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมหลักๆของที่นี่ถ้าคนจะไปท่องเที่ยว

0: มีอะไรน่าสนใจแนะนำไหมคะว่าแบบมาที่นี่ต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: เยอะเลยเอาแต่เอาคร่าวๆก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็แรกๆเลยของเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะถ้าจะมีลูกค้าที่แบบเข้ามาพักเป็นครอบครัวมาแบบรถตู้แบบครอบครัววันหยุดอย่างเงี้ยค่ะสามารถจองแล้วก็เข้ามาพักได้แต่ถ้าเป็นคณะศึกษาดูงานของเราก็รับคณะศึกษาดูงานด้วยเนาะที่เป็นคณะใหญ่ๆอันนี้ส่วนมากเขาจะพักกันที่เชียงคานก็เข้ามาดูงานในกลุ่มของเราก็กิจกรรมหลักๆเลยที่เรามีก็จะมีฐานการเรียนรู้นะคะซึ่งฐานการเรียนรู้เนี่ยรู้สึกว่าทุกคณะที่มาจะชื่นชอบและยิ่งเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเนี่ยคือนั่งทำกิจกรรมกันอย่างสนุกเลยเพราะว่าก็อย่างการทำมะกรน้อยห้อยคออย่างเงี้ยค่ะซ
0: ึ
1: ่งมันจะเป็นผ้าผ้าฝ้ายผ้าไหมที่เหลือจากการที่เราตัดเย็บละเราไม่ทิ้งแล้วก็เอามาเย็บมือเป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วข้างในเนี่ยเราจะยัดด้วยสมุนไพรไทยดำจะม
0: ี
1: กลิ่นหอมใช่จะมีกลิ่นหอมแล้วบางคณะเนี่ยก็จะมีการปักนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีการฟั่นฝ้ายเป็นสายให้คล้องคอบางท่านก็ไม่คล้องคอก็ไปแขวนที่หน้ารถมันจะหอมยิ่งใบสมุนไพรแห้งเท่าไหร่อ่ะกลิ่นหอมยิ่งเยอะเท่านั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออันแรกก็จะมีอันที่2ก็เป็นการทำตุ้มนกตุ้มหนูหรือว่าดอกไม้ไทยดำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่จะเป็นการเอาเส้นไหมเส้นฝ้ายที่เราเหลือจากการทอผ้าเราจะไม่ทิ้งแบบมันเหลือหลอดเล็กหลอดน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการเอากลับมาพันแล้วก็ประกอบเป็นตุ้มนกตุ้มหนูมันมองไม่เห็นภาพเนาะมันชวนให้อยากมาเราต้องมาดูถึงจะเห็นเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราเรียกว่าตุ้มนกตุ้มหนูหรือไม่ก็ดอกไม้ไทยดำอันนี
0: ้
1: เราถือเป็นของฝากเป็นของมงคลด้วยซึ่งคณะที่มาทุกคณะจะชอบก็นั่งทำกันทั้งวันเลยอันต่อไปก็จะเป็นการทำหัวใจไทยดำอันนี้ก็จากเส้นไหมเส้นฝ้ายที่เหลือจากการทอผ้าเหมือนกันแล้วก็จะมีโคมไฟไทยดำนี่ก็เหมือนกันแต่โคมไฟนี่จะพิเศษหน่อยจะมีงานของกลุ่มจักสานเข้ามาคือมันจะมีฝาชีเล็กๆอะค่ะเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยอันนี้แล้วก็มีการปักย่ามไทยดำด้วยภาษาถิ่นไทยดำบางท่านก็อยากจะปักเป็นชื่อของตัวเองบางท่านก็อยากจะปักเป็นชื่อของคนรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นการสอนภาษาไทยดำในตัวด้วยแล้วก็ให้ปักซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยเมื่อทำเสร็จยังคือได้ชิ้นงาน
0: ได้กลับไปเลยเป็นของที่ระลึก
1: ใช่
0: ค่ะค่ะที่เล่ามาส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเด่นเรื่องผ้ามากๆแล้วก็สวยงามมากๆเล่าให้ฟังนะคะผ้าทอมือของที่เนี่ยค่ะมันมีจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์อะไรที่แบบว่าแตกต่างความสวยงามหรือว่ามีอะไรที่แบบแตกต่างจากที่อื่นคะความพิเศษ
1: แตกต่างเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีผ้าอยู่3ลายที่มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยแหละน
0: ั่
1: นแหละใช่มีลิขสิทธิ์รองรับเลยก็มีผ้าลายนางหาร1เลย
0: อ
1: ันที่2จะเป็นผ้าลายแตงโมอันที่3จะเป็นผ้าลายไทยดำเจี๋ยลูกแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นผ้าลายนางหาร
0: ค่ะ
1: ซึ่งตัวผ้าลายนางหารเนี่ยการทอของเราเนี่ยจะทอด้วยกรีบโบราณนะคะทอแบบกรีบแบบโบราณซึ่งเทคนิคก็คือจะเป็นการมัดหมี่ผสมการยกขิดแล้วก็ยกมุกก็จะมีผ้าฝ้ายและไหมอันเนี้ยแล้วในลวดลายของผ้าลายนางหารเนี่ยจะมีอยู่5ลายซึ่งใน5ลายเนี่ยจะแบ่งเป็นลายมี3ลายลายยกขีด2ลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยดำเลยก็จะมี5สีก็ยกตัวอย่างสีเนาะยกตัวอย่างให้ฟังเนา
0: ะ
1: ก็อย่างสีดำอย่างเงี้ยสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองหรือว่าส้มหมากสุกอย่างเงี้ยก็จะ5สีแล้วแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างลายเนี่ยมันต้องมาดูผ้าเนาะแล้วก็จะได้ไล่ให้กันฟังเป็นลายแต่ตอนเนี้ยเล่าให้ฟังแค่ความหมายของสีก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาเรียกน้ำย่อยก่อนอย่างสีดำเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะ
1: สื่อถึงความอดทนความอดทนของคนทอสีแดงก็คือความเด็ดเดี่ยวความเป็นนักสู้เลือดนักสู้สีขาวก็คือความรักความจริงใจที่มีให้กันอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวนี่ความสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของที่เราอยู่อาศัยอย่างเงี้ยน้ำท่าพืชผลพันธุ์อาหารอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สีเหลืองหรือสีส้มส้มหมากสุกบ้านเราเรียกว่าส้มหมากสุกอันเนี้ยสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง นายดำไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าเจอผ้าลายนางหารแล้วเบอร์ห้าสีตามเนี้ยนั่นล่ะใช่เลยมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะ
0: อืมมันสวยมากๆเลยนะคะแบบอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพมากๆเลยเรามีการออกแบบดีไซน์ลวดลายต่างๆที่แบบมีการพัฒนาให้มันทันสมัยแล้วก็มีการไม่ใช่แค่ผ้าเท่านั้นมีการทำเป็นกระเป๋าอะไรงี้มีการต่อยอดต่างๆเรามีการแบบอบรมหรือว่าแบบดีไซน์ต่างๆอย่างนี้ได้มาจากไหนคะ
1: ก็แรกๆเลยก็จะมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเนา
0: ะ
1: ก็มีหลักๆเลยก็จะมีปชมีกรมส่งเสริมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาส่งเสริมก็เหมือนกับมาชี้แนะแนวทางแล้วต่อจากนั้นเราก็สานต่อของเราไปเรื่อยๆก็คือ
0: ต่อยอด
1: ไปเรื่อยๆใช่โดยสมาชิกในกลุ่มในชุมชนและสำคัญคือของเราเนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวคือที่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำพ่อแม่ลูกทำงานกันอยู่แล้วคือหลังจากเสร็จงานด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนมาอย่างเงี้ยพ่อก็จะเป็นคนเลาไม้บ้างฟอกไม้ปั่นหลอดให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะสอนลูกทำคือจุดเราจะเน้นว่าทำงานถึงได้เงินไงก็เลยเป็นจุดเกิดเหตุให้ทุกคนอยากทำแล้วสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่มเนี้ยก็ขายแนะนำลูกค้าแล้วปรากฏว่ามันได้ผลอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต่อยอดกันไปเรื่อยๆจากแบบที่ได้มาแบบนึงก็มีแบบสองแบบสามแล้วก็ก็อย่างว่างานฝีมือเนาะมันในชุมชนคือ
0: ค่ะ
1: ช่างก็สิบแบบอ่ะตัดถึงจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราย
1: ิ่งเรานอกจากจะเย็บจากแล้วบางคนถ้าเย็บจากไม่เป็นเราก็จะมีการสอนให้เย็บมือด้นมืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีงานคนเข้ามาก็เลยยิ่งแตกออกไปหลายๆแบบหลายๆอย่างว่าจากฝีมือของคนในชุมชนค่ะ
0: มีการออกบูธออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่านำไปขายตามงานต่างๆอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะเจอเราได้ตามบูธของเมืองทองที่งานโอท็อปบ้างแทบทุกครั้งแหละที่เราไปงานที่เมืองทองปีหนึ่งสามครั้งก็ไปเลยค่ะแล้วก็ไปงาน
0: แ
1: ซมมอนไม้อย่างเงี้ยไป
0: กระแสตอบรับเป็นไงคะในการออกบูธแต่ละครั้ง
1: ก็เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับฟังแต่ว่าถ้าช่วงก่อนโควิดเนาะก
0: ่
1: อนปี62ช่วงนั้นอะขายดีมากแต่พอหลังโควิดมาแล้วก็มันก็ซบเซาลงก็เหมือนกันทุกที่แต่ว่าก็ยังถือว่ายังได้อยู่ก็คือไปได้เรื่อยๆแล้วก็สำคัญคือมีคนเข้ามาเที่ยวในชุมชนมาศึกษาดูงานมาเที่ยวนู่นนี่นั่นก็คือมีมาแทบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคณะเล็กบ้างคณะใหญ่บ้างก็ทำให้ชุมชนไปได้เรื่อย
0: ๆค่ะส่วนใหญ่ที่มาก็มีทั้งแบบว่าไปมาเที่ยวเองแล้วก็มาเป็นคณะที่มาศึกษาดูงานใช่ไหมคะคือมีแบบหลากหลายรูปแบบเลย
1: ใช่ก็จะมีคณะศึกษาดูงานก็จะเป็นงบประมาณของเทศบาลอบต.อบจ.เป็นกลุ่มเป้าหมายก็เป็นผู้สูงอายุบ้างโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสตรีเป็นทีมผู้บริหารเป็นอสม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเป็นคณะศึกษาดูงานบางที่ก็หน่วยงานจัดเองบางที่ก็เป็นบริษัททัวร์จัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะเป็นมากันเองแบบครอบครัวติดต่อเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวในวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาหลากหลายรูปแบบ
0: ค่ะก็มาได้มีมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ถ้าจะเยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวอันนี้เป็นช่วงไฮเลยนะซีซั่นของเมืองเชียงคานเนาะก็จะมีเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้แล้วก็ที่นี่ที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารเราให้เราฟังหน่อยว่าแบบถ้ามาถึงที่นี่เมนูไหนที่ไม่ควรพลาดคะ
1: เมนูที่ไม่ควรพลาดเนี่ยนะซัวไก่บ้าน
0: ค่ะ
1: นี่ซัวไก่บ้านจุ๊บผักตัวจุ๊บผักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดของที่นี่คือฟังชื่อแล้วหน้าตาเนี่ยลูกค้าบางท่านก็กินได้เหรออย่างเงี้ยแต่พอได้ชิมแล้วห่อกลับได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย
0: เป็นยังไงคะลักษณะ
1: ก็คือเราจะใช้ผักที่มีตามฤดูกาลก
0: ็
1: คืออย่างหน้าที่มีผักหวานผักหวานที่เขาแกงกันนะคะเราเอามาจุ๊บไม่ใช่ซุปนะคะจุ๊บนะจอจาน
0: จุ๊บ
1: ใช่
0: จุ๊บจ้า
1: ค่ะ หรือผักหวานเนี่ยเราก็จะมีเห็ดบ้างมะเขือพวงบ้างใส
0: ่
1: ก็ตัวนำเลยก็จะเป็นข่ากระเทียมเกลือพริกแห้งอย่างเงี้ยค่ะพริกแห้งคั่วก็จะส่งกลิ่นหอมลอยมาแต่ไกลเลยก็ขาดไม่ได้ก็น้ำปลาต้มสุกแต่ถ้ามีบางท่านที่ว่าไม่กินปลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าแจ้งเราก่อนเราก็จะจัดให้เปลี่ยนเป็นน้ำปลาหรือถ้าเป็นเจส่วนมากเจก็ต้องไม่มีกระเทียมนู่นนี่นั่นคือแจ้งเรามา
0: จั
1: ดให้เลยแล้วก็จัดให้ตามที่ลูกค้าแจ้งมาแต่บอกเลยว่าชุดผักที่เนี้ยจะเป็นผักตามฤดูกาลถ้าเป็นหน้าหนาวนะหน้าหนาวที่จะมีบ้านเราเรียกผักกาดที่เป็นดอกเหลืองๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็เอามาจุ๊บแต
0: ่
1: ต
0: ั
1: วนี้ตัวนำมันจะเป็นขิงไม่ใช่ขาอย่างเงี้ยค่ะจะต่างกัน
0: เหมือนมันเหมือนเป็นผักต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มที่พี่บอกป่ะคะ
1: ไม่ต้มของเราจะใช้วิธีการนึ่งแล้วเทคนิคมัน
0: ค
1: ือต้องให้น้ำเดือดก่อนเราถึงนึ่งพอนึ่งออกมาผักมันสุกเนี่ยผักมันจะเขียวอยู่แล้วรสชาติของผักเนี่ยมันแทบจะอยู่ครบเลยแล้วก็มาคลุกกับเครื่องปรุงที่เราว่านี่คือโขกให้ละเอียดแล้วก็มาคลุกกันถ้าใครที่ชอบผงชูรสก็สามารถใส่ได้ตามชอบอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นเผ็ดนำตามด้วยกลิ่นของผักนั้น
0: โอ้แบบผักสดๆจากชุมชนจากพื้นถิ่นก็คือเป็นผักตามฤดูกาลเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะมีเมนูค่ะ
1: เห็ดแล้วก็ถ้าหน้าหน่อไม้ก็จะเป็นจุ๊บหน่อปึ้งอย่างเงี้ยค่ะหน้าเนี้ยถ้ามาหน้าเนี้ยจะได้กินจุ๊บหน่อปึ้งอร่อยมาก
0: หน่อฝนนะค่ะ
1: อยากรู้ไหมหน่อไม้สดอะค่ะแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณคำอะค่ะเอาหนาๆหน่อยนะคะไม่เอาบางนะพอหั่นเสร็จแล้วเขาจะไปแช่ในน้ำสะอาดอะค่ะแช่ไว้ประมาณสัก3 คืนแล้วก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเอาขี้เท่าที่เตาถ่านไฟแล้วค่ะมาแช่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าตัวขี้เท่าเนี่ยมันจะไปเป็นตัวดับกลิ่นหืนๆของหน่อไม
0: ้
1: พอเราแช่ขี้เท่าเราก็จะล้างจนสะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาทุบนิดๆพอให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อหน่อไม้อะค่ะตัวเนี้ยเครื่องเคียงจะเป็นพวกงาพวกเมล็ดฟักทองตำละเอียดแล้วก็ใส่หอมมันหวานอร่อย
0: เป็นปลาแซ่บค่ะตอนนี
1: ้แซ่บอันนี้แซ่บมากคือทานเล่นได้เลยทานเล่นๆได้เลยคือลูกค้าที่แบบประมาณว่าไม่ต้องเอาเผ็ดนะเนี่ยคือทานเป็นของว่างได้เลยเมนูเนี้ยแต่ว่าจะมีเฉพาะหน้าที่มีหน่อไม้หน้านี้เท่านั้นนะ
0: ค่ะก็คือเป็นฤดูกาลของผักแต่ละชนิดไปก็คือใครนักท่องเที่ยวที่มาถึงก็จะได้แบบว่าชิมเมนูท้องถิ่นเมนูพื้นถิ่นของที่นี่ก็ได้เรียนรู้เรื่องของผ้าทอใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่แบบอยู่ใกล้ชุมชนไหมคะที่สามารถมาจากชุมชนแล้วก็สามารถไปท่องเที่ยวได
1: ้เยอะเลยนะอย่างเชียงคานเราอยู่ใกล้เชียงคานประมาณระยะทาง16 กิโลไม่เกินนั้นนะคะใช่เพราะว่าบางทีแขกมาพักโฮมสเตย์เนี่ยถ้าต้องการไปเที่ยวเชียงคานในกลางคืนเนี่ยมันจะมีถนนคนเดินมีชมวิถีชีวิตเชียงคานนอกบ้านไม้เก่าเชียงคานอะไรเงี้ยเราก็มีคนแขกไปอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้พักกับเราพักในเชียงคานเนี่ยก็จะมีเที่ยวในเชียงคานเนี่ยเชียงคานเนี่ยจะเด่นมากก็คือมีวัดเยอะมากวัดแบบสมัยโบราณนะคะเที่ยวได้เลยว
0: ่
1: าตักบาตรข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็หน้าหนาวก็จุดเด่นก็จะเป็นภูทอกอย่างเงี้ยค่ะสไตล์วอล์กชมน้ำโขงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกงคุดคู่อย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากแล้วถ้าแกงคุดคู่ก็จะมีบ้านติดดินบ้านปลาครับอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปได้หมดเลยหลากหลายที่มากคือมาเชียงคานเนี่ยอยู่ได้2 วัน 1 คืนยังเที่ยวไม่หมดเลย
0: เยอะจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่ที่ชุมชนก็น่าจะวันหนึ่งแล้วค่ะ
1: ชุมชนเนี่ยเคยมีแขกมาพักโฮมสเตย์2 วัน 1 คืนเราพาทำกิจกรรมแล้วก็นั่งรถซิ่งเที่ยวชมหมู่บ้านแล้วเข้ามาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าเนี้ย
0: อ
1: ุปกรณ์เราจะมีสวนทุเรียนมีสวนเงาะเนี่ยเงาะกำลังออกวันนี้เขาก็เก็บเงาะมาขายกัน
0: ค่ะ
1: เงาะที่นี่อร่อยนะ
0: อืม
1: ใช่มันอยู่บนภูเขาทุเรียนแล้วก็อร่อยก็เราก็จะมีการนั่งรถซิ่งอะค่ะชมสวนแล้วก็บุฟเฟ่ผลไม้ก็คือเก็บเป็นลายหัวเนี่ยค่ะก
0: ็
1: มีก็สนุกแต่ต้องจองล่วงหน้า
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วง ฤดูกาลด้วยเนาะต้องแบบสอบถามกันแต่ฤดูกาลค่ะโหถ้าได้มาพักที่นี่ก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนชาวไทยดำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การแต่งตัววิถีชีวิตเขาก็คือยังคงเป็นแบบว่าดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมคะแบบเสื้อผ้าอะไรต่างๆข้าวของเครื่องใช้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของชาวไทยดำอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าแต่งกายปกติถ้าปกติเราไปไล่ไปนาหรืออยู่บ้านอย่างเงี้ยก็คือจะมีการใส่กางเกงอะไรบ้างแต่ถ้าเราทำกิจกรรมในชุมชนเนี้ยเราก็จะอนุรักษ์ตามเบ้าเดิม
0: ค่ะก็จะได้ไปเห็นเพราะว่าเป็นชุมชนไทยดำที่เดียวของภาคอีสานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามข่าวสารอยากไปท่องเที่ยวแล้วก็ดูภาพกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ของเรานี่จะมีเพจก็จะมี2เพจนะคะก็คือเฮือน IM แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำนะคะอีกเพจหนึ่งก็จะเป็นตุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองไทยดำจะวงเล็บว่าฟื้นฟูเหตุผลที่มีคำว่าฟื้นฟูเพราะว่ากลุ่มเก่าเนี่ยมันโดนพายุพัดมากลุ่มพังหมดเลยกี่เกิดอะไรไปกับพายุหมดเลยก
0: ็
1: เลยมีการลื้อกันขึ้นมาใหม่ก็เลยใส่วงเล็บว่าฟื้นฟูไว้เนาะอันนี้เป็นเพจ2เพจถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นเฮือน IM ตรงๆเลย
0: ค่ะ
1: เอ็มนี่จะเป็นสระเออ่างแล้วก็เลข7อะค่ะ
0: ค่ะ
1: มอม้ามันจะเป็นออกภาษากึ่งภาษาไทยดำหน่อยนึงประมาณนั้น
0: ค่ะก็สามารถเผื่อกับใครชื่นชอบผลิตภัณฑ์เนาะก็จะมีลงประกาศอยู่เรื่อยๆเนาะว่ามาออกบูธวันนี้ออกที่ไหนอะไรยังไงนะคะจะได้เหมือนตามไปอุดหนุนได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเราจะแจ้งลูกค้าตลอดเราจะลงความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเรามีการอบรมเราก็ลงการรับคณะศึกษาดูงานเราก็ลงให้ดู
0: ก็จะได้เป็นไกด์ด้วยว่ามันเหมาะกับกลุ่มเราไหมที่จะพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวก็สามารถแบบดูได้ว่าแบบมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะคะแล้วก็เร็วๆนี้มีกิจกรรมอะไรที่จะไปออกด้านหรือว่ามีแคมเปญพิเศษอะไรในช่วงเร็วๆนี้ไหมคะ
1: ช่วงเร็วๆนี้จะเป็นที่กรุงเทพวันที่1ถึงวันที่3ที่รัฐสภามั้งคะ
0: ค่ะ1ถึง3กันยายนนี้เหรอคะ
1: ใช่ๆเป็นของกรมบ่อนใหม
0: ่ที่รัฐสภานะคะ
1: ใช่1ถึง3กันยา
0: ไปออกร้านนำผลิตภัณฑ์ไปออกร้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ก็เร็วๆนี้เลยก็อยู่ใกล้ๆเนาะแบบมาเสิร์ฟให้คนกรุงเทพได้ช้อปปิ้งกันถึงที่นะคะใครนึกภาพไม่ออกก็ดูได้ที่เพจ Facebook เฮือน IM ได้เลยนะคะภาพแบบยังอยากได้อยู่เลยเสื้อผ้าคือแบบว่าสวยแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยนะคะอยากให้ได้ลองเข้าไปดูกันนะคะสุดท้ายค่ะให้พี่นกฝากถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนท่องเที่ยวนิดนึงค่ะ
1: ก็ถ้าสนใจเนาะชื่นชอบท่านที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะมาได้เลยช
0: ุ
1: มชนเรายินดีต้อนรับมีกิจกรรมมีฐานการเรียนรู้มีวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบพาไปได้แบบหลากหลายรูปแบบมากขอแค่บอกเรามาว่าต้องการแบบนี้แบบนี้ถ้าชุมชนเรามีเราจัดให้แล้วชุมชนเราเนี่ยคือก็อย่างคำว่าเฮือน IM เนี่ยมันเป็นภาษาไทยดำเนาะเฮือนนี่จะแปลว่าบ้านอ้ายจะแปลว่าพ่อเอ็มจะแปลว่าแม่ภาษาไทยดำใช่ก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่มีพ่อกับแม่อยู่เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับความรักความอบอุ่นการดูแลใจเหมือนพ่อกับแม่ดูแลลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงใดๆเลยอันนี้คือจุดเด่นของเราคือเราจะอยู่เป็นแบบประมาณนี
0: ้ก็คือได้รับค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มาได้เลยอยากเรียนรู้อยากทำกับข้าวเองอยากเก็บผักเองเราพาไปหมดเลยได้หมดเลยมาสัมผัสได้ยิ่งฐานการเรียนรู้เนี่ยมานั่งทำสนุกมากมาลองดูนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เราได้ของกลับไป
0: ใช่เป็นของแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกที่ฝีมือของเราเองนะคะ
1: ค่ะใช่แล้ว
0: ค่ะใครที่ก็ฝากไว้อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แบบหาไม่ได้ง่ายๆเลยในประเทศไทยนะคะก็ไปได้นะคะที่เฮือน IM ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับกระแตชนาพรมหาชนค่ะแล้วก็คุณนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็ขอรายงานตัวในช่วงที่2นี้นะคะนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ช่วงแรกนะคะไม่ได้เข้ามาพูดคุยกันในรายการนะคะแต่ว่าช่วงที่2นี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาบอกกล่าวกันนะคะเต็มเลยแล้วก็มีเรื่องจะมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะที่ฉันแอบไปเห็นในไลฟ์รายการของเรานะคะที่ Facebook Fanpage FM 96.5 เนี่ยนะคะก็มีคุณผู้ชมมาฟังทักทายเข้ามานะคะคุณสัญญานี่บอกว่าแอบแซวดิฉันว่าไปปีนผาแล้วยังไม่ลงมา ลงมาแล้วนะคะลงมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ทักทายกันเข้ามาใน Facebook Fanpage ท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข่าวสารกันเราก็มีข่าวดีมาฝากก่อนเนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวดีจากธนาคารออมสินเลยนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
9: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน่าจะมีหลายท่านที่สงสัยนะว่ามี SMS แจ้งเตือนมาว่าให้เราเนี่ยอัปเดตนะคะในเรื่องของหมายเลขของโทรศัพท์มือถือขึ้นที่นะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันจะมีข้อความเด้งเข้ามาค่ะแล้วดิฉันก็สงสัยมาหลายครั้งและกลัวว่าตอนแรกอะกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ให้เราไปอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้กดลิงก์ไปตามนี้แล้วก็กรอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณผู้ชมฟังค่ะใครที่กำลังสงสัยอยู่ตอนนี้นะคะก็ลิงก์ที่ท่าน เห็นเนี่ยว่ามาจากเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะว่าสำนักงานกสทช.ค่ะตอนนี้เขาขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยข่าวนี้เนี่ยคุณไปรัฐวิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะก็เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนี้2569นี้นะคะสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMSหรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามที่รับแจ้งได้เลยหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการค่ะทางธนาคารนะคะก็ใครที่ได้รับ SMS แล้วหรือเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยจริงๆว่าลิงก์ที่ท่านจะเข้าไปกรอกไปอัปเดตข้อมูลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ให้ท่านโทรไปสอบถามกับเจ้าของเครือข่ายก่อนก็ได้ตอนนี้ก็คือมี AS กับ True เนาะก็เข้าไปสอบถามก่อนว่าเอ้ยลิงก์เนี้ยถูกต้องไหมฉันกำลังจะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวแล้วนะเพราะว่าในการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวเนี่ยหรือเข้าไปดูมาแล้วเข้าไปกรอกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเราในการที่จะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็กรอกข้อมูลกันด้วยนะคะไม่ใช่ลิงก์ของมิจฉาชีพแต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะ
9: แล้วก
0: ็ค่ะ
9: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องเที่ยวอื่นๆนะคะก็อยากจะบอกก่อนว่าสำหรับใครที่สนใจทริปชิงเปล่า7วัน4คืนเนี่ยเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ของคุณนะคะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปการพักผ่อนแบบเหนือระดับเลยนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แล้วนะคะก็ไม่อยากให้พลาดเลยอยากให้เต็มตัวแล้วก็สมัครกันเข้ามาด่วนๆนะคะสำหรับทริปปีนลัดฟ้านะคะสุด Exclusive ชิงเปล่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะเพราะว่า เราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยอย่างไฮเซนนะคะแล้วก็ไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงและที่สำคัญนี้คือโอกาสทองของคุณแล้วนะคะที่จะได้ร่วมนั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีแมวมองก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแชทคนสำคัญสำคัญเนี่ยนะคะมาในงานในมาต้อนรับในคลิปของเราด้วยเรียกได้ว่าสามารถดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปเที่ยวธรรมดาธรรมดาแน่นอนนะคะและแน่นอนค่ะระดับใครที่จะไปทริปของเราเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะคะเพราะว่าบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำค่ะเช็คอินแบบฟาสต์แทร็กนะคะไม่ต้องเสียเวลารอคิวค่ะแล้วก็นั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP แล้วแล้วก็ที่นอนที่พักนะคะก็หรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่บอกว่าเราจะมีการเจรจาธุรกิจนะคะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยนำทีมโดยดร.กฤตอึ้งวิบูลย์สถิตนะคะซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ไปที่ชิงเต่าเนี่ยมาแล้วเป็น10ครั้งนะแล้วท่านก็มีพาร์ทเนอร์มีญาติที่อยู่ที่ชิงเต่าด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ใช่ว่าจะไปคุยแต่เรื่องของธุรกิจนะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มเช่นกันนะคะแบบเต็มคาราเบลเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81นะคะแล้วก็ไปเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกค่ะแล้วก็ย้อนเวลาเมืองโบราณกี่โมงนะคะเป็นเมืองโบราณกว่า 1,400 ปีแล้วและแน่นอนค่ะก็จะพาไปจิบเครื่องดื่มมีฟองที่นุ่มระดับโลกเลยจากต้นตำรับเลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะว่าเรากำลังจะเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนแล้วนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษค่ะ VVIP เนี่ยนะคะต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆนะอยากให้ท่านเนี่ยไปเปิดประตูสู่โลกของโอกาสในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจนะคะใครสนใจรายละเอียดเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สามารถไลน์นะคะไลน์เข้ามาขอโปรแกรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยที่ LINE Official นะคะใส่ตัวแอด thinking radio นะคะย้ำว่าต้องมีตัวแอดนำหน้านะคะแอด thinking radio ต้องบอกว่าสมัครกันเข้ามาด่วนๆ นะคะเพราะว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจจริงๆถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของ AI หรือว่าธุรกิจ wellness การดูแลผู้สูงอายุด้วย AI ด้วยหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นี่คือเหมาะมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานเพื่อคนรักสุขภาพมาฝากกันนะคะจากเรื่องความคิดค่ะเป็นงานเสวนาประสาหมอนะคะซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยในปีนี้นะคะเราเน้นไปที่ในเรื่องของโรค NCD ค่ะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะโรคร้ายเหล่านี้ก็คือเป็นโรคที่แบบโรคไม่ติดต่อแต่ว่าเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคที่คนไทยเป็นเยอะที่สุดเลยนะคะแบบว่
10: า
0: แบบคนรอบข้างเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นโรคที่แบบใกล้ตัวมากๆนะคะก่อนที่เราจะแบบว่าไปมีความเสี่ยงนะคะอยากรู้เรื่องโรคนี้นะคะก็มาเชิญมาเที่ยวงานเชิญมาฟังกันที่งานกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะแล้วก็จะมีคุณหมอนะคะนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevity นะคะมาเจาะลึกแล้วก็มาทำความรู้จักกับโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มีเคสผู้ป่วยนะคะที่เคยป่วยเป็นโรคนี้นะคะแบบว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงให้กลับมามีชีวิตปกติได้แล้วก็ขนคลังความรู้ระดับท็อปนะคะในเรื่องของสมุนไพรนะคะ ก็ถ้าพูดถึงสมุนไพรก็ต้องนี่เลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิริพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็จะนำความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรมาฝากกันนะคะพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนเสี่ยงนะคะแล้วก็โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลจากโรคเสี่ยงนี้นะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะคะมาฟังกันด่วนๆเช็คอินด่วนๆนะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald นะคะพิเศษค่ะจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญพิเศษนะคะลิมิเต็ดจากคลื่นความคิดนะคะก็ใครสนใจติดต่อทักมาสอบถามกันได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
9: ค่ะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะเพราะว
0: ่
9: าจากที่เราเห็นตามข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางสำนักข่าวอื่นๆอ่ะตอนนี้ที่เขาแบบรายงานคนป่วยเป็นโรคที่บางคนก็เรารู้สึกว่าเขาดูแข็งแรงหรือว่าเขาดูอายุยังน้อยอยู่เลยทำไมเขาจากไปวัยแท้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าในเรื่องของโรค NCD ก็คือเกี่ยวมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการดูแลการดูแลแบบเน้นในเรื่องของการต้องการมากกว่าที่เราป่วยแล้วมันจะไปแก้ไขอะเนาะมันยากที่จะกลับมาสุขภาพที่เหมือนเดิมเรามาเน้นในเรื่องของการดูแลดีกว่านะคะเราต้องอยู่แบบเราอยากมีอายุยืนแต่ว่าเราก็ต้องอยู่แบบแข็งแรงด้วยถึงจะเป็นแบบว่าลองชีวิตที่แบบจริงๆเนาะอยู่ต้องมีความสุขด้วยนะคะก็อยากให้สมัครกันเข้ามาหาเยอะๆไกลที่ฉันเชื่อว่าคือเหมือนหลายคนอะจะมองในเรื่องของความดันเบาหวานมันเป็นโรคพื้นฐานไปแล้วแต่ต้องบอกว่าอย่าไปมองอย่างนั้นนะมันสำคัญมากเลยนะ
0: ใช่
9: มาดูแลสุขภาพดีกว่าเรื่องเลิกโรคความดันเบาหวานหรืออะไรที่นี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสำหรับเรื่องของใครที่รอที่ดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะไทยที่ไทยพลัสนะคะเราอ่านมาทุกสัปดาห์เลยเขาคิกออฟแล้วนะท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคิกออฟออกมาเรียบร้อยนะคะว่าจะเริ่มโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะ1ตุลาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าน่าจะสามารถดันรายได้ให้สูงถึง3ล้านล้านบาทได้โอ้ค่าที่สูงมากนะคะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่าท่ามกลางที่สถานการณ์ที่ผันผวนนะคะของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ยังถูกคาดหวังในเรื่องของให้เป็นตัวหลักในการพยุงเศรษฐกิจอีกรัฐบาลไทยก็จนก็กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในมิติของการผลักดันรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกนะคะสำหรับในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2569เนี่ยท่านบอกว่าคาดว่าน่าจะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปี2568ซึ่งจะมีรายได้รวมอยู่ที่2.7 ล้านล้านบาทและคิดว่าในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยอยู่ที่33ล้านคนโดยเป้าหมายการผลักดันรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะทำให้แตะระดับ2ล้านล้านบาทได้ภายในปีนี้แต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มในตลาดเอเชียตะวันออกนี่นะคะก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ทำให้รัฐบาลจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาโมเมนตัมของตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น พื่อที่จะอยากสร้างความสมดุลทางรายได้มาทดแทนในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่คาดว่าในปีหน้าเนี่ยรายได้จากการการตลาดของต่างประเทศเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นบวกมากขึ้นแล้วก็จะสามารถแตะระดับเป้าหมาย2ล้านล้านบาทได้อย่างแน่นอนโดยท่านคาดการณ์ว่าในปี2570เนี่ยจะมีการเติบโตได้เนี่ยรวมไม่น้อยกว่า 5% แต่ว่าเนื่องจากว่ามีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศรัฐบาลก็เลยหารือแล้วกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะสรุปแนวทางของการดำเนินโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าก็ได้ข้อสรุปชัดเจนมาแล้วแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการคิกออฟเลยในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรการอุดหนุนราคาตั๋วเครื่องบินอาจจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถนำเงินกู้ของ400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเนี่ยมาสนับสนุนตรงนี้ได้จึงจะต้องพิจารณาคัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางงบกลางประจำปีงบประมาณ2570นะคะก็จะมาทดแทนตัวนี้ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็รัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้เป็นไทยเที่ยวไทยนะคะสำหรับคนคนในประเทศแบบเต็มที่แต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงจะช่วยสนับสนุนตรงไหนบ้างนะคะก็รอนิดนึงคาดว่าในเดือนกันยายนก็จะมีความชัดเจนค่ะอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลานะคะได้ใช้มีสินค้าดีๆแต่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นจะหมดในช่วงเดือนนี้แล้วก็เลยต้องรีบมาบอกกันก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะมิสเตอร์ CCTV เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็สามารถสบายใจได้เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่คุณมีกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360A80 Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยง่ายๆเลยผ่านโทรศัพท์มือถือตัวกล้องเขาเนี่ยนะคะก็มีความละเอียดสูงถึง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดก็ระดับ 4K USB แล้วก็กล้องเนี่ยนะคะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะคะแล้วก็ เรายังเพิ่ม memory SD card ให้สูงถึง128 GB มันสามารถบันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็กล้องเนี่ยนะคะก็ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้ด้วยเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนแล้วเขาก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้เพราะว่าเขาเนี่ยดูตอนคืนได้ด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีโหมดอินฟราเรดนะคะสามารถดูกล้องได้ชัดในตอนกลางคืนหรือว่าในที่มืดก็ชัดแจ๋วเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านนะคะเราก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมอบให้นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษในช็อปมันเนี่ยเขาจัดให้ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะซื้อ1แท็บ1ค่ะเพียงแค่ราคา 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจซื้อก็โทรไปที่021-43990สินค้าเขารับประกัน1ปีนะคะขอย้ำเบอร์อีกรอบ021-43990เขามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคืนนี้เราลาไปพร้อมกันเลยเนาะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกัน

0: วันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดค่ะฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะเวลาประเทศไทยคือ5นาฬิกาถึง6นาฬิกานะคะส่วนเวลาประเทศอื่นท่านก็ลดทอนกันเองนะคะวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องจะเล่าให้ฟังตามที่รายการเนี่ยตั้งหัวข้อว่าคุยกับครูดุษแล้วก็เจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็บอกว่าคุยอะไรก็ได้ดิฉันส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องดนตรีซะเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้จะมีทั้งเรื่องดนตรีทั้งเรื่องพุทธศาสนาอะไรก็เรื่องกฎแห่งกรรมนะคะก่อนอื่นพูดเรื่องละครเพลงก่อนคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจมิวสิคัลเธียเตอร์เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงที่รวบรวมบทพูดบทร้องบทเต้นแล้วก็ออร์เคสตราด้วยนะคะเข้าด้วยการใช้ดนตรีและอารมณ์ของเพลงถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครคือเป็นละครเพลง

ูดง่ายๆเขาเป็นลิเกชนิดหนึ่งนะของฝรั่งเขาลักษณะสำคัญของละครเพลงนะคะก็เป็นการผสมผสานมีทั้งบทพูดธรรมดาบทเพลงพูดที่เป็นเพลงขับร้องเพื่ออารมณ์มีการเคลื่อนไหวมีการเต้นค่ะออกแบบท่าทางประกอบต่างๆแล้วก็เน้นความอลังการของฉากแสงสีและเสียงดนตรีเป็นวงนะคะทีนี้ละครเพลงมิวสิคัลเนี่ยแตกต่างกับโอเปร่าคือเป็นละครเหมือนกันแต่โอเปร่าเนี่ยใช้วิธีขับร้องแบบโครงสร้างดนตรีแบบคลาสสิกหรือที่เรียกว่าเบลคันโตนะคะส่วนละครเพลงเนี่ยหรือมิวสิคัลเนี่ยจะใช้เสียงร้องแบบธรรมชาติถ้าร้องสูงก็แน่นอนก็ต้องใช้เสียงเบลคันโตแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นร้องไม่ได้สูงโอเปร่าก็ใช้เสียงทรงพลังกว่าละครเพลงโอเปร่าก็การแสดงนี่ก็ไม่ต้องใส่ไมโครโฟนแต่ว่ามิวสิคัลก็ต้องใช้ไมโครโฟนทีนี้ดิฉันจะเริ่มต้นในเพลง All I Ask of You มาจากละครเพลงดัง The Phantom of the Opera เป็นเพลงร้องในฉากบนดาดฟ้าโรงละครค่ะคริสตีนคือนางเอกราอูลคือพระเอกเขาเป็นคู่รักกันมาเก่าแก่แล้วก็พลัดพรากไม่เจอกันแต่นี่กลับมาเจอกันก็ร้องเพลงรักคู่กันซึ่งสัญญากันว่าจะอยู่ปกป้องซึ่งกันและกันเพลงนี้นะคะซ่อนเรื่องราวของการแต่งเพลงและความเจ็บปวดของตัวละครคือในที่สุดก็รู้สึกว่าจะตายตอนจบนะคะคล้ายๆกับอุปราชกรเพลงนี้ประพันธ์โดยแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์คงเคยได้ยินชื่อนะคะแสดงที่เวสต์เอนด์ที่ลอนดอนนะคะทีนี้เพลงในนี้ร้องยากทั้งนั้นเลยทีนี้จะพูดถึงว่าคำว่า Phantom of the Opera เนี่ยมีลูกศิษย์ดิฉันคนหนึ่งบอกว่าครูหนูจะให้ลูกศิษย์ร้องโอเปร่าแล้วครูก็ถามมาเรื่องอะไรเขาบอกว่า Phantom of the Opera ไงที่แท้นะคะคำว่า The Opera นี่หมายถึงโรงละครโอเปร่าที่ปารีสที่เดิมทีมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะชื่อว่า Palais Garnier สวยมากนะคะอยู่ตรงจัตุรัสโอเปร่าเนี่ยถ้าไปปารีสก็แวะเข้าไปชมได้มีนิทรรศการให้ชมด้วยทีนี้มันก็เป็นเรื่องราวจริงๆเนี่ยนะผู้ประพันธ์เนี่ยนะคะเขาได้อิงจากเรื่องจริงก็คือว่าในปีเรื่องจริงนะคะในปี1896เนี่ยค่ะเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่คืนนั้นเนี่ยตัวถ่วงน้ำหนักของโคมระยะขนาด7ตันเนี่ยค่ะชำรุดและร่วงหล่นลงมาทะลุเพดานทำให้มีคนตายคนหนึ่งซึ่งพอดีเขานั่งอยู่ที่เบอร์13แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายสิบคนเลยทีนี้นักแต่งนวนิยายชื่อว่ากาสตองเลอคูเขาเป็นนักเขียนมีชื่อเสียงก็เลยหยิบยกเอาโศกนาฏกรรมเนี้ยมาเป็นจุดหักเหสำคัญในนวนิยายของเขาโดยแต่งเติมให้มีตัวละครที่เป็นผีหรือเป็นปีศาจแฟนทอมเป็นคนตัดสายเคเบิลเพื่อล้างแค้นและข่มขู่โรงละครคือเล่าสั้นๆนะคะคือแฟนชอมเนี่ยเดิมทีเขาก็หลงรักนางเอกที่ชื่อคริสตินแต่ตอนหลังก็นางเอกก็ไปรักกับพระเอกที่ชื่อราอูลแฟนชอมนี่ก็เก็บความแค้นนี้ไว้ตลอดแล้วเขาก็ในการพังทลายครั้งหนึ่งของโรงละครอุปรากรเนี่ยเขาก็มีถ้ำอยู่ใต้ดินเขาก็เลยไปอยู่ในถ้ำนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็มาเจอนางเอกแล้วก็หลอกล่อนางเอกอย่างไรแล้วในที่สุดเขาเองก็ถูกคมไฟระยะเนี่ยค่ะตกลงมาทับเขาตายเขาไปตัดสายนั้นแต่มันตกลงมาเขาก็ตายก็เชิญรับฟัง All I Ask of You

เรื่องต่อไปที่จะชวนให้ท่านฟังนะคะมาจากละครเพลงชื่อ The Merry Widow Merry Widow เนี่ยภาษาเยอรมันเขาชื่อว่า Die Lustige Witwe ก็คือแม่ไม้หันษานี่เองนะคะคือเขาจะเล่าถึงว่าการแสดงเรื่องราวเนี่ยเป็นดัดแปลงมาจากบทละครของฝรั่งเศสค่ะเนื้อเรื่องเดิมมาจากบทละครในปี1861เรื่อง L'attaché d'ambassadeur ของ Henri Milac เรื่องราวนะคะเขาก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็เป็นแม่ม่ายอ่ะก็แม่ม่ายหันษาก็สนุกสนานเที่ยวเต้นรำไปงานบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเขาก็พบความรักแต่ว่าบทเพลงของเขาเนี่ยก็พูดถึงว่าในยุคตื่นตัวต้นศตวรรษที่20คือไม่นานมานี้นะคำว่า Merry Widow เนี่ยมีนัยยะถึงความเป็นอิสระและเสน่ห์ของผู้หญิงที่เป็นม่ายคือผ่าน

ลูกมาเยอะแล้วเป็นเสน่ห์ของเขานะคะบทเพลงที่จะให้ฟังเนี่ยก็จริงๆในเรื่องเนี้ยมีเพลงชื่อว่าวิริยะซองเพราะมากมีโอกาสจะเปิดให้ฟังแต่ตอนนี้ดิฉันนำแต่เพลงคู่มาให้ฟังเพลงคู่อันนี้ก็เป็นการร้องระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะมันมีเนื้อเพลงตอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าริมฝีปากนิ่งเงียบนัยยะของเพลงเป็นเพลงคู่ที่เป็นเพลงวอลส์นะที่พระเอกเนี่ยชื่อดานิโลเนี่ยนางเอกในฮานน่าเต้นรำร่วมกันเนื้อเพลงบอกว่าแม้ริมฝีปากของเธอจะไม่ได้เอ่ยคำว่ารักออกไปแต่ท่วงทำนองการเต้นรำและสายตาของเธอคือของฮานน่าเนี่ยก็บ่งบอกความในใจหมดแล้วเป็นเพลงที่โรแมนติกที่สุดของเลอาผู้ประพันธ์ชื่อเลอานี่มีชื่อเสียงนะคะเพลงนี้ชื่อ Lippen Schweigen นะคะเชิญรับฟังค่ะ

ไงคะฟังแล้วไพเราะทั้งนั้นนะคะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงดูเอ็ตคือเพลงร้องคู่ระหว่างเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายอาจจะสูงอาจจะต่ำก็แล้วแต่ผู้ประพันธ์เขาต้องการก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงเรื่องราวและอารมณ์ของบทเพลงละครเรื่องนั้นๆมีบทเพลงจากละครเรื่อง The Wizard of Oz อันนี้ทันสมัยหน่อยแล้วคริสต์ศักราช 1900

139นี่เองวีกันเป็นเรื่องราวมิตรภาพของการเติบโตของสองแม่มดแห่งดินแดนออสอย่างเอลฟาบาและกลินดาเล่าผ่านมุมของตัวละครทั้งสองก่อนหน้าโดโรชีจะมาถึงดินแดนแห่งนี้ก็ตอนนี้ก็มี3ตัวละครนะคะสองแม่มดก็ชื่อเอฟานาและกลินดาส่วนตัวละครที่โผล่มา ตอนใหม่ก็คือชื่อโดโรชีนะเรื่องราวสะท้อนถึงการถูกใส่ร้ายจนกลายเป็นแม่มดใจร้ายใครเป็นแม่มดก็ไม่ทราบความรักสามเศร้าและการเสียสละตนเองเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องในสังคมโลกปัจจุบันคนที่เสียสละตนเองเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องมีน้อยมากนะคะเอาอย่างเขาสิคะบทจากละครเพลงภาพยนตร์คลาสสิกชื่อ The Wizard of Oz บทเพลง As Long As You Are Mine ผู้ประพันธ์ชื่อว่าเอริโวเขาบอกว่าเนื้อเพลงนะคะตราบใดที่คุณเป็นของฉันชื่อเพลงอย่างเงี้ยเป็นเพลงจากองค์ที่2ของละครเพลงเรื่อง Wicked โดยสเตฟานชวาร์ตซ์เป็นเพลงคู่ระหว่างเอลฟาบาแม่มดชั่วร้ายแห่งตะวันตกและฟิเอโรชายที่เธอหลงรักแม่มดนี่ออกมาก่อนใครเพื่อนนะเอลฟาบาเนี่ยขณะที่เอลฟาบากับฟิเอโรกำลังหนีจากกองกำลังของพ่อมดชื่ออะไรไม่ทราบทั้งสองได้แสดงความรักที่เพิ่งค้นพบต่อกันในตอนท้ายของเพลงเอลฟาบาสารภาพว่าเธอรู้สึกชั่วร้ายเป็นครั้งแรกนี่เป็นการเล่นคำกับฉายาที่เธอได้รับและคำแสลงของอังกฤษว่า weak ซึ่งหมายถึงความจริงที่ว่าฟีโรมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับกรินดาเพื่อนสนิทที่สุดของเอลฟาบานอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่โลกแห่งความรักครั้งแรกของเอลฟาบาด้วยเป็นรักครั้งแรกของเอลฟาบานะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่ความสัมพันธ์โรแมนติกของเธอกับฟิเอโรจะดำเนินต่อไปเอลฟาบาสัมผัสได้ว่าเนสซาโรน้องสาวของเขาน้องสาวของเธอค่ะแม่มดชั่วร้ายแห่งตะวันออกกำลังตกอยู่ในอันตรายก็รีบไปช่วยเหลือคือแม่มดจากตะวันตกก็ชื่อว่าเอลฟาบาแม่มดแห่งทิศตะวันออกก็ชื่อว่าเนสราหลังจากเพลงนี้จบลงนะคะเพลงคู่เนี่ยค่ะเมื่อเอลฟาบาไปตามหาเนสโรสมังกรก็ขยับตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็คือโบราณเขาพูดอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือเพลง As Long As Your Mind ขอเชิญรับฟังค่ะ

0: What is it?
1: It's just, for the first time, I feel wicked.
2: ตอนนี้พักครึ่งเวลานะคะครึ่งหลังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองที่กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่ในขณะนี้นะคะ
3: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ
0: และอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
10: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
11: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
2: กำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับผู้ดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดเป็นคลื่นของช่อง9อสมทนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เป็นครึ่งหลังของรายการของดิฉันซึ่งย้ายมาอยู่เวลาประเทศไทยคือ5ถึง6โมงสำหรับท่านที่ตื่นเช้าคนแก่ที่ตื่นเช้าคนที่นอนไม่หลับก็ฟังกันก็แล้วกันก็ได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้างก็แล้วแต่ฟังเพื่อความเพลิดเพลินพอดีฉันได้นำเอาบทเพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆเอามาเปิดให้ท่านฟังวันนี้พูดเรื่องสุขภาพก่อนจริงๆดิฉันก็สุขภาพไม่ค่อยดีมื้อนี้คุณรู้จักไหมคะโรคเส้นเลือดโป่งพองคือโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองโรคนี้เรียกว่า aortic aneurysm อาการความเสี่ยงและการรักษาทำอย่างไรนี่บอกย่อๆนะคะเป็นโรคที่คนเป็นกันมากแล้วก็ตายโดยไม่รู้ตัวไม่รู้สาเหตุหลอดเลือดแดงใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนท่อประปาหลักที่ให้แขนหล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆเช่นหัวใจสมองประสาทไขสันหลังแขนขาและอวัยวะในช่องท้องทำหน้าที่เป็นท่อน้ำ นำเลือดแดงจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายโดยเริ่มต้นจากบริเวณขั้วหัวใจขึ้นไปยังยอดอกดูนะคะขั้วหัวใจขึ้นไปยอดอกก็สูงขึ้นแล้วทอดโค้งไปด้านหลังนี่ไปด้านหลังแล้วเคียงข้างกระดูกสันหลังในช่องอกผ่านกระบังลมเข้าไปยังช่องท้องก่อนจะแยกเป็นแขนงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาสองข้างและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองกระทันหันเป็นโรคที่อันตรายและทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้อย่างกระทันหันเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากหลอดเลือดที่โป่งพองอาจจะแตกทันทีทันใดโดยไม่มีอาการให้ทราบมาก่อนนะคะไม่มีการเตือนหลอดเลือดที่โป่งพองจะมีลักษณะคล้ายลูกบอลลูนโดยผนังของหลอดเลือดจะพองออกอย่างชัดเจนสัญญาอันตรายของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองมีอะไรบ้างนะคะเอาคร่าวๆผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใดๆนำมาก่อนนี่สิคะมันแย่ตรงเนี้ยอาจตรวจพบโดยบังเอิญจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรงอกหรือคลำก้อนเต้นได้ในช่องท้องข้อที่2ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงปุ่งพองในช่องอกอาจมีอาการกดเบียดของหลอดเลือดกับอวัยวะข้างเคียงเช่นกดหลอดลมทำให้หายใจลำบากกดเบียดหลอดอาหารทำให้กลืนลำบากกดเบียดเช่นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงทำให้เสียงแหบเป็นต้นหากผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกปวดหลังหน้ามืดหมดสติหรือไอเป็นเลือดอาจบ่งชี้ว่าหลอดเลือดแดงใหญ่มีการปริแตกในผู้ป่วยที่หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องปุ่งพองอาจจะคลำก้อนเต้นได้ในช่องท้องหรือมีอาการปวดท้องปวดหลังหากมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ด่วนเลยนะคะเพื่อทำการวินิจฉัยจากการสอบถามประวัติอาการตรวจร่างกายร่วมกับตรวจเพิ่มเติมเช่นการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรงอกหรือช่องท้องการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์การถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวังนะคะมันยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองตรวจสอบดูสิคะบ้านคุณมีผู้เสียชีวิตด้วยหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองไหมเป็นความดันโลหิตสูงและข้อที่3ฆาตกรตัวแสบคือการสูบบุหรี่แนวทางการรักษาค่ะคือจริงๆรักษาไม่ได้อะเพราะแตกก็ตายนะเขาบอกควบคุมความดันโลหิตอันนี้ก็ช่วยได้บ้างถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นแล้วนะงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระโดยเฉพาะอย่างคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยก็จะอุจจาระค่อนข้างจะถ่ายยากมากท้องผูกต้องหลีกเลี่ยงนะต้องหายาถ่ายท้องมารับประทานการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดผ่านช่องทรงอกหรือช่องท้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งพยาธิสภาพของหลอดเลือดแล้วทำการใส่หลอดเลือด

เทียมทดแทนการผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดหุ้มด้วยขดลวดเป็นต้นเขาเรียกว่าการผ่าตัดแบบ Anoresis Repair EVA เป็นการผ่าตัดด้วยวิธีสอดใส่หลอดเลือดเทียมผ่านหลอดเลือดแดงที่ขาหนีเพื่อสอดหลอดเลือดเทียมเข้าไปใส่แทนที่หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณที่ปุ่งพองในช่องอกหรือช่องท้องการยืดเกาะของหลอดเลือดเทียมกับผนังของหลอดเลือดแดงใหญ่จะไม่ใช้การเย็บติดของหลอดเลือดแต่อาศัยแรงดันออกของขดลวดหลอดเลือดที่ปุ่งพองจะค่อยๆฝ่อหรือคงขนาดเดิมขนาดเดิมต่อไปการรักษาด้วยวิธีนี้นิยมใช้กันมากค่ะซึ่งผลการรักษาในระยะสั้นระยะกลางมีประสิทธิภาพดีถ้ากายวิภาคหลอดเลือดของผู้ป่วยเหมาะสมมันก็ไม่แน่คือผ่าตัดแล้วเขาบอกอาจจะดีในระยะสั้นและระยะกลางถ้ากายวิภาคหลอดเลือดของผู้ป่วยเหมาะสมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านที่ผ่าตัดแล้วหรือกำลังตัดสินใจผ่าก็ผ่าเถอะค่ะทำให้ชีวิตยังยืนยาวได้อีกระยะหนึ่งข้อดีของการรักษาโดยผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดที่หลอดเลือดเทียมชนิดหุ้มด้วยขดลวดเพราะว่ากันว่าอันนี้ต้องสั่งมาจากต่างประเทศนะแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กปวดน้อยกว่าผ่าตัดแบบเปิดเสียเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหลีกเลี่ยงภาวะความดันโลหิตไม่คงที่พักฟื้นเร็วกลับบ้านได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดเหมาะสำหรับรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดใหญ่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดพองจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการผ่าตัดก็คือป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแดงใหญ่มีการปริแตกค่ะแตกเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นค่ะร้อยละ50-90และเกิดทุพพลภาพได้การรักษาด้วยการผ่าตัดเหมาะสมในกรณีที่มีเครื่องบ่งชี้อย่างนี้1มีภาวะรั่วซึมหรือปริแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่พองจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณก้อนเช่นปวดท้องปวดหลังหรือเจ็บแน่นหน้าอกเอ๊ะแต่ดิฉันอยู่กับคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ดิฉันถามมาเลยว่าปวดท้องไหมเพราะมีความรู้เล็กน้อยปวดหลังไหมไม่เจ็บแน่นหน้าอกไหมไม่ก็เลยไม่รู้อะไรกันแน่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแสดงเลยอันนี้น่ากลัวหากหลอดเลือดแดงใหญ่มีขนาดโตกว่า5หรือ 5.5 เซนหรือมีขนาดโตเร็วกว่า1เซนใน1ปีก็อันนี้ก็คนใกล้ตัวดิฉันก็เป็นอย่างเงี้ยผู้ป่วยเพศหญิงหรือผู้ป่วยอายุน้อยที่มีแม้มีหลอดเลือดปุ่งพองขนาดเล็กกว่า5เซนแต่มีปัจจัยเสี่ยงในการแตกของก้อนเช่นมีประวัติคนในครอบครัวเคยมีหลอดเลือดแดงใหญ่แตกเฉียบพลันอาจได้รับการพิจารณาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงปุ่งพองแต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดรักษาควรได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจอัลตราซาวด์หรือการถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทุก 3-6 เดือนและควบคุมปัจจัยเสียดิฉันนำมาจากบทความของนายแพทย์ปัญญาเกียรติโตพิพัฒน์ขอพูดหน่อยในประสบการณ์ของดิฉันนะคะน่ากลัวที่สุดคือไม่มีอาการแสดงปวดมันจะแตกมันก็แตกเลยในครอบครัวใหญ่ของดิฉันก็เป็นมาหลายคนแล้วค่ะก็ไม่รอดสักคนค่ะทีนี้จบเรื่องเครียดแล้วแต่เรารู้ไว้ดีกว่านะคะ

ท่านนี้จะขอพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในสังคมนะคะซึ่งดิฉันก็ความรู้ก็ไม่มีนะคะก็อ่านมาจากที่นู่นที่นี่ก็มาเล่าสู่กันฟังคดีแรกก็คือเรื่องผู้สวก็มีปรากฏหลักฐานเอกสารต่างๆออกมาสู่สาธารณชนตลอดเวลาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหน่วยงานที่ต้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงก็คงกกต.นี่ไม่พ้นกกต.ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนคนไทยที่ต้องการให้ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่เท่าเทียมในการจัดการกับผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านๆมาก็เห็นอย่างที่เห็นนะคะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาแล้วหลายคดีก็ยังไม่เป็นไรหลายๆฝ่ายจึงคาดหวังว่าและเชื่อมั่นว่ากกต.คราวนี้จะใช้มาตรฐานเดียวกันกับสิ่งที่ถูกต้องคนขนาดเดียวกันก็คนที่ไม่เชื่อมั่นกับการทำงานของกกต.เนื่องจากเห็นว่าท่าทีที่ผ่านมาเช่นกระบวนการตรวจสอบต่างๆก็ค่อนข้างช้ามากๆเลยนะคะไม่มีความคืบหน้าและความชัดเจนเท่าที่ควรนี่ดิฉันก็เอามาจากสื่อนะคะไม่ได้คิดเองหรอกทีนี้ดิฉันอยากจะยกคำของพระอาจารย์หลวงพี่ไพศาลวิสาโลมากล่าวเตือนสติคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองทั้งหลายนะคะสิ่งที่พระอาจารย์ไพศาลทำมาตลอดไม่ว่าเป็นการกระทำหรือคำเทศนาจะสอดรับอยู่ตลอดคือการทำกิจและการทำผิดกอไก่กับพอพึ่งนะคะคือต้องประกอบด้วยการทำกิจอย่างมุ่งมั่นสุจริตและการจะทำกิจได้อย่างถูกต้องนั้นไม่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็ต้องมีการทำจิตควบคู่กันไปมิฉะนั้นแล้วการทำกิจที่ดีอาจจะถูกกิเลสลากพาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันถ้าการทำจิตไม่เข้มแข็งหรือการทำกิจที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะนำไปสู่จิตที่ท้อแท้ขุ่นเคืองคับข้องใจจนต้องระบายสู่คนรอบข้างท่านยังกล่าวว่าการทำกิจและการทำจิตจึงเปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาได้กว้างใหญ่ไพศาลมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับรากของต้นไม้นั้นว่าจะยังลึกและแผ่ไพศาลอยู่ในเนื้อดินได้มากน้อยแค่ไหน

0: แล้วก็เข้ามาใกล้เก้าอี้ที่ท่านนั่งอยู่ท่านก็ลูบหัวเด็กแล้วก็ถามเป็นยังไงอายุเท่าไหร่อะไรด้วยความรักและเอ็นดูเสร็จแล้วท่านก็เงยหน้ามองฟ้าจากนั้นท่านก็หันไปบอกกับดร.จริวัฒน์สันตบุตรว่าเสียดายปานปานนี่คือพี่ชายคนโตของพวกเรานะคะที่เสียชีวิตไปเมื่ออายุเพียง49ปีเสียดายปานที่อายุสั้นยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากเท่าไหร่ก็ต้องมาเสียชีวิตดิฉันก็มานึกดูมีสักกี่คนอะที่คิดว่าชีวิตเนี่ยเราอยู่เพื่อทำประโยชน์เพื่อคนอื่นชีวิตจะดับศูนย์ไม่ใช่เพื่อเสียดายเงินทองไม่ใช่เพื่อเสียดายยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องเหรียญตราต่างๆแต่เสียดายเวลาที่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่ดีดิฉันก็ช่วงนี้ก็เจ็บป่วยพอสมควรนะคะคนใกล้ตัวก็เจ็บป่วยดิฉันคิดอย่างนี้ได้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกตื้นตันด้วยแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นคำสั่งสอนสั้นๆง่ายๆแต่ทำให้คนรู้สึกว่าการทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเนี่ยเราต้องแข่งกับเวลาแล้วเราต้องพยายามทำจนกว่าเราจะทำไม่ได้ชีวิตหาไม่ได้มิฉะนั้นแล้วเกิดมาเสียคนเปล่าวันนี้ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะอยากจะฝากไว้นิดนึงถ้าท่านชอบรายการของดิฉันเนี่ยกรุณาส่งข่าวสื่อสารไปยังบริษัทอสมทวิทยุอสมทจำกัดนะคะดิฉันอยากได้กำลังใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็แก่ชรามากแล้วเราเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังไงก็ยังขอกล่าวสวัสดีกับทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกับครูดุษที่ Mcot Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr.CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ

0: อนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะเป็นประจำค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะในแวดวงจิตอาสากิจกรรมดีๆค่ะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะแล้วก็พูดคุยนะคะกับอาสารับเชิญค่ะซึ่งก็จะมีจิตอาสานะคะจากหลากหลายวงการเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะที่เราจะมาเจอกันนะคะกับอาสารับเชิญค่ะในช่วงของ MCOT ESG Insight ค่ะทุกเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ ESG ค่ะที่จะมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับแขกรับเชิญในช่วงของ MCOT ESG Insight นะคะก็จะเป็นเราจะไปพูดคุยกับประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว4นะคะตำบลภูแรนคาค่ะพูดถึงภูแรนคาจังหวัดชัยภูมินะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยประทับใจกับแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่หลายคนเนี่ยประทับใจนะคะแล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสาธิตเบียดนอกนะคะเป็นผู้นำชุมชนค่ะที่ส่งเสริมวิถีแห่งศรัทธาแล้วก็มุ่งรักษาป่าต้นน้ำแล้วก็วัฒนธรรมของตำบลภูแรนคาจังหวัดชัยภูมิค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากๆค่ะไปติดตามฟังกันได้นะคะในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะแต่สำหรับในช่วงแรกนะคะก็จะมีเรื่องเล่าจิตอาสาน่ารักน่ารักค่ะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนและก็สัตว์นะคะต้องบอกว่าเป็นการช่วยชีวิตนะคะของแบบจากทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะที่แบบรวบรวมมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะไปกันที่ในประเทศกันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มภูเก็ตค่ะที่ช่วยชีวิตลิงนะคะที่ลอยคออยู่กลางทะเลค่ะให้รอดแบบว่ามีชีวิตรอดแบบอย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวนะคะซึ่งโซเชียลชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็แบบชื่นชมแล้วก็มีการแบบแชร์กันเยอะแยะมากเลยทีเดียวค่ะเป็นหนุ่มที่ไปตกปลาที่ภูเก็ตนะคะแล้วเขาก็ได้ช่วยชีวิตลิงที่ลอยคออยู่กลางทะเลลึกค่ะหลังจากที่เขาคาดการณ์นะคะว่าลิงเนี่ยน่าจะว่ายน้ำเนี่ยข้ามเกาะมาประมาณ5กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะจนหมดแรงนะคะแล้วเขาก็เลยพานั่งเรือเนี่ยกลับส่งคืนแบบสู่ชายฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะเพจที่แชร์นะเป็นจุดเริ่มต้นแชร์ก็คือภูเก็ตไทม์นะคะที่เขาได้มีลงภาพเหตุการณ์ความมีน้ำใจของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือลิงแสมที่กำลังว่ายน้ำอยู่กลางทะเลลึกนี่แหละค่ะตอนที่พลเมืองดีท่านนี้เนี่ยนะคะคือเขานำเรือเนี่ยออกไปจอดลอยลำอยู่กลางทะเลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะตกปลาตามปกติค่ะบริเวณหน้าน้ำกลางอ่าวแถว เกาะมะพร้าวนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ระหว่างที่กำลังตกปลาอยู่นะคะสายตาก็เหลือบไปเห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังตะเกียกตะกายว่ายน้ำอยู่ไกลๆค่ะพอเพ่งมองดูอย่างละเอียดแล้วนะคะก็เลยเห็นว่าเป็นลิงตัวหนึ่งค่ะที่กำลังลอยคอโต้คลื่นลมค่ะแล้วก็มีท่าทีเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆหนักอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเขาก็เลยมองว่าลิงตัวนี้น่าจะแบบพยายามว่ายน้ำแบบมาจากทางฝั่งเกาะซิเลนะคะแล้วก็คำนวณระยะทางในทะเลเนี่ยก็ถือว่าไกลเนี่ยกว่า5กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะทำให้มันเนี่ยเกิดอาการล้าแล้วก็หมดแรงลงกลางทางนะคะพอเขาเห็นอย่างนั้นค่ะเขาก็เลยแบบหาอะไรที่แบบว่าให้ลิงเนี่ยค่อยๆเกาะนะคะแล้วก็ช่วยให้ขึ้นมาแบบบนเรือได้นะคะแล้วคือความที่แบบมีก็คือคนก็กลัวลิงลิงก็กลัวคนเนี่ยนะคะแบบก็แบบเราก็จะเห็นภาพที่เขาแชร์กันมาเนี่ยก็คือคนก็จะอยู่อีกฝั่งนึงของเรือนะคะนั่งอยู่อีกฝั่งนึงส่วนลิงก็จะอยู่อีกฝั่งนึงของกาบเรือเนี่ยนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเอาน้ำเนี่ยใส่เป็นถ้วยให้ลิงนะคะแล้วก็มีขนมปังนิดๆหน่อยๆนะคะก็แล้วเสร็จแล้วก็พาลิงเนี่ยกลับเข้าสู่ชายฝั่งค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องที่แบบเกิดในทะเลเหมือนกันนะคะแต่ไปอีกจังหวัดนะคะเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะหนุ่มใจดีคนนี้ก็แบบออกเรือไปตกปลากลางทะเลเหมือนกันค่ะแต่แทนที่จะได้เจอปลานะคะกลับเจอตูบสี่ขาลอยคออยู่กลางทะเลค่ะเขาก็เลยแบบรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะก็เลยกลายเป็นภาพสุดประทับใจที่แบบในแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะไถเรือค่ะที่แบบนำเรือเนี่ยนะคะออกไปลอยอยู่บริเวณเกาะสัมปะหยือนะคะก็เป็นหนึ่งในเกาะบริวารขนาดเล็กของเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาไปทางทิศตะวันตกเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรนะคะในเพจข่าวศรีราชาชลบุรีค่ะเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปหาไต่คนไต่เรือคนดังกล่าวนะคะก็ทราบชื่อว่าคุณปิติสารโภคทรัพย์ค่ะอายุ40ปีนะคะคุณปิติสารก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตนเองเนี่ยได้รับลูกค้าออกไปตกปลาบริเวณเกาะสัมปันหยือค่ะที่แถวเกาะสีชังกระทั่งบ่ายๆเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าวัตถุเนี่ยสีขาวนะคะแบบลอยผุดลอยว่ายอยู่กลางทะเลค่ะพอเพ่งมองดูไปก็เห็นเป็นสุนัขค่ะก็เลยแบบว่าให้ลูกเรือเนี่ยนะคะที่กำลังแบบตกปลากันอยู่เนี่ยเก็บคันเบ็ดค่ะแล้วภายในเรือทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบว่าขับเรือเนี่ยไปช่วยสุนัขตัวดังกล่าวค่ะโชคดีนะคะที่เห็นก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยกระแสน้ำซึ่งแบบตอนนั้นเนี่ยน้ำกำลังขึ้นค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวค่ะอาจจะทำให้สุนัขตัวดังกล่าวเนี่ยหมดแรงแล้วก็จมน้ำได้ค่ะโดยใช้เวลาช่วยสุนัขดังกล่าวเนี่ยนะคะประมาณ5นาทีเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาผ้าภายในเรือนะคะเช็ดตัวสุนัขค่ะแล้วก็เอาขนมปังให้สุนัขแบบได้กินให้มีแรงนะคะหลังจากนั้นก็มีเรือประมงค่ะมารับตัวสุนัขไปนะคะเพื่อที่จะไปช่วยประกาศตามหาเจ้าของค่ะซึ่งสุนัขของเรือโป๊ะที่อยู่บริเวณแถวเกาะสีชังค่ะเขาก็มองว่าอาจจะเป็นแบบเรือที่แบบอยู่แบบตามเรือโป๊ะแถวๆเกาะสีชังที่อาจจะถูกคลื่นซัดแล้วก็ทำให้หล่นจากเรือนะคะหลังจากนั้นนะคะทางคุณปิติสารที่เป็นช่วยสุนัขมาเนี่ยก็บอกว่าได้โพสต์ลงออนไลน์ค่ะก็มีคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ตั้งชื่อสุนัขตัวดังกล่าวว่าเจ้าบุญรอดนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่แบบว่าได้ไปเจอเจ้าของด้วยนะคะอีกเรื่องนึงไปกันที่ต่างประเทศบ้างค่ะอันนี้ก็คือเป็นสุนัขเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยได้สำเร็จด้วยนะคะถูกพัดออกจากฝั่งลอยเคว้งบนคายักค่ะกลางทะเลเนี่ยไกลจากชายฝั่งประมาณ4กิโลเมตรค่ะเจ้าของเนี่ยพยายามว่ายน้ำตามแต่ว่าไม่ทันนะคะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ช่วยเหลือค่ะ BBC นะคะเขาบอกว่าบลูส์นะคะเป็นชื่อของสุนัขพันธุ์อัลเซเชียนค่ะรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดหลังจากถูกลมพัดพาคายักเนี่ยนะคะหลุดออกจากชายฝั่งค่ะแล้วก็ไปลอยเคว้งอยู่กลางทะเลค่ะขณะที่เจ้าของเนี่ยพยายามว่ายน้ำตามไปช่วยก็ไม่สามารถตามทันนะคะทีนี้บลูส์หรือว่าสุนัขตัวนี้นะคะก็คือแบบระหว่างที่เจ้าของกำลังจะเตรียมลงพายเนี่ยค่ะบริเวณชายฝั่งแบมเบิร์กเมืองนอร์ทัมเบอร์แลนด์เนี่ยนะคะของอังกฤษนะคะก่อนถูกพัดหลุดออกจากฝั่งค่ะ จ้าของรีบว่ายตามไปก็ไม่ทันนะคะแล้วทีนี้เขาก็พยายามจะค้นหาค่ะแล้วก็เกิดเป็น

0: ภารกิจช่วยเหลือนะคะก็มีเรือหลายลำเลยทีเดียวค่ะกระทั่งเรือทัวร์นะคะที่เพิ่งส่งนักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะฟาร์มเสร็จเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมค้นหาด้วยนะคะทีนี้ทางกัปตันจิมมี่ลีดนะคะเขาก็แบบคาดการณ์ทิศทางการลอยตัวของคายักแล้วก็พบว่าบรูซเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรค่ะระหว่างการช่วยเหลือนะคะทีมงานก็พยายามที่จะแบบสวมสายรัดให้บรูซนะคะแต่ว่าสายหลุดจนแบบสุนัขเนี่ยพลัดตกลงไปในน้ําค่ะแต่นะคะทางลูกเรือเนี่ยก็สามารถที่จะเอื้อมมือเนี่ยคว้าหนังคอของบรูซไว้ได้ทันค่ะกัปตันลีดนะคะก็ยอมรับว่าจังหวะนั้นเนี่ยหากพลาดเนี่ยนะคะก็คือแบบความหวังในการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงทันทีนะคะแต่ในที่สุดค่ะความพยายามของทุกคนนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือบรูซสุนัขพันธุ์อัลเซเชียนให้รอดชีวิตได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของการให้ความช่วยเหลือฉุกเรียกว่าการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินก็ว่าได้นะคะของคนที่ทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศที่ไปพบเจอสัตว์ที่กำลังแบบใกล้จะจมน้ำแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนะคะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสาค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะนอกจากเรื่องเล่าจิตอาสาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือช่วงนี้ก็เข้าแบบช่วงหน้าฝนนะคะก็คุณผู้ฟังก็อยากจะเป็นด้วยความเป็นห่วงนะคะก็คุณผู้ฟังก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามสถานการณ์นะคะแบบในเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเวลาออกไปข้างนอกจะได้เตรียมร่มเตรียมอะไรนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งในประเทศของเราเองแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งในหลายประเทศนะคะทั้งในภูในทิเบตนะคะในจีนเนี่ยก็คือมีที่เราทราบข่าวกันมาในช่วงกลางปลายสัปดาห์นะคะว่ามีน้ำเนี่ยท่วมแบบโหแบบสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชากรเยอะมากเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเองนะคะก็ในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยทางหลายๆจังหวัดนะคะก็ยังมีประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วก็การเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทโดยการที่เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ดูประกาศจากกรมอุตุวิทยาด้วยนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะคลื่นความคิดของเรานะคะก็มีกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะเรียกว่าบินตรงสู่ชิงเต่าค่ะเมืองชายทะเลแสนโรแมนติกค่ะแห่งมหานครซานตงประเทศจีนค่ะกับโปรแกรมคุณภาพนะคะครบทุกไฮไลท์คุ้มค่า7วัน4คืนค่ะเดินทางนะคะวันที่20ถึง26กันยายนค่ะเรียกว่าเที่ยวครบทุกแลนด์มาร์คเลยทีเดียวนะคะสถานที่สำคัญสำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์ฟิชคริสตีนะคะมหาวิหารเซนต์ไมเคิลนะคะแล้วก็สะพานจ้านเฉียวนะคะปาตะกวนนะคะเมืองโบราณจีโม่เมืองโบราณที่เก่าแก่กว่า 1,400 ปีเลยทีเดียวค่ะได้ไปศึกษาดูงาน3ผู้ชมนะคะไฮเซนกรุ๊ปค่ะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะคะศูนย์ฝึกและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ะโหต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของจีนที่แบบหุ่นยนต์เนี่ยถ้าได้ตามข่าวในเรื่องของข่าวเทคโนโลยีเนี่ยจะเห็นว่าเขาแบบพยายามพัฒนาหุ่นยนต์นี่นะคะโหแบบวิ่งทั้งวิ่งทั้งออกกำลังกายแบบโหเหมือนในหนังที่เราดูกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าค่ะไปเรียนรู้กระบวนการผลิตแล้วก็ชิมเบียร์สดจากโรงงานด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในเราก็จะพาไปช้อปปิ้งจุใจนะคะย่านเมืองชิงเต่าด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีดินเนอร์ทอล์กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจค่ะอันนี้นะคะใครที่แบบสนใจอยากจะในเรื่องของธุรกิจนะคะเรียกว่าได้แบบประโยชน์หลากหลายมากเลยทีเดียวค่ะทั้งในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะทั้งแบบทางธรรมชาติไฮไลท์ที่สำคัญนะคะและที่สำคัญก็คือยังได้ไปดูแหล่งที่เกี่ยวกับธุรกิจหลายๆมากๆค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโปรแกรมทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง 61,000 โปรแกรมแล้วเนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากจริงๆค่ะสนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้นะคะที่022016527นะคะแล้วก็0629141514 022016527 0629141514ในเวลาทำการนะคะหรือจะฝากข้อความนะคะที่ LINE @thinking radio ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชิงเต่าทริปเดียวได้ทั้งท่องเที่ยวศึกษาดูงานและสร้างแรงบันดาลใจค่ะเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันค่ะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
1: ช่วงปฏิทินอาสา
0: ไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมค่ายอาสาทาสีโรงเรียนน้องที่คีรีวงศ์ค่ะวันที่19ถึงวันที่20กันยายนนะคะที่โรงเรียนวัดสักไคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เนี่ยอากาศดีที่สุดในประเทศเลยทีเดียวนะคะน้ำใสเย็นสบายแช่แล้วเหมือนไปสปาค่ะอาหารก็อร่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรานักจิตอาสาที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะสามารถนะคะที่จะแบบไปทำทั้งกิจกรรมจิตอาสานะคะแล้วก็ยังได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ด้วยนะคะเป็นหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นที่ติดอันดับ1ในประเทศไทยที่มีแต่คนอยากจะไปเที่ยวผ่อนคลายฟอกปอดด้วยอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ของกินเพียบค่ะถ่ายรูปก็แบบโหดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังได้ไปทำงานด้านจิตอาสากันด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมได้อาสาทาสีโรงเรียนน้องที่คีรีวงศ์นะคะวันที่19ถึง20กันยายนค่ะติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์นะคะของกลุ่มอยากลองลองเลยนะคะ0909962697ค่ะ0909962697ค่ะต่อกันที่กิจกรรมของกลุ่มวันไฟเดย์นะคะจะชวนไปปลูกป่าชายเลนบางปูรุ่นที่42ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะที่สถานตากอากาศบางปูค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แบบโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังได้เป็นการท่องเที่ยวแบบที่เราจะได้เรียนรู้ระบบนิเวศด้วยแล้วก็ไปทำงานด้านจิตอาสาในการช่วยกันปลูกป่าชายเลนด้วยนะคะโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้คำบรรยายแล้วก็ชวนไปปลูกป่าชายเลนเก็บขยะนะคะใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ480บาทเป็นเสื้อชมรมแล้วก็ค่ากล้าไม้ชายเลนนะคะแล้วก็ค่าวิทยากรค่ะติดต่อไปได้ที่กลุ่ม One Fine Day นะคะ0831919554ค่ะ0831919554ค่ะอีกกิจกรรมนะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะซึ่งสำหรับปีนี้เขาก็มีโครงการหลักประจำปีนะคะกีบรัดหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก3เดือนค่ะเพื่อให้มีโลหิตสำรองคงคลังเนี่ยเพียงพอสำหรับที่จะใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะทั้งกับผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะจากอุบัติเหตุรวมทั้งผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นประจำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโลหิตสำรองเนี่ยขาดแบบขาดมากๆทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะให้ไปร่วมกันบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นได้ที่แบบศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่ถนนอังรีดูนางนะคะหรือว่าที่หน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะประจำสถานที่ต่างๆซึ่งทางสภากาชาดเนี่ยเขาก็มีการออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะสามารถติดต่อติดตามได้ในเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยนะคะว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยทางหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เนี่ยไปที่ไหนกันบ้างนะคะทั้งในตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญหลายแห่งที่แบบสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยากจะบริจาคโลหิตนะคะไปติดต่อติดตามกันได้ในเพจของสภากาชาดไทยนะคะส่วน ภาคบริการโลหิตแห่งชาตินะคะก็มีอยู่แบบ12แห่งทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชสงขลาและภูเก็ตนะคะหรือจะเป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติก็มีทั่วประเทศค่ะโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็มีจุดรับบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันนะคะก็เชิญชวนค่ะมาร่วมการบริจาคโลหิตแห่งชาติมาร่วมการบริจาคโลหิตนะคะเพื่อที่จะช่วยต่อชีวิตนะคะให้กับอีกหลายๆชีวิตเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นำมาฝากนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ในช่วงของ MCOT ESG Insight ค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะซึ่งก็เป็นประจำค่ะทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะก็จะเจอกันนะคะในช่วงMCOT ESG Insight นะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณอดิศักดิ์กสารเชื้อนะคะเป็นที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว4ตำบลภูแลนคาจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะก็ต้องบอกว่าที่จังหวัดชัยภูมิที่ภูแลนคาเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แบบสำคัญนะคะแล้วก็สำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว4เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของวิถีแห่งศรัทธาแล้วก็การรักษาป่าต้นน้ำนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะของ4ตำบลนะคะที่มาเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวนะคะต้องถามขออนุญาตเรียกว่าพี่ภาพนะคะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าการรวมตัวกันของ4ตำบลนะคะก็มีตำบลท่ามะไฟหวานใช่ไหมคะตำบลเก่าย่าดีนะคะตำบลทรัพย์สุดทองแล้วก็ตำบลท่าหินโงมนะคะทั้ง4ตำบลเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงแล้วก็แบบมารวมกลุ่มกันวิสาหกิจท่องเที่ยวได้ยังไงคะ
6: โอเคครับท่องเที่ยว4ตำบลภูแลนคาเกิดจาก4ตำบลซึ่งอยู่บนหลังเขานะครับบนเทือกเขาภูแลนคาก็มีประกอบไปด้วยตำบลท่าหินโงมตำบล ทรัพย์สีทองซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองส่วนตำบลท่ามะไฟหวานและตำบลเก่ายะดีจะขึ้นกับอำเภอแก้งค้อนะครับซึ่งด้วยบริบทการแบ่งแนวเขตมันก็คือแบ่งแค่ลำน้ำนะครับคนทั้ง4ตำบลแทบถือได้ว่าเป็นญาติพี่น้องกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ด้วยต้องมีการแบ่งแนวเขตเพื่อสะดวกในการปกครองจึงแยกเป็น4ตำบลนะครับทีนี้การเกิดของท่องเที่ยว4ตำบลภูเรนคาเกิดจากว่าความรักนะครับในบ้านเกิดนะครับเราตระหนักว่าเทือกเขาภูเรนคาเนี่ยเป็นเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำลำปะเทานะครับซึ่งน้ำปะเทาลำปะเทานี่เองเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดชัยภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการอุปโภคบริโภคซึ่งสำคัญมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลำน้ำลำปะเทาเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของน้ำตกตาดโตนซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงของภาคอีสานครับผม
5: ค่ะนะคะก็แปลว่าการผนึกกำลังกันของ4ตำบลเนี่ยถือว่าในตอนที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเรามองถึงเรื่องของความเข้มแข็งของการรวมตัวกันยังไงบ้างคะ
6: เราก็เริ่มต้นเราก็มาหารือกันนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าปกติ4ตำบลก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาคือนักท่องเที่ยวมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับเราก็เลยคุยกันว่าเราจะทำยังไงที่อยากจะให้เพื่อนที่มาเที่ยวนะครับมามีโอกาสเข้าถึงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาติธรรมะว่าบริบทของเรามีความงดงามอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงปลากระชังธรรมชาตินะครับสวนผักผลไม้เกษตรอินทรีย์พวกนี้ครับที่สำคัญคือสมุนไพรนะครับโดยที่เรามีต้นทุนสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศและปริมาณผลที่พอเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสมุนไพรตามเทือกเขาครับผม
5: โหฟังแล้วแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบผสมผสานจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของธรรมชาตินะคะที่ทุกคนจะได้ไปแบบว่าสัมผัสความงดงามของธรรมชาติแล้วก็เหมือนได้ผ่อนคลายนะคะกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความงดงามนะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะพี่พาดพูดถึงในเรื่องของธรรมะนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของสมุนไพรด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นจากธรรมะก่อนเลยละกันนะคะเรามีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนนะคะเข้ามากับในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวด้วยยังไงบ้างคะ
6: ในส่วนของธรรมะสิ่งที่ยึดเดี่ยวสำคัญที่สุดของคนทั้ง4ตำบลภูเรนคาก็คือสารปู่ด้วงย่าดีนะครับซึ่งปู่ด้วงเนี่ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จากเล่าสืบกันมาก็น่าจะอยู่สมัยรัชกาลที่2นะครับปู่ด้วงเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิชาเรื่องสมุนไพรนะครับเป็นคนปกปะรักษาเป็นถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเป็นหมอสมุนไพรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท่านเองก็มีวิชาอยู่โยงคงกระพันท่านเองเป็นอาจารย์ของเจ้าพ่อพญาแลนะครับผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมินะครับนอกจากปู่สารปู่ด้วงย่าดีแล้วเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชัยภูมินะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะผสมผสานนะครับแล้วอยู่บนเทือกเขาอยู่บนภูเขามีวิวมีทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นเขื่อนลำปะเทาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนล่างหรือเขื่อนบนนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงพ่อคำเขียนนะครับสุวรรณโนวัดป่าสุกโตของพระอาจารย์ไพศาลนะครับซึ่งท่านก็น่าจะพอได้ยินชื่อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีที่ตำบลทรัพย์สีทองก็จะมีพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนะครับเป็นศิลปะประมาณคล้ายๆกับพระธาตุพนมนะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับยกตัวอย่างของสารปู่ร่องย่าดีนะครับถ้าขึ้นผมไม่แน่ใจว่าขึ้นกี่ขั้นแต่ว่าเป็นเดือน3ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเทือกเขาหรือว่าชุมชนที่อยู่ข้างล่างอำเภอเมืองหรืออำเภอต่างๆก็จะขึ้นไปสักการะ ที่ศาลปู่ด้วงย่าดีนะครับเพื่อสักการะแสดงความเคารพนับถือนอบน้อมสิ่งที่ท่านปู่ด้วงมอบไว้ให้แก่ส่วนอะไรนะคนรุ่นหลังครับเรื่องการสมุนไพรประมาณนี้ครับ
5: ก็คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยค่ะก็ใครที่เป็นแบบสายบุญเนี่ยก็ถือว่าได้ไปแบบสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ที่สำคัญทางในเรื่องของธรรมะแล้วก็ทางจิตวิญญาณจิตใจด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยประวัติความเป็นมาที่พี่พาดเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบสืบทอดต่อมาแบบจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงคนปัจจุบันนะคะที่เราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะแล้วที่สำคัญแต่ละที่เนี่ยนะคะถ้าเราไปแบบด้วยความตั้งใจแบบที่จะแบบซึมซับนะคะบรรยากาศแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนได้ชะล้างชำระล้างจิตใจของเราด้วยนะคะก็ถือว่าได้ไปที่แบบที่เดียวแต่ว่ามีหลายสถานที่นะคะที่เราจะได้ไปแบบมีความผ่อนคลายนะคะแบบทำให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของธรรมะแล้ววัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าการท่องเที่ยวนะคะที่ในวิสาหกิจท่องเที่ยว4ของเราเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่แบบจัดสรรสิ่งที่แบบกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ทุกคนแบบเป็นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะ
6: ครับผม
5: ค
6: ่
5: ะ
6: สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอันซีนก็คือใครมาชัยภูมิถ้าไม่มาเสมือนมาไม่ถึงจังหวัดชัยภูมินั่นก็คือมอหินขาวนะครับซึ่งเป็นหินน่าจะเป็นยุคหลายร้อยล้านปีครับเป็นหินห้าก้อนนะครับซึ่งจะเป็นเกิดการยุบตัวของชั้นดินอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ทีนี้ปรากฏว่านอกจากมอหินขาวเราก็จะมีจุดชมวิวซึ่งผาหัวนาคนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากเป็นสถานที่ดูดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นลองวิกเอ็นเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างแน่นหนานะครับให้ชุมชนเองก็มีส่วนร่วมในการในการบริหารจัดการพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนำผลผลิตสินค้าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับซึ่งมารองรับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีป่าปงพันปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันซีนเหมือนกันเพราะว่าที่ป่าปงพันปีมันจะเป็นปงเท้าช้างนะครับซึ่งปงตัวนี้ครับมีการเจริญเติบโตปีละ1 เซนติเมตรเมื่อเราเทียบความสูงของต้นปงนะครับเราก็เลยประมาณการว่าปงแต่ละต้นนะครับจะมีอายุไม่ต่ำกว่า1,000 ปีนะครับเป็นอันซีนที่สวยมากครับยิ่งหน้าฝนยิ่งสวยนะครับเวลาที่เราขึ้นมาจะเป็นในทะเลหมอกเหมือนเราอยู่ในยุคจูราสสิกเลยถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนนะครับอยากป่าปงพันปีครับอย่าพลาดเป็นอันขาดเลยครับผมครับผม
5: ค่ะโหเรียกว่ามีแบบอันซีนแบบเยอะมากจริงๆนะคะอย่างมอหินขาวเนี่ยก็แบบว่าหลายคนก็เรียกว่าเป็นแบบสโตนเฮนจ์ของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างป่าปงพันปีเนี่ยอย่างที่พี่พาดบอกนะว่าแบบอายุเนี่ยก็แบบโหหลายร้อยหลายพันปีนะคะก็แล้วแบบเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยก็เหมือนแบบเราได้แบบเข้าไปในยุคดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้นะคะ
6: ใช่ใช่ครับ
5: ความเขียวขจีอะไรอย่างนี้ก็ยังแบบยังให้เห็นมีให้เห็นอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช่ครับยังมีความรวมสมบูรณ์คร
5: ับ เราดูแลเนี่ยพอมีการท่องเที่ยวเข้ามาค่ะคนเข้ามากันเยอะค่ะเราจะรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางธรรมชาติกับการท่องเที่ยวยังไงคะ
6: พอเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราก็ในชุมชนเองเราก็เริ่มขยับนะครับปรับตัวเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับบริการนักท่องเที่ยวให้ดูเหมือนญาติที่มาเยี่ยมบ้านทีนี้เราเองก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าหน่วยงานราชการนะครับเราก็มาค้นหาทุนศักยภาพต่างๆที่ในพื้นที่ว่าเราจะออกแบบไปยังไงที่จะทำเรื่องรูทท่องเที่ยว
5: ค่ะ
6: ทีนี้วิถีชุมชนของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทำไร่ทำสวนทำการเกษตรไร่นาสวนผสมแล้วก็วิถีการทำมาหากินประมงไอ้พวกนี้ครับเราก็ยังทำอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดนักท่องเที่ยวขึ้นมาครับเขาก็จะได้สัมผัสบรรยากาศพวกนี้ครับอย่างเหมือนคนในพื้นที่ที่ได้สัมผัสครับ
5: เพราะอย่างในเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนรุ่มน้ำลำปะทาวเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหรอบๆเขื่อนลำปะทาวเนี่ยคือเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตปลานิลคุณภาพดีอันดับต้นๆของภาคอีสานเลยใช่ไหมคะพี่พาดคะ
6: ใช่ครับก็ปลานิลกระชังที่เราเลี้ยงก็น่าหลายพันกระชังนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้ง4ตำบลภูแลนคาเยอะพอสมควรครับ
5: ค่ะถ้านักท่องเที่ยวที่ไปถึงเนี่ยก็คือจะได้สัมผัสทางวิถีชีวิตนะคะของชาวประมงพื้นบ้านนะคะแล้วก็ได้ชิมปลานิลแบบโอ้โหจับกันสดๆนะคะแบบโอ้โหพูดถึงก็แบบว่านึกถึงความอร่อยแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของภูมิปัญญาด้วยใช่ไหมคะที่นักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้มีหลายกลุ่มแบบของในชุมชนของเราเนี่ยมีกลุ่มต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะมีทั้งกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ใช่ไหมคะพี่ภาค
6: ใช่ครับกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ของตำบลท่ามะไฟหวานนะครับซึ่งสามารถได้มาตรฐานไอโฟมนะครับส่งโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอย่างที่กล่าวมาตอนแรกก็คือด้วยพื้นที่ของ4ตำบลภูเรียนคามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำสมุนไพรนะครับโดยตัวเด่นๆก็คือจะเป็นพวกเพชรสังฆาฏแล้วก็ฟ้าสลายโจร นะครับที่เราส่งไปที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศครับผมนอกจากนี้เราก็จะมีผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมะกรูดก็คือผลไม้ที่บนเขาในประเทศไทยที่ไหนปลูกได้บนเขาปลูกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลภาคใต้ภาคเหนือสตรอเบอรี่สตออะไรพวกนี้ครับเราก็สามารถปลูกบนพื้นที่4ตำบลภูแลนคาได้ครับ
5: ค่ะรวมถึงเหมือนชื่อตำบลด้วยไหมคะมะไฟหวานค่ะก็เป็นมุกนะคะแซวๆกันค่ะพี่พาคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มบ้านสายรุ้งด้วยใช่ไหมคะสัญญาณทางพิพาทอาจารย
6: ์ใช่ครับ
5: ไม่ชัด
6: มากกลุ่มบ้านสายรุ้งจะเป็นบ้านดินนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลท่ามะไฟหวานครับก็จะเป็นเหมือนบ้านดินนะครับถ้ากลุ่มนี้ก็จะเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับพอดีเดินทางอยู่นิดนึง
5: ครับเมื่อสักครู่เสียงอาจจะหายไปนะคะรบกวนพี่พาดเล่าให้ฟังถึงเรื่องบ้านสายรุ้งนิดนึงนะคะ
6: ครับส่วนบ้านสายรุ้งนะครับมันก็คือจะเป็นบริบทเหมือนบ้านดินนะครับก็จะมีกลุ่มเยาวชนนะครับไปทำบ้านดินเป็นเหมือนให้เราได้สัมผัสธรรมชาตินะครับอยู่ที่ตำบลท่ามะไฟหวานนะครับ
5: ค่ะก็คือทุกคนก็จะได้สัมผัสธรรมชาตินะแล้วนอกจากนี้เด็กๆก็ยังมีชมรมเด็กรักนกด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: ชมรมเด็ก
6: รักนกเนี่ยก็จะมี
5: ชมรมเด็กรักนก
6: กลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ชายเด็กรักนกครับก็จะอยู่ที่ตำบลท่ามะไฟหวานนะครับกลุ่มเนี่ยก็คือเขาก็จะวันหยุดวันอะไรเขาก็จะมีตั้งกลุ่มไปดูนกนะครับก็จะมีวิทยากรประจำไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาในพื้นที่นะครับที่มาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติในพื้นที่ของเขาเองมีนกอะไรมั่งนกประจำถิ่นนกอพยพอะไรเพราะว่าเราเองก็มีหนองน้ำมีพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับทำให้เรามีนกหลากหลายนะครับในพื้นที่ครับผม
5: ค่ะโอ้โหฟังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าความอุดมสมบูรณ์ของป่านะคะอย่างป่าปรงพันปีนะคะหรือว่าในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะการจับปลานะคะแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องยังมีชมรมเด็กรักนกนะคะคือมองแล้วเห็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยานะคะของชุมชนมากๆจริงๆนะคะที่ยังแบบมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะถือว่าก็ถ้าเด็กๆหรือว่าครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้รับความรู้แบบในเรื่องของธรรมชาติแบบเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะทั้งหมดที่พี่พาดเล่าให้ฟังเนี่ยตรงนี้เนี่ยสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนยังไงบ้างคะ
6: ก็คือ ั้งแต่เราเริ่มจับเรื่องก่อตั้งท่องเที่ยวสี่ตำบลภูเรียนคานะครับเริ่มจัดทำระบบให้มีระบบที่ชัดเจนเพื่อหมายถึงว่าเอื้อกับทุกคนในกลุ่มอาชีพนะครับสิ่งที่เราได้กลับมาอย่างเห็นชัดเจนก็คือเรื่องรอยยิ้มของคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวประกอบอาชีพนะครับซึ่งก็รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ถือว่าเราเองก็ยังไม่สามารถจะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาได้ในช่วงรองวิกฤตได้เต็มที่นะครับแต่ก็เราก็จะพยายามนะครับหาแนวทางหาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือประชาสัมพันธ์หรืออะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าถึงวิถีของคนทั้ง4ตำบลภูเรนคาครับ
5: ค่ะอย่างในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปค่ะสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ค่ะในไปเที่ยวที่ภูแลนคายังไงบ้างคะ
6: ครับผมท่องเที่ยวสี่ตำบลภูแลนคาเราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็ธรรมชาติก็จะมีผลไม้นะครับส่วนหน้าหนาวนี่ถือว่าเป็นจุดเป็นไฮซีซั่นเลยนะครับเพราะว่าอากาศข้างบนจะเย็นนะครับจะอยู่ประมาณ10ถึง15องศานะครับซึ่งเหมาะไม่หนาวจัดแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับขึ้นมาสัมผัสวิถีชุมชนนะครับท่องเที่ยวสี่ตำบลภูเรียนคาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
5: แล้วสำหรับชาวชุมชนทั้ง4ตำบลเองนะคะพี่ภาคคะ okay. เราวางแผนกันในระยะสั้นระยะยาวกันยังไงบ้างคะในเรื่องของการดูแลชุมชนของเราเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวค่ะ
6: ครับผมในส่วนของการบริหารจัดการนะครับเราก็จะมีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับไม่ว่าการจะเป็นหักเงินส่วนนึงนะครับไม่มากครับสัก 5% ของการมีรายได้เข้ามาสนับสนุนวิสาหกิจนะครับเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ไล่กาแฟหรือวิถีกระชังปลานะครับก็มีวันนี้ก็คือเราก็จะต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับให้ลูกให้หลานที่เขามีศักยภาพแล้วก็ให้ความประสานต่อในเรื่องของท่องเที่ยวต่อไปครับ
5: ค่ะในส่วนของลูกหลานเราเองนะคะเรามีการเตรียมพร้อมสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อในสิ่งที่เราทำกันยังไงบ้างคะ
6: คนรุ่นใหม่นะครับก็คือหนึ่งอ่ะเขาก็เห็นมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กนะครับว่าวิถีที่พ่อแม่ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็สร้างรายได้นะครับสามารถส่งเขาเรียนได้นะครับส่วนหนึ่งคนที่เขามีศักยภาพเขาก็จะไปเรียนต่อในเมืองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคนที่มองว่ามันโอกาสเขาก็จะสานต่อกับวิถีของพ่อแม่ที่ทำมาเพื่อประกอบสัมมาอาชีพต่อไปครับ
5: ค่ะมาก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทั้ง4ตำบลทำนะคะก็คือพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะและที่สำคัญก็คือการรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษนะคะแล้วก็ได้แบบสั่งสมในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ที่ผ่านมานะคะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะทำให้ชุมชนเนี่ยยังคงมีความเข้มแข็งนะคะสำหรับพี่พาดเองนะคะตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกลุ่มวิสาหกิจอะค่ะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของพี่พาดเองที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอะค่ะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
6: ครับผมก่อนหน้าที่จะทำนะครับเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นตั้งแต่คนเริ่มนะครับเมื่อก่อนจะก็กลุ่มอาชีพหรือว่ากลุ่มก็จะกระจัดกระจายนะครับก็คือเราก็จะมองจุดเด่นของตัวเองเป็นเหมือนเรามองไม่เห็นเพื่อนนะครับแต่หลังจากที่เรารวมกันมาปุ๊บด้วยวิถีที่มันคล้ายๆกันนะครับอย่างพื้นที่ของตำบลทรัพย์สีทองนะครับ เราก็จะแบ่งอย่างผลไม้เนี่ยผลไม้ประจำถิ่นก็จะเป็นลำไยซึ่งจะมีลำไยแปลงใหญ่นะครับของตำบลท่าหิงมเนี่ยเราก็จะเป็นสับปะรดซึ่งสับปะรดภูแลนคานะครับเป็นสับปะรดที่เรานำส่งโรงงานอย่างเดียวนะครับไม่มีวางขายทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากรสชาตินะครับตอนนี้รสชาติมันหวานอมเปรี้ยวมันหวานมากกว่าเปรี้ยวเนาะเพราะนั้นโดยพื้นที่นะครับถ้าเกิดเราเอาต้นพันธุ์ของสับปะรดภูแลนคาไปปลูกมันลงมาปลูกข้างล่างนะครับอย่างปลูกที่อำเภออื่นเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนสี่ตำบลภูแลนคาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นการรวมตัวกันมากขึ้นนะครับการช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกด้านนะครับเพราะว่าเราสี่ตำบลภูแลนคามันเสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าแยกกันอยู่แค่คนละตำบลแค่นั้นเองครับ
5: ค่ะเหมือนกับสินค้า GI นะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะของแต่ละพื้นที่นะคะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ตรงนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจของชุมชนเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็เชื่อว่าทำให้สำนึกรักบ้านเกิดเนี่ยนะคะคนก็คือแบบไม่ต้องจากถิ่นฐานนะคะไปอยู่เป็นที่ไกลนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลชุมชนของตัวเองดูแลวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยได้ส่งต่อสืบทอดกันมานะคะในฐานะนะคะที่พี่พาดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ความดีที่ช่วยดูแลผืนป่าแล้วก็ชุมชนแห่งนี้ค่ะอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับคนที่กำลังฟังอยู่นะคะในเรื่องของการลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆเพื่อชุมชนของตัวเองบ้างคะ
6: ครับผมถ้าเรารักษาธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็จะรักษาเราทุกคนก็ควรที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเกิดตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษาครับชุมชนไม่ช่วยกันดูแลรักษามันก็ยากที่จะให้คนที่อื่นมาดูแลครับเพราะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ขอให้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งแวดล้อมที่เราดูแลครับผม
5: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่พี่ภาพบอกนะคะว่าเราจะได้รับผลตอบแทนจากธรรมชาติที่เราดูแลนะคะซึ่งถ้าจากทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะพี่ภาพแล้วก็คนในชุมชนนะคะในวิสาหกิจท่องเที่ยว4ตำบลแลนภูคาเนี่ยนะคะตำบลภูแลนคาเนี่ยนะคะทั้งในเรื่องของกินค่ะทั้งในเรื่องของกินดีนะคะอยู่ดีสุขภาพดีเชื่อว่าทุกคนในชุมชนเนี่ยมีสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งอุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยความเขียวขจีนะคะรวมถึงผลผลิตทางเกษตรกรรมนะคะหรือว่าการเพาะปลูกเนี่ยนะคะก็ทำเชื่อว่านี่แหละค่ะกินดีอยู่ดีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่คนในชุมชนได้รับเติมเต็มสิ่งนี้จากธรรมชาติที่ให้มาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสามารถที่จะติดต่อนะคะไปที่กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวของเราได้ยังไงบ้างคะพี่พาดคะ
6: ก็สามารถติดต่อได้ที
5: ่ค่ะ
6: กลุ่มท่องเที่ยวศรีตะบนภูแลนคานะกลุ่มนะครับพอดีได้รับแจ้งว่าภรรยาไม่สบายนะครับไปที่โรงพยาบาลนะครับก็เลยฝากขอโทษด้วยนะครับทีนี้ก็เบอร์ติดต่อก็ติดต่อที่ผมได้นะครับ064-556-0439ครับ
5: 0439นะคะ064-556-0439นะคะอ๋อพี่โนคือทางบ้านแบบไม่สบายกระทันหันใช่ไหมคะ
6: ใช่ๆครับ
5: ค่ะค่ะก็ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพี่พาดมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันนะคะแนวทางนะคะในเรื่องของการดำเนินงานนะคะในเรื่องของการรักษาป่าต้นน้ำแล้วก็วัฒนธรรมนะคะของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว4ตำบลภูแลนคาจังหวัดชัยภูมินะคะใครที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะที่พี่พาดเล่าให้เราฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะวัดพระธาตุชัยภูมิวัดภูเขาทองนะคะวัดป่าสุขโตวัดพระธาตุเขตแก้วจุฬามณีนะคะหรือว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะที่แบบทำให้เกิดความงดงามแล้วก็ใครที่แบบ โอ้ชอบถ่ายรูปหรือว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าทุกคนต้องสนใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นมอหินขาวนะคะผาหัวนาคนะคะน้ำตกช่องพันลำนะคะแล้วก็ที่สำคัญป่าปรงพันปีค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะรวมถึงวิถีชีวิตนะคะของชุมชนนะคะทั้งในเรื่องของประมงพื้นบ้านนะคะปลานิลโอ้โหเนี่ยน่ากินจริงๆนะคะรวมถึงกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ด้วยนะคะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะคะติดต่อพี่พาดได้นะคะ0645560439นะคะ0645560439นะคะค่ะพี่พาดค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะอยากจะให้พี่พาดพูดถึงในเรื่องของการทำความดีจิตอาสาสักนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ฟังหลายคนที่อยากจะเริ่มต้นการทำความดีจิตอาสาหรืออยากจะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนสังคมของเราค่ะ
6: ครับผมอย่างตัวผมเองก็ผมเป็นคนข้างล่างเนาะแต่ถามว่าเราพร้อมเรามองว่าการทำความดีมันเลือกที่ไม่ได้เมื่อเรามีโอกาสนะครับสักเมื่อมีโอกาสมาถึงเราก็ควรที่จะรีบทำความดีนะครับเพราะว่าความดีมันเราถ้าเกิดเราจะตั้งใจว่าเราจะทำนู่นทำนี่บางทีมันมาไม่ถึง
5: ค่ะ
6: แต่บางทีสถานการณ์บางอย่างที่เราอะไรแต่สักอย่างหนึ่งที่ต้องมองเห็นว่าเฮ้ยเราต้องรีบเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สี่ตำบลภูแลนคาหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอยู่ที่ตำบลพนทองนะครับซึ่งทางตรงนี้ผมก็ในพื้นที่เองผมก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งทางภาคีเครือข่ายขออนุญาตอื่นนามได้ไหมครับอย่างไทเบตเองก็มาช่วยครับไทยเบฟเองก็เข้ามาช่วยเยอะเลยนะครับไม่ว่า1ตำบล1บริษัทสมาชีพนะครับที่พนทองแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เลยขยายผลว่าเราทำเกษตรเราทำสินค้ามาแล้วเราจะไปขายใครนะครับเราจะไปขายให้นักท่องเที่ยวเราจะเดินทางไปขายซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเราทำเรื่องท่องเที่ยวผสมผสานมามันก็เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่เราพนทองเองก็สามารถขายข้าวได้นะครับเป็นข้าวหางเป็นค่าเพื่อสุขภาพนะครับเพราะนั้นทุกอย่างในพื้นที่เราสามารถที่จะเอามาร้อยให้มันสัมพันธ์กันนะครับเพราะนั้นเรื่องความดีนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับทำวันละนิดวันละหน่อยครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับอย่างผมเองนะผมถือว่าอย่างส่วนหนึ่งก็คือผมถือว่าเกิดมาชาตินี้

0: วันนี้คุณผู้ฟังจะได้เต็มอิ่มนะคะกับเรื่องราวนะคะทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมความเข้มแข็งของชุมชนนะคะของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว4ตำบลภูแลนคาจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะคะจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ในเรื่องของธรรมชาตินะคะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะที่เราต้องแบบโหช่วยกันแบบรักษาธรรมชาติของเรานะคะให้อยู่อย่างยั่งยืนนะคะเพื่อทั้งในรุ่นของเราเองนะคะแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะค่ะสำหรับวันนี้รายการเมล็ดพันธุ์ความดีในช่วงของ NCOT ESG Insight นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะครั้งหน้านะคะมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณค่ะกับเรื่องราวของเหล่านักจิตอาสาค่ะที่จะมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างความร่มเงาให้กับสังคมไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิ้นเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ Line Official @ thinking radio trip